ก็จะทุกข์มากกว่าคนอื่นจะทำใจยากมากเลยนะทำใจมากแล้วก็ต้องทำใจยังไงต้องทำใจว่าเราตายแล้วจะไปอยู่กับใครตายแล้วไปอยู่ใครลูกกับเมียผัวก็ไม่ให้เราอยู่มันให้เราไปอยู่นู่นวัดที่เราไม่ชอบไปอยู่เนี่ยใช่ไหมวัดสังฆทานยังมาน่าอยู่กว่านะไอ้วัดพวกนั้นไม่น่าอยู่นะมีตำหมาขี้เลื้อนเยอะแยะมาเลยวัดพวกนั้นไม่น่าอยู่หรอกพอเขาสวดเสร็จเขาปิดลงเลยโหพระเวรไม่ยอมเออนี่มาอยู่สังฆทานยังน่าอยู่บ้างมีคนอยู่กันตั้งคืนเงี้ยใช่ไหมอย่างนั้นยิ่งน่ากลัวใหญ่แล้วทุกคนที่ร่ำรวยไปเอาอะไรก็ไปได้ตรงนั้นเองไม่เคยสร้างไว้เลยแต่ได้อยู่ไม่เคยทำมาเลยได้ไปอยู่ฉะนั้นพุทธเจ้าเราจึงได้สอนธรรมอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้สวรรค์ในใจได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานก่อนที่ตัวเองจะลืมตัวเองหรือก่อนที่จะไปจากโลกนี้ก็สร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาเหมือนพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นพระเวสสันดรเนี่ยได้สมบัติครบเลยได้ไปเกิดชั้นดุสิตลงมาเกิดพุทธเจ้าสบายเลยนี่คือสร้างบุญไปพอแล้วก็ไม่อับพับไม่อับจนเพราะเชื่อมั่นในเรื่องบุญที่ตัวเองทำก็ถือว่าชาติหนึ่งทำบุญไว้พอเลยถ้าเราไม่คิดตรงนี้เราก็ไม่ได้อะไรจากนี้ไปก็เปรียบเทียบวันเข้าพรรษาพุทธเจ้าก็สมาทานเข้าพรรษาแล้วก็ให้พระภิกษุอยู่3เดือนที่เกิดจำพรรษามาอย่างนี้แล้วก็พระภิกษุสมัยพุทธเจ้าท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติเพื่ออะไรอธิษฐานจำพรรษาองค์หนึ่งอธิษฐานขอจะให้จิตข้าพเจ้าออกจากกาย3เดือนนะขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยจิตจะออกจากกาย3เดือนองค์หนึ่งก็อธิษฐานขอให้จิตข้าพเจ้าเนี่ยอยู่ในกุฏิ3เดือนอย่าออกอีกองค์หนึ่งข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตของข้าพเจ้าอย่าได้ออกนอกอาวาส3เดือนอธิษฐานคุมจิตตัวเองให้อยู่ในอาวาส3เดือนองค์หนึ่งขอให้อยู่ในวิหาร3เดือนอย่าให้ออกองค์หนึ่งบอกขอให้อยู่ในกาย3เดือนองค์ที่อธิษฐานเจริญสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานภาวนาอยู่ในกาย3เดือนพอ7วันเป็นพระอรหันต์เลยองค์ที่2บอกครึ่งกลางพรรษาให้อยู่ในอาวาสในวิหารครึ่งพรรษาสำเร็จเลยองค์ที่3นั้นไม่ให้จิตออกนอกวัด3เดือนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยวิธีทางที่พระเจ้าสอนเนี่ยก็สมัยก่อนคนก็มีสมาธิกันมากเลยญาติโยมก็พอเข้าพรรษาก็ไปถืออุโบสถทุกวันพระเลยทุกคนก็ได้สมาธิกันบางคนก็นั่งสว่างนั่งสงบมั่งจนรู้เรื่องกรรมตัวเองเวรตัวเองเห็นเทวดาเห็นญาติเป็นเทวดาเห็นญาติไปนรกจิตมันก็เบาบางเข้าทุกคนก็สื่อกับวิญญาณได้เชื่อว่าที่พุทธเจ้าสอนในเรื่องจริงจังทั้งหมดเลยก็ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆอุโบสถสมาธิก็ถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพราะมีคนนั่งสมาธิกันมากทุกวันนี้ก็เสื่อมไปเพิ่งจะมาฟื้นกันเนี่ยสมัยหลวงปู่ต่างๆเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวหลวงพ่อสังวานเนี่ยหลวงปู่มหาบัวเนี่ยมาฟื้นปู่นั่งสมาธิแต่สมาธินั่งกันมา 2,000 กว่าปีทางคนต่างนั่งแต่อินเดียนะถือว่าเป็นเมืองที่เขาเจริญมาก่อนเราพอพุทธศาสนาหมดเขาก็ยังนั่งกันอยู่แต่เขานั่งแบบฤาษีขี่ไพรเพราะนั้นจึงว่าสมาธิเนี่ยคนเราพอจิตมันวุ่นวายมันหาความสุขไม่ได้จิตมันสงบจึงหาความสุขได้สุขทุกข์อยู่ที่ใจเพราะนั้นจึงว่าเราจึงต้องมาฝึกเพื่อหาความสงบสุขของใจเราก่อนที่เราจะไปคุยว่าเรามีความสุขเราจะไปอวดว่าโอ้ฉันเนี่ยสบายฉันมีความสุขมันพูดไม่เต็มปากหรอกเพราะเรายังไม่มีความสงบแต่ถ้าเรามีความสงบเมื่อไรเราก็คุยได้ความสุขอยู่ที่ใจเรานี่เองถ้าเราไม่วุ่นวายสักใจเราก็สบายคนที่จะมีความสุขได้ก็ต้องมีกุศลมีบุญมีกุศลถ้าไม่มีบุญกุศลก็ไม่สุขกุศลแปลว่าฉลาดบุญแปลว่าเย็นต้องมีบุญกุศลที่ทำมาในอดีตก็ดีปัจจุบันจึงเย็นกายเย็นใจจึงมีความสุขเพราะความเป็นบุญเป็นกุศลนะถ้าเป็นบาปแปลกุศลสุขไหมเป็นบาปเพราะร้อนใจคิดอะไรก็ร้อนคนใจร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนคิดอะไรก็ร้อนโกรธง่ายหายเร็วพวกนี้พยาบาทนานก็ร้อนอกุศลก็คือไม่ฉลาดคิดนั่นเองคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องไม่ดีก็คนโน้นคนนี้นี่คืออกุศลบาปก็คือร้อนใจเมื่ออกุศลเกิดขึ้นก็คือเกิดแต่ความร้อนใจอย่างเดียวไม่ดีใครได้ตรงนี้ไม่ดีสู้กุศลบุญกุศลไม่ได้ทำมานั่นคือทานศีล

0: ภาวนาเป็นบุญกุศลทำให้เย็นใจเย็นกายวาจาใจนะเหมือนยังโยมอ่ะไม่ได้มาวัดโยมก็อยู่แบบโลกโลกก็ร้อนใจแต่พอมาวัดบ่อยๆความเย็นก็เกิดขึ้นก็สงบขึ้นก็เห็นด้วยตัวเองไอ้ที่มาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามันสงบมันเย็นจึงได้มาจึงไม่มีใครทิ้งทางนี้อยู่ถ้ามาร้อนใจก็ไม่ใครอยากอยู่หรอกฉะนั้นธรรมกับโรคมันถึงจะคู่กันก็จริงแต่มันคู่กันแบบเย็นกับร้อนนะโลกมันร้อนธรรมมันเย็นจะคู่กันมันก็ต้องคู่กันแบบนั้นโยมเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาที่อาตมาจะพูดก็ได้พูดแล้วแต่พูดไม่หมดพูดได้แค่นี้พอเวลามันหมดนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งจิตนะเราไม่ต้องไปตั้งใจอะไรมากเพียงว่าเราพยายามเรารักษาศีลอุโบสถให้ได้ภาษาหนึ่งให้ครบถ้วนแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดเป็นมรรคผลให้กับครอบครัวของเราให้กับตัวเรามีความสุขความเจริญแก่ชีวิตเราการงานเราหน้าที่เราก็สำเร็จตามที่ตั้งใจขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเถิด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ดวงอาทิตย์ของเช้าวันใหม่ค่อยๆทอแสงสว่างขึ้นมาขับไล่ความมืดในจิตใจของคนไทย

ด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้อยู่ดีมีความสุขเช่นที่เป็นมาตลอด70ปี

คนไทยโดยเฉพาะคนไทยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตเพียงใดจากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทรงเรียนรู้และสั่งสมพระประสบการณ์มายาวนานกว่า40ปีเมื่อทรงเริ่มงานโดยพระองค์เองพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นก็เป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยตลอดมา

มากกว่า4ทศวรรษแล้วที่พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศในทุกด้านทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การทหารและการบิน

การพระศาสนาการกีฬาและการต่างประเทศดังที่ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณไว้เมื่อ46ปีมาแล้วโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในปีพุทธศักราช2534ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร

นับจากนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานให้กับประสงค์นิกรทั่วทุกภูมิภาคในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพปัญหาด้วยพระองค์เองและมีราษฎรกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเกิดขึ้นต่อเนื่องมากถึง61โครงการ

0: ลำบากมากน้ำก็ไม่มีถนนก็ไม่มีดังนั้น
1: การอาบน้ำหรือว่าจะเอามาใช้อะไรเนี้ยต้องอาศัยลำห้วยคือไปหาบมาไปหามาเพื่อตักไว้ในโอ่งหรืออะไรเงี้ย
2: บ้านเราหรือตำบลตักช้างเนี่ยเป็นตำบลที่แรงซ้ำซากแล้วก็แรงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเราก็สู้เรื่องของแหล่งน้ำก็เคยของบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐต่างๆเนี่ยแต่มันก็ติดขัดในเรื่องของงบประมาณสูงเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เยียวยาให้กับชาวบ้านได
3: ้เกือบ3ทศวรรษของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อำนวยความผาสุกสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประสบนิกรขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงความสงบสุขและประโยชน์กับสังคมโดยรวมของประเทศ
1: ข้างนอกก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อปลูกผักเอาไปขายหรือไว้กินเองด้วยพืชผักผลไม้ก็จะมีมากขึ้นทุกอย่างดูดีขึ้นครอบครัวอบอุ่นขึ้น
4: ดีใจที่ฝ่ายเกิดฝ่ายเขาแดงตัวนี้นะพื้นที่แปลงนี้จริงๆไม่มีน้ำเลยก็เกิดแรงบันดาลใจก็เลยมาทำผักทำอะไรพวกนี้ก็มีน้ำยังไงก็ได้อยู่แล้วครับถ้าเราขยัน
3: ที่หมู่บ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีหมู่บ้านหนองอึ่งอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรและอีกหลายๆพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับราษฎรเท่านั้นหากแต่ยังพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้งระบบไปจนถึงการพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานทั้งด้านคมนาคมการศึกษาและสาธารณสุข
5: นี่จุดที่เสด็จในวันที่10ที่มาครั้งแรกทีมบ้ามาที่บ้านในดอลล์ในดอลล์บันเน่นะครับเข้ามาเยือนที่บ้านนี่ที่บ้านที่ว่าลำบากที่สุด
6: เมื่อก่อนความเป็นอยู่ลำบากมากไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการทำมาหากินและก็การประกอบอาชีพต่างๆหลังจากที่เสด็จมาก็มีหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาดูแลก็มาให้ความรู้กับชาวบ้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้นจากการที่เราต้องอพยพไปงานไปที่อื่นก็กลับมาอยู่บ้าน
7: ชาวบ้านได้ทำการเกษตรได้ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็จะมีคลองส่งน้ำส่งนี้ระยะทางประมาณนะครับ7กิโลเมตรถึงในพื้นที่จากเขื่อนปัตตานีนะครับก็ได้กระจายน้ำไปทั่วทุกพื้นที่อะไรแปลงนาทุกแห่งนะครับก็ได้สมบูรณ์นะครับได้มีทำมาหากินและก็น้ำทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับ

0: ในส่วนของการปลูกฟื้นฟูก็ปลูกไปประมาณพันไร่นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเจริญเติบโตและมีเห็ดกลับขึ้นมาในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัดนะครับทำให้รายได้ของป่าเนี่ยก็มีรายได้ที่สูงขึ้นมาจากปีละล้านกว่าบาทก็เป็นปีละ3ล้านกว่าบาทครับ
1: ปลูกกันมีไฮเฮดบ้าง

ทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถามว่าที่ข้าพเจ้ามาเนี่ยอยากได้อะไรชาวบ้านก็บอกว่าอยากได้น้ำประปาครับทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยเรียกชลประทานจังหวัดผมจำได้แม่นเลยทีนี้ชลประทานจังหวัดก็มาถึงปุ๊บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าน้ำประปาเร่งด่วนเลยนะทำให้ชาวบ้านเร่งด่วนเลยทำประปาเสร็จประมาณสักปีเสร็จถนนไฟฟ้าก็พร้อมขึ้นมาเลยพระบาทสมเด็จอยากรู้ว่าเราอยากได้อะไรเป็นที่สำคัญณวันนั้น

0: การน้อมนำพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาท้องถิ่นลงสู่ชุมชนตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งที่ได้ดำเนินการสนองพระราชโอวาทอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการทั้งด้านการผลิตและพัฒนาครูและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นแนวทางหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ต้องพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1: เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศนี่ก็ตามนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับรวมทั้งตราประจำพระองค์นะครับเป็นตรามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งด้วยความสำนึกเนี้ยเราถือว่าราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นนะครับเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเมื่อรัชกาลที่10ท่านทรงมีพระราชโอวาทอย่างนี้นะครับเราต้องน้อมนำมาปฏิบัติเพราะท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยกับท้องถิ่นเนี่ยนะครับแยกกันไม่ออกจะเห็นได้อย่างชัดๆก็คือนักศึกษาที่มาเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนในจังหวัดใกล้เคียงของที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นเพราะสิ่งนี้เองเนี่ยจึงเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากการสอนก็ต้องมีการวิจัยบริการวิชาการกับท้องถิ่นด้วย
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินงานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในหลายมิตินอกเหนือจากด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแล้วยังมีการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งดำเนินการในชุมชนบ้านท้องฝายตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาด้านการกำจัดขยะไม่ถูกวิธีส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในชุมชนทางมหาวิทยาลัยจึงได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะให้แก่ชุมชนซึ่งพบว่ามี4ประเภทได้แก่ขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์ในครัวเรือนขยะอันตรายและขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลซึ่งเป็นการต่อยอดจากผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมตามความต้องการของชุมชน
2: หลังจากที่ทางชุมชนได้ระเบิดมาแล้วนะครับเรื่องการจัดการขยะนะครับเราก็ใช้ศาสตร์ความรู้อีกตัวหนึ่งเข้ามาต่อยอดซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนก็คือเรื่องของการจัดการตัววิสาหกิจของชุมชนหนึ่งนั้นก็คือขยะที่รีไซเคิลขึ้นมาได้นะครับที่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์หมวกนะครับผ้ากันเปื้อนต่างๆแล้วก็ในส่วนของการเก็บขยะนะครับผมก็จะมีทางคณะวิการจัดการนะครับเข้ามาช่วยเสริมองค์ความรู้ในเรื่องของการทำ business model canvas ขึ้นมานะครับผมก็เป็นการบูรณาการกันนะครับโดยใช้นักเรียนนักศึกษานะครับเข้ามาให้ความรู้กับทางชุมชนเองนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับกลุ่มเนี้ยถ้าจะยกระดับของผลิตภัณฑ์ตัวเองให้เป็นวิสาหกิจเป็นโอท็อปต่อไปเนี่ยแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะต้องเขียนแผนธุรกิจยังไง
0: ผลจากการที่ชุมชนได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องทำให้คนในชุมชนตื่นตัวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือนมากยิ่งขึ้นโดยนำขยะชีวภาพไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อใช้ทำการเกษตรภายในครัวเรือนส่งผลให้ปริมาณขยะที่ต้องกำจัดลดลงกว่าร้อยละ50รวมทั้งมีรายได้จากการนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายผ่านธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านท้องฝายเช่นขวดแก้วขวดพลาสติกกระดาษและโลหะทำให้ชุมชนมีรายได้เดือนละประมาณ 2,400 บาทและมีผลกำไรร้อยละ30ซึ่งจะนำไปจัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่คนในชุมชนต่อไปอาทิเป็นค่าเยี่ยมไข้สงเคราะห์เด็กแรกเกิดและงานชาปนกิจ
3: ในฐานะประสบนิกรชาวไทยนะครับซึ่งได้รับความกรุณาจากรัชกาลที่10นะครับที่ได้น้อมนำเอาพระราชโอวาทนะครับมาใช้ ในส่วนของชุมชนเราเนี่ยมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นการพัฒนาในเรื่องของความเป็นอยู่ก็ดีในเรื่องความสะอาดนะครับซึ่งเมื่อก่อนที่ยังไม่มีโครงการนี้เข้ามานะครับชุมชนเราก็มีเศษขยะมีใบไม้เรี่ยราดไปหมดนะครับไปทางไหนก็มีแต่สิ่งที่ไม่สวยงามนะครับหลังจากโครงการเข้ามาเนี่ยเราสามารถวัดได้เลยว่าชุมชนเราสะอาดขึ้นนะครับ
0: การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าผ่านพระราโชบายที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือราษฎรในแต่ละชุมชนตามความต้องการโดยเฉพาะราษฎรบ้านท้องฝายตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความภาคภูมิใจที่จะบริหารจัดการขยะร่วมกันอันนำมาซึ่งความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอย่าง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับกริยา to include หมายถึงรวมถึง include ออกเสียงว่า include ครับพูดตามผมนะครับ include จะยกตัวอย่างครับ this price includes breakfast ราคานี้รวมถึงอาหารเช้า this price includes breakfast เป็นประโยคที่น่าใช้มากสำหรับพนักงานโรงแรมใช่ไหมครับ this price คือราคานี้includes รวมถึง breakfast อาหารเช้าถ้าไม่รวมก็ this price doesn't include breakfast ราคานี้ไม่ได้รวมถึงอาหารเช้าเพราะว่า doesn't include คือไม่รวมพูดตามผมนะครับ this price includes breakfast หรือ this price doesn't include breakfastอีกครั้งหนึ่งครับ This price includes breakfast This price doesn't include breakfast อดีตการหรือ past tense

include คือ included ครับ included เช่น your bill included all government taxes บิลของคุณได้รวมถึงภาษีทั้งหมดของรัฐบาล your bill included all government taxes ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจลิงได้แก้ว

0: ันชาติลิงย่อมเสาะหาผลพลาหารถึงพบพานแก้วใสไม่เห็นค่าให้ของดีแก่คนด้อยน้อยปัญญาคงไร้ค่าเหมือนแก้วใสในมือลิง
1: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าลิงได้แก้วหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามาจากนิทานอีสปเรื่องลิงได้แก้วแต่ไม่รู้ค่าเหมือนคนได้ของดีแต่ไม่รู้ว่าดีก็เปล่าประโยชน์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนูชื่อเด็กหญิงปุริกาประดิษฐ์อายุ3ขวบชื่อเล่นน้องปูนมาจากขัดใจอยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวมาทำบุญที่วัดสังฆทานซึ่งมีต้นไม้เยอะลมลื่นชวนมาทำบุญร่วมกันนะคะถ้าพบกันค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกคนค่ะสาธุค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์เล็กคำชื่อเล่นชื่อไดมอนด์อยู่โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทองอายุ10ปีครับวันนี้มาถือศีลที่วัดสังฆทานกับคุณแม่ครับผมจะมาบอกว่าการถือศีลที่วัดสังฆทานมีประโยชน์อย่างไร1การถือศีลที่วัดสังฆทานได้ความอดทนและได้ความรู้ครับ2การถือศีลที่วัดสังฆทานได้บำเพ็ญประโยชน์และได้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วฝึกความอดทนการที่มาถือศีลที่วัดสังฆทานได้กินข้าวแค่มื้อเดียวได้ปฏิบัติธรรมต่างๆใช้ความสามารถของตนเพื่อใช้ชีวิตครับขอเชิญเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมกันนะครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณวพลศรีมหาศาลอยู่ชั้นอนุบาล3โรงเรียนอนุบาลเดลล่าครับวันนี้ผมมาไหว้พระครับถวายอาหารขอเชิญเพื่อนๆมาวัดสังฆทานนะครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสระน้ำใหญ่อยู่สระน้ำนี้มีน้ำใสเย็นชวนให้ผู้พบเห็นลงอาบและดื่มกินรากศกน้ำตนหนึ่งได้รับมอบหมายจากท้าวเวสสุวรรณให้ดูแลสระน้ำนี้และมีสิทธิ์จับผู้ที่ลงไปอาบและดื่มน้ำกินได้ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาลิงตัวใหญ่เท่าลูกละมั่งพระเทวทัตเกิดเป็นรากศกน้ำมีท้องเขียวหน้าขาวมือเท้าแดงดูน่าเกลียดน่ากลัวพญาลิงนั้นมีลิง 80,000 เป็นบริวารทุกวันจะพาบริวารออกไปหากินในป่าและก่อนออกนั้นพญาลิงจะบอกกับบริวารเสมอว่า
1: เจ้าทั้งหลายในป่านี้มีทั้งต้นไม้ที่เป็นพิษและมีทั้งสระน้ำที่อมนุษย์เฝ้ารักษาหวงแหนเอาไว้หากผู้จะไปพบผลไม้ที่ยังไม่เคยกินหรือพบน้ำที่ยังไม่เคยดื่มเข้าก่อนจะดื่มก่อนจะกินขอให้ถามข้าก่อนก็แล้วกันนะเข้าใจใช่ไหม
2: เข้าใจนะ
0: แม้พญาลิงจะไม่อธิบายถึงเหตุผลแต่พวกลิงบริวารก็รู้ดีว่าพญาลิงผู้นำของพวกตนนั้นมีความเป็นห่วงเพราะเคยมีหลายครั้งที่พวกลิงล้มตายไปเนื่องจากไปกินผลไม้ที่เป็นพิษเข้าบางทีก็ลงหายไปในสระน้ำไม่กลับขึ้นมาอีกวันหนึ่งพญาลิงพาบริวารออกไปหากินไกลจากที่ที่เคยหากินพวกลิงบริวารรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเที่ยวป่าใหม่ซึ่งมีดอกไม้ผลงามสะพรั่งพญาลิงปล่อยให้บริวารกระโดดโลดเต้นเก็บผลไม้กินกันอย่างอิ่มหมีพีมันเกือบตลอดทั้งวันจนรู้สึกหิวน้ำพวกลิงบริวารจึงได้พากันเที่ยวหาน้ำกินจนได้มาพบสระน้ำใหญ่สระหนึ่งน้ำในสระนั้นใสเย็นชวนให้ลงไปอาบและดื่มกินพวกลิงบริวารเหล่านั้นต่างดีใจร้องบอกซึ่งกันและกัน
1: พวกเราทางนี้พบสระน้ำแล้ว
2: ไม่ไปกินเลยพวกเรา
1: ช้าก่อนพวกเราช้าก่อน
2: ทำไมอ่ะ
1: นี่จำไม่ได้หรือไงว่าเจ้านายสั่งเอาไว้ว่ายังไงอ่ะฮะเจ้านายสั่งว่าหากพบผลไม้หรือน้ำที่ยังไม่เคยดื่มไม่เคยกินน่ะให้ถามซะก่อนไงเล่าพวกเราก็รอถามเจ้านายก่อนดีกว่าละมั้ง
2: ลืมไปแฮะเรียกหวานที่ดีใจ
1: ไปงั้นอย่าไปลงดื่มน้ำเลยนะนั่งรอพญาลิงก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจ้านายมาแล้วถามเจ้านายก่อน
2: พญาลิง
0: พวกจะดื่มน้ำกันแล้วหรือยังเนี่ย
2: ยังเลยเจ้านายยัง
0: ทำไมเหร
2: อก็สระน้ำนี้พวกเรายังไม่เคยลงกินน่ะเลยต้องรอไว้ถามท่านก่อนนะท่านพญาลิง
0: ดี ดีมากดีมากเออแถวนี้มีรอยเท้าคนและสัตว์รอบๆสระดิเอ๊ะแต่รอยเท้านี่มันจะต้องมีรากศกน้ำรักษาอยู่แน่แล้วก็ต้องคอยจับคนและสัตว์ทั้งหมดที่ลงไปกินในสระเป็นอาหารดีนะที่พวกเจ้าไม่ลงไปในสระนี
2: ้ทำไมเจ้านาย
0: สระน้ำนี้มีรากศกน้ำรักษาอยู่ใครที่ลงไปจะถูกมันจับกินหมดเลย
2: เจ้านายรู้ได้ยังไงอ่ะ
0: ถ้าเดินดูรอบสระเมื่อตะกี้นี่เห็นมีแต่รอยเท้าลงไม่เห็นรอยเท้าขึ้นเลยแสดงว่าใครก็ตามที่ลงไปแล้วไม่มีโอกาสจะกลับขึ้นมาเลยเพราะถูกรากศกจับกินหมดพวกเจ้าน่ะเกือบไปแล้วน่ะ
2: เกือบไปแล้ว
0: จำไว้นะเจ้าตัวเล็กพวกลิงบริวารได้ฟังดังนั้นแล้วขนลุกเกรียวด้วยความกลัวต่างมองหน้ากันเลิกลักและเริ่มเข้ามาจับกลุ่มกันลิงบางตัวที่ขี้กลัวก็ถึงกับเบียดลิงตัวอื่นๆเสียชิดฝ่ายรากศกน้ำครั้งแรกที่เห็นเหยื่ออันโอชะมากันเป็นฝูงก็ดีใจจึงคอยดักซุ่มอยู่ในสระน้ำแต่เมื่อไม่เห็นเหยื่อลงไปสักทีจึงโผล่ขึ้นจากน้ำพ
1: พวกลิงบริวารเห็นแล้วต่างตกใจอกสั่นขวัญหนีเพราะว่ารากศกน้ำนั้นมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวท้องเขียวหน้าขาวมือเท้าแดงยิ่งเห็นรากศกน้ำลุยน้ำขึ้นมาก็ยิ่งกลัวมากถึงขั้นนั่งเบียดกันเป็นกระจุก
3: พวกท่านมานั่งกันอยู่ทำไมน้ำในสระใสเย็นเชิญลงไปดื่มกินกันเถอะ
1: ท่านเป็นรากศกน้ำที่สิงอยู่ที่นี่ใช่ไหม
3: ใช
1: ่คนที่ลงไปในสระน้ำเนี่ยท่านมีสิทธิ์จับกินอย่างนั้นใช่ไหม
3: ใช่เรามีสิทธิ์จับกินได้หมดพวกท่านทั้งหมดที่อยู่ที่นี่หากลงไปในสระเราก็มีสิทธิ์จับกิน
1: ท่านมีสิทธิ์แต่พวกเราจะไม่ยอมให้ท่านจับกินหรอกนะ
2: ยอม
3: พวกท่านต้องการดื่มน้ำไม่ใช่เหรอ
1: ใช่เพราะต้องการดื่มน้ำ
2: ใช่เพราะต้องการดื่มมาก
1: แต่จะดื่มโดยวิธีที่จะไม่ถูกท่านจับกินไงล่ะ
3: เอ๊ชักเป็นงงดื่มยังไงดื่มน้ำในสระโดยไม่ถูกข้าจับกินเหรอจะดื่มโดยวิธีไหน
1: พวกเราจะใช้หลอดดูดดื่มไงเอาล่ะจะตัวเล็กไปนำต้นอ้อมาตัวละต้นเด็ดใบเด็ดโคนเด็ดปลายจนเหลือเป็นลำยาวไปไปเอามาเอาละส่งมาส่งมาส่งมาด้วยอำนาจบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสั่งสอนอบรมขอให้ข้างในไม้อ้อลำนี้จงเป็นโพรงตลอดไปด้วยเถิดครั้นตั้งจิตอธิษฐานแล้วพญาลิงก็เป่าลงไปในลำไม้อ้อผลปรากฏว่าทันใดนั้นเองลำไม้อ้อทั้งหลังก็ทะลุถึงกันหมดสามารถใช้เป็นหลอดดูดน้ำในสระดื่มได้เมื่อตั้งจิตอธิษฐานเป่าไม้อ้อของตนเองทะลุเป็นโพรงถึงกันแล้วพญาลิงก็ตั้งจิตอธิษฐานเป่าไม้อ้อของบริวารทั้ง 80,000 ตัวให้ทะลุเป็นโพรงพร้อมกันรวมทั้งต้นอ้อที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้นด้วยจากนั้นพญาลิงก็สั่งให้พวกลิงบริวารกระจายกันล้อมสระแล้วหย่อนลำไม้อ้อลงไปในสระพญาลิงดูดนำแล้วพวกลิงบริวารก็ดูดตามทั้งพญาลิงและพวกลิงบริวารต่างพากันนั่งดูดน้ำจากสระด้วยลำไม้อ้ออยู่ที่ริมสระจนอิ่มโดยที่รากศกน้ำไม่สามารถจับกินได้เนื่องจากไม่ได้ลงไปในสระอันเป็นเขตครอบครองของรากศกน้ำ
3: เป็นไงอิ่มไหมเฮ้ยเจ็บใจนักไม่ได้จับกินพ่อเจ้าลิงเจ้าปัญญาจำไว้เถอะ
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้นำที่ฉลาดล้ำลึกเมื่อมีภัยเกิดขึ้นย่อมไม่หวาดกลัวหรือตื่นเต้นพยายามใช้ความรอบคอบแก้ปัญหาส่วนบริวารที่ดีเคารพในคำสั่งของผู้นำก็จะช่วยให้แก้ปัญหาได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นเหมือนพญาลิงกับบริวารฉะนั้น

วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกษวีวังสิริโชติมาจากโรงเรียนการันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3วันนี้หนูจะมาท่องพระสูตรพระสูตรที่1พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอัคคิเวสนะเหล่านั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้นเป็นที่จับตาจับใจและทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่งขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิต

แต่ข้าพเจ้าครั้งนี้จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไปขอขอบใจในคำอำนวยพรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคนและขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสวัสดีพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน

ขวัญแก้วภัยจุ่มพ่ายพระบุญญาหลีกลี้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนเอ่ยเป็นมิ่งขวัญราชนี้ไปรู้แรมราโสถิเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมพุทธบริษัทวัดสังฆทานสมบัติกิ่งกาญจนวงศ์ผู้ประพันธ์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลบัญชี710014วันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลบัญชี710014161
1: หมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน

0: การหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: มาด้วยหลายคนถามมาครบไหม
3: ครบครับ
2: เน้นไหมมาเน้นมาใครไม่เคยมาบ้างไม่เคยมานี่เคยมาเคยมาแล้วนะมากี่คนนะ2คนนะอากาศดีไม่หนาวหนาวไหมฮะหนาวป่ะกำลังดีอยู่กรุงเทพมันร้อนมาอยู่นี้ดีกว่าฮึมีฝรั่งมากี่คนฮึฝรั่งบอกเหมือนกันเนาะฝรั่งบอกทุกเที่ยวเลยนะมีฝรั่งบนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเคยมาแล้วจำได้มาจากประเทศอะไรมาจากประเทศอะไรคนอินเดียจากมาก็ไม่บ่อยไม่เบื่อเลยนะมาก็ไม่บ่อยไม่เบื่อเลยได้อะไรกลับไปมั่งคราวที่แล้วได้อะไรกลับไปมั่งคราวที่แล้วกลับไปทะเลาะกับที่บ้านหรือเปล่าไปแล้วก็ฟุ้งซ่านกลับมาเดี๋ยวโดนสาวไทยหลอกแต่ไทยเราเก่งการที่เรามาทำใจให้เขาถึงการปฏิบัติในธรรมะที่เป็นอารมณ์ธรรมก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาตัวเราธรรมะคือการศึกษาตัวเราเนี่ยตามที่พุทธเจ้าสอนคือศึกษาตัวเราให้รู้จักตัวเราการศึกษาตัวเราเนี่ยยากมากที่สุดเลยไม่มีจะศึกษาใดในโลกนี้ยากเท่ากับศึกษาตัวเราเราศึกษาโลกเนี่ยเราศึกษาจบได้ศึกษาทางโลกเนี่ยจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทเป็นด็อกเตอร์กี่สาขาก็ศึกษาจบได้แต่ศึกษาตัวเราเนี่ยจบยากตัวเรานี่มีกิเลสต้อง 1,500 ตัณหาต้อง 108จึงได้ศึกษายากที่ว่ากิเลส 1,500 เนี่ยตัณหา 108เนี่ยไอ้108เนี่ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำไป 1,500 ยังน้อยแต่เพราะว่ากิเลสเกิดมาเนี่ยมันนับไม่ถ้วนเลยที่ว่ามัน

มันรู้ยากเข้าใจตัวเองยากนี่ก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะตามอารมณ์เรานิทันเวลาคิดนึกเราปรุงแต่งเพราะจิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันจับต้องไม่ได้จึงได้เข้าใจยากเพราะว่าที่จะรู้ได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาดูมารู้ตัวสติตัวนี้ เป็นตัวที่จะทำให้เรารู้เรื่องตัวเราได้มากขึ้นเพราะเรามีสติรู้อิริยาบถว่าเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรคิดอะไรอันนี้สติจะตามดูได้ฉะนั้นถึงว่าการค้นหาตัวเราต้องมีสติต้องฝึกสติจึงจะค้นหาตัวเราพบเหมือนกับเด็กๆเนี่ยเด็กๆนี่เขาก็มีกิเลสมีตัณหาเหมือนกันแต่เด็กๆเขาไม่รู้จักตัวเขาเองที่เด็กๆบางคนเนี่ยที่พ่อแม่เลี้ยงตามใจ ลูกคนรวยเนี่ยเลี้ยงตามใจลูกอยากได้อะไรก็ให้อยู่ลูกอยากได้อะไรก็ให้พอไปตลาดอยากได้อะไรพ่อแม่ไม่ให้เนี่ยเขาจะดิ้นกลางตลาดเลยเพราะเขาเกิดกิเลสความอยากเกิดตัณหาจึงว่าเขาไม่รู้ใจเขาไงเขาจึงไม่รู้จักตัวเขาเองเพราะเขาเป็นหนึ่งเด็กเวลาเขาจะร้องเวลาเขาจะแสดงอาการเนี่ยเขาจะแสดงโดยที่แบบว่าเขาควบคุมตัวเขาไม่ได้นั่นคือที่เขาไม่รู้ไม่มีสติถ้าคนโตทำเนี่ยได้ทำอย่างเด็กๆก็ไม่ได้ทำอย่างเด็กๆก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็บอกว่าคนโตไม่ดีขาดสติฉะนั้นที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยเราปล่อยปละละเลยกับตัวเราเองมานานเราไม่เคยดูตัวเองให้ลึกซึ้งเลยว่าความคิดเราเป็นอย่างไรฉะนั้นเรียกว่าเรามาตามความคิดของเราพบได้เนี่ย คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องใหม่ก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ถ้าเราตามความคิดนึกจิตของเราได้เนี่ยเขาเรียกว่าตามทันเข้าใจตัวเองฉะนั้นเรียกว่าความคิดเนี่ยมันก็มีพลังทำให้คนเราเนี่ยทุกข์ก็ได้สุขก็ได้โกรธมากก็ได้โกรธน้อยก็ได้รักมากก็ได้รักน้อยก็ได้โลภมากก็ได้โลภน้อยก็ได้หลงมากก็ได้หลงน้อยเพราะความคิดเนี่ยที่เราตามไม่ทันเนี่ยมันจึงเกิดพลังตรงนี้ขึ้นมาพอเราตามความคิดเราทันจิตของเราฝึกสติได้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาพอเราก็จะมีจิตที่มีพลังสามารถจะไปดับความรู้สึกที่มันไม่ดีเช่นว่าโกรธอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถทำดับแล้วก็จะมีความสุขซึ่งพลังของความดีมันจะขึ้นมาแทนพลังที่ไม่ดีใจที่จิตที่มันดำก็จะขาวจิตที่มันขุ่นก็จะใสจิตที่มันร้อนก็จะเย็นจิตที่ไม่มีความสุขก็จะมีความสุขจิตที่ไม่มีสงบก็จะสงบฉะนั้นพลังของการฝึกสติสมาธิเนี่ยจะเป็นพลังทางดีขึ้นในจิตของเราที่มันมีความเกลียดความโกรธความรักความชังมากเนี่ยเพราะมีพลังของพลังสติไม่มีพลังสมาธิไม่มีพลังปัญญาไม่มีเพราะมันขาดสติสมาธิจึงรักชังเกลียดโกรธทุกข์ทรมานมากเพราะไม่ได้ฝึกกันเองที่ปล่อยทิ้งไป
รามาเข้าหลักเข้าทางมาปฏิบัตินี่มาเข้าหลักเข้าทางที่จะสร้างพลังจิตของเราให้ละไอ้พลังที่ไม่ดีนั้นที่มันเกิดไม่สบายใจเพราะเราฝึกสติได้สมาธิได้ปัญญาได้มันก็สามารถจะมีพลังที่ทำให้เราเนี่ยไม่ไปคิดอย่างอื่นและที่ความหลงอ่ะเราไม่รู้จักนะหลงแล้วไม่รู้จักถ้ารู้จักจะรู้ว่าหลงเนี่ยมีทุกคนเช่นว่าเราไม่ยอมลืมเรื่องที่ไม่ดีเอาความที่ไม่ดีเนี่ยคิดตลอดเวลาเลยทั้งตั้งแต่เล็กจนโตทำอะไรที่ไม่ดีก็ยังเก็บเอามาคิดเรื่องไม่ดีอันนั้นเรียกว่าความหลงอันนั้นเรียกว่าความหลงแสดงว่าความหลงตัวเนี้ยทำให้เราคิดไม่ดีแล้วก็เก็บแต่ความคิดไม่ดีไว้เรื่อยอันนี้คือความหลงเราเริ่มรู้เลยใช่ไหมว่าตัวเราเป็นอย่างนี้ตัวเรามีความรักมีความรักมีความชังมีความเกลียดมีความสุขความทุกข์ มีความรักความชังความโลภเนี่ยมีความรักมีความชังมีความโลภก็แสดงว่าเรามีสติรู้จักว่าตัวหลงเป็นอย่างนี้เองไอ้ที่มันมากห้ามไม่ได้อ่ะเขาเรียกเป็นความหลงเช่นว่าหลงรักหลงรักอยู่นั่นเองหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโลภอยากได้เขาเรียกว่ามันถึงขั้นนั้นเรียกว่ามันเป็นความหลงเพราะเราไม่สามารถจะห้ามได้แต่ต่อไปนี้เราไม่ละเราจะไม่หลงละนะต่อไปนี้เราจะไม่หลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโลภหลงเพราะเราเริ่มฝึกสติพอคิดอะไรเราก็รู้ทันคิดอะไรเราก็รู้ทันต่อไปนี้ถ้าเรารู้ทันแล้วสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็เรียกว่ามันไม่หลงความหลงหายไปพอความหลงหายไปนะตัวสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นใจก็เป็นพุทธะใจพอเป็นพุทธะก็เบาสบายสว่างสงบก็เรียกว่าหลงมันหายไปสติมันคืนมาตั้งแต่เรียกว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามารู้จักตัวเองนะก็คือรู้จักกิเลส1,500 ตัณหา108รู้จักจิตตัวเองที่เคยปล่อยจิตคิดไปต่างๆนานาไม่เคยหยุดเลยนั้นกลับมารู้จักหยุดจิตตัวเองได้นั่นแหละความหลงมันหยุดแล้วก็สติสมาธิปัญญาจึงเป็นตัวเองขึ้นมาก็เป็นนั้นว่า7วันนี้เรามาค้นหาตัวเองนะมาศึกษาตัวเองว่าตัวเองเป็นอย่างไรตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไรมาขุดรากเหง้าความคิดตัวเองจะได้รู้จักตัวเองเนี่ยคือการศึกษายากที่สุดคือศึกษารู้จักตัวเองเห็นตัวเองเขาเรียกว่าจบการศึกษานะจบการศึกษาคือรู้จักจิตตัวเองหรือจบการศึกษาพระอรหันต์นะโสดาบันต้องไปศึกษาในชั้นพรหมโลกเทวโลกต่อสกิทาคาไปศึกษาต่อพระอนาคาไม่ต้องศึกษามากพระอรหันต์จบการศึกษาฉะนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐานสี่สมถะวิปัสสนานี้เมื่อจบแล้วก็คือไม่ต้องศึกษาไม่ต้องกลับมาเกิดอีกฉะนั้นถ้ายังมีกิเลส1,500 ตัณหา108
ยังมีความหลงก็ต้องกลับมาศึกษาไม่อยู่จักจบฉะนั้นเรื่องการศึกษานี้ก็ต้องกลับเกิดมาศึกษาใหม่ฉะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติเข้าใจจิตเลยก็เป็นนั้นว่าไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องมาศึกษาอีกจบการศึกษาทันทีรู้ใจ อ่านใจตัวเองก็อ่านออกยากอ่านคนอื่นก็ออกยากฉะนั้นถ้าอ่านใจตัวเองออกก็อ่านใจคนอื่นออกแต่อ่านใจตัวเองไม่ออกก็อ่านใจคนอื่นไม่ออกนี่คือการอ่านใจตัวเองตอนนี้ยังบอกวิธีอ่านใจตัวเองนะ7 วันเลยเราจะได้อ่านใจตัวเองว่าเราคิดอะไรทุกวันหนักไปอะไรเราจะมีจริตอะไรเพราะคนเรานี่มีจริต6อย่างนะต่อไปนี้เราจะอ่านตัวเองออก1ก็คือคนมีโทสะจริต1คือโทสะจริตจะอ่านใจแล้วว่าเรามีโทสะจริตมากน้อยแค่ไหน2โลภจริตเรามีความโลภอยากได้อะไรต่ออะไรมากแค่ไหนก็อ่านใจเลยว่ามีโลภจริต มีโทสะจริตมีโลภจริตแล้วก็มีราคะจริตว่าเรามีราคะคือความกำหนัดอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสมากน้อยแค่ไหนหรือเรามีวิตกจริตนะคนเป็นวิตกกังวลจะทำอย่างนั้นถูกไหมทำอย่างนี้ถูกไหมอย่างนั้นดีไหมจะวิตกทั้งวันทั้งคืนนี่คือเราก็จะอ่านใจเองเรามีวิตกจริตไหมแล้วก็มีโมหะจริตโมหะจริตอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยคิดไม่เอาเรื่องไม่ดีมาคิดเอาเรื่องดีมาคิดก็จะคิดอยู่อย่างนั้นก็จะเป็นคนโมหะจริตหรือว่าพุทธจริตพุทธจริตเนี่ยถ้าเรามีพุทธจริตเราจะคิดอะไรจะทำได้ทันทีคิดอะไรจะทำได้ทันทีคิดอะไรจะตัดได้ทันทีคิดเรื่องไม่ดีก็จะตัดได้คิดเรื่องดีก็จะตัดได้ทีนี้เราจะอ่านจริต6ละออกก็คืออ่านกายอาการ32อ่านกายกับใจนี่เองอ่านสองอย่างเนี่ยพออ่านเข้าใจแล้วเราก็จะเข้าใจตัวเราแล้วก็จะสนุกจะเพลิดเพลินจะไม่มีทุกข์ใจทีนี้เราก็มารู้เรื่องวิธีอ่านนะ ครูบาอาจารย์ที่มาที่นี่ก็เราจะได้เรียนรู้ตัวเราแล้วก็ได้อ่านใจเราอ่านออกแล้วก็คราวนี้เราก็เท่ากับเหมือนเราเรียนหนังสือจบนั่นเองพออ่านได้นี่นะต่อไปอยู่กับใครง่ายหมดเลยพอเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนอื่นหมดเลยจะเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับใครเลยเพราะเข้าใจตัวเองเพราะที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยเราอ่านใจตัวเองไม่ออกเราไปอ่านคนอื่นจ้ะเราก็เลยไม่รู้จักตัวเองจึงเกิดปัญหาแต่ตอนนี้กลับมาอ่านตัวเองไม่ต้องอ่านใครคราวนี้เราจะสบายจะอยู่กับที่ไหนก็ได้พอเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมวิธีวิชาอ่านตัวเองเคยอ่านหรือไม่เคยอ่านตัวเองกันมาไหมอ่านออกไหมใครอ่านตัวเองออกไหมเนี่ยใครอ่านตัวเองออกมั้งเนี่ยมีจริตอะไรมีจริตอะไรหนักอืออ้าวใครมีจริตอะไรหนักหกอย่างใครมีอะไรหนักฮะโทสะจริตเนี่ยนี่ยอมรับมาแล้วตัวเองโทสะจริตใช่ไหมเป็นอะไรคิดว่า
วิตกจริตฝรั่งเป็นเยอะฝรั่งวิตกจริตเยอะเพราะกังวลเก่งสงสัยเยอะแล้วก็โกรธแต่โกรธตามมาอีกการนี้บอกวิธีอ่านใจตัวเองไงอ่านจริตตัวเองไงพวกคนมีหมดเนี่ยอ่านหรือไม่อ่านก็มีหมดเนี่ยเปิดตำราอ่านที่คนนี้เจ็ดวันนี้เปิดตำราอ่านแล้วพระไตรปิฎกอยู่ก็เปิดพระไตรปิฎกอ่านมีไหมเนี่ยมีจริตกันไหมเนี่ยไม่มีนะไม่มีจริตใช่ไหมหรือมีจริตแต่การมีแต่จริตแต่การเนี่ยจริตแต่การเรียกจริตเนี่ยจริตจักร้าเนี่ยก็เรียกราคะจริตเนี่ยโทสะจริตนี่ทำอะไรปึ้งปังปึ้งปังเดินเท้าลงต้นตึ้งตึ้งโทสะจริตทำอะไรเร็วๆโทสะจริตถ้าเดินหน่วยนาฏเนี่ยก็เรียกว่าราคะจริตหรือเดินลากเท้าแกลกแกลกเนี่ยโมหะจริตถ้าราคะจริตก็ละนีดชอบสวยชอบงามชอบหอมชอบหวนอะไรก็ต้องประณีตแบบจะเอาให้สวยๆงามๆเนี่ยพวกราคะจริตพิถีพิถันพวกนั้นแหละเหมือนพวกกระเทยอย่างนี้พวกวิตกจริตก็คิดกังวลตลอดถอยหน้าถอยหลังไม่ตัดสินใจลังเลอะไรวิตกจริตระแวงสงสัยนี่ก็โทสะโลภะอย่างโลภะนี้ก็เป็นคนแบบเดินขย่งไปข้างหน้าเดินหัวไปปั๊มๆไปเขาว่างั้นนะเดินหัวปั๊มๆไปจะไปข้างหน้าเหมือนขโมยเนี่ยอยากได้มากวันนี้โมโลภะจริตโลภมากเดินไปข้างหน้าจุนๆในพวกโลภะจริตไปเอาอะไรก็ต้องเอาก่อนเขาจะไปตักข้าวต้องรีบตักก่อนเขาจะเอาอะไรก็เอาก่อนเขาพวกโลภะจริตต้องกินให้มากนอนให้มากอยากได้อะไรก็มากมากกันพวกโลภะจริตกินข้าวความโตๆล้นปากแล้วไหมโลภะจริตกินเหมือนหมูเลยนี่โลภะจริตก็จะรู้จักตัวเองมีอะไรราคะพูดแล้วโทสะพูดแล้วโมหะพูดแล้วพูดแล้วนะอะไรกันวิตกพูดแล้วนี่พุทธจริต พุทธจริตนี่เป็นปัญญาจริตที่พุทธเจ้านั่นแหละพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาจริตอย่างพระอานนท์นึงพระสารีบุตรนี่ที่เป็นปัญญาจริตหมดพวกอุคติตัญญูเนี่ยพวกอุคติตัญญูนี่ที่พุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วบรรลุเลยเนี่ยเป็นพุทธจริตหมายถึงว่าพูดเพียงหัวข้อว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งตนเข้าใจเลยอ่ะวิริยะทุกขมะเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเข้าใจหมดเลยไงนั่นน่ะพุทธะจริตคนเป็นพุทธะจริตปัญญาจริตสอนง่ายมากสอนง่ายที่สุดคือพุทธะจริตและอีกจริตหนึ่งลืมไปศรัทธาจริตนะพุทธะจริตกับศรัทธาจริตเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ศรัทธาจริตเนี่ยเชื่อมากไปใครว่าอะไรดีกูเชื่อหมดเลยเป็นคนเชื่อง่ายงมงายก็ได้แต่ถ้าเกิดเจอสิ่งที่คนดีนำพาไปก็จะเชื่อดีแต่ใครพูดไม่ดีก็จะไปเชื่อไม่ดีฉะนั้นศรัทธาจริตเนี่ยเป็นคนเชื่อง่าย

ตถาจริตเนี่ยเป็นคนเชื่อง่ายพวกผีเจ้าเข้าส่งเนี่ยพวกตถาจริตพวกนับถือผีเจ้าเข้าส่งเนี่ยพวกนี้เรียกพวกตถาจริตทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าผีเจ้าเข้าส่งจะเป็นตถาจริตพวกปฏิบัติทุกคนก็มีตถาจริตเช่นบางคนธรรมดาเนี่ยก็มีตัวตถาจริตมีอยู่ในตัวเองแต่ว่ามองให้เห็นว่าพวกที่เชื่อแบบศรัทธาจริตนี่หมายถึงเชื่อจริงๆเลยเนี่ยพวกอย่างผีเจ้าก็ส่งไปหมายถึงนั่นแหละจริตของพวกศรัทธาจริตพวกพุทธจริตนี่จะเข้าส่งไม่ได้พวกพุทธจริตนี่จะเข้าส่งไม่เป็นเพราะไม่เชื่อมีเหตุมีผลจะไม่เป็นพวกปั๊มปั๊มเปอร์เปอร์จะไม่เชื่อจะไม่เป็นคนส่งเข้าใจใช่ไหมนะเข้าใจจริตหกยังจริตที่ทำสมาธิได้เร็วเนี่ยกรรมฐานลิบมากเนี่ยคือโทสะจริตโทสะจริตจะลิบแรงทำสำเร็จเนี่ยจะเป็นคนมีลิบแสดงลิบได้หูทิพตาทิพระลึกชาติได้พวกโทสะจริตจะมีสัมผัสที่หกเฉพาะพวกโทสะจริตแต่ถ้าเอาความโกรธออกก่อนนะต้องความโกรธออกก่อนแล้วจึงจะได้สมาธิดังนั้นก็พอรู้จริตของเราแล้วทำไงดีนะโทสะจริตทำไงเจริญเมตตาให้มากยามรู้ทันอภัยพยายามอภัยไม่โกรธสงสารตัวเองโกรธทุกข์ก็เจริญเมตตาให้มากแล้วก็จะได้สมาธิตรงนี้พอโลภจริตก็ต้องเสียสละลูกสละผัวสละเงินสละทองให้ทานพยายามให้ทานถือว่าเกิดมาไม่มีอะไรเลยเจ้าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ให้นึกเสียสละเงินแล้วก็จะโลภจริตจะเบาลงโลภจริตจะหายได้ก็ต้องมีการจาคะคือการให้แล้วก็นึกถึงความตายว่าเอาอะไรไปไม่ได้ก็โลภจริตก็จะเบาลงเมื่อจริตวิตกจริตเกิดขึ้นเราเป็นคนวิตกจริตกังวลลังเลสงสัยไม่แน่ใจก็ต้องใช้สติสถานสี่ให้เยอะเช่นเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยต้องทำสติช้าๆจิตไม่ให้ไปอยู่กับที่การคิดคนอื่นพยายามทำสติเวลาจะเดินจะลุกจะนั่งจะนอนวิตกจริตเนี่ยพยายามเอาสติประธานสี่เนี่ยเป็นกำกับเพื่อความแน่ใจพอนี้พอสมาธิเกิดแล้ววิตกจริตก็จะดับตถาจริตนี่เชื่อมากไปเชื่อเกินไปเลยไม่มีเหตุผลนะเลยไม่มีเหตุผลต้องใช้ปัญญาให้มากขึ้นอย่าใช้สมาธิมากใช้สมาธิมากเนี่ยก็จะหลงจะสำคัญตนผิดว่าตัวเองได้โน่นได้นี่ฉะนั้นปัญตถาจริตเนี่ยต้องใช้ปัญญาด้วยการพิจารณาความเกิดดับอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มากใช้เหตุผลให้มากศรัทธาจริตก็จะแก้ได้ไม่เชื่อมาก ราคะจริตก็มีวิธีแก้ที่พุทธเจ้าบอกวิธีแก้ก็นึกถึงร่างกายตัวเองไม่สะอาดเข้าไปพิจารณาลอกหนังออกไปลอกเนื้อออกไปลอกเอาตับไตไส้พุงเอาร่างกายในแบ่งเป็นสี่ส่วนเอาหนังเอาเนื้อเอากระดูกเอาลำไส้มากองแล้วก็พิจารณาให้มันเน่าให้เป็นนอนให้เป็นอะไรพิจารณาจนมันน่าเกลียดในร่างกายแล้วก็ระลึกถึงความตายความไม่สวยไม่งามในร่างกายจะแก้ราคะจริตได้อย่างอื่นแก้ไม่ได้

0: พุทธจริตนี่ง่ายการปฏิบัติก็มีอุบายเยอะแยะสำหรับพุทธจริตบางครั้งก็เน้นเรื่องสติกับสมาธิเช่นว่าเอาสมาธิให้มากเพราะพุทธจริตเนี่ยจะปรุงแต่งใช้แบบปัญญาคล้ายว่าเข้าใจตัวเองรู้ไปหมดเนี่ยก็พยายามเอาสติกับสมาธิให้มากก็จะทำให้ปัญญาเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงเหมือนพุทธเจ้าท่านเป็นพุทธจริตท่านก็ปรุงแต่งอะไรเยอะต้อง6ปีแต่ท่านก็มาจับได้ท่านก็เอานาปานสติเลยมาพิจารณาลมหายใจท่านจึงเข้าฌานได้ก็พอจบฌานท่านก็เจริญวิปัสสนาก็เป็นพุทธเจ้าก็ชั่นชัยสมาธิมากกับสติ
1: เอาละ
0: บนเข้าใจเลยว่าเรารู้จักวิธีแก้จริตตัวเองนะเข้าใจเลยใช่ไหมเข้าใจว่าแก้จริตตัวเองยังไงนะมีบอกยาแก้โรคให้แล้วเรามีโรคใช่ไหมเรามีโรคที่อยู่ในใจเราเนี่ยเราก็บอกยาวิธีแก้โรคเรามีตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นก็จะแก้ได้จะเป็นการดับนิวรณ์แต่สรุปแล้วเราปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยได้ยินได้ฟังบ่อยๆจากครูบาอาจารย์ที่ท่านแก้อารมณ์เราได้ก็จะเข้าใจได้เร็วอันนี้เหมือนกับเราเรียนอะไรเนี่ยถ้าเราเรียนเองจะช้านะเราเรียนเองอ่ะเรียนรัดเรียนเองจะช้าแต่ถ้ามีตำรับตำรามีคนแนะทำยังไงเนี่ยเราจะได้เร็วถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้นะไม่ได้มีครูบาอาจารย์แนะอย่างนี้นะตลอดชีวิตจริงๆไม่รู้เลยนะทำสมาธิไม่ได้อะไรเลยนะแต่มามีครูบาอาจารย์แนะวิธีเนี่ย7 วันก็เข้าใจเมื่อปฏิบัติไม่ถูกหรือปฏิบัติไม่เป็นก็แก้จริตตัวเองไม่ได้เลยตายไปไม่ได้อะไรเลยนี่เรามาปฏิบัติที่เรารู้งี้ก็เข้าใจได้เลยไม่ต้องไปรอตายรู้ก่อนตายนี่เราถึงก่อนนะถึงสวรรค์ถึงมนุษย์สมบัติก่อนตายถึงสวรรค์ก่อนตายถึงนิพพานก่อนตายไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะถึงนะบางคนว่าตายแล้วกูจะไปสวรรค์ตายจะไปนรกตายจะไปนิพพานนั่นคือคนไม่ได้เรียนรู้ใจตัวเองอ่านใจไม่ออกดังนั้นถ้ารู้อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ก่อนรู้ก่อนเห็นก่อนก่อนตายเอาตอนนี้ก็จะบอกวิธีนะเริ่มต้นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี่เป็นยอดของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มาย่นย่อรวมอยู่ที่มหาสติปัฏฐาน4ทั้งหมดในวิธีการปฏิบัติที่มาเป็นหัวใจหลักตรงนี้ที่จะมาปฏิบัติรู้ได้เร็วเช่นพิจารณากายนะกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นอารมณ์เดินก็พิจารณากายนั่งก็พิจารณากายนอนก็พิจารณากายกินก็พิจารณากายนี่ละกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นมหาสติปัฏฐานปรับเรื่องของกายตอนนี้พิจารณาเรื่องกายเสร็จแล้วก็พิจารณาเรื่องเวทนาเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาเวทนานี่คือจิตนะจิตที่เป็นสุขก็สุขเวทนาก็เห็นว่าจิตเป็นสุขเกิดสุขเวทนาจิตเป็นทุกข์ไม่สบายใจก็เกิดเป็นทุกขเวทนาคือไม่สบายใจแล้วจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ดับไปเป็นอุเบกขาเวทนาเฉยๆก็รู้ว่าจิตนั้นเป็นอุเบกขาเวทนานั่นคือเรียก เวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นอารมณ์จิตของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสามอารมณ์ได้เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเมื่อพิจารณาเวทนากายาเวทนาแล้วก็พิจารณาจิตตาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาความคิดของเราเนี่ยคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดอดีตก็รู้คิดอนาคตก็รู้รักโกรธชังชอบไม่ชอบก็เห็นจิตที่คิดอยู่ภายในเนี่ยก็เรียกพิจารณาจิตที่คิดไปคิดมาเนี่ยก็เรียกเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตในจิตอยู่ตลอดเวลาข้อที่4ก็พิจารณาธรรมธรรมที่ทุกอย่างเป็นธรรมหมดในโลกนี้เป็นธรรมหมดเลยจะเป็นกายเป็นจิตเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมนามธรรมก็พิจารณาเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตเนี่ยเป็นธรรมแม้แต่อารมณ์ภายในที่เกิดธรรมะขึ้นมาก็พิจารณาเป็นอารมณ์ธรรมก็เห็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาอารมณ์ธรรมที่เกิดในจิตของเราก็เป็นอันว่าเราได้รู้แล้วว่ามหาสติปัฏฐาน4เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราเรียนรู้เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยทั้งหมดสรุปแล้วก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็แปรปรวนแตกดับทุกสิ่งทุกอย่างก็อนิจจังทุกขังอนัตตาสรุปเป็นมหาสติปัฏฐานที่จะเข้าถึงได้สรุปง่ายๆคือว่าเรานี่เก่งตอนมีลมนะเราเนื่องมีลมเราจึงเก่งอยู่เคลื่อนไหวได้แต่เมื่อเราหมดลมมันนั้นก็หมดการเคลื่อนไหวคือจบเป็นอนัตตาที่สุดเราก็เป็นอยู่ทุกคนนะที่สุดพอเราหมดลมแล้วก็เขาก็หามเราไปทิ้งที่สุดเดิมทุกคนก็เคลื่อนไหวไม่ได้ที่สุดเมื่อเราหมดลมเมื่อไหร่ก็เป็นนั้นว่าร่างกายเราเนี่ยถูกทอดทิ้งหมดอำนาจที่มาครับบัญชาวิญญาณก็เป็นอนิจจังแล้ววิญญาณก็เป็นทุกข์แล้ววิญญาณก็เป็นอนัตตานั่นคือหมดแหละไม่มีแหละไม่มีเราละเชื่อหรือไม่เชื่อเห็นหรือไม่เห็นไม่ถึง100ปีพวกเราก็ศูนย์แน่นอนใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ศูนย์ในร้อยปีในศูนย์ไหมเป็นประวัติศาสตร์ไหมเป็นอดีตไหมอีร้อยปีกระดูกอยู่ที่ไหนอ่ะฮะอีร้อยปีเรากระดูกไปทิ้งที่ไหนอ่ะอยู่ถึงไหมนี่โยมใช่ไหมเออจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มานั่งตรงนี้ร้อยปีอ่ะไม่มีเราแล้วหมดเราแล้วนี่ของจริงของจริงที่ไม่จริงนะของจริงที่ไม่จริงแต่มันจริงก็มันอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ยอมรับไม่มีใครเก่งเลยไม่มีใครวิเศษเลยนอกจากธรรมะเท่านั้นที่ทำใจได้ไม่กลัวเพราะเราชนะความตายไม่ได้ชนะความแก่ไม่ได้ชนะความเจ็บไม่ได้นอกจากธรรมะท่านเองที่จะชนะได้ต่อไปนี้ก็จะได้เรียนรู้วิธีกำหนดสตินะสติปัฏฐาน4ก็ได้อธิบายมายาวนานแล้วโยมอาจจะเมื่อยแล้วล่ะวันนี้ก็หลวงพ่อไม่จบสักทีก็เป็นอันว่าเราได้เรียนรู้ปฐมนิเทศแล้วว่าวิธีการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากการทำสติจะเริ่มต้นเนี่ยสมมติว่าเราทำสมาธิยังไม่เกิดเนี่ย สมมติคนที่ยังทำสมาธิไม่เกิดก็มือมาแตะสะดือตัวเองถ้าอย่างนั้นไม่เกิดแตะเหนือสะดือ4นิ้วเอามือแตะแล้วก็นั่งตรงๆแล้วก็
2: นึกดูที่มือเวลามือยุบก็รู้ว่ายุบเวลามือพองก็รู้ว่าพองสังเกตดูที่ฝ่ามือตัวเองจะรู้สึกอาการยุบพองที่มือตัวเองเหนือสะดือสี่นิ้วไม่ต้องนึกที่จมูกตัดจมูกทิ้งไปนึกที่ท้องยุบพองไม่ต้องหายใจเองไม่ต้องทำลมหายใจเพียงแต่รู้ว่ายุบอย่างไรพองอะไรนึกได้แล้วก็เอามือออกแล้วก็นึกต่อไปถ้านึกไม่ได้เอามือกลับมาตั้งต้นใหม่กลับมานึกหลับตานึกยุบอย่างไรพองอย่างไรพอนึกได้ว่าพองอย่างไรมีอาการอย่างไรยุบอย่างไรก็เอามือออกอีกจนกว่าจะชำนาญในการนึกพองยุบจนได้เป็นธรรมชาติของเขาว่ายุบอย่างไรพองอย่างไรจนจิตไม่ไปคิดอย่างอื่นตอนนี้เวลาคิดเวลาคิดอะไรหรือว่าคิดก็คือกำหนดที่จิตว่าคิดดีก็คิดดีหนอคิดไม่ดีก็คิดไม่ดีหนอสุขก็สุขหนอทุกข์ก็ทุกข์หนอถ้าฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านหนอถ้าคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดอดีตหนอถ้าคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอพอหายก็มาดูยุบผงยุบผ่องต่อทำอย่างนี้เรื่อยไปนะทำอย่างนี้เรื่อยไปทำจนเกิดสมาธิทำจนเกิดปัญญาทำจนเข้าใจว่าเอาจิตไว้ตรงนี้ได้นะจิตไว้ตรงยุบผ่องได้ว่าไม่คิดอะไรแล้วคิดดีก็คิดดีหนอคิดอดีตหนอกลับมาตั้งต้นใหม่ทำจนชำนาญได้อารมณ์ตรงนี้แล้วนั่นแหละเราจึงจะเข้าใจเรื่องความสงบหรือไม่เราจะภาวนาไปด้วยก็ได้เช่นเวลายุบก็ยุบหนอเวลาพองก็พองหนอหรือจะไม่ใช้บริกรรมก็เพียงให้รู้ทันว่ายุบพองอย่างไรก็ใช้ได้จะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ทีนี้เวลากำหนดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ถ้าเราจะขยับตัวนะขยับตัวเราต้องกำหนดทุกก่อนนั่งนานเป็นทุกหนอนั่งนานเป็นทุกหนอทุกหนอทุกหนอทุกทนไม่ได้หนอทุกทนไม่ได้หนออยากขยับหนออยากขยับหนอเขาสั่งขยับไม่ใช่ขยับเลยนะขยับหนอก็เอามือขยับทีละข้างขยับทีละข้างนี่จะทำให้เกิดสติก็ค่อยๆขยับคุกเข่าเวลาขยับก็จะช้าจะช้าสมมติว่าขยับมือเนี่ยก็พอก็ขยับมือกลับมาครับก็ตั้งสติก็รู้ตัวสุขหนอสุขหนอนึกในใจสุขหนอสุขเฉยหนอเฉยหนอแล้วก็นึกยุบผ่องต่อนี่เกิดว่านั่งไปนานๆอย่าเปลี่ยนอย่าบอกก็ต้องทำอย่างนั้นอีกว่านั่งนานไปทุกหนอทุกหนอทุกหนออยากขยับหนอทนไม่ได้หนอก็อย่างนี้สั่งสัจฉานี้ถ้าทำงี้ได้จะได้สติตะตุ่มเราก็บอกตะตุ่มฝาตะตุ่มซ้ายถูกพื้นหนอตะโพกซ้ายถูกพื้นหนอให้รู้ด้วยว่าตะตุ่มซ้ายถูกพื้นตะโพกซ้ายถูกพื้นแล้วก็กลับมาที่ขั้นตอนเวลาจะทางขวาก็เหมือนกันก็ต้องตะตุ่มขวาถูกพื้นหนอตะโพกขวาถูกพื้นถ้าทำได้ละเอียดอย่างนี้แล้ววิตกจริตจะหมดวิตกจริตก็จะดับโลภะจริตก็จะดับโทสะจริตก็จะดับโมหะจริตก็จะดับราคะจริตก็จะดับคุถะจริตก็จะดับก็จะมารวมอยู่ที่สติตัวเดียวสมมติเราจะลุกยืนเราก็ต้องขยับเหมือนกันนั่งนานเป็นทุกข์นอนนั่งนานเป็นทุกข์นอนอยากขยับหนอขยับหนอก็เอามือออกเหมือนกันทุกข์ทนไม่ได้แล้วก็ขยับเตียงข้าง จะค่อยสั่งส่งทุบคุกเข่าขึ้น

ค่อยยืนยืนก็ยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนหลับตาก็ยืนเป็นสุขหนอยืนเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยหนอก็จิตไว้ที่กลางเท้าพิจารณาร่างกายแต่ก็จิตอยู่ที่กลางเท้าหลับตาดูรูปตัวเองยืนนี่คือกำหนดยืนตอนนี้พอเรายืนทนไม่ได้นานก็ยืนนานเป็นทุกข์หนอยืนนานเป็นทุกข์หนอทนไม่ได้หนอทนไม่ได้อยากเปลี่ยนนิยามบทหนออยากขยับหนอก็สั่งให้เคลื่อนไหวนะอยากเดินหนออยากเดินหนอเราก็มากำหนดเดินกำหนดเดินก็ดูว่าเดินเป็นสุขกำหนดฟ้าย่างหนออันนี้เดินไปไหนก็มากำหนดที่เท้าซ้ายซ้ายย่างหนอถ้าเป็นฝรั่งก็ไม่ต้องภาวนาก็ต้องใช้ยกเท้าขวาขึ้นหนึ่งแล้วก็นับหนึ่งได้ยกขึ้นหนึ่งก้าวไปสองปลายก็สามส้นก็สี่วันทูทีก็ใช้สติเอาถ้าคนไทยก็ใช้ภาวนาช่วยจิตจะได้ไม่ไหลไปอื่นเราจะเลี้ยวซ้ายก็ค่อยๆเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาเนาะจิตต้องเป็นนายกายเป็นเบาสั่งตลอดเวลาถ้าทำงี้แล้วสติจะกลับมานี่พอเปลี่ยนนิยบทแล้วนั่งยืนเดินทีนี้เดินจะมานั่งแล้วก็บอกไงเนี่ยเดินนานไปทุกหนอเดินนานไปทุกหนออยากนั่งหนอทีนี้นั่งนานไปทุกก็นั่งนานไปทุกหนอทุกหนออยากนอนหนอก็นอนก็เหมือนกันนอนก็เอามือค้ำอย่างนี้นอนภาวนานอนเป็นสุขหนอสุขหนอสุขหนอชัยหนอก็เอาดูท้องของยุบดูท้องของยุบทีนี้ถ้านอนจะเปลี่ยนยาบอกก็นอนนานเป็นทุกหนอนานเป็นทุกก็เปลี่ยนมาทางนี้นอนทำสมาธิเหมือนสมาธินั่งเหมือนกันทีนี้ถ้าว่าเราอยากเปลี่ยนยาบอกจากนอนหลับเราก็เอามือออกเอามือออกนอนแต่ถ้าโมเรานอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากจะนอนหลับเราก็กำหนดดูท้องของยุบว่าหลับตอนรู้สึกท้องหรือผ่องหรือยุบแล้วเวลาตื่นก็ให้กำหนดดูว่ารู้สึกที่เราตื่นเนี่ยท้องผ่องหรือท้องยุบแล้วเวลาจะเปลี่ยนจากอิริยาบถนอนเอาไปลุกไปนั่งก็นอนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์หนออยากนั่งหนอจึงค่อยๆสั่งให้ตัวเองลุกขึ้นเวลาเปลี่ยนอิริยาบถจากนอนก็ภาวนาเช่นเดียวกันยืนเดินนั่งนอนเรารู้หมดแล้วตอนนี้เราก็เข้าใจในสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนอย่าบทย่อยก็เช่นว่าเรา รูปหน้าแปรงฟันถูตัวถูตัวก็ถูช้าๆอาบน้ำนะถูตัวช้าๆถูหน้าก็ถูช้าๆแปรงฟันก็ถูหนอถูหนองช้าๆแปรงรูปอาบน้ำก็ช้าๆถูถูตัวรูปหน้าขยี้ผ้าอาบน้ำก็คิดว่าอาบน้ำศพห่มผ้าศพนอนก็ศพนะอาบน้ำศพห่มผ้าศพนอนก็ศพแปรงฟันก็พิจารณาทำสติแล้วเวลาจากขยี้ผ้าก็ไม่ใช่ขยี้เร็วก็ทำสติขยี้ช้าช้าช้ากระบิดผ้ากระบิดช้าช้าคอละตากผ้ากรีดข้างบนให้ตึงก็กรีดข้างล่างกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงไม่ใช่สะบัดปุ๊บเสร็จเลยต้องกรีดนะต้องกรีดต่อครับข้างบนให้ตึงกรีดตรงกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงจึงจะรู้ว่าเราทำสติได้นี่เราอย่าหมดละเอียดนะเวลาจะเปิดประตูนึงก็ค่อยเปิดนะยกมือขึ้นเนี่ยให้รู้ยกมือพอเปิดก็ให้รู้ว่าเปิดปิดก็รู้ว่าปิดไม่ใช่เปิดแรงๆเปิดเร็วๆเขาต้องมีสติเราจะบิดก่อนก็มีสติบิดหนอ

0: ดหนอปิดหนอให้มีสติเวลาจะจับน้ำแก้วน้ำจับขันจับอะไรต้องมีสติกำหนดสั่งจิตเป็นไหนจิตเป็นไหนสั่งยกอะไรไม่ดังโคมครามหน้าต่างประตูหยิบอะไรถ้าดังก็แก้ก็เผลอหนอลงหนอเลยเราต้องควบคุมว่าถ้าดังก็ถือว่าขาดสติเวลาได้ยินเสียงนะที่เราจะทำให้เสียงดับเนี่ยเวลาได้ยินเสียงเราไม่ต้องไปฟังว่าเสียงอะไรเรื่องอะไรให้กำหนดที่แก้วหูด้วยว่าเสียงหนอเสียงหนอเสียงหนอหูซ้ายก็ได้หูขวาก็ได้ข้างเดียวไม่ต้องสองข้างแล้วกำหนดที่แก้วหูเลยได้ยินเสียงเสียงหนอเสียงหนอแล้วมันจะเกิดดับตรงนี้ถ้าตาเห็นรูปเพียงเป็นรูปอะไรแต่เราก็กำหนดที่แก้วตาว่าเห็นหนอเห็นหนอหลับตาลืมตาให้กำหนดที่แก้วตาว่าเห็นหนอเห็นหนอกำหนดที่แก้วตาว่าเห็นหนอถ้าผัสสะทางร่างกายจะเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายก็ผัสสะหนอผัสสะหนอให้มีความรู้สึกว่าผัสสะหนอภาวนาว่างั้นพอได้กลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นได้กลิ่นแล้วก็กำหนดที่โครงจมูกว่ากลิ่นหนอกลิ่นหนอแล้วจะเกิดดับตรงกลิ่นตรงจมูกนั้นถ้าคิดกำหนดที่ใจเลยคิดดีก็คิดหนอคิดดีหนอคิดไม่ดีหนอสุขทุกข์คิดกำหนดที่ใจให้รู้ที่ใจจะมีมารยาทในการอยู่ด้วยกันสรุปมารยาทในการอยู่ด้วยกันก็ให้ระวังตัวเราเองเช่นเราจะลุกนั่งหรือนอนปูเสือหยิบกระดาษหยิบหนังสือเปิดอะไรต่างๆเนี่ยต้องกำหนดอย่าให้ดังเขานั่งสมาธิหรือเขานอนอยู่พยายามไม่ให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรารบกวนเขาขยับตัวอะไรเงี้ยให้มีสติในการกำหนดทำอะไรทุกอย่างที่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องทำใจนะอยู่ด้วยกันต้องทำใจอภัยอย่าตำหนิติเตียนคนอื่นให้ติเตียนใจเราเช่นว่าเขานอนดังนอนดิ้นโกรนดังหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยให้รู้ว่าเราคิดไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปตำหนิอยู่ด้วยกันไม่ให้ตำหนิให้ตำหนิใจเรานะและจะสงบมานี้ถ้าติคนโน้นไม่ดีติคนนี้ดีถ้าใจของเราชื่อติคนโน้นคนนี้เราต้องรู้เลยว่าเราจะไม่มีความสงบสุขนะให้คิดเลยว่าเราต้องว่าเราว่าเราจะไม่สงบสุขแต่ถ้าเราวางเฉยได้ไม่ตำหนิติเตียนใครเนี่ยเราจะสงบสุขนะถ้าเราติเตียนคนอื่นไม่ดีปุ๊บเนี่ยหักคะแนนเลยคะแนนหมดไปหนึ่งแหละนะสติตรงนี้ไม่ดีอีกหมดไปหนึ่งคะแนนสติมากก็คะแนนก็หมดแต่ถ้าเราไม่ติใครเลยเนี่ยรู้สึกเห็นอะไรก็เฉยเฉยคะแนนไม่เสียเลยจะมีความสงบสุขไม่หลับกลางวันไม่หลับกลางวันห้ามหลับกลางวันนะหลับแล้วไม่รู้เลยต้องเก็บเอาไปหลับที่บ้านนะมาที่นี่ห้ามหลับหลับแล้วจะไม่รู้จะบอกว่าควรนั่งกรรมฐานที่นี่7วันไม่เลยเพราะหลับกลางวันดังนั้นต้องไม่หลับง่วงให้เดินจงกรมให้ยืนให้เดินจงกรมง่วงไม่ใช่นั่งคุยกันง่วงให้เดินจงกรมกับยืนเพื่อแก้ความง่วงแก้นิวรณ์ไม่หลับกลางวันไม่อ่านหนังสือนะไม่อ่านหนังสือไม่เขียนหนังสือไม่จดบันทึกอะไรทั้งหมดทิ้งตำราเลยไม่อ่านตำราอะไรไม่อ่านและไม่เขียนหยุดเลยถ้าเขียนอ่านเลยจะไม่สงบเลยจะไม่รู้ของจริงเลยฉะนั้นจึงตัดเรื่องเขียนเรื่องอ่านแต่ใจอย่างเดียวการทำความคิดอย่างเดียวไม่หลับกลางวันไม่อ่านหนังสือไม่เขียนหนังสือไม่บันทึกแล้วก็ไม่พูดคุยจะพูดได้ก็ขอให้ไปพูดที่ประชุมนะที่ประชุมพูดได้ห้ามไปเจอคุยกันเองก็คุยกับครูบาอาจารย์ได้นอกนั้นไม่คุยเลยให้ปฏิบัติอย่างเดียว วลาฐานอะไรก็ต้องนั่งฐานนะโยฐานน้ำต้องนั่งฐานอย่าเดินฐานอย่ายืนฐานฐานอะไรก็ฐานเป็นที่เป็นทางไม่ฐานพร่ำเพื่อฐานตามที่เขาให้ไม่ใช่นึกจะฐานตรงไหนก็ฐานนึกจะเดินนึกยืนให้ฐานเป็นระเบียบว่านั่งฐานแล้วก็ฐานจบแล้วคือจบนี่เก็บของมากินนะโยมนะของมากินเอาไปกินรวมก็ให้หมดนะเดี๋ยวคือมาเปิดแกลก็แกกินนะโอ้กูก็หิวมากเหมือนกันวะหนักฝรั่งเคี้ยวไม่ได้นะห้ามเคี้ยวห้ามให้เคี้ยวบางก็เดินต้องโกงเคี้ยวเคี้ยวยืนไม่ได้ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งมากต้องสำรวมหมากไทยก็ไม่รู้เขาแอบกินเมื่อไรไปแต่หมากฝรั่งเขามันดูแล้วมันจะมันไม่สำรวมแต่รู้สึกหมากไทยเขาก็ไม่มีใครมากินมั้งมีไหมหมากไทยแต่หมากไทยมันไม่เคี้ยวเหมือนฝรั่งนะฝรั่งเคี้ยวได้ทั้งวันเลยนะคงจะต่างกันอาจจะฝรั่งอาจจะถือว่าดูดีมั้งแต่คนไทยยังไม่ยอมรับก็เหมือนฝรั่งไม่ยอมรับคนไทยกินมากกันเพราะตกปกกันเนี่ยก็เพราะนั้นนะจบแค่นี้นะก็พอเรานี้พูดนานหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรละดีกว่าเราพูดให้รู้เลยว่าเรามาปฏิบัติเพื่อความรู้เพื่อศึกษาเพื่อจะได้มาปฏิบัติได้ไม่ผิดพลาดจะได้ทำให้ถูกต้องแล้วก็เราจะได้รู้ของตัวเรานะก็ขอให้ญาติโยมทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติให้ได้ดังที่ตัวเองตั้งใจมาเพราะว่าเวลานี้ก็ถือว่าตัวเองได้เต็มที่มีโอกาสแล้วก็ขอให้ทุกคนจงสำเร็จสมความพัฒนาที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนยังไงก็ดีกระดุมพ่อแดงยังไงก็ดีกระดุมพ่อแดงหลวงพ่อแดงเทศที่เขาฟันไอ้ธรรมาสลุดเลยพ่อแดงภาคใต้ท่านเทศเดิมแล้วท่านไม่หยุดเลยประเทศนะคนภาคใต้พอเราขึ้นธรรมาสเทศงานจบเทศพวกคนว่าเอ๊ะเมื่อไรจะจบสักทีวะบ่ายแล้วมืดจะมืดแล้วจะเอาศพไปเผาพอได้ก็เธอรู้เกิดแก่เจ็บตายมันยังไงก็เทศหลับตาโยไอ้คนที่บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยต้องไปจบแน่คนก็เอาค่อยๆเลื่อนศพลงไปจากศาลาไปเผาเสร็จแล้วยังเทศอยู่เลยแล้วก็ไอ้ขี้หมอบอกหลวงพ่อเนี่ยต้องใจไม่หยุดแน่เอาขวานฟันเลยขวานไอ้ตีนธรรมาสอ่ะก็ไม่หยุดเทศใหญ่เลยธรรมาสล้มโคลมไม่หยุดเทศหลวงพ่อแดงธรรมะเกิดเนี่ยหยุดไม่ได้เลยแล้วต้องความขี้เมาฟันสาวธรรมาสล้มมันหยุดธรรมะเกิด
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายโยมนั่งสงบฟังธรรมก็ได้หรือภาวนาฟังธรรมปฏิบัติไปวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบวันหมุนเวียนมาถึงวันเข้าจำนำพรรษาหรือว่าเข้าพรรษาที่พระภิกษุทั่วไปในประเทศไทยเรานี่ก็จะสมาทาน อยู่ครบไตรมาส3เดือนเรียกว่าอิมัสสมิงวิหาเล หิมังเตมาสังวัสสังอุเปมิหรือมัสมิงวิหาเลหิมังเตมาสังวัสสังอุเปมิพระก็จะสมาทานอธิษฐานจำภาษาอยู่ในวาดนี้3เดือนไม่ไปค้างคืนที่อื่นนอกจากมีเหตุจำเป็นเหตุจำเป็นก็ต้องเช่นตัสสหะไปมีทายกนิมนต์ไปค้างแรมเพื่อแสดงธรรมหรือทำบุญก็จะไปได้7วันพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ชราภาพพ่อแม่ป่วยพระภิกษุก็จะตัสสหะไปดูแลพ่อแม่ที่ป่วยได้7วันไปดูแลอุปัชฌายะครูบาอาจารย์ป่วยก็ไปได้7วันต้องกลับมาภายใน7วันหรือไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่สุดโทรมที่อื่นไกลไปบูรณะได้7วันก็มีเหตุจำเป็นจึงไปได้คือไม่ใช่ไปเที่ยวนึกจะไปก็ตัสสะไปงั้นแม้ต้องมีคนนิมนต์หรือมีเหตุจำเป็นถ้าไม่นิมนต์ก็ต้องมีครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ป่วยหรือไปปฏิสังขรณ์หรือไปแสดงธรรมได้การที่มีการเข้าพรรษาเนี่ยถือว่าเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงให้อธิษฐานให้ตั้งสัจจะถือว่าเป็นการอยู่อย่างสงบของพระภิกษุและญาติโยมก็จะได้มีอานิสงส์ในการทำบุญตักบาตรทำบุญถืออุโบสถทุก8ค่ํา15ค่ําออกพรรษาก็พระภิกษุมี5รูปขึ้นไปก็มีกฐินได้ในการทอดผ้ากฐินถ้าไม่ครบก็ทอดพระป่าไปก็หาบาตรไตรจีวรมาทอดพระป่าไม่ครบ5องค์แต่ถ้าครบก็เป็นอนิสงส์กฐินอนิสงส์กฐินก็ยิ่งใหญ่เพราะปีนึงมีครั้งเดียวฉะนั้นจึงว่าการเข้าพรรษานี่ถือว่าเป็นการอธิษฐานคำสอนพุทธเจ้าเมื่อพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็แสดง อยู่ในพรรษานี้ดังนั้นเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านมาสอนบุคคลให้ฉลาดในทุกนาทีทุกชั่วโมงหรือในสมัยพุทธเจ้าทุกเวลาที่มีพุทธเจ้ามีประโยชน์อย่างมากมหาศาลเลยเพราะท่านไม่ได้ปล่อยประโยชน์เวลาตรงนั้นไปเลยเช่นบิณฑบาตเนี่ยท่านก็จะเดินจงกรมทีสี่พอสว่างท่านก็ออกบิณฑบาตบิณฑบาตท่านก็ยังไปแสดงธรรมให้กับคนที่ไม่มีโอกาสจะพบพุทธเจ้าก็ท่านก็ไปโปรดแสดงธรรมจนบุคคลนั้นได้พ้นทุกข์หรือได้ลาภมรรคผลตรงนั้นได้จากคนที่พบพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนามากบางคนต้องอธิษฐานมาเกิดนะจึงจะพบกันดังนั้นบุญที่อธิษฐานมาเกิดเนี่ยแล้วมาเจอพุทธเจ้าก็จะฟังธรรมพุทธเจ้ารู้เรื่องแล้วก็จะปฏิบัติได้มาคนเหมือนนางวิสาขานางวิสาขาอธิษฐานอุโบสถแล้วก็ทำบุญกับพุทธเจ้าพี่สาวก็ทำบุญเมื่อสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนรุ่นพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเราในอดีตพี่สาวปรารถนาว่าทำบุญกับพุทธเจ้าในครั้งนี้ในการสร้างบารมีในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปเกิดเป็นผู้หญิงงามหาผู้หญิงไหนเหมือนไม่ได้และขอให้เมื่อเป็นผู้หญิงงามสมใจแล้วมีบุญวาสนาไปในภพชาติที่ไม่ขอไปนรกขอจะไปสวรรค์กับมนุษย์อย่างเดียวแต่เกิดในชาติสุดท้ายเนี่ยขอให้ตัวเองเนี่ยมีปานมีรูปลักษณะมีดอกจันทร์ที่หน้าอก
2: ดอกจันโยมรู้จักดอกจันนะคล้ายๆ

ดาวนะดอกจันก็เป็นแฉกๆอยู่ที่หน้าอกแล้วก็ให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพุทธินีแต่นางวิสาขานั้นยังไม่เอานางวิสาขาก็ขอปรารถนาว่าบุญที่ข้าพเจ้าทำเนี่ยขอให้ไปเกิดในพระศาสนาสมณะโคดมเนี่ยคือปรารถนามาเกิดเนี่ยขอให้ได้เป็นมหาอุบาสิกาขอได้มาเป็นมหาอุบาสิกาเลิศที่หนึ่งเหมือนกับคือพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยแต่ละยุคเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดวัฒนธรรมการเกิดคล้ายกันก็จะมีอุบาสกทรงยกย่องเป็นอุบาสกหนึ่งในโลกเหมือนอย่างสมัยนี้ก็โอนาบิณฑกะเศรษฐีแล้วก็จะยกย่องอุบาสิกาหนึ่งในโลกที่ไม่มีใครศรัทธาเหมือนนางวิสาขานางวิสาขาประทับใจมหาอุบาสิกาของพุทธเจ้าองค์นี้เหลือเกินว่าทำไมจึงสวยทำไมจึงรวยทำไมจึงฉลาดทำไมจึงมีกุลสตรีทำไมจึงมีบริวารมากทำไมพุทธเจ้าทรงยกย่องมาเป็นหนึ่งในโลกไม่มีใครเหมือนโอ้ยเรานี่ต่ำต้อยนะแต่อยากจะปรารถนาขอให้ได้เป็นก็เลยทำบุญแล้วก็เลยปรารถนาขอให้เป็นมหาอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไอ้ความปรารถนานี่ไม่ใช่เป็นกิเลสนะปรารถนาเพื่อจะสร้างบุญบารมีให้หมดกิเลสบางคนบอกว่าทำบุญแล้วปรารถนากิเลสเยอะทำบุญไม่ไปนิพพานหรอกฉันขันทำบุญไปเถอะฉันไม่ปรารถนาที่จริงแล้วหลักของพุทธเจ้าเนี่ยต้องปรารถนาเหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยเด็กนักเรียนไม่ใช่โตแล้วเขาจะปรารถนานะพอเรียนจบมัธยมแล้วเขาจะปรารถนาอยากเรียนจบหมอหรือจบวิศวะหรืออยากเป็นนักบินหรืออยากจะเป็นนักรบเป็นทหารเนี่ยเขาปรารถนาแล้วเขาก็มาเรียนวิชาที่มันเป็นเอกในเรื่องนั้นแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นได้เขาต้องปรารถนาดังนั้นแต่การสร้างบารมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรารถนาได้คนที่มีพลังใจมีปีติในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยมีแบบอย่างก็จะปรารถนาแต่นางวิสาขาปรารถนาเป็นมหาอุบาสิกาหนึ่งในโลกของพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพอเวียนว่ายตายเกิดมาพี่สาวก็มาเจอพระพุทธเจ้าก่อนองค์ก่อนก็เกิดมาสวยมากเลยก็มาเป็นลูกเศรษฐีก็ได้ทำทานเต็มที่แล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมพอเกิดมาก็มีปานมีดอกจันที่หน้าอกคนก็อัศจรรย์ว่าเอ๊ะเด็กผู้หญิงคนนี้ผิวพรรณผ่องใสเหมือนทองเลยทำไมประหลาดแต่มีดอกจันที่หน้าอกแต่ใครหารู้ไหมว่านั่นเป็นบุพกรรมที่เขาทำบุญกับพุทธเจ้าและปรารถนาให้เกิดดอกจันที่หน้าอกไม่เหมือนใครเป็นที่สังเกตพอตัวเองได้มาบวชพอทำเสวยชาติสมบูรณ์แล้วก็มาบวชเป็นภิกษุณีสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ระลึกชาติได้ว่าตัวเองไม่เคยทำบุญกับพุทธเจ้ามาได้เพียงเล็กน้อยแต่ปรารถนามากก็สำเร็จแต่น้องสาวอีกคนเนี่ยยังไม่ได้มาเกิดยังไม่ได้สำเร็จจะต้องรอในพุทธเจ้าสมณะโคดมพอในสำนักโคดมนางวิสาขาเข้ามาเกิดเลยพอมาเกิดก็อยู่ในตระกูลเศรษฐีฐานะดีเป็นเบญจกัลยาณีมีเป็นสกุลสตรีสมัยก่อนเขาสอนลูกไงโยมเวลาจะจามจะไอก็เอาผ้าปิดปากเวลาจะนั่งก็ต้องระวังระไวไม่ใช่จะลุกจะเดินก็ให้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะสอนมารยาทมาตั้งแต่เด็กเลยสมัยก่อนเขาสอนลูกทุกคนจะสอนลูกเป็นการเป็นแม่คนพ่อคนนี้หมายถึงว่าจะสอนลูกเป็นสอนลูกให้เหมือนตัวเองสอนลูกให้เหมือนปู่ย่าตายายเขาจึงเป็นพ่อคนแม่คนสืบทอดมาไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วมีลูกมึงจะทำไงก็ช่างครูอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนกลับมาให้เหมือนนิสัยอย่างโรงเรียนเขาไม่ใช่เขาสอนให้นิสัยเหมือน
ปู่ย่าตายายเหมือนพ่อเหมือนแม่เขาไม่ได้สอนไปอย่างอื่นแต่แล้วตอนนี้นางวิสาขาเขามาเกิดอยู่ในตระกูลที่ดีพอเข้าวัยดารุณีก็ถูกเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งมาขอนะมาขอก็เศรษฐีก็เศรษฐีขอก็แม่ก็ยกให้แต่ก่อนตอนก่อนนางวิสาขาเกิดมาอายุ7ขวบเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมานางวิสาขาก็ไปฟังธรรมไปกับผู้ใหญ่ไปนั่งฟังพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงเรื่องอริยสัจ4นางฟังดูเรื่องอริยะแปลว่าประเสริฐอริยสัจ4ธรรมที่พระพุทธเจ้าดับทุกข์ได้คือนิโรธทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือว่าทุกเหตุที่เกิดทุกก็คือทุกในความมีความไม่มีทุกในความชอบไม่ชอบทุกกายทุกใจทุกไม่สมหวังทุกนี้ทำให้คนเราไม่มีความสงบสุขทุกคือความอยากที่เราเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากเป็นนั่นนี่ฟังเข้าใจคนเรานี้คิดมากทุกมากคิดน้อยก็ทุกน้อยตอนนั้นคนเราเกิดมาก็มีแต่ความคิดก็คือความทุกข์นางวิสาฟังแล้วเข้าใจเรื่องจิตตัวเองว่าทุกข์สมุทัยสมุทัยทำให้เกิดทุกข์มรรคก็คือรู้จิตตัวเองทำวิธีทางปฏิบัติถ้าเรารู้จิตเราบังคับจิตตัวได้หรือควบคุมจิตเราได้ก็จะทุกข์น้อยลงจะคิดน้อยลงจะเครียดน้อยลงจะสงบมากขึ้นนางฟังธรรมอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพอมรรคเข้าไปรู้จิตตัวเองมรรคเข้าไปตามรู้ตามเห็นกิเลสตัวเองก็สงบพอสงบแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแต่ดับคนทั้งหลายเกิดมาแล้วที่สุดก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานางฟังธรรมพุทธเจ้า7ขวบเข้าใจธรรมะสมาธิเกิดเลยสามารถสงบนิวรณ์5ดับนางก็พิจารณาตามธรรมที่พุทธเจ้าแสดงจิตก็เป็นนิโรธก็ดับอารมณ์ต่างๆที่ปรุงแต่งได้นางก็ฉลาดในปัญญาตัวเองก็สําเร็จเป็นโสดาบันสําเร็จโสดาบันนี่คือเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริงพระสงฆ์เจ้ามีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อบาปบุญคุณโทษมีจริงเชื่อกฎของกรรมผู้ศาสนาต้องเชื่อกฎของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรู้เลยว่าทุกอย่างมาจากจิตตัวเองนางก็มีสติสมบูรณ์ขึ้นมาเลยปีติจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานไม่เศร้าหมองเหมือนปุถุชนคนทั่วไปใครเห็นก็น่ารักเลยทำให้เด็กคนนี้ฉลาดมากกว่าคนโตคิดได้มากกว่าคนผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังงมงายได้ผู้เฒ่าผู้แก่ตื่นขึ้นมายังไปไหว้หัวปวกหัวผาไปบนบานศาลเจ้าไปไหว้เจ้าแม่กาลีพิชเนศวิษณุอะไรไปอาบแม่น้ำคงคาแต่นางวิสาขาบอกพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงพระธรรมอัศจรรย์จริงพระสงฆ์อัศจรรย์จริงนางวิสาขาไม่ไหว้ใครเลยพวกชีเปื่อยเดินมาเขาบอกนี่พระอรหันต์มาแล้วพวกเราจงไหว้กราบผู้หมดกิเลสไม่นุ่งผ้าเนี่ยมันก็นางวิสาบอกทุเรศคนหน้าไม่อายคนเนี้ยคนไม่มีอย่างอายมึงใครจะมาดูถูกพระอรหันต์ของฉันนะเขาหมดกิเลสจึงเขาแก้ผ้าไม่อายใครแล้วหมดกิเลสไม่อายคนที่นุ่งผ้านี่ยังมีความอายอยู่ยังมีกิเลสอยู่นางสาวบอกคนไม่มีปัญญามนุษย์มันต้องมีการปิดบังไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานของที่ควรจะสงวนก็สงวนไม่ใช่มาเปิดเผยอย่างนี้คนอย่างนี้คนไม่รู้จักตัวเองทุกคนก็ไม่เข้าใจแสดงว่าไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังฟังธรรมยังนางวิสาขางมงายหมดเลยนางวิสาขาก็เป็นเด็กที่ช่วยใครเลยพวกชีเปลือยเดินมาเขาบอกนี่พระอรหันต์มาแล้วพวกเราจงไหว้กราบผู้หมดกิเลสไม่นุ่งผ้าเนี่ยมันก็นางวิสาบอกทุเรศคนหน้าไม่อายคนเนี้ยคนไม่มีอย่างอายมึงใครจะมาดูถูกพระอรหันต์ของฉันนะเขาหมดกิเลสจึงเขาแก้ผ้าไม่อายใครแล้วหมดกิเลสไม่อายคนที่นุ่งผ้านี่ยังมีความอายอยู่ยังมีกิเลสอยู่นางสาวบอกคนไม่มีปัญญามนุษย์มันต้องมีการปิดบังไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานของที่ควรจะสงวนก็สงวนไม่ใช่มาเปิดเผยอย่างนี้คนอย่างนี้คนไม่รู้จักตัวเองทุกคนก็ไม่เข้าใจแสดงว่าไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังฟังธรรมยังนางวิสาขางมงายหมดเลย
นางวิสาข

มาก็เป็นเด็กชีฉาไม่ไหว้ใครเลยพวกชีเปื่อยเดินมาเขาบอกนี่พระอรหันต์มาแล้วพวกเราจงไหว้กราบผู้หมดกิเลสไม่นุ่งผ้าเนี่ยมันก็ทางอุตสาห์บอกทุเรศคนหน้าไม่อายคนเนี้ยคนไม่มียางอายมึงใครจะมาดูถูกพระอรหันต์ของฉันนะเขาหมดกิเลสฉันก็แก้ผ้าไม่อายใครแล้วหมดกิเลสไม่อายคนที่นุ่งผ้านี่ยังมีความอายอยู่ยังมีกิเลสอยู่ทางอุตสาห์บอกคนไม่มีปัญญามนุษย์มันต้องมีการปิดบังไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานของที่ควรจะสงวนก็สงวนไม่ใช่มาเปิดเผยอย่างนี้คนอย่างนี้คนไม่รู้จักตัวเองทุกคนก็ไม่เข้าใจแสดงว่าไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังฟังธรรมยังนางวิสาขางมงายหมดเลยนางวิสาขาก็เป็นเด็กชีฉาไม่ไหว้ใครเลยพวกชีเปลือยเดินมาเขาบอกนี่พระอรหันต์มาแล้วพวกเราจงไหว้กราบผู้หมดกิเลสไม่นุ่งผ้าเนี่ยมันก็ทางอุตสาห์บอกทุเรศคนหน้าไม่อายคนเนี้ยคนไม่มียางอายมึงใครจะมาดูถูกพระอรหันต์ของฉันนะเขาหมดกิเลสฉันก็แก้ผ้าไม่อายใครแล้วหมดกิเลสไม่อายคนที่นุ่งผ้านี่ยังมีความอายอยู่ยังมีกิเลสอยู่ทางอุตสาห์บอกคนไม่มีปัญญามนุษย์มันต้องมีการปิดบังไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานของที่ควรจะสงวนก็สงวนไม่ใช่

อันเทพสร้างแต่พอนางวิสาขาสำเร็จก็รู้ว่าโรคนี้เกิดจากธรรมชาติอยู่ที่ตัวเองตั้งแต่ขวบมีความมั่นคงในศาสนาอย่างนั้นนี่วิธีทางของเป็นอุบาสิกาที่ไม่งมงายเป็นหลักของพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงตอนนี้นางวิสาขาก็วนเวียนอยู่กับพุทธเจ้าตลอดใจบาตรถืออุโบสถตั้งแต่7ขวบมายันถึงอายุ16ปีเขาก็ส่งทูตมาขอก็ตกลงสมัยก่อนขอไม่ต้องรู้ตัวกันเชื่อตระกูลพ่อแม่ดีลูกก็ต้องดีตระกูลดีเขาเอาตระกูลมาขอกันในเสร็จแล้วก็ขอก็กลับไปอยู่บ้านพ่อผัวภรรยานี่ผู้หญิงจะต้องไปอยู่บ้านพ่อผัวนางวิสาขาก็พาบริวารไปร้อยคนทาสีทาสาร้อยคนแล้วก็มีโคมีกระบือมีเกวียนมีทรัพย์สมบัติไปยังไงโอ้โหไม่ใช่น้อยลูกเศรษฐีเนี่ยลูกสาวเศรษฐีตอนจะไปก็เรียกเข้ามาคุยแม่ก็คงเป็นคนฉลาดนะไม่งั้นก็ไม่มีลูกฉลาดหรอกก็คุยก็คงให้ทางนี้ได้ยินบ้างถ้าทางนี้จะฟังก็ได้ยินก็บอกว่านางวิสาขาเธอไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวนะเธอจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าคิดมาเหมือนบ้านตัวเองจงไปบูชาไฟพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเปรียบเหมือนไฟจงบูชาไฟอย่าให้ดับทำไมสมัยก่อนจึงบูชาไฟเพราะสมัยก่อนเนี่ยบ้านเศรษฐีจะไฟไม่ดับเลยเพราะเวลาไฟดับเนี่ยต้องมาสีไฟกันเหนื่อยต้องเอาไม้มาสีมาถูกันไปถูกันมาสีจนติดเชื้อแล้วเขาจะก่อไฟไว้ทั้งเป็นปีเลยไม่ไฟดับเลยเพื่อเอาไว้หุงต้มถ้าดับแล้วมันลำบากต้องมาสีไฟใหม่ดังนั้นคนที่เป็นเศรษฐีจะไฟจะไม่ดับเพราะเขาต้องมีการเตรียมหุงหาอาหารให้เบ่าไพ่บริวารกินกันเป็นร้อยเป็นพันคนเท่านั้นจึงไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็มีเบ่าไพ่ที่ขนปืนขนถ่านอะไรมาก่อกันตลอดเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงว่าให้บูชาพ่อผัวแม่ผัวเหมือนไฟแล้วก็บอกว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าไฟนอกบ้านลูกอย่าเข้าบ้านนะไฟในบ้านลูกก็จะนำไปออกไปนอกบ้านนะจงรักษาไฟให้ดีจงกินให้เป็นสุขนะลูกจงนั่งให้เป็นสุขนะลูกจงนอนให้เป็นสุขจงเดินให้เป็นสุขลูกลูกก็แม่ที่จริงคำนี้อธิบายกันไว้ตั้งเด็กๆแหละความหมายเข้าใจแต่พูดย้ำเตือนว่าย่อๆว่าให้เป็นอย่างนี้ลูกก็เข้าใจก็ไปไอ้พ่อแม่ผัวก็พ่อผัวได้ยินแล้วเอ้กูจะเอาลูกกับภัยขี้เกียจไปหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ให้ทำอะไรเลยไฟมันก็ไม่ให้ใครคิดไม่ให้ใครเลยธรรมดาเศรษฐีเขาถือว่ายังเศรษฐียังขาดไฟสมัยก่อนเขาต้องเกื้อกูลกันแต่แล้วพอไปอยู่บ้านพ่อผัวนางวิสาขานี่ที่จะเล่าไปต่อไปนี่ก็คือต้นเรื่องที่เมื่อวานอาตมาเล่าว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นคนต้นคิดในการถวายผ้าอาบน้ำฝนวันนี้ผ้าถวายผ้าอาบน้ำฝนและผ้าจำนำพรรษาคือออกพรรษาก็มีผ้าจำนำพรรษาอีกผืนหนึ่งเมื่อสมัยก่อนที่จะเข้าพรรษาเนี่ยพระภิกษุ7-8 ปีที่บวชมากับพุทธเจ้าเนี่ยจนมาเจอนางวิสาขาที่เมืองกรุงสาวัตถีแล้วเนี่ยจึงจะมีผ้าผัดอาบน้ำ3เดือนสมัยก่อนพระนี่เวลาอาบน้ำนี่ต้องลงไปในสระไม่มีผ้าผัดต้องมีแต่พระอย่างเดียวเป็นลงไปในอาบน้ำนี่ไม่มีญาติโยมอยู่หรอกพระจะต้องเปลืองผ้าอาบน้ำเปลือยไม่มีผ้าผัดอาบน้ำนางวิสาขาเป็นคนขออนุญาตผ้าให้พระอาบน้ำอันนี้จะเล่าต่อไปทำไมจึงต้องเล่าเรื่องนี้เพราะถ้ามาเห็นญาติโยมเนี่ยเป็นชาวพุทธที่เป็นอุบาสกบิกาเนี่ยควรจะรู้เรื่องบุคคลตัวอย่างวันนี้เล่าเรื่องอนาสาขาเป็นทนตัวอย่างว่ากินยังไงแต่งตัวยังไงอยู่กับครอบครัวไง

และทุกวันนี้ยังเอาไปใช้ได้กับชีวิตของพวกเรายังไม่ห่างไกลกันเลยโยมทีนี้พอไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวก็วันหนึ่งพุทธเจ้ามานางวิสาขาก็ไม่รู้จะทำไงเพราะพ่อผัวแม่ผัวไม่นับถือพุทธเจ้าไม่นับถือพระสงฆ์พอพระสงฆ์มาก็มาบิณฑบาตนางก็บอกพระคุณเจ้านิมนต์ไปบ้านโน้นเธอบ้านเนี้ยเขากินแต่ของเก่าเขาไม่มีของใหม่ให้หรอกไอ้พ่อผัวนี่ก็ไม่นางวิสาขาก็จะตื่นเช้ามาก็จะหุงหาอาหารอย่างประณีตเลยจะมาเสิร์ฟให้พ่อผัวแม่ผัวกินตัวเองจะกินที่หลังตัวเองนี่จะเป็นผู้หญิงที่ครองใจสามีกับพ่อผัวแม่ผัวได้คือจะทำอาหารด้วยฝีมือตัวเองแล้วก็จะมาเสิร์ฟให้พ่อผัวแม่ผัวกินมาให้พวกกินอิ่มแล้วตัวเองจึงจะกินถ้าพ่อผัวแม่ผัวอยู่ถ้าพ่อผัวแม่ผัวไม่อยู่ก็จะกินกับสามีถ้าพ่อผัวแม่ผัวอยู่ก็จะให้เขากินก่อนกินก่อนนอนที่หลังอ่ะตื่นก่อนนอนที่หลังแม่ลูกกับภัยดีสมัยนี้ไม่ต้องไปหาโยมเดี๋ยวมันกระทืบเอาเคยพูดเรื่องนี้ไม่กระทืบมาแน่เลยต้องไปไกลๆอันนี้แต่ก็นางวิสาขาก็บอกพระคุณเจ้าไปบ้านอื่นเถอะบ้านนี้เขากินแต่ของเก่าเพราะผัวไม่ผัวกำลังกินอร่อยอร่อยนะเนยใส่เนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดกำลังเสวยของอย่างดีเพราะเศรษฐีจะต้องกินของบ้านนี้ทุกวันคัดเลือกอย่างดีที่สุดไม่กินของไม่ดีลุกพลุดเลยโกรธเลยข้าวติดคอแล้วกินไม่ลงอีลูกกับภัยนี่พูดว่ากูกินของบูดของเน่าเก็บแต่ไม่กล้าเพราะนางวิสาขาก็มีบริวารต้องร้อยคนมีบารมีเหมือนกันกินข้าวไม่ลงมันดูถูกว่ากูกินของเน่าก็เก็บไว้ในใจลูกกับภัยคนนี้มันชักได้ใจมันชักได้ใจว่าตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะความผิดแค่นี้มันแค่กระทบใจกันเพราะว่าหลังพวกชีเปื่อยมาชีเปื่อยเนี่ยสมัยก่อนเขาเป็นคู่แข่งกับพุทธเจ้ารูปร่างหน้าตาเหมือนพุทธเจ้าเวลาที่อาตมาปั้นแกะรูปไปดูทีเนี่ยเวลายืนแล้วยืนแล้วไม่เหมือนพุทธเจ้าเพราะไม่มีผ้านุ่งแต่พอนั่งแล้วจะเหมือนพุทธเจ้ามีดอกจันทร์ที่หน้าอกพุทธเจ้าเรามีอนุโลมที่หน้าผากอนุโลมพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาคู่พระบุญพระองค์นะเช่นผมพระองค์เนี่ยพระดึงออกไปยาวมากเป็นคืบๆเลยพอปล่อยก็จะมวยกลับมาเป็นสีขาวแล้วเวลาพระองค์สำเร็จจะฉายรัศมีเนี่ยก็จะสว่างตรงหน้าผากลงไปนั้นสามตาพระองค์พุทธเจ้ามีที่หน้าผากนี่เป็นขนเพชรเนี่ยแล้วก็แต่พระมหาวีระเนี่ยเป็นกษัตริย์เหมือนกันที่ตมาแกะรูปเนี่ยตมายังไม่อธิบายเลยต่อไปอธิบายให้ฟังเขาเกิดเป็นลูกกษัตริย์เกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวพุทธเจ้าเลยแล้วหน้าตาเหมือนกันมีมวยผมเหมือนกันมีมือเสมอกันยืนไปตกหัวเข่าเหมือนกันปุริสกณะเหมือนพุทธเจ้าไม่มีผิดเลยเว้นอยู่เพียงแต่ว่าเวลายืนเดินแล้วจึงรู้ว่ามีผ้านุ่งโยมก็นึกเอาว่าคนไม่มีผ้านุ่งมีอะไรบ้างอะแต่ว่ามีดอกจันทร์ที่หน้าอกแต่เวลานั่งแล้วก็เหมือนพุทธเจ้าเลยแต่ดูตรงหน้าอกนี่มีดอกจันทร์เพราะไม่มีผ้านุ่งแต่พุทธเจ้านี่มีผ้าห่มคือสังคติคือจีวรจะไม่เห็นเนื้อพระองค์ก็ทรงออกบวชตรงเบื่อหน่ายมีภรรยาแล้วก็ออกบวชเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยพอออกบวชแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่โคนต้นไม้นั่งจนได้ฌานเจนทวันเนี่ยพันตัวหมดเลยไอ้ทวันมันคงเยอะไอ้ต้นใบระบาดนี่ก็ได้มันงอกเร็วนะพันจน3เดือนเข้าสมาธิทุกคนมาเห็นบอกโหพระพุทธเจ้าผู้วิเศษพอท่านออกจากฌานมาท่านก็คิดว่าท่านน่ะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าท่านก็สอนวิธีการปฏิบัติของท่านเลยคนก็นับถือเยอะไม่ใช่น้อยเลยขนาดท่านนิพพานนะองค์นี้นะพระมหาวีระเนี่ยพอนิพพานแล้วเนี่ยคนที่มาเอามางานศพท่านเนี่ยเอาก้อนดินไปคนละก้อนไปบูชาที่บ้านกลายเป็นสระใหญ่อย่างวัดเราเลย
ออกไปขนาดนั้นยังก็ขุดสะเลยนับถือเขาก็จะสอนตรงกับพุทธเจ้าไม่เคยเจอกับพุทธเจ้าแต่สาวกนี่เจอพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนใจมานับถือพุทธเจ้าอย่างเช่นพระศิวะพระอุบาลีก็มาเป็นสาวกพุทธเจ้านี่เล่าย้อนไปก็เผยแพร่เมืองกรุงราชคฤห์คนนับถือก่อนพระพุทธเจ้าอีกแล้ววัดที่เกิดในเมืองกรุงราชคฤห์เนี่ยขอไปเมืองกรุงสาวัตถีกรุงอะไรคือสร้างก่อนพุทธเจ้าคนเศรษฐีทั้งหลายในเมืองกรุงสาวัตถีนับถือพระชีเปยหมดเลยพวกบ้านนางวิสาขาญาตินางวิสาก็ถือแต่พอพุทธเจ้าไปโปรดปุ๊บคนที่มีปัญญาบารมีอธิษฐานไม่ใช่ก่อนนับถือพุทธเจ้าทันทีเลยเปลี่ยนจากคนนุ่งผ้าพวกชีเปย

จะคนนุ่งผ้าปุ๊บขี้เปื่อยนางวิสาขาก็รู้แล้วว่าพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิการนับถือนี่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนิพพานพอเชื่อวิผิดตอนนี้เสร็จแล้วก็พวกนี้จะไม่กินเนื้อสัตว์นะพวกนี้จะไม่กินเนื้อสัตว์จะไม่ใส่รองเท้าและจะไม่นอนที่ด้วยนุ่นด้วยสำลีจะนอนก็พื้นธรรมดาบินธบาก็เอามือบินนะเอามือบินกินในมืออิ่มแล้วก็อิ่มเลยยืนกินบางคนก็นั่งกินแล้วเราจะโกนผมก็เอาใบตะเอาขี้เถ้ากับไอ้กิ่งตาลเนี่ยให้คนทั้งหลายเนี่ยมาช่วยถอน6เดือนถอนทิ้งแล้วคนก็สวดกันมหาราชามหาราชาพระองค์ไหนขี้กระแกนขังงักโดนกระตุกผมกระตุกจริงเกลี้ยงเหมือนก็ถอนขนนกถอนขนเป็ดขนไก่แล้วก็ถือว่านั่นเนี่ยผู้วิเศษเวลาถอนขนนี่คนถือว่าได้บุญมากเลยมาช่วยกันถอนโยมต้องมีสมาธิจึงจะอดทนได้เสร็จแล้วเขาก็นับถือว่าเป็นผู้ไปไหนไม่มีผ้านุ่งแล้วก็จะมีพัดอยู่ใบหนึ่งเศรษฐีมาเศรษฐีนับถือมากทุกวันนี้ยังมีอยู่ในอินเดียเป็นร้อยๆองค์อาตมาไปก็เจอมีมาตั้งสมัยพุทธเจ้าแต่นี้เมื่อเป็นงี้แล้วก็มาบิณฑบาตที่บ้านนางวิสาขาพระผัวไม่ผัวนี่บ่นมานางวิสาขาก็ไม่ยกมือไหว้พระผัวไม่ผัวก็โกรธที่นี่นางวิสาขาพระอรหันต์นะเธอทำไมไม่ไหว้แต่คนหมดกิเลสคนไม่มียางอายแม่คนไม่มียางอายถ้าคนมียางอายเขาก็นุ่งผ้ามาเธอดูถูกพระอรหันต์ฉันนะเธอนี่อยู่กับฉันไม่ได้เลยอย่างนี้ถ้าเธอคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ทุกอย่างอยู่กับเราไม่ได้ก็ไล่นางวิสาขาออกจากบ้านเลยนางวิสาขาก็บอกว่าแม่ลูกมาเนี่ยลูกมากันแบบไปสู่ไปขอมามีเท่าแก่คนรู้กันทั้งเมืองทั้งประเทศจะมาไล่ลูกไปง่ายๆไม่ได้ต้องพิจารณาลูกผิดอะไรตอนที่จะมาเนี่ยแม่ก็ให้คนที่เป็นทูตผู้ใหญ่มาคบมาดูแลนางวิสาขามาเป็นผู้ใหญ่4คนเวลามีเรื่องมีราวทางด้านกฎหมายเรื่องด้านศีลธรรมอะไรก็ให้มาช่วยตักเตือนนางวิสาขาหรือช่วยดูแลนะปกป้องนางวิสาขาเหมือนเอาผู้ใหญ่มาด้วยผู้เฒ่าผู้แก่บอกแม่เอาอย่างนี้แล้วกันประชุมผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งสองฝ่ายประชุมผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้เข้าใจกันถ้าหนูผิดก็จะกลับยินดีกลับบ้านถ้าไม่ผิดก็จะอยู่ต่อนางวิสาขาก็ให้กรรมการที่มาแล้วตัดสินแม่ผัวก็ถามเลยฉันข้องใจมากว่าทำไมเธอจึงจ้วงจับแม่ผัวจึงดูถูกการกินอยู่ของฉันก็ถามว่าแม่ดูถูกว่าไงบอกว่าก็ตอนที่แกฉันไปรับแต่งเองมาน่ะแม่เองสั่งว่าให้บูชาไฟให้เปรียบพวกผัวแม่ผัวเนี่ยดังบูชาไฟหมายพวกฉันนี่เป็นไฟเหรอจะไปเผาไปไหม้พวกแกเหรอไม่ใช่พ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐที่จะบันดาลอะไรให้เราได้ทุกอย่างเพราะไฟเนี่ยถ้ามีไฟแล้วทุกคนจะหุงต้มได้จะกินอยู่หลับนอนได้คนเราถ้าไม่มีไฟจะทำอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นทุกวันนี้เราขาดไฟไม่ได้เราต้องบูก็ต้องเคารพพ่อผัวแม่ผัวเหมือนไฟที่ของที่ทำให้สำเร็จทุกอย่างฉะนั้นที่แม่สอนนั่นคือให้บูชาให้เคารพอย่าทอดทิ้งอย่าให้ไฟดับถ้าไฟดับวันเนี้ยเราก็กินข้าวกันไม่ได้ถ้ามีไฟเราก็หุงข้าวกินได้ฉะนั้นพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเหมือนไฟที่ต้องบูชาไม่ให้ดับหายข้องใจแล้วก็ไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้าล่ะแกหวงไฟเหรอแม่เอาไฟเมื่อไฟไม่มีไม่ไปเอาบ้านคนอื่นมาขอไฟไม่ให้เขาหรือบอกไม่ใช่แม่หมายถึงว่าบูชาไฟก็คือว่าเรื่องที่ไม่ดีภายในบ้านเนี่ยเหมือนไฟเรื่องไม่ดีภายในบ้านเหมือนไฟพ่อผัวแม่ผัวที่ทำไม่ดีครอบครัวทำไม่ดีอย่าเอาไปบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าบ้านเราไม่ดีอย่าเอาเรื่องภายในเนี่ยไปบอกชาวบ้านว่าเราบ้านเราพ่อผัวแม่ผัวไม่ดีไม่นำไฟในไปออกไฟนอกและไม่นำไฟนอกเอาเข้าไฟในนะก็เรื่องที่ไม่ดีที่เขาด่าพ่อผัวแม่ผัวคนนินทาบ้าน

เราเป็นยังไงก็ไม่นำมาบอกให้พ่อหมูไม่ผัวรู้เลยจะเดือดร้อนใจไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เรียกว่าไม่พูดมากก็คือว่าเรื่องชาวบ้านก็ไม่มาบอกพ่อผัวแม่ผัวที่ไม่ดีแต่เรื่องดีนี่บอกได้เขาชมเชยพ่อผัวแม่ผัวดีชมบอกได้เรื่องดีในบ้านเอาไปบอกแม่ข้างนอกได้แต่ไม่เอาเรื่องที่ไม่ดีนำเข้าในบ้านและออกนอกบ้านนี่คือการบูชาไฟรักษาไฟไฟในไม่นำออกไฟนอกดังนั้นบางคนสมัยนี้ก็คือเอาเรื่องในบ้านไปบอกนอกบ้านเอาเรื่องนอกบ้านมาบอกว่าไฟก็ลุกไหม้บ้านเราเลยที่ทะเลาะเบาแวงกันทุกวันเนี่ยเขาเรียกไฟในนำออกไฟนอกนำเข้าผลที่สุดก็ร้อนดังไฟใจเราก็ร้อนครอบครัวก็ร้อนเพราะคนสมัยนี้ไม่ได้เป็นเหมือนนางวิสาขาที่ทำอย่างนี้แม่ก็คือหวังว่าให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเออเข้าใจแล้วกินเป็นสุขล่ะฉันก็ข้องใจว่าแกจะมากินอย่างเดียวกินให้เป็นสุขบอกไม่ใช่แม่กินเป็นสุขเนี่ยของผู้หญิงลูกผู้หญิงจะกินเป็นสุขเนี่ยก็คือต้องให้พ่อผัวแม่ผัวกินอิ่มก่อนอาหารที่ดีไม่ใช่กินก่อนต้องให้พ่อผัวแม่ผัวแล้วเขากินก่อนกินที่ดีไอ้ที่เหลือเราค่อยกินนั่นถือว่ากินแล้วสบายใจแต่ถ้าลูกกับภัยมากินก่อนหมดทุกอย่างเนี่ยจะถูกพ่อผัวแม่ผัวญาติพี่น้องนินทาได้ว่าเป็นคนตะกละกินซะก่อนแล้วก็ให้ของเดนส่งพ่อผัวแม่ผัวผัวตัวเองที่ลูกไม่กินก่อนก็คือรักษาสิ่งนี้ไว้ก็คือกินอย่างเป็นสุขไม่มีใครทำดีจริงเอ๊ะก็ดีเหมือนกันนะมันไม่กินของกูก่อนแม่ผัวก็เปลี่ยนใจแล้วเอลูกกับภัยอย่างนี้ก็เสียสละแล้วนอนเป็นสุขล่ะเดินเป็นสุขล่ะนั่งเป็นสุขนั่งเป็นสุขเนี่ยเดินเป็นสุขเนี่ยก็คือเวลาแขกไปใครมาเนี่ยพ่อผัวแม่ผัวคุยกันอยู่ตัวเนี้ยเราก็ไม่เดินผ่าวงเราก็ต้องขอโทษขอโพยด้วยมันก็เดินอ้อมไปแล้วเดินก้มหลังหรือคลานไปจึงจะเดินเป็นสุขถ้าเราเดินแบบไม่เคารพพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเขานั่งกันเราก็ไปเดินแทรกเดินผ่าวงเนี่ยไม่ขอโทษเนี่ยก็เดินไม่เป็นสุขเขาตำหนิติเตียนว่าคนไม่มีมารยาทพ่อแม่ไม่สั่งสอนเราก็จะเดินเป็นทุกข์สิแต่ถ้าเราเดินแล้วเนี่ยรู้ว่าที่สูงที่ต่ำอย่างนั้นนี่เราก็เดินเป็นสุขไม่มีใครตำหนิเราได้แม่ผัวก็เดินเป็นสุขเป็นอย่างนี้เองแล้วนั่งเป็นสุขล่ะเวลาแขกไปใครมาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขานั่งกันอย่างนั้นเราก็ให้นั่งอยู่ข้างหลังจะขาดเหลืออะไรมีน้ำมีท่าเราไม่ใช่มาเดินขวางเขามาเดินขออภัยมานั่งกลางวงมานั่งเบียดพ่อผัวแม่ผัวการนั่งก็คือต้องระวังว่าเราไม่ควรไปนั่งเบียดผู้ใหญ่นั่งโดยสำรวมเลยว่านั่งเป็นสุขแล้วเราก็สบายใจเพราะนั่งอยู่ข้างหลังถ้าไปนั่งอยู่กลางวงเราก็นั่งเป็นทุกข์อาจจะมีแขกตำหนิติเตียนได้นั่งเป็นสุขคือนั่งแบบไม่นั่งผ่าวงและไม่ไปนั่งเบียดเสียดแขกเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเราเป็นผู้น้อยนี่คือการนั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขนั่งเป็นสุขกินเป็นสุขแหละนอนเป็นสุขไงล่ะมืดบอกนอนเนี่ยถ้าเป็นลูกอภัยเนี่ยต้องตื่นก่อนนอนที่หลังต้องปิดประตูหน้าต่างดูฟืนดูไฟดูเบาไพร่ให้หมดก่อนแล้วที่คนสุดท้ายคือภรรยาจะต้องนอนลูกอภัยจะต้องนอนที่หลังนี่คือนอนแล้วเป็นสุขไม่ต้องกังวลว่าประตูหน้าต่างปิดหรือยังกลัวไพร่ไฟดับหรือยังแต่เรานอนที่หลังรู้แล้วว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะนอนเป็นสุขเลยนี่โอ้นี่กูก็ได้ลูกภัยดีสิโอ้โหเข้าใจผิดดูสิคนไม่มีศาสนาพุทธใช่ไหมฉลาดไหมไปถือชีเปลือยว่าเป็นผู้พิเศษแต่ไม่ได้สอนมารยาทสกุลผู้หญิงให้เลยแม่เป็นคนมีมารยาทสอนลูกให้เป็นผู้ดีทีนี้แล้วก็ว่าที่พระมาบิณฑบาตและแกว่ากินของเก่าอ่ะฉันก็ไม่เคยกินของบูดเลยนะฉันนี่เป็นเศรษฐีฉันกินของประณีตเนยใส่เนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยป้าเนื้อฉันไม่เคยอดอยากเลยทำไมเธอจึงว่าบ้านนี้กินแต่ของเก่าบอกไม่ใช่แม่ก็ทานเนี่ยเป็นบุญใหม่คนที่ให้ทานทุกวันเนี่ยแม่คือกินของใหม่ถ้าคนเราไม่ให้ทานเลยเนี่ยแม่เกิดมาเป็นเศรษฐีใครเกิดเป็นเศรษฐีแต่ไม่เคยใส่บาตรกับพระเลยเนี่ยก็คือกินบุญเก่าก็เหมือนของเก่านะแม่
ม่ได้ว่าของเน่าของเหม็นมากินของเก่าแม่แล้วเราไม่ได้ทำทานเราจะกินของเก่าก็จะไม่มีบุญต่อไปการที่ทำทานทุกวันเนี่ยเป็นของกินของของดีของใหม่เอออย่างนั้นเหรอเธอไม่ได้ว่าจะกินของบูดของเน่าไม่ใช่ลูกไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยแล้วเธอทำไมไม่ไหว้จีเปื่อยล่ะท่านเป็นพระอรหันต์บอกแม่มนุษย์น่ะมันต้องอายนะเกิดมาเนี่ยพอเป็นหนุ่มเป็นสาวพอเริ่มโตแล้วเขาก็ต้องหาของมาปิดที่สงวนทั้งนั้นแหละผู้หญิงเป็นสาวก็ต้องมาหาเสื้อใส่ผู้ชายเป็นหนุ่มก็ต้องมาหาผ้านุ่งไปเปิดของลับให้เขาดูแล้วมันเป็นคนไม่ใช่คนมนุษย์ที่มีปัญญาหรอกแม่มนุษย์นั้นเขาหลงผิดเขาไม่อายธรรมชาติมันต้องปกปิดอย่างพระราชาเนี่ยเขาก็ต้องแต่งตัวให้สมเกียรติพระราชาเศรษฐีแต่มาทำตัวอย่างนี้มันไม่ใช่แม่ไม่ใช่บุคคลที่สำเร็จตะคนสำเร็จแล้วต้องมีปัญญาจึงลูกยังไหวไม่ได้เพราะลูกนับถือพุทธเจ้าพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยลูกจะไม่ไหวใครนอกจากพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไอ้เรื่องนี้ยังขาใจอยู่เอาละแกไม่ไหว้พระฉันก็ไม่ว่าอะไรแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยทุกข้อเนี่ยฉันยอมรับเธอว่าเธอเป็นยอดหญิงต่อไปนี้ฉันจะยอมรับความนับความคิดของเธอว่าเป็นคนดีอย่างไรฉันก็เป็นได้ลูกภัยดีแต่ไม่ยังไม่ดีใจตรงนั้นนับถือพระอรหันต์ไม่ได้ยังไหว้จีเปลยไม่ได้อย่าคิดว่าคนแก่ฉลาดนะเรื่องศาสนาเด็กๆแค่เจ็ดขวบฉลาดกว่าเพราะเขาเข้าถึงพุทธเจ้าทีนี้เสร็จแล้วนางวิสาขาก็บอกเออฉันขอโทษนะที่แม่ล่วงเกินลูกไปเข้าใจผิดหมดเลยต่อไปนี้ขอให้นางวิสาขาต้องการอะไรบอกฉันนะถ้าเธอนับถือพุทธเจ้าเธอก็ยอมบอกแม่ก็ขออย่างเดียวได้ไหมขอให้ลูกได้ใส่บาตรพุทธเจ้าหรือขอนิมนต์พุทธเจ้ามาฉันที่บ้านบางครั้งบางคราวได้สิลูกนิมนต์มาเลยแต่แม่ไม่นับถือนะแม่จะไม่เข้ามาไหว้มากราบแม่ถือว่าถ้าไหว้กราบแล้วมันตกนรกคนขนาดนั้นยังมีโยมแต่แล้วก็ต้องนิมนต์พุทธเจ้ามาเลยพุทธเจ้าก็เสด็จมากับพระเข้ามานางวิสาขาก็ไปบอกพวกญาติทั้งหลายว่าพุทธเจ้าจะเสด็จมาฉันที่บ้านเราพ่อผัวแม่ผัวก็ไปฟ้องพระชีเปลือยบอกท่านถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยที่บ้านเนี่ยฉันจะทำอย่างไรตกนรกสิไหว้คนนอกศาสนาตกนรกเลยแล้วถ้าฉันตกนรกจะทำไงก็ไม่มีทางตกนรกอย่างเดียวต้องไม่เห็นหน้าไม่ให้ดียินเสียงก็บ้านเดียวจะทำไงล่ะอยากกราบอยากเห็นเสียงก็เอาม่านมากั้นเจ็ดชั้นเลยแล้วเอาสำลีอุดหูทั้งผัวเมียแต่สามีของนางวิสาขาเขาก็เชื่อนางวิสาขาแต่เขาฝืนพ่อแม่ไม่ได้แต่พ่อผัวแม่ผัวนั้นพอถึงวันนั้นก็ไม่ให้ตกนรกกันต้องไม่เห็นพุทธเจ้าต้องไม่ได้ฟังพุทธเจ้าถ้าฟังก็ตกนรกพุทธเจ้าพอฉันเสร็จแล้วก็พ่อผัวแม่ผัวก็เอาสำลีอุดซะตึงเลยนะกูไม่รับรู้อะไรทั้งหมดละแล้วก็เอาม่านเจ็ดชั้นกั้นอยู่ข้างหลังพอฉันเสร็จพระเจ้าแสดงอนุโมทนาคาถาก็บอกว่าผลทานที่มนุษย์ให้เนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐที่ตัวเองทำแล้วจะได้ปีติในทานความตนีจะหมดไปความฉลาดจะเกิดขึ้นศรัทธาที่ถูกต้องจะมีขึ้นพระเจ้าแสดงผลทานมีประสงค์พ้นจากโลกนี้ไปเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไปทางเดียวแล้วเมื่อให้ทานแล้วศีลเราสำรวมกายวาจาสงบก็จะเป็นคนที่งดงามเป็นคนที่มีปกติสุขจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ในโลกนี้ก็ดีไปโลกหน้าก็ดีย่อมมีความสุขในเรื่องของศีลสมาธิคนเรามาทำแล้วจิตก็จะสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งแล้วก็จะไม่เป็นคนวุ่นวายจิตตัวเองก็จะมีปัญญามองอะไรก็จะทะลุปงเมื่อตามดูจิตตัวเองแล้วก็สามารถจะละกิเลสตัวเองได้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับพระองค์ก็แสดงทานคาถาศีลคาถาภาวนาคาถาจบ
อนุปิกถาจบเรื่องอริยสัจ4เรื่องทุกข์สมุทัยด้วยแล้วพระเจ้าบอกว่าดูก่อนพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมากใครจะเอาสำลีอุดหูใครก็จะม่านบังไม่เห็นพุทธเจ้าก็เห็นจะไปอยู่ในภูเขาลูกใดอยู่ในถ้ำใดในบาดาลใดอนุภาพพุทธเจ้าส่งไปถึงหมดเลยที่จะไม่ได้ยินพุทธเจ้าไม่ได้ที่จะไม่เห็นพุทธเจ้าไม่มีเพราะพุทธเจ้ามีอนุภาพเหนือมนุษย์และเทวดาในโลกนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาหนึ่งในโลกไม่มีใครทานบารมีพุทธเจ้าได้พอฟังจบไอ้สำลีที่อุดหูมันได้ยินหมดเลยชัดหมดเลยพระสุขก็คลานออกมาเลยโอ้ยกระหม่อมฉันเป็นคนโง่โง่จริงๆวันนี้ขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษเธอขอพระนาเป็นอุบาสกบิกาตลอดชีวิตขอพระทรงเปิดกระหม่อมฉันมองพระองค์เป็นคนเลวคนสามเพราะกระหม่อมฉันมีครูบาอาจารย์ที่ผิดพวกฤาษีจีไฟพวกไม่นุ่งผ้าเนี่ยสอนให้ผิดกลัวว่าเจอพระองค์จะตกนรกถ้ากระหม่อมฉันไม่เจอพระองค์เนี่ยกระหม่อมฉันต้องตกนรกแน่วันนี้โชคดีกับหม่อมฉันได้แม่นางวิสาขาทำให้หม่อมฉันไม่ต้องไปนรกไม่งั้นจะตกนรกโอ้ลำบากมากเลยเนี่ยก็เลยสำเร็จเป็นโสดาบันนะครับเท่านี้ลูกแม่ยอมอำนาจทั้งหมดเนี่ยเป็นของลูกหมดนะในบ้านนี้ทำอะไรทำไปเลยแม่เป็นคนโง่แม่เป็นแก่แล้วก็เป็นอันว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องว่าการทั้งหมดเป็นอันว่านางวิสาคุมอำนาจครอบครัวหมดเลยเพราะพ่อหัวแม่ผัวได้ยอมความคิดลูกกับไผ่เพียงอายุไม่ถึง20ปีคราวนี้ไม่ไปวัดเหรอไม่นิมนต์พุทธเจ้ามาเหรอพ่อเราไปอยู่ที่ไหนจะต้องถามนางวิสาขานางวิสาขาจะรู้ดีพ่อผัวแม่ผัวก็จะได้แม่วิสาขาเนี่ยเป็นสื่อตลอดเวลาเป็นความสุขของชีวิตที่ได้มาเจอลูกกับไผ่วิเศษเรียกนางแก้วนะตอนนี้พอนั้นนางวิสาขาก็มีลูกเท่าไหร่มีลูก20คนแปดออกมาทีไรแบบฝรั่งท่าเนาะแต่ว่าวิธีออกเขาไม่ได้บอกนะว่าออกมาทีละกี่คนแต่นางวิสาขานั้นอธิษฐานมาขอให้มีลูกเยอะขอมีลูก20คนให้ว่านอนสอนง่ายมีผู้ชายทั้งหมดเลย20คนแต่งงานแล้วมีเหลนหลานรวม300คนแล้วลูกคนไหนไม่รู้จักธรรมะนางวิสาขาจะจ้างให้ไปถืออุโบสถลูกทุกคนต้องถืออุโบสถเป็นหมดจะไปเที่ยวไหนก็ช่างเถอะแต่วันพระ8ค่ำ15ค่ำลูกชายต้องไปถืออุโบสถลูกชายบางไอ้รุ่นลูกเล็กๆก็โอ้ไปถือทำไมอุโบสถไม่สนุกเลยนางวิสาขาก็บอกไปแม่ให้ไปวันละพันพันละพันทำไมเนี่ยเท่าไรโยมมันเป็นวันละหมื่นให้ไปถืออุโบสถพอไปถือก็กินข้าวแล้วก็นอนลูกชายพอกลับมาก็มาขอสตังค์ 1,000 ไปเที่ยวต่อนางวิสาขาก็รู้ว่าลูกชายคนเนี้ยไม่เข้าใจพุทธเจ้าแสดงว่าถืออุโบสถไม่เคยไปอยู่ใกล้พุทธเจ้าเลยพอสื่อปุ๊บก็ไปนอนโน่นหลังวิหารเลยกลัวจะเจอพุทธเจ้าเทศแต่แล้วนางวิสาขาก็บอกลูกเอางี้นะลูกไปถืออุโบสถน่ะลูกต้องไปท่องมนต์พุทธเจ้ามาได้สักบทนึงแล้วค่อยมาเอาเงินแต่ถ้าลูกไปถืออย่างเดียวแล้วกลับมาเอาเงินเนี่ยลูกไม่เพราะแม่ไม่รู้ว่าลูกไปได้อะไรกลับมาบ้างลูกไปกินแล้วนอนหรือเปล่าก็ไม่นางวิสาขาฉลาดพูดไปเรียนคาถาพุทธเจ้ามาบทแล้วกันพอไปถือปุ๊บพุทธเจ้าท่านรู้นี่รู้ว่าละก็ต้องไปสิจะกลับไปพรุ่งนี้เช้าจะไปเอาเงินพันไปเที่ยวไม่ได้ละต้องไปหาพุทธเจ้ามาไงนะพระนมแม่ให้มาเรียนคาถาหนึ่งบทเอาท่องไปนะเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโอ้ยท่องไม่ได้เลยเคยจะร้องเพลงแต่สมัยนี้ก็เด็กเคยจะร้องเพลงร้องเพลงง่ายท่องนี่ยากบอกมันท่องไปท่องมากลับไปท่องนั้นพระนมนะเกสาโลมานะขาท่องทั้งคืนเลยอะไรมันยากเย็นขนาดนี้ท่องไปท่องมานิวรณ์มันดับเลยนะพรุ่งนี้เช้ากูจะต้องไปเอาเงินผันท่องไม่ได้แม่ไม่ให้กูท่องไปมาจิตมันก็สงบโอ้ได้กรรมฐานเลยเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาจิตมันก็เห็นผมคนเล็บปนังเห็นร่างกายตัวเองให้จิตเองก็สงบพอจิตสงบก็บรรลุโสดาบันได้กรรมฐาน
และอสุภกรรมฐานโอ้โหจิ

มันสว่างสงบเงินไม่มีความหมายเลยเอ๊ะพอสว่างไม่ตายนี่พรุ่งนี้เราต้องอุ้มบาตรพุทธเจ้าไปนิมนต์พระ500ไปฉันที่บ้านถ้าเกิดแม่เอาเงินให้ต่อหน้าพุทธเจ้าอายตายเลยเกิดความอายนะคนเราพอปฏิบัติธรรมะเนี่ยเงินแค่พันเดียวอายเมื่อก่อนไม่อายก็ทำไงเราจะให้เรื่องนี้ไม่ให้พุทธเจ้ารู้ได้อายพุทธเจ้าอายพระสงฆ์ไปเงินพันนี่เป็นเรื่องร้ายมากเลยที่ต้องรับจ้างถือศีลก็เลยดังวิสาขาก็รู้เนี่ยพอมาถึงปุ๊บบอกแม่ต่อไปนี้แม่ไม่ต้องจ้างเลยนะจะไปถือเองนะเอ้าลูกทำไมเปลี่ยนใจแม่จะเอาเงินให้ต่อหน้าพุทธเจ้าไม่ได้หนูไม่เอาละอ้าวแม่รู้เลยสาธุลูกได้ธรรมะแน่เลยสมัยก่อนนี่เขารู้เลยนะธรรมะเนี่ยคนเป็นนี้เป็นได้ธรรมะเลยไม่เอาเงินแล้วแม่ต่อไปนี่ลูกจะไปถือเองและอย่าจ้างตั้งแต่วันนั้นมาลูกก็เป็นตัวของตัวเองเลยไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมนางวิสาขาก็เลี้ยงลูกอย่างสุขสบายหมดเลยมีลูก20คนมีหลานรวมแล้ว300คนทำนาทิ้งเนี่ยนาเป็นพันไร่พับเดียวหมดข้าวก็ได้มากทรัพย์สมบัติก็มีมากขึ้นมากจนไม่รู้จะไปเอาไปทำอะไรนางก็ใช้เครื่องประดับตัวเองไม่มีใครเหมือนเลยตอนนี้จะบอกวิธีแต่งตัวเข้าวัดนะโยมนะโยมจะได้รู้เพราะนางวิสาขาเป็นตัวบอกเลยว่าผู้หญิงจะแต่งตัวไงเข้าวัดพระผู้ชายจะแต่งตัวไงเข้าวัดเพราะเรารู้เรื่องนางวิสาขาจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนบาศกบริกาแต่งตัวยังไงนี่เสร็จแล้วก็วันหนึ่งนางวิสาขาก็ไปถืออุโบสถบริวารไป500คนเอาคนใช้ได้ไป500คนเขาบอกว่างานไหนถ้านางวิสาขาไปทำบุญงานนี้แต่งงานงานนี้บวชแล้วโกนจุกตั้งชื่อเงี้ยเขาบอกงานนี้นางวิสาขามาไหมมาโอ้โหงานนี้ใหญ่สิไม่ล่ะเพราะบริวารนางจะไปตามเป็นพันคนเลยถ้าวันงานนี้แต่งงานโกนจุกหรืองานอะไรนางวิสาขามาไม่มาโอ้งานนี้เล็กเหมือนอย่างพระเจ้าบิดินเสด็จเนี่ยงานไหนเจ้าบิดินเสด็จงานใหญ่ทุกคนก็กล่าวขวัญว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นยอดหญิงซึ่งไม่มีใครเหมือนในโลกนี้ตอนนี้พอนั่นก็ไปถืออุโบสถอยู่มาพอไปถืออุโบสถนางจะแต่งตัวนะไปวัดนี่นางแต่งตัวสวยมากเลยเพชรนินจินดาเนี่ยก้าวโกรธเพชรพลอยทั้งหมดเนี่ยแต่งตัวเหมือนเครื่องสวมเลยก้าวโกรธก้าวล้าน9ล้านหรือ90ล้านนะของเรียกว่าในโลกนี้ข้ามีไม่มีใครเหมือนละเครื่องประดับของตัวเองสุดยอดเลยจะเพชรนี่นางจะแต่งตัวสวยไปที่ไหนเนี่ยผู้ลูกหลานของแกเนี่ยตอนที่แกอายุ100กว่าปีแล้วนางวิสาขาร้อยกว่าปีก็เหมือนอายุเด็ก16ขวบหนังไม่เหี่ยวทุกอย่างไม่หย่อนหยานเลยผมก็ไม่งอกฟันก็ไม่หักนางจะเหมือนสาวรุ่นตลอดเวลาเพราะนางอธิษฐานไว้ตลอดชีวิตไม่ให้เป็นเงี้ยเวลาท้องมานี่ก็ไม่หนูนจะซ่อนท้องได้ไม่มีท้องแก่แล้วเวลานางจะเป็นเหนืองสาวรุ่นตลอดเพราะบุญนางตกแต่งไว้อย่างดีเพราะปรารถนาชาติสุดท้ายพอไปถือโบสถ์นางก็แต่งตัวไปอย่างดีเลยใส่เครื่องประดับไปพอไปเข้าวัดปุ๊บก็สมาทานศีลเสร็จก่อนจะสมาทานศีลอย่างเงี้ยนางก็จะถอดกองไว้ที่วิหารถอดกองก้าวโกรธไปเลยแสดงว่าการเข้าวัดสมัยก่อนแต่งตัวสวยนะโยมตามให้ถืออุโบสถก็กลับไปอย่างก้าวโกรธแต่ว่ามาทำวันนี้มาฟังธรรมแล้วไม่ถืออุโบสถก็จะแต่งตัวสวยกลับไปแต่ถ้าวันไหนถืออุโบสถก็จะถอดเครื่องประดับนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ถืออุโบสถพอเวลากลับไปก็แต่งตัวเป็นเศรษฐีสวยอย่างนางฟ้ากลับบ้านแสดงว่าการนุ่งห่มสมัยก่อนนะเข้าสวยงามตอนนี้เสร็จแล้วก็วันหนึ่งนางวิสาขาก็คงจะแกล้งหรือมึกทำลืมคงจะมีธุรกิจมากพอถือโบสถ์เสร็จแล้วกลางคืนฟังธรรมพุทธเจ้าก็กลับบ้านเลยกลับบ้านก็ลืมเครื่องประดับ

ก็บอกคนที่ถือนางเครื่องประดับของนางนะแข็งแรงมากเลยนะผู้หญิงธรรมดายกไม่ไหวนะยังไม่นั่งทองคำเมื่อวานยกให้มะยมแค่หกเจ็ดกิโลยมยกไม่ขึ้นนะบางคนเนี่ยนี่ถ้าสิบกิโลเนี่ยโมเลกุลมันละเอียดเพชรนินจินดาทองคำโมเลกุลละเอียดเด็ก20น้ำหนัก20เนี่ยผู้โยมอุ้มได้10กิโล15กิโลอุ้มได้แต่ทองคำใน20กิโลยกไม่ขึ้นนะเพราะโมเลกุลเขาละเอียดมากฉะนั้นเพชรนินจินดาจึงเป็นของละเอียดจึงหนักกว่าหนังศิษาขาก็ให้คนกลับมาเอาพอกลับบ้านก็เพราะบ้านมันไม่ไกลวัดเพราะนางเป็นคนสร้างวัดจุดที่สร้างวัดเองสร้างวัดบุพพารามที่ว่าปราสาทอะไรโลหะปราสาทเนี่ยก็กลับมาพระอนนท์เก็บไว้ให้นางวิสาขาสั่งนะถ้าพระหยิบเก็บแล้วก็ถวายพระองค์นั้นเลยถ้าพระยังไม่หยิบเก็บก็เอากลับมาถ้าหยิบเก็บแล้วก็ถือเป็นของพระองค์นั้นพระอนนท์ไปเก็บไว้อย่างเดียวโกงของหายก็กลับมาทูลนางวิสาขาบอกว่าพระเก็บแล้วพระอนนท์บอกอย่างนั้นถวายพระอนนท์เลยเราไม่เอาเดี๋ยวเราทำใหม่ให้สวยกว่าเก่าพระอนนท์ก็บอกว่าโอ้พระไม่เอาหรอกสมบัติพวกนี้ก็ไปถวายพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเอางั้นแล้วกันไปขะก็ให้นางวิสาขาไปจัดการแล้วกันนางวิสาขาก็เอาประดับข้าวโกดไปขายเลยแล้วก็สร้างโลหะปราสาทเลยเอาสมบัติตัวเองเนี่ยก้าวโกรธเนี่ยสร้างโลหะปราสาทเป็นหลังคาทองแดงทองเหลืองอะไรเสาพระอยู่ได้500องค์พอนางทำเสร็จก็ฉลองเชิญเจ้าแผ่นดินเชิญพระทั้งหมดมาฉลองทำม่านกั้นทำอะไรอย่างดีสวยงามมากโลหะปราสาทนี่ไม่มีใครในโลกนี้ทำโลหะปราสาทอย่างนั้นทำกุฏิให้พระพุทธเจ้าอยู่พระ500รูปนางก็ร้องรำขับร้องไปด้วยดีใจเต้นพวกคนอินเดียไหมก็เต้นร้องอินเดียดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องเต้นร้องคนก็บอกเฮ้ยนางวิสาขาทำบุญเย็นบ้าเลยว่ะเต้นรำอยู่คนเดียวพระอนนท์ก็มาฟ้องพระเจ้าพระเจ้าอนนท์นางวิสาขาเนี่ยเป็นโสดาบันไม่บ้าแล้วนั่นแหละปีติในธรรมของเขาที่เขาทำบุญเขาแสดงออกถึงความดีใจที่เขาคอนรำขับร้องเขาออกมาจากใจที่มีธรรมะเขาไม่บ้าหรอกคนอย่างนี้ไม่เป็นไรก็เป็นประวัติตรงนี้มาว่านางวิสาขาสร้างบุญบารมีไม่มีใครเหมือนพระเจ้าทรงยกจ้องให้เป็นหนึ่งในเอตตะคะของผู้หญิงในโลกนี้ศาสนานี้จะไม่มีใครทำบุญเหมือนนางวิสาขาจืดยิ่งทำยิ่งรวยไม่กลัวจนแล้วและไม่จนด้วยทีนี้เสร็จแล้วก็พอนางวิสาขาได้สร้างโลหะปราสาทข่าวทั้งหลายก็เรื่องลือไปทั่วในชมพูทวีปเลยบอกใครมีบุญได้ไปดูปราสาทโลหะปราสาทถือว่ามีบุญมากเลยเพราะนางเอาสมบัติตัวเองเนี่ยเครื่องประดับเองทำต้องก้าวโกรธอัศจรรย์มากแล้วนางก็จะเอาเงินเก้าโกรธเนี่ยมาทำใหม่อีกสวยก็เก่าอีกไปดูสินางวิสาขานี่สวยจริงๆนี่วนพระวันละ500รูปไปฉันไม่มีจนเลยเอาเงินมาจากไหนโยมจ้างวัดถวายเสร็จแล้ววันหนึ่งนางวิสาขาก็ไปถืออุโบสถไปถืออุโบสถบริวารเขาก็พอฉันพอทานอาหารเสร็จแล้วพวกคนใช้ก็500คนก็ไปเล่นกันหลังวิหารบางคนนะไปเล่นเหมือนเล่นเกาะเล่นตีเล่นกันพอถือโบสถ์ไปสนุกพระอนนท์ก็บอกพระองค์นางวิสาขากับลูกน้องวิสาขาไม่เหมือนกันเลยมารยาทนางวิสาขาฉันแล้วก็สงบนั่งแต่สมาธิเดินโยมเรียบร้อยน่ารักแต่บริวารนางวิสาขาบางคนเนี่ยสนุกขนองพระเจ้าบอกว่าอนนท์อดีตชาติคนเราก็ยังไม่เหมือนกันชาตินี้ก็ไม่เหมือนกันบอกมีมา500ตัวสมัยก่อนพระเจ้าพราณสีพระเจ้าพราณสีจะกันมาดีเนี่ยเขาจะกันไปพวกหนึ่งเขาเอาลูกจันเนี่ยลูกจันหอมเนี่ยมาคั้นให้มาดีกินเสร็จแล้วก็เอากากน้ำเดนเนี่ยให้มาเหลวกิน
ไอ้ม้าเลวนี่พอกินไอ้ม้าดีพอกินแล้วก็หลับสบายถนอมกำลังไว้ใช้เวลาจะทำงานไปวิ่งไอ้ม้าดีเนี่ยไอ้ม้าเลวเนี่ยพอกินน้ำลูกจันเด่นเด่นอุ้ยดีอกดีใจว่าของดีมาถือเจอกูแล้วกระโดดเล่นเต้นกันทั้งวันเลยแต่ไอ้ม้าดีเนี่ยกินแล้วหลับเลยเพราะเขารู้ว่ากูได้อาหารดีแล้วถนอมกำลังบอกม้าดีในชาติก่อนกับม้าเลวในชาตินี้ก็มาเกิดเนี่ยไอ้ม้าดีในชาติก่อนก็มาเกิดเป็นนางวิสาขาไอ้ม้าเลวก็มาเกิดเป็นบริวารนั่นแหละถามกันมาชาติก่อนมันก็เป็นวานพระเจ้าแผ่นดินถามว่าอามาตย์ทำไมม้าดีเนี่ยกินลูกจันทร์แล้วก็หลับกันเงียบหมดเลยไอ้ม้าเลวนั้นกินตะกากากลูกจันทร์ที่เหลือเดินจากม้าดีทำไมมันกระโดดรถเต้นทั้งวันเลยบอกมันลืมตัวเพราะมันนิสัยมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่ม้าดีมันคิดไม่ได้แสดงว่าไอ้คนกระโดดรถเต้นเนี่ยมันไม่ใช่ฉลาดนะแค่ได้เล็กน้อยมันก็ดีใจเขาบอกว่าเหมือนปลาเขาเหมือนเขาเรียกปลาได้น้ำสมัยก่อนนะไอ้ปลาซิวปลาสร้อยนะโยมพอได้น้ำมามันลอยหมดเลยใครจะมาตักเอาไปได้หมดเลยพอเขาเอาแหเอาอวนมาตักนะได้ปลาซิวปลาสร้อยไปทำปลาแห้งทำปลาหมดเลยแต่ไอ้ปลาดีที่มีกำลังมากๆมันดีใจมันจะหนานจะพุดขึ้นมาโดดทุกทีมันจะอยู่ใต้กินไข่กินอะไรอยู่ข้างน้ำเพราะมันอยู่กับความเย็นดังนั้นไอ้ปลาที่ดีๆตัวโตๆมันอยู่ข้างล่างน้ำไอ้ปลาที่ไม่ฉลาดก็ลอยให้เขากินหมดเลยฉะนั้นความสุขของสมัยพุทธเจ้าเขาก็เปรียบเหมือนคนมีศีลนะคนมีศีลและสงบก็เป็นเหมือนม้าดีอันนี้ก็เปรียบเทียบนางวิสาขาพอมาถึงสุดท้ายนี่เล่าย่อๆนะโยมนะเรื่องมันจะยาวตัดลัดลงมาใกล้ๆพอเข้าพรรษาพระภิกษุก็มาก็ต้อง500รูปตอนเช้านางวิสาขานิมนต์พระไปฉันที่บ้านพุทธเจ้าก็เสด็จไปแล้วแต่ว่าพระนี่ยังไม่ไปพระกำลังอาบน้ำอยู่ไปไม่ทันนางวิสาขาก็ให้คนใช้เนี่ยมาดูพระว่าทำไมพระจึงช้าก็ใช้ผู้หญิงมาน่ะผู้หญิงมาก็เห็นพระเล่นอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำกลับไปบอกนางวิสาขาไม่มีพระหรอกมีแต่ชีเปลือยบอกมีแต่ชีเปลือยเต็มสระมาเลยเหมือนกันไปเถอะนั่นแหละไปนิมนต์ชีเปลือยเนี่ยมาพระนางวิสาขาพอกลับไปพระก็ขึ้นจากน้ำก็นุ่งห่มจีวรเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์มานางวิสาขารู้คนเดียวว่าพระไม่มีผ้านุ่งแต่พวกคนชายคิดว่าเป็นชีเปลือยบอกพระองค์ต้องมอมฉันละอายแทนสงสารพระแทนมาพระเนี่ยมาจากตระกูลสูงๆเศรษฐีมาเศรษฐีพระราชาเจ้าแผ่นดินตระคนที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์มาบวชกับพระองค์เนี่ยล้วนแต่คนที่เคยอยู่ดีกินดีนุ่งห่มอย่างมีความสุขนั้นทำไมพระองค์จึงให้เขามาเปลื้องผ้าอาบน้ำอย่างนี้ในแต่ผ้าผัดอาบน้ำก็ไม่มีคนทั้งหลายก็เข้าใจว่าเป็นชีเปลือยก็มอมฉันไม่อยากให้พระเป็นอย่างนี้บอกเราไม่อยากพระฟุ่มเฟือยเพราะอย่างนี้ก็มีความสุขแหละจะได้เปลี่ยนแปลงจิตใจคนเพราะบอกก็มอมฉันขอถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ไหมสักผืนเล็กๆก็ยังดีเพื่อจะได้ผัดอาบน้ำเวลาฤดูฝนใครไปจะได้ไม่อุจาร์เราให้ได้3เดือนอนุญาตเนี่ยพระจำหนักพระอาบน้ำฝนให้3เดือนแต่ออกภาษาต้องเก็บนะไม่ใช่กลัวจะฟุ่มเฟือยพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดประหยัดนะโยมนะนุ่งห่มเนี่ยพอออกพรรษานางวิสาขาก็เก็บความรู้สึกแหละพระก็นุ่งห่มตอนนี้ไม่มีชีเปื่อยแล้วพอตอนเช้าก็จะพระอาบน้ำเย็นอาบน้ำก็จะมีผ้าผัดกันทุกวันทีนี้เสร็จแล้วพอออกพรรษาก็พระก็จะต้องแก้ผ้าอาบน้ำอีกพูดง่ายๆนางวิสาขาบอกออกพรรษาแล้วข้ามอมฉันขอผ้าถวายจำนำพรรษาที่พระได้ถือครองผ้าหนาบน้ำฝนมาก็ลำบากแล้วก็มั่มฉันขอให้ท่านเอาติดตัวไปเลยให้จำนำติดตัวไปเลยจะได้มีผ้าผัดอาบน้ำที่ไหนก็ได้ออกพรรษาแล้วนางก็เลยถวายผ้าออกพรรษาผืนก็ตบนั้นมาก็จึงได้ข้าพรรษาผืนออกพรรษาผืนนางวิสาขาเป็นคนถวายคนแรกเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็เป็นต้นบัญญัติตรงนี้

ทำบุญไปมากโยมใช่ไหมทำบุญไปมากพระเจ้าพระเจ้าประเสริฐโกศลบอกเขาว่านางวิสาขาเนี่ยมีกำลังดุจช้างสามจริงหรือผู้หญิงอรชรนนแน่นมันจะแข็งแรงยังไงบอกพระองค์เขาบอกใครดันใครจับไม่อยู่เลยนะพระองค์ผู้ชายสักร้อยคนก็ยังจับไม่อยู่เลยบอกจริงหรือถ้าเป็นงั้นก็เกินไปละคนวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินไม่เชื่อนะพระนางวิสาขาไปฝังถามพุทธเจ้ามาจากวัดก็เข้ามาในวังเข้ามาพระเจ้าไปถึงก็หม่อมเหล้าเลยหม่อมเหล้าช้างเลยให้กินเข้าไปเลยหลายๆหายอ่ะสิบก็ออมเหมือนกันนะกินเข้าไปช้างก็เมาสิพอเมาพระเจ้าไปถึงเขาก็คิดแบบไม่ได้คิดเหมือนคนธรรมดาเนาะจะลองกำลังคงพอนางวิสาขาเข้ามาตรงนั้นพวกก็ปล่อยช้างเมาไปเลยช้างก็วิ่งเพลิดเข้าไปเลยไอ้คนชายก็วิ่งแตกตื่นคนเป็นพันเนี่ยนางสาวอยู่เฉยๆนะอย่าวิ่งนะนี่มันอย่าไปกลัวนะเราสู้กับเด็กๆเราไม่ได้สู้กับคนโตบอกให้เขาเข้ามาเถอะลูกอยู่ข้างหลังไม่ต้องกลัวเขาหรอกช้างก็วิ่งชนนางวิสาขานางวิสาก็ยืนนิ่งเลยเอ๊ะถ้ากูเอามือผักปุ๊บไปเนี่ยก็เหมือนกูเอามือกระแทกหัวเด็กๆ7-8ขวบลงไปฟาดพื้นตายทำไงดีก็จะบาปถ้าตบลงไปเนี่ยก็เหมือนกระตบหัวเด็กตกพื้นจะทำไงให้ช้างตัวนี้ได้สำนึกกลับไปจะมือตบแรงๆก็ไม่ได้ก็เลยเอานิ้วนี่จิ้มตรงหัวเลยช้างชนนิ้วปึ้งเท่านั้นช้างตูดจ้ำดินขี้พุ่งเลยร้องเป๊ดวิ่งเข้าคอกไปเลยพระเจ้าดินทรงอยู่บนพระธาตุโอ้โหอะไรขนาดนี้นี่มันบุญญาฤทธิ์มีกำลังขนาดนี้นี่ถ้าเป็นผู้ชายเป็นแม่ทัพจับศึกทรงใส่ยึดบ้านยึดเมืองเราแน่เลยเนี่ยนี่ถ้าเป็นผู้ชายนี่เราสู้ไม่ได้เลยยกยึดบ้านยึดเมืองเราแน่เลยนี่เป็นผู้หญิงกำลังขนาดนี้เขามีบุญคนมีกำลังบุญจึงอยู่ได้ถึง115ปีไม่แก่เลยบุญอัศจรรย์มะยมอานิสงส์ให้ทานรักษาศีลอุโบสถเนี่ยไม่ไปไหนเลยเป็นของเราใครอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครอยากเปลี่ยนแปลงครอบครัวอยากจะเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมอย่าไปเปลี่ยนวิธีอื่นจะเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองให้เจริญเปลี่ยนแปลงสังคมให้สงบสุขเปลี่ยนแปลงไม่ให้มีโจรผู้ร้ายเปลี่ยนแปลงให้สังคมอยู่เย็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างพุทธเจ้าให้นางวิสาขาให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่างใช้ได้อยู่โยมเทวดาเขาคุ้มครองคนพวกนี้ใครทำอันตรายไม่ได้นี่ก็แสดงให้เห็นหมดเลยว่านางวิสาขาไม่ใช่คนธรรมดานางวิสาขามีลูกตั้ง20คนมีหลานตั้งหลายร้อยคนไม่เบื่อเลยเขามีลูกไม่กี่คนเขายังเบื่อจะตายสมัยนี้คนเดียวยังเบื่อใช่ไหมดื้อใช่ไหมบอกกับพระองค์มีอยู่20คนนั้นน้อยไปถ้าขมอมมีฉันมีเป็นร้อยได้จะมีสักร้อยหนึ่งบอกไหมลูกมันน่ารักมันดีทุกคนสอนว่านอนสอนง่ายมันมีความสุขเพราะลูกทุกคนรักเราเราก็รักเพราะลูกดีจึงมีความสุขพระเจ้าบอกนี่นะลูกดีทำให้พ่อแม่ไปสวรรค์แม่นางวิสาขามีลูกทั้ง20กับมีความสุขกว่าคนที่มีลูกน้อยๆเพราะลูกดีทำไมนี้เป็นไงโยมเอาอย่างนางวิสาขาไม่ได้ใช่ไหมมีลูกมากก็ยากจนเนี่ยนางวิสาขานึกถึงสวนทางกับคนสมัยนี้เพราะคนมีธรรมะไงนางวิสาขาสอนลูกให้มีอุโบสถมีกรรมฐานจึงไม่มีความทุกข์เลยเพราะเขามีแต่ความดีให้พ่อแม่ลูกที่ดีที่เคยพูดไปนะลูกที่ดีจะสร้างอนาคตให้ตัวเองกับพ่อลูกที่ดีคิดจะสร้างบ้านให้แม่อยู่จะซื้อรถเก๋งให้พ่อแม่ขี่จะหาเงินเดือนมาเลี้ยงพ่อแม่แก่เฒ่าลูกที่ดีคิดจะเอาเงินทองมาเลี้ยงพ่อแม่ไอ้ลูกที่ไม่ดีแม่ไม่มีค่าโทรศัพท์เลยนะแม่นี่ไปเรียนโรงเรียนนี้ไม่มีรถยนต์ขี่โอ้จะเรียกร้องเอาหมดเลยนี่คือลูกที่ไม่ดีจะเอาแต่ของพ่อแม่ถ้าลูกที่ดีเนี่ยสังเกตเลยลูกที่ดีเนี่ยทำไงเนาะให้พ่อแม่มีความสุขทำไงเนาะจะหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงพ่อแม่ให้มีความสุขบางคนที่เป็นกตัญญูไหมเขาจะสร้างบ้านสร้างเรือนให้พ่อแม่เลยสังเกตไม่ยากลูกที่ดีเนี่ยคือจะเอามาให้เพื่อนที่ดีก็คือจะเอามาให้เพื่อนที่ไม่ดีจะมาขอกู้มาขอเอาอยู่เรื่อยฉะนั้น

0: คนที่ให้เราคือเพื่อนที่ดีคือญาติที่ดีลูกที่ดีแต่ลูกที่มาขอเราตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่แต่ขอพอควรก็ดีขอแล้วคืนนิ่งดีบางคนที่ขอแล้วไม่คืนเลยนะสังเกตนะถ้าโยมจะจับว่าลูกโยมดีไม่ดีจะรักโยมจะห่วงโยมกลัวโยมจะป่วยกลัวโยมจะลำบากกลัวโยมจะไม่มีกินมีแล้วก็ปรารถนาว่าพอกูมีเงินทองทำมาหากินได้จะทำให้พ่อแม่มีความสุขในบ้านปลายชีวิตนั่นคือลูกที่ดีแต่ไม่ใช่อีตอนพอไปเรียนจบแล้วมีเงินเดือนแล้วไปมีแขวนแล้วกูลืมพ่อแม่กันเปลี่ยนใจเพราะนั้นลูกที่ดีก็คือลูกของนางวิสาขาเพราะนางวิสาขาเป็นลูกที่ดีนี่เรื่องที่ว่าคนเข้าวัดนางวิสาขาเป็นแบบอย่างแต่งตัวยังไงกินยังไงใช้ชีวิตยังไงกับครอบครัวไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากเราธรรมดาเลยไม่ได้เคร่งคัดเกินกว่าพวกเราเลยเพียงว่า15ค่ำ8ค่ำไปถือโบสถวันธรรมดาก็ถือศีลห้าอยู่กับครอบครัวมีลูกตั้งเยอะมีหลานตั้งเยอะแต่ว่าไม่นินทาชาวบ้านไม่เอาเรื่องนอกเรื่องไหนไปเล่าให้ชาวบ้านฟังเรื่องใดอยู่ที่ไหนก็จบอยู่แค่นั้นเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็ดับไปคนแก้ปัญหาในสังคมได้เขาครอบครัวได้เรื่องไม่มีเรื่องก็ไม่ทำให้เกิดเรื่องเป็นคนไม่มีเรื่องแต่คนชอบมีเรื่องอยู่ที่ไหนมีเรื่องนะโยมเรื่องไม่มีก็ทำให้มีพูดดำให้เป็นขาวพูดขาวให้เป็นดำคนนี้ทำให้มีเรื่องเรื่องไม่มีเรื่องทำให้มีเรื่องเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ลุกลามแก้ไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องเป็นคนแก้ปัญหาเรื่องอยู่ที่ไหนก็เป็นคนแก้ปัญหาไม่มีเรื่องเรื่องมีก็แก้ให้หมดนั่นแหละคือคนดีเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กแก้คนเดียวเรื่องใหญ่ก็แก้คนเดียวไม่เห็นใหญ่อะไรเลยไงเหมือนนางวิสาขาไหมช้างวิ่งมาไม่เป็นไรหรอกเอานี้จิ้มทีเดียวก็พอไงเขามีกำลังบุญของเขาถ้าเจอคนอย่างนี้ทำไงโยมสบายไหมเจอผู้ชายอย่างนี้นี่วันนี้เล่าแค่ผู้หญิงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าเรื่องผู้ชายโยมแต่พรุ่งนี้โยมไม่มาเลยเนาะเอาวันข้างหน้าแล้วกันจะเล่าเรื่องผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกของพุทธศาสนาคืออนาบินทกะเศรษฐีแล้วก็รวยที่สุดศรัทธาที่สุดยกย่องที่สุดพระพุทธเจ้าก็เหมือนนางวิสาขามีแค่สองคนดีที่สุดของผู้ชายกับผู้หญิงแล้วถามว่านางวิสาขาเธอไม่ต้องการไปนิพพานในชาตินี้ไม่ไปหรอกเขาไปกันเยอะแล้วสมัยก่อนไปนิพพานกันเยอะใครมาบวชก็ไปนิพพานหมดก็หม่อมฉันอยากจะไปเที่ยวสวรรค์สักเจ็ดชาติบอกเขาว่าสวรรค์มันสวยเหลือเกินเออไปเถอะนางวิสาขาเพราะเธอปรารถนาไว้นางวิสาขาเป็นคนสวยในเมืองมนุษย์ไม่พอขอไปเที่ยวสวรรค์อีก7ชาติและจึงจะไปนิพพานและตอนนี้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วสนุกไปแล้วพวกเรายังลูกผีลูกขนจะไปไหนวะเนี่ยจะมาวัดนี่ก็ไปสวรรค์แล้ววันเนี้ยนะฉะนั้นที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็เพื่อเป็นบทเรียนในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นผู้นำของมหาอุบาสิกาเข้าใจได้ใช่ไหมนั่นก็นางวิสาขาเป็นแบบอย่างที่ดีมากในโลกปัจจุบันในโลกอดีตในโลกอนาคตนะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาเข้าพรรษาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับพรนะของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเพื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่ไว้ในตัวเราและครอบครัวเราให้มีความสุขความเจริญมีชีวิตการงานยั่งยืนก้าวหน้าตลอดไปทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะวันอาสาฬหบูชาวันจันทร์เพ็ญ อาสารลหะมาศพระโลกนาถแสดงปฐมมเทศนานั้นณอิสิปตนะมฤคะทายวันโปรดพระปัญจวัคคีมีปัญญาวันแรกเทศพระธรรมจักรวางหลักฐานวันแรกการประกาศพระศาสนาวันแรกสงฆ์องค์หนึ่งเกิดกำเนิดมาคือพระอัญญาโกณฑัญญะละงายงมวันแรกเกิดสังฆะรัตนะนับเป็นพระสาวกสงฆ์องค์ปฐมเป็นพยานอย่างรู้ธรรมล้ำอุดมสร้างศรัทธาพระบรมศาสดาวันอาสารลหะบูชาเกิดพระสงฆ์รวมครบองค์พระไตรรัตน์ฉัตรศาสนาเป็นที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ในโลกาปวงประชาสักการะสุขกมลวันอาสารลหะบูชาเวียนมาถึงควรคำนึงทำบุญทานการกุศลรักษาศีลปฏิบัติธรรมนำใจตนให้เห็นธรรมะพระทศพลผลสงบเย็นจากบทประพันธ์ของอาจารย์จำเนียน

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระจาปาเถรีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระจาปาเถรีเป็นพระอริยสาวิกาผู้มีพระอรหัตธรรมเป็นประกาศนียบัตรรับรองคุณความดีของท่านที่ท่านได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาชีวประวัติของท่านมีกล่าวไว้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติชีวประวัติของพระจาปาเถรีมีปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีอันเป็นอัตถกถาที่ขยายความพระบาลีจาปาเถรีคาถาคัมภีร์ขุทกนิกายเถรีคาถาความว่าพระจาปาเถรีได้เคยบำเพ็ญบารมีไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้าในปางก่อนมาแล้วขณะที่นางบังเกิดขึ้นในแต่ละชาติแต่ละชาตินางก็ได้สร้างสมบุญกุศลเพื่อให้เป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานอันเป็นแดนที่มีแต่สันติสุขและได้สร้างสมรากเหง้าแห่งกุศลและองค์แห่งวิโมกข์คือความหลุดพ้นจากกิเลสไว้โดยลำดับมาครั้นมาถึงพุทธกาลนี้ท่านได้มาเกิดเป็นลูกสาวของนายพรานเนื้อผู้เป็นหัวหน้าในหมู่บ้านในหมู่บ้านพราหมณ์ตำบลหนึ่งนางมีชื่อว่าจาปาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือฉาวาคือชื่อของพระเถรีรูปนี้มีอยู่สองชื่อเดียวกันชื่อฉาวาหรือจาปาแต่นางจาปานี่นับว่าเป็นสตรีที่มีรูปร่างสวยงามมากก่อนที่จะเล่าเรื่องของพระจาปาเถรีจะขอนำเรื่องของอุปกะผู้บวชเป็นอาชีวกมาเล่าแทรกไว้ในตอนนี้เพราะชีวประวัติของท่านมีความเกี่ยวโยงคือต่อเนื่องไปถึงกับพระจาปาเถรีซึ่งมีเรื่องบันทึกอยู่ในพระบาลีคัมภีร์มหาวัฒพระวินัยปิฎกแห่งมหาขันธกะในอัตถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งตัณหาวะและในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถิทโชติกาแห่งมุนิสูตรว่าท่านอุปกะผู้เป็นอาชีวกหรือที่เรียกกันว่าอุปกาชีวกอุปกาชีวกโดยเรียกชื่อของท่านว่าอุปกะการเรียกชื่ออุปกาชีวกก็คือเรียกชื่อของท่านรวมกับชื่อลัทธิที่ท่านบวชลัทธิก็คืออาชีวกจึงเป็นอุปกาชีวกคำว่าอาชีวกเป็นชื่อนักบวชนิกายหนึ่งนอกพระพุทธศาสนาในครั้งพระพุทธกาลและอาชีวกนี่ก็เป็นนักบวชชีเปลือยคือพวกที่ไม่นุ่งห่มผ้าเป็นนักบวชพวกหนึ่งในครั้งพุทธกาลที่นิยมนุ่งลมห่มฟ้ากันเนี่ยเป็นพวกชีเปลือยนั่นเองพวกชีเปลือยนี่เขาก็ถือกันว่าพวกเขาเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่มีความยินดียินร้ายอะไรแล้วสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความอายก็ไม่มีแล้วคือสามารถที่จะแก้ผ้าไปไหนๆได้ทุกสถานที่ก็นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นในยุคนั้นได้เหมือนกันคือมีคนเกิดความเลื่อมใสในพวกอาชีวกนี้เป็นจำนวนมากเหมือนกันอุปกาชีวกได้ไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากที่พระองค์ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตยานคือยานเป็นเครื่องรู้ธรรมทั้งปวงแล้วพระองค์กำลังเสด็จดำเนินไปในระหว่างแม่น้ำขยากับพระศรีมหาโพธิ์โดยพระพุทธองค์จะเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีเพื่อทรงประกาศพระธรรมจักรโปรดพระปัญจวัคคีย์คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะพระวัปปะพระธิยะมหานามะและ
ท่านพระอัสสชิการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปครั้งนี้โดยทรงมุ่งหวังที่จะไปปโรดพระภิกษุปัญจวัคคีย์คือพระภิกษุ5รูปด้วยกันที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีนั้นพระอุปการชีวกได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พิจารณาดูพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาได้เห็นพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งปลั่งเป็นที่สะดุดตาจึงทูลถามว่าผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องดีท่านบวชเฉพาะใครคือท่านนับถือใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครถ้อยคำที่อุปการชีวกได้นำมาสนทนากับพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอุปการชีวกไม่ได้แสดงความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเพราะว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นนักบวชคนหนึ่งในยุคนั้นคือเป็นคนที่มีผู้ให้ความเคารพนับถือเหมือนกันฉะนั้นเขาไม่ได้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าการสนทนาปราศัยก็จึงเป็นไปในลักษณะธรรมดาธรรมดาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบอุปการชีวกว่าตถาคตไม่มีอุปชาหรืออาจารย์และได้ตรัสพระคถาธรรมว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งหมดรู้ธรรมทั้งปวงอันตัณหาคือความทยานอยากและทิฏฐิคือความเห็นดื้อรั้นไม่ฉาบทาแล้วในธรรมทั้งปวงละธรรมที่เป็นไปในภูมิ3ได้หมดแล้วพ้นได้เพราะธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเรารู้ยิ่งด้วยตนเองแล้วจะยกใครเล่าเป็นอาจารย์ของเราเราไม่มีอาจารย์บุคคลเช่นเราไม่มีบุคคลเสมอเหมือนกับเราไม่มีทั้งในโลกนี้และในเทวโลกเพราะเราเป็นพระอรหันต์ในโลกเราเป็นศาสดาที่หาศาสดาอื่นยิ่งกว่ามิได้เราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นผู้เย็นใจดับกิเลสคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองได้แล้วเราจะไปที่เมืองในแคว้นกาสีเพื่อประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปเราจะตีกลองธรรมตธรรมคือทำให้ไม่รู้จักตายในโลกอันมืดด้วยอวิชชาเพื่อให้สัตว์ได้ธรรมจักสุได้แก่ดวงตาคือปัญญาที่รู้เห็นธรรมนี่ก็เป็นพุทธธรรมรัตน์ที่ตรัสให้อุปการชีวกได้เข้าใจความเป็นไปของพระองค์ว่าพระองค์ไม่มีครูไม่มีอาจารย์แต่พระองค์ตรัสรู้คือรู้แจ้งทำทั้งปวงด้วยพระองค์เองอุปการชีวกทูลว่าผู้มีอายุท่านปฏิญาณโดยประการใดท่านควรเป็นอนันตชินะคำว่าอนันตชินะก็คือผู้ชนะหาที่สุดมิได้โดยประการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลเหล่าใดได้สิ้นอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับเราดูก่อนอุปกะเราชนะธรรมอันลามกแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าอนันตชินะซึ่งแปลว่าผู้ชนะหาที่สุดมิได้อุปการชีวกได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเขาไม่แสดงความยินดีหรือไม่คัดค้านพระพุทธธรรมรัตน์นั้นแล้วเขาทูลว่าเป็นให้พอเถิดพ่อแล้วเขาสั่นศีรษะแลบลิ้นเดินหลีกทางไปเขาได้เดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านในพรานเนื้อซึ่งตั้งอยู่ในวังตะชนบทนี่ก็เป็น
การพบกันครั้งแรกระหว่างอุปการชีวกกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่อุปการชีวกก็ไม่ได้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเรายิ่งได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองคือรู้แจ้งธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่ได้เลื่อมใสธรรมะของใครทั้งนั้นก็ดูจะเป็นเหตุผลทำให้อุปการชีวกเนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อถือเท่าไหร่นักซึ่งความเป็นจริงก็น่าจะเป็นไปอย่างนั้นเหมือนอย่างกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะมาพูดขึ้นว่าข้าพเจ้านี่นะมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้รู้ด้วยตนเองทั้งนั้นไม่มีใครสั่งสอนเลยถ้าเรายังไม่รู้จักพื้นฐานของบุคคลนั้นเราก็ไม่อยากจะเชื่อดูเสมือนหนึ่งว่าคนนั้นเนี่ยพูดจาอวดอ้างคุณวิเศษของตนเองอวดเก่งเกินไปอะไรทำนองนั้นคือใครเล่าที่จะไม่มีครูไม่มีอาจารย์ย่อมจะเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยก็จะต้องได้มองเห็นหรือได้เกิดข้อคิดจากสิ่งที่ได้พบเห็นมานำเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นหรือนำมาเป็นข้อคิดในการที่เราจะลงมือกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งการที่จะบอกว่าไม่มีครูไม่มีอาจารย์นี่ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ทำให้เชื่อยากอุปการชีวกจึงได้พูดออกมาคำว่าเป็นให้พอเถิดพ่ออะไรทำนองนั้นซึ่งเป็นถ้อยคำที่ไม่ได้แสดงความเชื่อถือเท่าไหร่นักหลังจากที่อุปการชีวกได้เดินทางไปถึงบ้านนายพรานเนื้อซึ่งตั้งอยู่ในวังตะชนบทแล้วเนี่ยนายพรานเนื้อเมื่อได้เห็นอุปการชีวกเป็นคนไม่มีผ้านุ่งผ้าห่ม

ก็เข้าใจว่าเป็นสมณะผู้มีความมักน้อยเป็นพระอรหันต์ผู้วิเศษในโลกเพราะเขายังไม่เคยพบเห็นพระอรหันต์ว่าเป็นอย่างไรซึ่งในยุคนั้นนี่ก็นับว่าพวกที่ตั้งตนเป็นพระอรหันต์สามารถหลอกลวงให้ประชาชนเข้ามาเลื่อมใสได้เป็นจำนวนมากมายซึ่งได้เคยนำชีวประวัติของท่านพระชัมพุกาชีวกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วว่าในช่วงที่ท่านยังเป็นอาชีวกอยู่เนี่ยสามารถทำให้คนสองเมืองเกิดความเลื่อมใสในตัวท่านได้ทั้งๆที่ท่านก็เปลือยกายนุ่งลมห่มฟ้าและอาหารประจำของท่านที่บริโภคอยู่ในตอนนั้นก็

ปลือยกายนุ่มลมห่มฟ้าและอาหารประจำของท่านที่บริโภคอยู่ในตอนนั้นก็คืออุจจาระของคนเรานี่เองแต่ท่านก็สามารถที่จะพูดจาหลอกลวงให้บุคคลทั้งหลายเชื่อท่านได้เพราะท่านไปยืนขาเดียวมือเหนียวก้อนหินแล้วอ้าปากกินลมใครๆไปถามท่านว่าอ้าปากทำไมท่านก็โกหกว่าท่านกินลมเป็นอาหารตามศัพท์ทางคำพระเรียกว่าวาตภโขคือกินลมเป็นอาหารนั่นน่ะคนแก้ผ้าแท้ๆก็สามารถที่จะทำให้ประชาชนเกิดความหลงไหลได้ก็ดูๆแล้วก็น่าจะหลงไหลเหมือนกันเพราะว่าผ้าท่านก็ไม่นุ่งเสื้อท่านก็ไม่ใส่อะไรๆท่านก็ไม่โลกโมโทสันเลยเหมือนอย่างกับอุปการชีวกนี่ก็เช่นเดียวกันนายพรานพอได้เห็นเข้าก็นึกว่าเป็นพระอรหันต์ผู้วิเศษในโลกคือท่านมีความมักน้อยนี่แล้วก็ยังไม่เคยเจอด้วยว่าพระอรหันต์เป็นอย่างไรซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าพระอรหันต์ท่านดำรงชีวิตอย่างไรเราไม่เคยพบก็มีความสงสัยกันไปต่างๆนานาก็คิดกันไปฉะนั้นเมื่อนายพรานเนื้อได้เห็นอุปการชีวกเป็นคนมีความมักน้อยไม่นุ่งผมผ้าเลยเนี่ยจึงนำไปที่เรือนของตนจัดอาหารให้บริโภคอย่างดีตนเองพร้อมทั้งบุตรและภรรยาก็ไหว้อุปการชีวกแล้วขอเชิญให้อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของตนนอกจากจะเชิญให้อุปการชีวกอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วเนี่ยนายพรานเนื้อก็ได้อุปถัมภ์บำรุงอุปการชีวกเป็นประจำคือให้อุปการชีวกเป็นอยู่อย่างมีความสุขความสบายไม่ต้องมาลำบากลำบนในเรื่องข้าวปลาอาหารอุปการชีวกเมื่อได้รับคำเชื้อเชิญก็ได้อยู่ตามคำเชิญชวนของนายพรานเนื้อนั้นพอถึงหน้าแล้งฝูงเนื้อเนี่ยจะเที่ยวไปหากินตามบริเวณที่มีน้ำบริบูรณ์นายพรานเป็นผู้รู้ความเป็นไปของพวกเนื้อได้ดีก็จะไปคอยดักซุ่มยิงอยู่ในสถานที่มีน้ำบริบูรณ์นั้นคือนายพรานนี่ก็จะออกไปเที่ยวล่าเนื้อในป่าจะกดสถานที่ไหนที่ในพรานจะต้องไปคอยดักซุ่มยิงเนื้อเนี่ยในพรานย่อมจะรู้ได้ดีว่าเวลานี้เนื้อไปอยู่ที่ไหนไปอาศัยที่ไหนไปหากินที่ใดพวกพรานจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเที่ยวออกติดตามล่าเนื้อในป่าถ้ามีฉะนั้นแล้วก็จะไม่สามารถล่าเนื้อได้คือถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่รู้จะไปติดตามหาล่าเนื้อที่ไหนผู้เป็นพรานจำเป็นจะต้องรู้ความเป็นอยู่ของพวกเนื้อฉะนั้นเมื่อถึงหน้าแล้งที่นายพรานจะต้องเข้าป่าไปหาเนื้อเนี่ยก่อนที่นายพรานจะไปนายพรานได้สั่งนางฉาวาหรือนางจาปาตามที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวของตนว่าลูกจงช่วยปฏิบัติดูแลพระอรหันต์ของเราให้ดีนะแล้วนายพรานก็เข้าไปป่าพร้อมกับลูกชายหลายคนเพื่อที่จะได้ช่วยกันหาเนื้อล่าเนื้อกันนางชาวาเป็นสตรีที่มีรูปร่างน่าดูมีบุคลิกลักษณะสวยงามมากเรียกว่าใครเห็นใครรักใครเห็นก็เป็นที่ต้องตาเจริญใจสตรีมีรูปเป็นทรัพย์สตรีที่มีความสวยงามมีสามารถจะสร้างความสุขความสบายให้แก่ตัวเองได้เวลารุ่งเช้าขึ้นอุปการชีวกได้มาที่

เรือนของนายพรานเพื่อภิกขาจารย์คือมาเพื่อขออาหารพอได้เห็นนางฉาวาจัดแจงอาหารมาให้ก็เกิดความรักใคร่พอใจจนบริโภคอาหารไม่ได้เลยอิ่มใจในความรักเรื่องความรักแปลกดีเหมือนกันทำให้คนเราอิ่มไปได้เมื่อไม่สามารถจะบริโภคอาหารได้จึงถือเอาภาชนะอาหารกลับไปที่อยู่ของตนแล้ววางอาหารไว้ข้างหนึ่งและคิดว่าถ้าเราได้นางฉาวาเราจึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าเราไม่ได้ก็จะยอมตายแล้วเขานอนอดอาหารอยู่ตลอด7วันพอถึงวันที่7นายพรานกลับมาถึงบ้านด้วยความเป็นห่วงอุปการชีวกที่ตนได้เอ่ยปากไว้แล้วว่าจะให้การอุปการะจะให้การบำรุงจะให้ความสุขสบายแก่อุปการชีวกเขาก็ได้ถามลูกสาวถึงอุปการชีวกเป็นประการแรกเลยด้วยความเป็นห่วงโดยถามว่าลูกไม่ได้ทอดทิ้งพระอรหันต์ของพ่อใช่ไหมลูกนางฉาวาตอบว่าค่ะลูกไม่ได้ทอดทิ้งเลยแต่พระอรหันต์ของคุณพ่อมาเพียงวันเดียวแล้วไม่เห็นมาอีกเลยจ้ะนายพรานจึงรีบไปเยี่ยมทันทีพอทราบว่าอุปการชีวกไม่ได้มาภิกขาจารย์ที่บ้านรีบไปเยี่ยมที่สำนักแล้วก็เลยถามว่าท่านเป็นอะไรไปหรืออุปการชีวกได้แต่นอนถอนหายใจใหญ่ไม่ยอมตอบคำถามของนายพรานก็คงจะคิดอึดอัดในใจเหมือนกันว่าจะบอกอย่างไรดีคนเราเกิดความอึดอัดใจไม่สามารถจะบอกเรื่องราวอะไรได้ก็มักจะถอนให้ใจใหญ่หรือต้องสงบนิ่งอยู่ในทีนายพรานเมื่อเห็นว่าอุปการชีวกไม่ตอบคำถามเนี่ยก็จึงได้กล่าวขยันขยอเพื่อที่จะให้อุปการชีวกบอกให้ได้จึงกล่าวว่าท่านจงบอกมาเถิดข้าพเจ้าอาจกระทำสิ่งอะไรได้ก็จะกระทำทุกสิ่งให้ท่านอุปการชีวกเมื่อได้ฟังคำของนายพรานผู้เช่นนี้ก็จึงบอกว่าถ้าเราได้นางฉาวาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ถ้าไม่ได้เราขอตายอยู่ในที่นี้แหละนายพรานได้ฟังคำบอกเล่าแล้วก็ถามอุปการชีวกว่าท่านรู้ศิลปะอะไรบ้างหรืออุปการชีวกตอบว่าเราไม่รู้ศิลปะอะไรเลยนายพรานจึงพูดถึงชีวิตไม่อาจครองเรือนได้ซึ่งความจริงศิลปะวิทยาการต่างๆนี้เป็นเรื่องของผู้ครองเรือนจำเป็นที่จะต้องมีถ้าหากว่าใครไม่มีวิทยาการการเป็นอยู่ในโลกนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีศิลปะวิทยาการที่จะนำมาใช้ในการเลี้ยงชีพนี่เป็นเรื่องสำคัญมากในพรานจึงเป็นห่วงได้ถามอุปการชีวกถึงความรู้ในการที่จะเป็นฆราวาสอยู่ครองเรือนในพรานเมื่อได้ฟังที่อุปการชีวกตอบว่าไม่รู้ศิลปะอะไรเลยนี่ก็รู้สึกเป็นทุกข์หนักใจแทนทั้งกันว่าผู้ไม่มีความรู้เนี่ยไม่อาจจะอยู่ครองเรือนได้อย่างสะดวกสบาย
แต่อุปการชยกได้พูดอ้างความสามารถของตนว่าถึงเราไม่รู้ศิลปะอะไรก็จริงแต่เราจะหาบเนื้อให้ท่านได้และจะขายเนื้อให้ได้ท่านผู้ฟังเมื่ออุปการชีวกพูดอ้างอย่างนี้ในพรานจะเห็นดีด้วยหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังอดใจรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้แล้วจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: โลกอะไรที่ใดก็ตามมันไม่เท่าบวชพระนะนะรับปริญญาทางโลกก็ไม่เหมือนปริญญาทางธรรมนะคะในการนะมาศึกษาแล้วเรียนทางธรรมหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเคยกล่าวไว้นะคะถ้าจะให้อ๋อสามค่ะสามท่านค่ะอนุโมทนาสาธุอ๋อใส่นี่ก็ได้ค่ะอันนี้ไปประชุมเพลิงให้สาธุค่ะอนุโมทนาไม่กับท่านเนคขมะทุกท่านนะคะช่วยกันทำหน้าที่พุทธบริษัท4ในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะตามกำลังบารมีที่เราสามารถทำได้ในยามนี้แล้วโจราก็คือโจรอ๋อใส่นี่ได้ค่ะแม่ใส่ใช่ไหมใส่นี่ค่ะนี่ค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะได้ค่ะได้อ๋อใส่อันนี้เอาไปเผาให้นะคะเดี๋ยวแยกปัจจัยให้ชื่อผู้ล่วงลับใส่ได้เลยนะคะอันนี้บวชพระอยู่นี่ค่ะทุกจะได้ไหมจะได้ไหมตาทุกให้ได้กุลบุตรทุกรูปเลยนะคะทุกท่านเลยผู้โชคดีตาทุกอนุโมทามิก็เราก็ร่วมอนุโมทนาใหม่นะคะกับชายไทยผู้โชคดีที่จะเข้าสู่พิธีค่ะได้ค่ะได้หยิบค่ะตาทุกค่ะอนุโมทนากับท่านด้วยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีกันทั่วหน้าเนาะก็สำหรับอ๋อเนาะอันไหนพอไม่รู้พออันละจ้าอ๋อพรุ่งนี้โอ้นี่มีแค่4ใบเองอ่ะรออ๋อลุงบุญในอันนี้คันนี้อ๋อค่ะๆอ๋อใช่ได้ค่ะได้สาธุค่ะค่ะฮะอันนี้ค่ะขันบางสกุลค่ะเชิญนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะหลวงพ่อท่านก็เมตตาชี้แนะก็สำหรับได้ค่ะได้อันนี้เข้าบัญชีวัดสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุก็วันนี้สแกนโดเนทนะคะร่วมบุญบวชพระแล้วก็ร่วมทุกบุญไม่ได้ใส่ย่อปัจจัยเนาะในนามของคุณชันชัยเขียวอ๋อได้ค่ะได้เขียววิเชียนนะคะนางสาวกันพัทธมนต์ทิพย์อักษรเนาะสาธุอนุโมทนาท่านสแกนโดเนทนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยในนามของท่านเนคขมาหญิงนะคะนางสาวรัตนาพรคำนาดีคำนาทีนะคะอุทิศบุญให้กับญาติที่ล่วงลับอนุโมทนาสาธุและเจ้ากรรมนายเวรนะคะเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับตัวท่านอนุโมทนาค่ะค่ะสาธุเขียนยอดได้นะคะโอ้ยมากสาธุค่ะค่ะโอ้ใส่คันได้เลยค่ะปัจจัยโอ้โมทนากับคุณแม่บุญมากด้วยนะคะโอ้จะได้ใช้แม่บุญมากอนุโมทนาสาธุกับแม่บุญมากบุญรอดอนุโมทนาด้วยค่ะโอ้ท่านเก่งมากเลยแม่บุญมากโอ้แลกทั้งเหรอคะมีไม่เอ่ยบอกนะจะมีเอาแถวนี้ได้ไหมแลกไปก่อนเนาะเพราะว่า3 4 5ใส่ปัจจัยใส่นี้สาธุอนุโมทนานะคะนับก่อนนะคะก็เป็นโอกาสให้นะเวลายังพอมีนะคะให้ทุกท่านได้มาเขียนบางสกุลเพื่อทิดบุญให้ญาติที่ล่วงลับเชิญนะคะสาธุค่ะฝากชื่อนามสกุลได้ค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะมุตนาค่ะท่านฝากชื่อนามสกุลค่ะร่วมบุญ100บาทชำระหนี้ส่งในนามของคุณพิมพกาพันธุรีนะคะแล้วก็เด็กชายอานนท์พันธุรีนะคะและครอบครัวกับอนุโมทนาสาธุก็เป็นตัวแทนครอบครัวนะคะหลายท่านก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเนาะเป็นตัวแทนครอบครัวมาทำบุญสร้างกุศลท่านใดจะปักพุ่ม 20บาท100บาทในการร่วมบุญผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์เอาไปปักได้นะคะพี่นันก็สาจัดเตรียมมาให้และได้ถวายหลวงพ่อร่วมกันหลังจากแสดงธรรมจบเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีไว้นะคะไปรอเราอยู่เบื้องหน้าในนามของคุณนัทผิดกับขอเข้ามาละโทษคุณนัทภาวินีหอวิวัฒน์วงศ์นะคะคุณชวฤทธิ์ฉัตรเฉลิมวิทย์และครอบครัวคุณแม่บังออนม่วงทิมบุตรธิดาและหลานลานนะคะอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษเทพเทวดาประจำตัวท่านและเจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ครูบาอาจารย์อนุโมทนาสาธุในนามครอบครัวคล้ายเมืองคุณสมชาติคุณวันดีคุณพรวิไลคุณณัฐวรรณคล้ายเมืองนะคะครอบครัวคล้ายเมืองร่วมปัจจัยสมทบปัจจัยร่วมบุญบทพระแล้วก็ในนามคุณพรวิไลคล้ายเมืองร่วมและครอบครัวร่วมบุญบทพระอนุโมทนาสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองท่านและครอบครัวนะคะสำหรับท่านท่านใดจะร่วมบุญพระป่าเชิญนะคะทางเจ้าที่จัดเตรียมมาให้เนาะเอาไปร่วมกันแล้วไปช่วยกันหน่อยเนาะเป็นเข้าพรรษาอันนี้บวชพระวันอาชาฬหะเขียนในกระดาษก็ได้ค่ะเดี๋ยวอ่านให้เนาะสาธุหลายท่านก็ตั้งใจมาดีนะคะมารักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็นะไม่หลงลืมในการอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษญาติที่ล่วงลับสำหรับท่านเจ้าของกระเป๋ายังไม่มากลับบ้านไปแล้วมั้งอ๋อได้ค่ะสาธุค่ะท่านเจ้าของกระเป๋าคุณชาติโยดมสิงหาเสนีเอติธรรมนนทบุรีนะคะบัตรประชาชนท่านนะอันนี้อ่านคุณนวรัตน์อารามกิจโพธาท่านเจ้าของกระเป๋ามีญาติธรรมเก็บกระเป๋าได้นะคะมารับได้เนาะยังสาธุร่วมบุญค่ะการโดเนทสาธุในนามหูลายมือสวยมากพยายามอ่านอยู่หยอกนางสาวนภัสนันทองแก้วพร้อมครอบครัวค่ะท่านร่วมบุญบวชพระวันอาสาหบูชา300บาทร่วมบุญน้ำไฟ100ท่านร่วมบุญทำถนนเข้าวัด100บาทร่วมทุกบุญอีก199บาทสแกนโดเนทนะคะอนุโมทนาเป็นยอดบุญ699บาทเขาบอกเลข99ลงท้ายด้วย99เนาะ699อนุโมทนาเขาบอกเลข99เป็นเลขของสติเป็นเลขสตินะคะอ๋อฝ่ายสินเชื่อโอ้ลายมือสวยมากจ่ายมูลายมือสวยมากนะคะคุณณภัสนันอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยสำหรับบุญในการทำถนนทางเข้าวัดขอให้เจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะไปที่ใดก็มีความคล่องตัวในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญสาธุค่ะสำเร็จทุกประการก็เราก็สร้างถนนหนทางให้

0: ทุกท่านมาสร้างความดีตอนนี้หลวงพ่อมาแล้วนะคะใครที่จะเขียนบางสกุลก็เล่งมือด้วยกรุณาเล่งมือด้วยสาธุอ๋อพับผ่าพับผ่านู้นนู้นปักนู้นเลยปักปักอันนู้นกับปักอันนู้นสาธุอนุโมทามิท่านเนี่ยโอ้ได้ค่ะได้ยินดีค่ะโอ้คำสาสาธุฝากชื่อแล้วเนาะ
1: ทำไม่ทันวันนี้พรุ่งนี้ก็ว่าใหม
0: ่
2: พอดีพรุ่งนี้ลาศีล
0: แล้วอ้าวรีบกลับไปไหน
2: ร
0: ี
2: บกลับไปไหนทำงานวันที่30เนี่ย
0: สาธุเชิญนะคะหลวงพ่อก็ท่านเมตตานั่งประจำที่แล้วร่วมบุญเข้าพรรษา240บาทอนุโมทนาสาธุค่ะเชิญค่ะ
1: ไปใส่ที่บนเลยครับที่พาน
0: ค่ะค่ะเชิญนะคะท่านใดที่สาตั้งใจมาเนาะหลวงพ่อมาแล้วเดี๋ยวเวลาก็ลุ่งเลยเลยเวลา2นาทีนะคะฮ่าๆครั้งละสะสมแต้มบุญ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทุกเดี๋ยวทุกท่านประจำที่นั่งได้ค่ะได้เขียนชื่อได้ค่ะอ๋อนี่ค่ะแม่ได้ได้เลยค่ะนางฟ้าเดี๋ยวขออนุญาตอ่านชื่อโอ้ถ่ายอันนี้ไว้นะคะค่ะค่ะค่ะค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะร่วมบุญบวชพระในนามของคุณพัชรพรเกิดชาวนาพร้อมครอบครัวเกิดชาวนานะคะร่วมบุญบวชพระในวันอาสาบูชา100บาทอันนี้เป็นหมู่เป็นคณะเนาะยอดเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5เนาะบุญบวชพระในนามของคุณลีกุลแซ่เลานะคะร่วมบุญบวชพระ500บาทค่ะตอนนี้หลวงพ่อก็นั่งประจำในนามของคุณแม่ทองคูณรักสะอาดค่ะล้มบุญบวชพระพร้อมครอบครัวนะคะล้มบุญบวชพระ100บาทเชิญค่ะได้ค่ะได้สแกนเลยได้เข้าวัดไปได้เลยเอ้าวันนี้นักบวชเยอะมากอนุโมทนาไม่เดี๋ยวประจำที่นั่งกันก่อนเนาะเดี๋ยวมาทำบุญต่อหลวงพ่อขึ้นสู่ธรรมาสแล้วนะคะใส่ในนี้ได้เลยครับสาธุสาธุสาธุค่ะโอ้ได้ค่ะได้ใส่ขันใหญ่ขันใหญ่เดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันกับองค์แสดงธรรมแล้วก็รัตนาธรรมในลำดับต่อไปค่ะ

ครับขอสวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อทุกท่านพิจารณาหาเสร็จแล้วนะครับเชิญเข้าสู่ลานธรรมนะครับก็อัญเชิญนางฟ้าเทพธิดาและเทพบุตรทุกท่านเข้าสู่วิหารธรรมนะครับเพื่อจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมนำเข้ามาที่ลานธรรมได้เลยนะครับครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วครับที่ลานธรรมพร้อมแล้วนะครับเชิญทุกท่านคู่เข่าเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมครับครับเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรม

สวากขาโตภาควาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงต่อจากนี้ไปก็จารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพรหมจโลกาติปติสัมปติกะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัตเพรินจริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตของเรามาทำความรู้ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราเมื่อลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจก็เราให้เป็นธรรมชาติเพียงแต่เรารู้ว่าเราหายใจเข้าหรือหายใจออกเมื่อเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทพุทโทเรื่อยไปวันนี้เป็นวันหยุดหรือว่าเป็นวันสำคัญของไทยเราก็คือเป็นวันเจริญพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็น้อมจิตตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ต้องเป็นประมุขนำพาพวกเราให้อยู่ดีกินดีนำความเจริญมาสู่ประเทศของเราฉะนั้นชีวิตของเรานี้ก็ต้องตอบแทนในการทำความดีเป็นคนดีของชาติเป็นคนดีของพ่อของแม่อันนี้เรียกว่าเราได้ตอบแทนคุณของแผ่นดินเพราะถ้าเราเป็นคนดีแล้วแผ่นดินนี้ก็เป็นแผ่นดินที่ดีทุกคนมีทานมีศีลมีภาวนาความสุขความสงบร่มเย็นก็เกิดขึ้นในแผ่นดินที่เราตั้งจิตน้อมใจของเรามาปฏิบัติยิ่งเราได้เข้ามาพบพุทธศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐสำหรับชีวิตของเราเพราะการที่เราเข้ามานั้นก็มาด้วยบุญมีศรัทธามีความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงวันนี้เราจึงมารับบาปบำเพ็ญบุญเราจะไม่ทำบาปทั้งปวงอันมาทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นจะทำจิตใจก็ร้อยผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์มันนำความทุกข์มาให้เรานำความเดือดร้อนมาให้เราถ้าเราไม่กำจัดมันออกไปหรือไม่สกัดกั้นไม่ให้มันเข้ามาในกายใจของเราความทุกข์มันก็จะถาโถมเข้ามาความโลภคือความอยากได้เห็นอะไรก็อยากได้ได้ยินอะไรก็อยากได้อยากจะได้มาเป็นของตัวเองอยากจะได้มาครอบครอง
บางทีก็ไปยื้อไปแย่งบางคนถึงกับไปเข็นฆ่าเอาของที่ตนเองอยากได้มาเป็นสมบัติของตัวเองด้วยความโลภด้วยความโกรธโลภแล้วเขาไม่ให้ก็โกรธพอโกรธแล้วก็ทำร้ายเขาเกิดจากความโลภความโกรธความไม่รู้ที่เราทำลงไปมันนำพาความทุกข์มาสู่ตัวเองครอบครัวสังคมชีวิตของเราจะมีความสุขได้ต้องอาศัยศีลธรรมทานเป็นจุดเริ่มต้นของการให้การเสียสละการแบ่งปันการอยู่ร่วมกันจะได้มีความสุขยกตัวอย่างครอบครัวของเราพ่อแม่ลูกคนที่อยู่ในครอบครัวต้องเป็นผู้ให้สามีภรรยาไม่ให้กันพ่อแม่ไม่ให้กันลูกไม่ให้กันครอบครัวนั้นไม่มีความสุขแต่ครอบครัวไหนเป็นผู้ให้พ่อก็ให้แม่ก็ให้สามีก็ให้ภรรยาก็ให้ลูกก็ให้ ลูกก็ให้ทุกคนให้กันหมดครอบครัวนั้นมีความสุขมีแต่คนที่จะให้สังคมก็เหมือนกันถ้าเราไม่ให้กันคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาลำบากคนที่เขาไม่มีถ้าเราไม่แบ่งปันให้เขาเขาก็เดือดร้อนเขาก็มีความทุกข์มากนั่นเราอยู่ด้วยการให้การเสียสละการแบ่งปันครอบครัวสังคมจึงจะมีความสุขขึ้นมาและทานนี้ขจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายจิตที่คิดจะให้นี่เบาจิตที่คิดจะเอามันหนักอย่างวันนี้เรามาให้จิตที่น้อมก็มาที่จะให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมให้แก่บุคคลทั่วไปว่าถวายทานให้ทานจิตของเราก็ผ่องใสจิตของเราก็เบิกบานจิตของเราก็มีความอิ่มบุญเกิดขึ้นจากการให้งานชีวิตของเรานี้มันสร้างบุญได้ทุกขณะด้วยการให้ด้วยการบริจาคด้วยการเสียสละด้วยการแบ่งปันแล้วความโลภความตระหนี่ความอยากได้ก็ค่อยๆลดลงยิ่งเราให้ได้มากเท่าไหร่ชีวิตของเราก็สามารถขจัดความโลภได้มากเท่านั้นความโกรธเราก็ต้องเป็นผู้มีศีลอย่างน้อยก็ศีล5ศีลของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากศีลข้อที่หนึ่งอทินนาห้ามลักทรัพย์ของคนอื่นที่เขาไม่อนุญาตยกให้เราไม่ควรไปเอามาไปยื้อไปแย่งใช้เล่ห์ใช้กลใช้อุบายต่างๆเอาของเขามาโดยที่เจ้าของเขาไม่เต็มใจไม่อนุญาตก็อยู่ในศีลข้อที่สองอทินนาลักทรัพย์กาเมการประพฤติผิดสามีภรรยาบุตรธิดาของบุคคลอื่นล้วนแล้วจะทำความเดือดร้อนให้ตัวเองให้ครอบครัวคนอื่นให้สังคมฉะนั้นการมีครูครองใจเดียวซื่อสัตย์มุสาห้ามโกหกพูดเท็จคำหยาบจอดเสียดเพ้อเจ้อไร้สาระนินทาเขาให้ร้ายเขาเราก็ต้องพยายามมีสัจจะวาจาที่มั่นคงพูดแต่ความเป็นจริงเชื่อถือได้สุราของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดที่ทำให้สติเคลิบเคลิ้มหลงไหลเราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว
พอเราจะดื่มจะเสพ

ไปแล้วเห็นมาสังคมทุกวันนี้มีข่าวทุกวันหลอนยาพอหลอนแล้วก็จำใครไม่ได้แม้แต่พ่อแม่ก็ลงมือทำร้ายคนในครอบครัวคนในสังคมบางครั้งก็ทำร้ายตัวเองด้วยนี่เกิดจากการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดของมึนเมาเหล้ายาชีวิตของเรามันจึงหาความสุขไม่ได้ถ้าสังคมเรามีทานมีศีลความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นสีเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาอยู่ที่ไหนก็มีความสุขแต่สังคมทุกวันนี้มันห่างเหินจากทานจากศีลคนไม่สนใจเรื่องทานเรื่องศีลนึกว่าไม่สำคัญเลยไม่สนใจที่จะหันเข้าหาใช้ทานใช้ศีลเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของตัวเองให้เกิดความสุขความเจริญ ยิ่งการภาวนาสังคมส่วนใหญ่แล้วไม่ได้สนใจนึกว่าไม่ใช่เรื่องแท้ที่จริงแล้วทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยเรื่องของเราทั้งหมดพอถ้าเราทำเราประพฤติปฏิบัติตามทานตามศีลตามการภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชีวิตของเราก็จะประสบพบแต่ความสุขความเจริญไม่ตกต่ำตายก็ไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยอานิสงส์ของศีลของทานการชีวิตของเราเนี่ยต้องการความสุขแต่เราแสวงหาไม่ถูกเพราะเราขาดสติขาดปัญญาไม่ได้พิจารณาใคร่ครวญไตรตรองว่าอะไรทำให้เรามีความสุขอะไรทำให้เรามีความทุกข์เราก็เลยหลงว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นความสุขได้กินได้ดื่มได้เที่ยวได้เล่นได้ใช้ชีวิตไปแบบวันๆหนึ่งตามความพอใจถ้าทำตามความพอใจก็คือทำตามกิเลสนั่นเองความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าคนไหนสนใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาหันมาประพฤติปฏิบัติบุคคลนั้นก็สามารถรักษากายรักษาวาจารักษาใจของตัวเองให้สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนก็สงบอยู่ที่ไหนก็เย็นเป็นคนใจเย็นไม่ใจร้อนไม่วุ่นวายไม่มีอะไรมาทำให้ตัวเองต้องไขว้เขวต้องหันไปผิดศีลผิดธรรมมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกใจของเราก็มีความสุขเมื่อมีความสุขก็สามารถสร้างความเจริญให้กับชีวิตของตัวเองครอบครัวของตัวเองสังคมของตัวเองฉะนั้นเห็นไหมพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ท่านเข้าหาศีลหาธรรมสร้างวัดประจำราชการทุกๆพระองค์บูรณะปฏิสังขรณ์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจใจศีลธรรมนำพาประสบนิกรของพระองค์ให้มีความสุขมีความเจริญแต่สังคมเราทุกวันนี้มันเสื่อมมันเจริญเฉพาะวัตถุเจริญมากเท่าไรสังคมก็เสื่อมมากเท่านั้นจิตใจเสื่อมเพราะไปยึดเอาวัตถุเป็นที่ตั้ง

มันทุกวันนี้คนไม่เคารพพ่อเคารพแม่ไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์มีแต่ดูถูกบางคนนึกว่าพ่อแม่ไม่สำคัญในชีวิตของตัวเองลืมไปว่าที่ตัวเองเกิดมาได้เพราะมีพ่อมีแม่ได้ลืมตาดูโลกมาพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดให้เลือดเนื้อให้กายใจมาแต่ก็ไม่สนใจที่จะตอบแทนบุญคุณท่านดูแลท่านเหมือนที่ท่านดูแลเราคนมีลูกก็จะรู้ว่าตัวเองดูแลลูกอย่างไรรักทนุถนอมเลี้ยงกว่าจะโตมานี่ไม่ใช่ของง่ายต้องประคบประงมอย่างดีดูแลเอาใจใส่แทบจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นต้องหันมาดูลูกอยู่ตลอดเวลากลัวลูกจะลำบากจนกลัวลูกจะเป็นทุกข์แต่พอลูกโตขึ้นลืมไม่หันไปดูเลยพ่ออยู่ยังไงแม่อยู่ยังไงไม่สนใจไปสนใจแต่เรื่องของตัวเองไปสนใจแต่ครอบครัวตัวเองลืมพ่อลืมแม่บางคนทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ชีวิตจึงไม่มีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความตกต่ำอาภัพอับจนอยู่ตลอดสังคมเราก็เลอะเลือนจากคุณงามความดีที่ครั้งโบราณโบราณได้ทำสืบต่อกันมาคนสมัยก่อนก็อาศัยวัดเป็นที่พึ่งเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเอาวัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจถ้าใจมันทำงานมาหนักๆก็มาวัดมานั่งสมาธิให้ใจมันเบาให้ใจมันสบายเห็นพระแล้วใจสบายเห็นวัดแล้วใจสบายแต่ทุกวันนี้ตรงกันข้ามคนส่วนใหญ่ก็เพิกเฉยต่อการเข้าวัดเทศกาลจึงจะเข้ามาตามประเพณีไม่ได้มีจิตศรัทธาเริ่มใสเข้ามาเข้าก็ชวนมาก็มาบางคนก็ใช้วัดนี้เป็นสถานที่รื่นเริงจัดงานการละเล่นวัดก็เลยไม่สงบเมื่อวัดไม่สงบคนเข้าวัดก็ไม่สงบแต่ถ้าวัดไหนไม่มีงานไม่จัดงานจัดแต่การประพฤติปฏิบัติอย่างวัดสังฆทานเนี่ยไม่มีงานมีแต่งานบุญเดินเข้ามาแล้วก็มาให้ทานถือศีลฟังธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเป็นหลักอยากให้ทุกคนมีหลักเพราะอะไรเพราะเราอยู่ข้างนอกนี่หาหลักไม่เจอไอ้หลักข้างนอกมันเป็นหลักลอยมันไม่ได้ปักลงดินเดี๋ยวมันก็ล้มหายตายจากไม่ได้ยืนยงคงที่เราพึ่งไม่ได้พึ่งสามีเดี๋ยวสามีก็จากเราไปพึ่งภรรยาเดี๋ยวภรรยาก็จากเราไปพึ่งลูกเดี๋ยวลูกก็จากเราไปพึ่งทรัพย์สมบัติก็หายไปเราจะไปพึ่งอะไรเพราะทุกคนอยู่ด้วยการจากจบด้วยการจากหมดเขาไม่จากเราเราก็จากเขาผลสุดท้ายก็จากไปทั้งสองทางเขาก็ไปเราก็ไปมันเป็นที่พึ่งไม่ได้เป็นของอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวชีวิตของเราก็เหมือนกัน
เกิดมาแล้วก็มาแสวงหาแต่แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติลาภยศครอบครัวนึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งสามารถพึ่งได้แต่ผลสุดท้ายเราก็ต้องจากมันไปมันก็จากเราไปเขาก็จากเราไปเราก็จากเขาไปแล้วก็พึ่งไม่ได้ไม่สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปสู่ภพหน้าได้เราต้องทิ้งไว้ในภพนี้ในโลกนี้เอาไปโลกหน้าไม่ได้แต่ชีวิตของเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกภพภูมิตราบใดที่เรายังไม่เข้าพระนิพพานชีวิตของเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมเมื่อไรที่เราเข้านิพพานนั่นแหละการเกิดของเราจะสิ้นสุดดับความเกิดจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีการพลัดพรากจากกันแต่ที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะกิเลสตัณหาของเรานะมันผลักดันยื้อยุดฉุดเราไว้แม้เราออกไปจากความทุกข์ตราบใดถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะไม่หันเข้าหาศีลหาธรรมหาการประพฤติปฏิบัติเราจะไม่พบหนทางในความดับทุกข์ได้เลยถามว่าคนมีทรัพย์สมบัติเป็นทุกข์ไหมทุกข์มากโยมถ้าไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติบุคคลนั้นจะทุกข์มากทุกข์เพราะมีทรัพย์กลัวทรัพย์จะหายไปกลัวทรัพย์จะจากไปกลัวตัวเองจะจากทรัพย์นั้นไปนอนเป็นทุกข์ตลอดกลัวโจรจะมาเอาไปกลัวน้ำจะท่วมกลัวไฟจะไหม้กลัวมันจะตกหล่นเสียหายมีแต่ความทุกข์ตลอดทุกข์เพราะการมีแล้วใช้ไม่เป็นไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์การชีวิตของเราต้องดิ้นรนขวนขวายอยู่ทุกวันนี้หาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหาครอบหาครัวก็คือหาทุกข์นั่นเองเราดูพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นแบบอย่างใช่ไหมเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาในตระกูลกษัตริย์มีประสาทสามฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนมีข้าทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่งแต่พระองค์ไม่เคยมีความสุขเลยหาความสุขไม่ได้นอนบนปราสาทสามฤดูก็ไม่มีความสุขนี่แก้วแหวนเงินทองกองมากมายก็ไม่มีความสุขนี่ครอบครัวยิ่งมีความทุกข์เพิ่มขึ้นอาศัยบารมีที่พระองค์สร้างมาสะสมมาสี่อสงไขยกำไรแสนกับพระองค์จึงออกจากปราสาทราชวังออกด้วยการหนีออกมาเพราะถ้าไม่หนีออกมาออกไม่ได้มันดึงเอาไว้มันรัดเอาไว้มันผูกเอาไว้พระองค์จึงต้องตัดใจหนีออกมามาแสวงหาโมกขธรรมจนในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบอริยสัจ4ความจริง4ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกอันดับแรกที่พระองค์ค้นหาจนพบเห็นว่าทุกอะไรเป็นทุกเห็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุก
ว่าเป็นเหตุที่ทำให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นนิโรธทำความแจ้งให้ปรากฏโดยการเดินไปตามมรรค8เครื่องปฏิบัติดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์แต่เรานี้เป็นคนธรรมดาไขว่คว้าวิ่งหาแก้แหวนเงินทองยศตำแหน่งครอบครัวนับว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยความเข้าใจผิดของเรานั่นแหละสัมมาทิฏฐิมันยังไม่เกิดมันยังเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าทุกข์เป็นสุขอยู่ไม่เห็นว่าทุกข์นั่นคือทุกข์ที่โบราณเขากล่าวไว้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาเราไม่เคยทำให้ใจสงบเลยยังไม่เห็นทุกข์ถ้ามันสงบแล้วมันก็จะเห็นนั่งเป็นทุกข์เห็นที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปดูที่อื่นโอปัญญิโกน้อมก็มาดูตัวเราทุกข์อยู่ที่ตัวเราทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองนั่นทุกข์อยู่ที่ตัวเรานั่งเป็นทุกข์ไหมทุกข์นั่งไปได้พักเดียว5นาที10นาทีมีความปวดมีความเมื่อยเกิดขึ้นเป็นทุกข์แล้วไม่สบายซะแล้วเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มทุกข์นี่มีอยู่ตลอดเวลาเรานั่งปวดเราก็ขยับพลิกซ้ายพลิกขวาปวดไหมแป๊บเดียวโยมมันผ่อนไปแป๊บเดียวมันทุกข์อีกแล้วมันเมื่อยอีกแล้วมันปวดอีกแล้วอยู่ท่านไหนก็ปวดท่านั้นพลิกไปซ้ายเดี๋ยวมันก็ปวดพลิกไปขวาเดี๋ยวมันก็ปวดเอาไปยืนจากนั่งไปยืนยืนได้แป๊บเดียวเอาอีกแล้วไม่ไหวแล้วไปเดินเดินได้แป๊บเดียวไม่ไหวแล้ววนอย่างนี้โยมเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเปลี่ยนอายุบทอย่างเงี้ยเปลี่ยนทำไมมันทุกข์ไงต้องสลับจับเปลี่ยนไปพอท่านี้ทุกข์ก็เปลี่ยนไปท่าอื่นพอท่าอื่นทุกข์ก็เปลี่ยนมาซ้ำมาที่เก่าแล้วถามว่าทุกข์มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้มองสติสมาธิของเรามันไม่เกิดมันไม่เห็นฉันนึกว่าสบายเปลี่ยนแล้วสบายได้นั่งแล้วสบายได้เดินแล้วสบายได้นอนแล้วสบายสบายตรงไหนโยมทั้งวันเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวยืนเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวกินเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนวนอยู่เนี้ยโยมซ้ำอยู่เนี้ยวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบแต่พระพุทธเจ้ามีสติมีปัญญาพระองค์ทรงเห็นสาวกพระอรหันต์ทั้งหลายมีสติมีปัญญาปฏิบัติตามและเห็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์มีความแก่มีความเจ็บมีความตายในที่สุดไม่มีอะไรเป็นของเราในที่เราว่าของเรานี้ไม่ใช่ไหมเลยผมของเราไหมไม่ใช่ถ้าของเราเราต้องบังคับได้อย่ายาวนะอย่าสั้นนะอย่างอกนะอย่าล่วงนะอย่าหลุดนะทำได้ไหมโยมบังคับได้ไหมผมของตัวเองไม่ได้โยโย่มันก็ยาวไอ้ที่ดำมันก็ขาว
ไอ้ที่เคยมีอยู่มันก็หลุดก็ร่วงไปตามวันตามวัยเราบังคับอะไรไม่ได้เลยตาอย่าฟ้าอย่าฟางหูอย่าหนักหนังอย่าเหี่ยวไม่ได้สักอย่างแล้วอะไรที่เป็นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าค้นหาหมดแล้วไม่มีเลยผมก็ไม่ใช่เล็บก็ไม่ใช่ฟันก็ไม่ใช่หนังก็ไม่ใช่หัวใจตับไตไส้ปอดอวัยวะน้อยใหญ่อาการ32เลยไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเราบังคับไม่ได้เลยและคนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจนึกว่าของเรายึดติดเอาไว้เวลามันแปรสภาพขึ้นมาเราก็ทุกข์กับมันทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นญาติเราทำไมต้องเป็นคนที่เรารู้จักเราไม่นึกเหรอคนทั้งโลกนี่เป็นเหมือนกันหมดพระราชาเป็นไหมเป็นเศรษฐีเป็นไหมเป็นยาจกเป็นไหมเป็นสภาพเดียวกันหมดเลยแล้วอะไรคือความสุขมันไม่มีเลยโยมมันมีแต่ความทุกข์ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันหาความสุขได้ยากมากมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองมันเป็นความสุขที่ผ่อนคลายจากความทุกข์ชั่วขณะชั่วระยะหนึ่งเดี๋ยวทุกนั้นก็ไม่มีอีกมาอีกนั่งมาอะไรก็ปวดมานั้นยืนมาอะไรก็เมื่อยมานั้นหนาวมานั้นร้อนมานั้นหิวมานั้นนี่สภาวะร่างกายของเราที่เต็มไปด้วยทุกนานาประการทุกจากโรคภัยไข้เจ็บมีตาก็เป็นโรคตามีหูก็เป็นโรคหูมีแขนมีขามีอวัยวะน้อยใหญ่เป็นโรคหมดพอมันเสื่อมเมื่อไรโรคมันกำเริบเมื่อนั้นโรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคสารพัดอะไรที่มันเสื่อมก่อนมันก็เป็นโรคนั้นร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยโรคนานาประการนานาชนิดแล้วก็มีความเสื่อมใช้ไปแล้วมันก็เสื่อมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมแขนก็เสื่อมขาก็เสื่อมเสื่อมหมดแม้แต่ความจำตัวเองก็เสื่อมเมื่อก่อนเคยจำได้ไหมคนแก่ๆเมื่อก่อนจำได้พออายุมากขึ้นมากขึ้นความจำเสื่อมจำไม่ได้หมดสภาพการใช้งานรอวันแตกสลายเท่านั้นเองคือความตายชีวิตของเราไม่มีอะไรมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเท่านั้นที่รอเราอยู่ข้างหน้าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขถ้าเราไม่หันเข้าหาศีลเข้าหาธรรมเราจะไม่มีความสุขเลยธรรมะคือธรรมชาติถ้าเรารู้จักธรรมชาติแล้วเรายอมรับธรรมชาติเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคือยอมรับความจริงความจริงของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคือการเกิดแก่เจ็บตายเรายอมรับสภาพนั้นแล้วความแก่มาเยือนก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนถ้าอยู่ไปมันก็แก่ถ้าไม่ตายซะก่อนตอนเด็กตอนหนุ่มตอนสาวพอไปสู่วัยแก่มันก็จะหมดแล้วสภาพจะลุกจะนั่งก็โหยแล้วบางคนถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บก็มาเบียดเบียนด้วยตั้งแต่เยาว์วัยนี่หมดโอกาสเห็นไหมบางคนพอเป็นโรคแล้วก็เดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สภาพร่างกายไม่สามารถใช้งานได้

แต่เราไม่ได้พิจารณาไม่ได้มองเห็นก็ผ่านไปเห็นแล้วก็เลยไปสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาท่านการมาเรียนรู้ธรรมะมาศึกษาธรรมะคือมารู้ความเป็นจริงของชีวิตเรานี่แหละที่เราใช้มันอยู่ทุกวันแต่เราจะใช้ยังไงให้มันเป็นประโยชน์ใช้ยังไงให้มันคุ้มค่าคุ้มค่ากับการที่เราได้ชีวิตนี้มาได้ความเป็นมนุษย์มามนุษย์ไม่ได้เป็นง่ายๆต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลบางคนอยากจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดไม่ได้อยู่ในท้อง2 เดือน 3 เดือน

อยู่ในท้อง2เดือน3เดือนไปแล้วหมดบุญไม่ได้สร้างไว้ทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์บางคนเกิดมาวินาทีเดียวไปซะละก็ไปทิ้งละหมดบุญซะละบางคนได้ชั่วโมงเดียวได้วันเดียวไปแล้วแต่เรามีบุญอยู่ได้ตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีถ้าเราไม่ทำต่อบุญเก่าก็หมดเราใช้มันไปทุกวันทุกวันมันก็หมดเราไม่เพิ่มไม่เติมไม่ต่อบุญใหม่ก็ไม่มีจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นไม่ได้ไม่มีบุญอย่าว่าแต่ไปเป็นเทวดาเลยมนุษย์ยังเป็นไม่ได้ถ้าเทวดานี่ก็ไปจากบุญไปจากมนุษย์นี่แหละที่สร้างบุญนี่แหละได้ไปเป็นเทวดาได้ไปเป็นพรหมก็ไปจากมนุษย์ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัตินี่แหละคนที่มีบุญคนไม่มีบุญคือคนไม่ได้สร้างแม้อยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบไว้คนเกิดมาร้อยวันถ้าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยสู้กับคนเกิดมาวันเดียวไม่ได้ให้ทานไม่ได้มีบุญมากกว่าคนที่เกิดตั้งร้อยวันเกิดมาแล้วไม่ได้ให้ทานคนให้ทานเกิดมาร้อยวันสู้กับคนเกิดมาวันนั้นรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลวันเดียวมากกว่าคนให้ทานร้อยวันมีบุญมากกว่าคนรักษาศีลร้อยวันสู้กับคนเกิดมาวันเดียวแล้วภาวนาไม่ได้ทำให้ใจสงบไม่ได้มีบุญมากกว่าดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราลองพิจารณาดูว่าเราเป็นคนมีบุญอย่างไรทานเรามีไหมศีลเรามีไหมภาวนาเรามีไหมถ้ายังไม่มีแสดงว่าบุญมันยังไม่เกิดเรายังใช้บุญเก่าอยู่เดี๋ยวพอบุญเก่ามันหมดแล้วเราก็หมดแล้วโยมใช้อะไรไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ใช้เขาให้เวลามาแล้วแต่เราไม่ทำเราไม่สร้างเรามัวเพิกเฉยอยู่นึกว่ารอไปก่อนยังไม่พร้อมบางคนรอให้พร้อมก่อนให้ลูกให้หลานโตก่อนมีกินมีใช้ก่อนค่อยเข้าวัดผลสุดท้ายอยู่ไม่ถึงนี่บุญไม่ถึงเพราะคนเรามีเวลาไม่เท่ากันบุญทำกรรมแต่งบางคนมีเวลานานถึงร้อยปีก็มีเกินกว่านั้นก็มีแต่บางคนเวลานิดเดียวเกิดมาป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บไปแล้วหมดบุญบาปมันตามมาให้ผลบุญมันหมดต้องไปใช้บาปอีกแล้วไปเกิดในนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานทำบาปไปมากกว่าบุญกำลังของบาปก็มากกว่าบุญนิดเดียวเกิดมาไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่เดือนไม่กี่ปีบุญหมดฉะนั้นเรามัวผลัดวันประกันพรุ่งพรุ่งนี้ค่อยทำเมื่อรื่นค่อยทำเดือนหน้าปีหน้าโอกาสหน้าตอนสุดท้ายหมดโอกาสเพราะเราไม่รู้โอกาสของเราอยู่เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือถึงหนึ่งวันไหมเดือนไหมปีไหมเราก็เห็นอยู่ทุกวันคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปคนโน้นก็ไปสรุปแล้วทั่วโลกเนี่ยโยม

0: มวลแล้วทุกวินาทีมีคนเกิดคนตายคนแก่คนเจ็บตลอดไม่ได้เว้นเลยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ช้าไม่นานก็ต้องจากโลกนี้ไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยแค่เว้นเงินทองทรัพย์สมบัติจะไปได้ยังไงร่างกายเรายังไปไม่ได้แต่ร่างกายเรายังทิ้งไว้เป็นภาระของหมู่ญาติเราไปทำพิธีกรรมเห็นไหมมีประโยชน์ตรงไหนงั้นเราต้องใช้ชีวิตของเราให้มันเป็นประโยชน์ตอนมีลมหายใจอยู่ทำได้เต็มที่ถ้าลมเหลือน้อยหรือหมดลมแล้วหมดโอกาสมาไปรอวันรอเวลารอโอกาสจนวันเวลามันไม่คอยใครชีวิตของเราก็หมดไปกับการเวลานี่เองวัยเด็กก็หมดแล้วโยมวันเวลามันเอาไปหมดแล้วไม่เหลือเลยความเป็นเด็กความเป็นหนุ่มเป็นสาววันเวลามันเอาไปหมดมันกลืนกินชีวิตของเราไปหมดแล้วเราเรียกร้องกลับมาไม่ได้เลยแต่ที่เหลืออยู่เนี้ยเรายังไม่รู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่กี่วินาทีกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่เดือนกี่วันกี่ปีถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะไปทำตอนไหนคนที่ไม่ทำคือคนที่ประมาทคนประมาทคือคนที่ตายแล้วเห็นไหมคนตายทำอะไรไม่ได้ให้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาก็ไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่ได้หมดโอกาสแต่คนที่มีลมหายใจอยู่ทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจไม่ได้ต่างกันเลยกับคนที่หมดลมคือตายจากคุณงามความดีไม่ได้สร้างไม่ได้ทำเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งที่เรานำไปได้ในภพหน้าหรือชาติหน้ามีอยู่สองอย่างคือบุญกับบาปที่มนุษย์นำไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ทิ้งไว้เอาไปไม่ได้สิ่งที่นำไปได้ก็คือบุญให้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัตินั่นคนที่ทำบุญแต่คนที่ทำบาปบาปก็พาไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปทุกข์ทรมานไม่มีวันสบายเลยมีแต่ความลำบากกระโมหะความหลงความไม่รู้อวิชชาหุ้มห่อไว้ไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่คิดจะทำบุญไม่คิดจะละบาปบุญก็ไม่ทำบาปทำซ้ำๆเพราะบาปมันทำง่ายกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นที่อยู่ของบาปมันมีอยู่แล้วมันอยู่ในใจเราส่วนลึกของมันเลยก้นบึ้งของมันเลยคือกิเลสตัณหาเราไม่เคยเอามันออกมีแต่ฝังแน่นอย่างรากลึกตรงไปทุกวันทุกวันความโลภความโกรธความหลงเราไม่เคยหาทางกำจัดมันออกไปเลยให้มันเบาบางมันก็เลยพาเราไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปหาความลำบากหาความทุกข์หาความยากทั้งที่เราต้องการสบายแต่ด้วยเหตุปัจจัยที่เราสร้างสติปัญญาเราไม่มีไม่ได้ฝึกสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดเราไม่ได้สร้างมาวัดไม่ค่อยได้นั่งสมาธิ สวดมนต์ภาวนาบางคนขยันไปวัดนะไปมันทุกวัดแต่ไม่เคยทำสมาธิไม่เคยสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นก็ไปไม่ถึงวัดไปเข้าถึงแต่วัตถุแต่ไม่ถึงวัดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนวัดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือวัดกายวาจาใจของเราเรียกเข้าวัดเข้ามาวัดมาดูกายมาดูใจมาดูวาจาของตัวเองเรียกมาวัดเข้ามาวัดมาแล้วเขาวัดว่ากายวาจาใจของเราเนี่ยมีความโลภมากแค่ไหนมีความโกรธมากแค่ไหนมีความหลงมากแค่ไหนนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นนี่เขาเรียกมาวัดเข้าถึงวัดเหมือนที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเข้าไปเห็นใจตัวเองเข้าไปรู้ใจตัวเองพุทโธพุทโธเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำใจให้เป็นพระเราเป็นพระแล้วสบายใจสบายในเราร้อนไม่วุ่นวายเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจเฉยเป็นคนใจสงบมีพุทธะอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราตลอดแต่ถ้าเราไม่สงบและมันวุ่นวายมีแต่กิเลสตัณหาเข้ามาผลักดันเราอยู่ตลอดจุดมุ่งหมายที่เรามาวัดก็คือมาวัดกายวาจาใจของเราว่ามาวัดแล้วความโลภเบาบางไหมความโกรธเบาบางไหมความหลงเบาบางไหมที่เรามีอยู่เนี่ยเราเคยเอาออกไหมของไม่ดีในใจเราเนี่ยตำหมักมุมไม่นานเท่าไหร่แล้วกี่ภพกี่ชาติแล้วยังไม่เคยเอามันออกเลยความโลภก็ยังเต็มหมดความโกรธก็ยังมีอยู่ยิ่งความหลงความไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้เราไม่ได้ฝึกถ้ามาวัดก็มาฝึกกันหัดนั่งให้สงบหัดเดินให้สงบหัดนอนให้สงบหัดกินให้สงบหัดยืนให้สงบทำอะไรก็ให้มีความสงบเป็นที่ตั้งแล้วเราก็จะเห็นความจริงภายในกายในใจของเราธรรมะอยู่ที่กายใจนี่ไม่ได้อยู่ข้างนอกไปหาที่อื่นหาไม่เจอไปหาที่โบสถ์ที่ศาลาไม่เจอโยมธรรมะไม่ได้อยู่ที่นั้นยิ่งไปหาที่ตู้พระไตรปิฎกนึกว่ามันอยู่ในนั้นไม่มีโยมธรรมะมันอยู่ที่กายใจเราเพียงแต่เราน้อมเข้ามาดูหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นไอ้ที่เห็นในสติเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเราต้องมาฝึกฝนอบรมจู่ๆใจมันเกิดมันไม่เกิดเพราะกิเลสตัณหานี่มันมากมายมันมีทั้งวันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจวุ่นวายมีรักมีชังมีโรคมีโกรธมีหลงตลอดถ้าเรารู้ไม่ทันสกัดกั้นไม่ได้มันก็เข้ามาเต็มเพิ่มเข้าไว้ทำให้ใจของเราเนี่ยเสียหายถ้าคิดไม่ดีตัวเองก็เป็นทุกข์เราคิดโกรธใครสักคนคิดไม่พอใจใครสักคนเราก็เป็นทุกข์ก่อนคิดโลภอยากจะได้ของคนอื่นเราก็เป็นทุกข์นั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขคอยจะหาช่องทางอยู่อย่างนั้นจะเอามาทุกข์มันเลยเกิดตัวที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวฉะนั้นบุญกุศลนี่เราต้องสะสมต้องสร้างให้มากถ้าไม่มากพอกิเลสตัณหามันไม่สามารถที่จะ ถอยร่นไม่สามารถที่จะหลีกลี่หนีไปจากเราได้มันก็ฝังแน่นอยู่ในใจเรานี่แหละทำให้ใจเราเป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ไม่สบายมีความอยากตัณหากระตุ้นอยู่เรื่อยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยเหตุของความโลภความโกรธความหลงตาเห็นรูปมันก็เกิดความอยากพออยากมันก็ต้องดิ้นรนแสวงหาถ้ามันเกิดไม่พอใจขึ้นมามันก็อึดอัดขัดเคืองกลายเป็นความโกรธความพยาบาทความเกลียดมันเกิดทั้งสองทางทั้งอยากได้และไม่อยากได้ทุกข์มันเกิดเพราะเราไม่รู้ใจของเราไม่เป็นกลางไม่มีสมาธิในตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่ได้ฝึกฝนอบรมความสุขเลยไม่เกิดเกิดแต่ความทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นั่งนานไม่ได้มันอยากจะไปนู่นอยากจะไปนี่จิตมันดิ้นรนมาปรุงแต่งมันจะหาทางออกมันไม่สงบถ้าสงบมันก็นั่งเฉยอย่างนี้ตลอดที่มันไม่เฉยเพราะจิตมันดิ้นความอยากความต้องการต่างๆอารมณ์มันเกิดโกรธบ้างหลงบ้างโลภบ้างผัดเปลี่ยนหมุนเวียนสลับกันอยู่อย่างนี้ตลอดทำให้เรานั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขมันผลักดันอยู่ตลอดกระตุ้นเราอยู่ตลอดให้ไปทำอย่างนั้นให้ไปทำอย่างนี้ให้ไปที่นั่นให้ไปที่นี่พุ่นไปหมดตั้งแต่ตื่นยันหลับเนี่ยหลับมันยังพาไปอีกโยมฝันไปกิเลสมันพาไปไปที่นั่นไปที่นี่หาคนนั้นเห็นคนนี้กิเลสมันพาไปไม่หยุดเลยจิตเราไม่เคยได้พักเลยถูกกิเลสตัณหาพาไปหมดเราไม่ได้ฝึกสมาธิจิตมันไม่นิ่งไม่เฉยไม่ว่างไม่สงบเราต้องพุทโธพุทโธไว้ไม่เผลอไม่เพลินมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวหายใจเข้าพูดหายใจออกโธฝึกไว้นั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธพุทโธไว้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ใจมั่นคงอยู่กับพระรัตนตรัยแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขความเจริญนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้าวัดเนื่องในวันหยุดแล้วก็น้อมถวายบุญกุศลนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์มีพระชนยิ่งยืนนานเป็นเมี่ยงขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปท้ายสุดนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดวางสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกาโมพระเถระรคุบาจวสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับทั้งหมู่พร้อมกัน3จบนะโม

0: ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
2: ครับเชิญนะครับท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นประเคนพระคุณเจ้าได้เลยนะครับและครับเชิญครับและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญนะครับที่หน้าลานธรรมธรรมาสครับเชิญครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ทุกท่านนะเป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับก็เป็นทุกท่านได้มาร่วมถวายสังฆทานนะครับและมารักษาศีลเจริญภาวนาและทุกท่านก็ได้มาบวชเนกขัมมะปฏิบัตินะครับรักษาศีล5ศีล8และศีลอุโบสถนะครับก็เป็นสิริมงคลเป็นบุญกุศลที่ทุกท่านได้เข้ามาวันนี้ก็เป็นอีกวันและพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะครับและต่อไปก็เป็นวันเข้าพรรษาเดือนนี้ก็มีตั้งแต่เริ่มวันหยุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่เดือนหน้านะครับก็ทุกท่านได้มีโอกาสมีเวลาได้มาทำความเพียรได้มาสร้างความดีได้มารักษาศีลเจริญภาวนาและได้มาทำบัตรสวดมนต์นะครับเดินจงกรมแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเป็นที่สิริมงคลนาดิวัฒน์สังฆทานก็ยินดีต้อนรับกำลังศรัทธาของทุกท่านได้มาช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนานะครับในคัมมะทั้งชายและหญิงเป็นผู้ที่จะนำพระศาสนาไปให้เจริญรุ่งเรืองต่อๆไปในการต่อไปภายข้างหน้านะครับก็เป็นอริยทรัพย์และบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบุญกุศลของทุกๆท่านสาธุอมุทนาครับ
3: ค่ะสำหรับท่านใดจะร่วมบักพุ่มบุญนะคะที่ทางเจ้าที่จัดเตรียมไว้ให้ในการถวายผ้าป่าเรียนเชิญได้นะคะตามกำลังศรัทธาแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมบุญสร้างกุศลกันในวันนี้อภินันมาแล้วเรียนเชิญนะคะท่านเนกขัมมะที่ได้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมก็ร่วมด้วยช่วยกันอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะคุณอนุโมทนาบุญกับคุณมงคลด้วยนะคะก็ถวายหลอดไฟเป็น LED นะเป็นรุ่นใหม่นะคะในการให้แสงสว่างไว้ในบวรพุทธศาสนาสืบไปอนุโมทนาสาธุเรียนเชิญนะคะท่านใดจะมาร่วมบุญพระป่าสามัคคีเอาพี่นันพี่นันมาละฮะรวบรวมไว้หรอก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะตามกำลังที่สามารถทำได้วันนี้นักบวชเยอะนะคะอนุโมทนาสาธุในนามของคุณป้าประมาณเชื้อผู้ดีนะคะและคุณมัทุรสเชื้อผู้ดีท่านโลบุญในนามคุณอุมากรเสนจันท่านโลบุญน้ำไฟนะคะในนามของคุณวรวรรณปกากรพัดนะคะร่วมบุญทำถนนเข้าวัดขอบคุณชานิการคำอ้วนค่ะอ้าวทำไมล่ะค่ะท่านเจ้าของรถโตโยต้าหน้าเรือนไทยนะคะ 2715สีเทาเอามาขยับรถของท่านด้วยนะคะพี่นันโยมวิ่งมาฮะสาธุค่ะในนามของคุณพยาวเพชรวิเศษนะคะร่วมบุญทำถนน100บาทสาธุร่วมอนุโมทนาสาธุนะคะสาธุนึกว่าเข้าใจว่าจะรวบรวมไว้พรุ่งนี้อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวพี่นั่นเก็บไว้รวบรวม

พรุ่งนี้แล้วก็ในวันเข้าพรรษาด้วยนะคะวันอาสาบูชาและในวันเข้าพรรษาร่วมโดยช่วยกันนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่นันด้วยนะคะและคณะที่ก็คณะเรือบุญนะคะก็เดี๋ยวพี่นันรวบรวมปัจจัยในวันอาสาบูชาและวันเข้าพรรษาอีกนะคะได้ว่าร่วมบุญกันต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ

0: ครับต่อไปหลวงพ่อจะบังสกุลและให้พรนะครับ
1: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
0: สาธุ
1: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังปุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทติโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขทุกขังโซอธิคัตชติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีกายุยัสวาโหติยัตยาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
0: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: ครับเชิญกราบรับพระพรอีก3ครั้งกราบกราบกราบครับในวันนี้ในการแสดงธรรมจากหลวงพ่อสนิทเขมกรรมโมก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชในกรรมาทั้งชายและหญิงนะครับก็จะได้พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนแล้วกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับนักบวชทุกท่านเที่ยงครึ่งกลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทำวัดสวดมนต์และยืนสมาธินะครับก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัวกราบ3ครั้งนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุทุกท่านจากนี้ไปก็พักตามอริยสายเปลี่ยนอริยบทกันนะครับและกลับมาที่ลานธรรมนะครับเที่ยงครึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าธรรมสวดมนต์ทั้งกลางวันและยืนสมาธินะครับท่านใดก็ตอนนี้พักได้ตามอริยสายนะครับหลังจากวันนี้หลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วนะครับก็จะมีแสดงธรรมที่ลานธรรม3ทุ่มในข้อความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พฤกพงศ์ทิติกุโนนะครับก็จะแสดงธรรมที่ลานธรรมในวันนี้นะครับต่อจากนี้ก็ทุกท่านพักตามอัธยาศัยได้เลยนะครับ
1: เอาคนคุยมีฟองเป็นฝาแม่จีอย่าลืมเกือบไปฝังเองว่ะ
2: พี่ไปทำก็ได้ประกาศ3รอบเองไม่มาทำไมต้องส่งมาที่ท่านอ๋อน่าจะท่านที่ทำกระเป๋าหล่นหายค่ะไปรับที่แม่ชีสมศรีนะคะค่ะมีบัตรประชาชนคุณนวรัตน์คุณนวรัตน์อารามกิจโพธาแล้วก็บัตรประชาชนคุณชาติโยดมชาติโยดมสิงหเสนีนะคะทำกระเป๋าหล่นหายญาติธรรมเก็บมาได้ก็ไปรับได้ที่แม่สีนะคะก็ตามรายชื่อในบัตรประชาชนนี้เดี๋ยวฝากพี่วิเชียนไปอนุโมทนาสาธุในบุญกุศลบารมีสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาสาหบูชาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะอนุโมทนาบุญกับท่านที่ได้มีโอกาสมาบวชในคณะปฏิบัติธรรมในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้ากิจกรรมที่ลานธรรมต่อเนื่องนะคะท่านใดที่จะมาถวายเทียนพรรษาภาพน้ำฝนก็เรียนเชิญได้ทางวัดจัดอำนวยความสะดวกไว้ให้ก็จะมีการแสดงธรรมในเวลา11นาฬิกาโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนอ้าวไม่รู้ใครสาธุอนุโมทามิอนุโมทนาค่ะโมทนาอนุโมทนากับท่านในคัมมาทั้งชายและหญิงที่ได้มีโอกาสมาทำบุญสร้างกุศลกันในวันนี้พรุ่งนี้นะคะก็จะมีการเรียนเชิญชวนได้ร่วมฟังธรรมในเวลา11นาฬิกาโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานแล้วก็จะมีการล้อมทองคำนะคะท่านใดจะร่วมสละร่วมปัจจัยในการหรือร่วมอนุโมทนาไม้นะคะโดยหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตหลวงพ่ออูท่านก็เป็นต้นบุญในการถวายทองคำมูลค่าโดยรวมประมาณ30บาทนะคะอันนี้ก็คิดตัวกลมๆนะตอนนั้นจัดซื้อมาตีราคาที่พี่มนตรีคิดนะคะ66,000 ประมาณนั้นนะคะ 66,060 บาทก็มูลค่าโดยรวมประมาณ2ล้านประมาณนั้นนะคะเราก็มาร่วมอนุโมทนาใหม่มาร่วมสมทบปัจจัยในการหลอมทองคำเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตให้แล้วเสร็จเมื่อเราได้มากราบไหว้หลวงพ่อโตก็จะได้ร่วมปิติยินดีนะคะกับผู้ที่ได้มาถวายปัจจัยก็ดีมาถวายทองคำนะในรุ่นแรกๆนะคะจนถึงณปัจจุบันใกล้ค่ะให้ได้เลยสาธุค่ะค่ะมีบัตรประชาชนสาธุอนุโมทามิเพิ่มเติมสำหรับในวันพรุ่งนี้กำหนดการนะคะหลังจากฟังธรรมในช่วงเวลา11นาฬิกาก็จะมีการหลอมทองคำ ที่ลานธรรมแห่งนี้นะคะสำหรับการร่วมเป็นเจ้าภาพการบรรพชาอุปสมบทหมู่กุลบุตร3ท่านนะคะชายไทยผู้โชคดีแล้วก็มาร่วมยินดีนะคะอนุโมทนากับท่านกุลบุตรทั้ง3ท่านที่จะเข้าสู่พิธีในอุโบสถแก้วนะคะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งหลังจากพิจารณาอาหารเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่พิธีการนะคะเราก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านกุลบุตรได้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่จะร่วมบุญในการเป็นเจ้าภาพการบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งขันนี่เนาะก็มาร่วมบุญแล้วก็นะตั้งพุ่มนะคะเรือบุญให้ได้ถวายผ้าป่าในวันอาสาฬบูชาโดยพร้อมเพียงกันก็เป็นโอกาสนะคะหลายท่านก็พี่นันอนุโมทนาสาธุพร้อมด้วยช่วยกันก็เป็นกำลังพระศาสนานะคะพี่ๆน้องๆก็ท่านก็สร้างบารมีเต็มเปี่ยมล้นท่านใดจะเป็นเจ้าภาพลงทานที่ได้แจ้งความจำนงกับทางสำนักงานวัดสังฆทานไว้ก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็ระบุว่านำสิ่งใดมาทำลงทานนะคะเดี๋ยวเจ้าที่จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้หลายท่านก็จองวันหยุดวันพระวันเสาร์อาทิตย์ได้นะคะติดต่อสำนักงานวัดสังฆทานก็น้องนัดก็สร้างบารมีนะคะยินดี024961240ค่ะ024961240หรือว่ามาแจ้งที่ญาติธรรมหลายท่านก็เป็น FC ลงทานขาประจำนะคะก็รู้แล้วว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรยังไงนะคะทางวัดก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ได้มาสร้างทานบารมีเต็มเปี่ยมล้นในวันงานตักบาตรพระกรรมฐานก็ดีนะคะก็ติดต่อที่คุณศึกษานะคะที่นายศึกษาได้สำหรับโรงทานงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะสำหรับโรงทานที่วัดสังฆทานก็ติดต่อที่น้องนัดสำหรับที่คุณศึกษาเบอร์โรงทานในกรณีงานตักบาตรนะคะที่วัดสังฆทานก็ดีที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนที่ห้างเซ็นทรัลใช้เบอร์โทรเป็นเจ้าภาพลงทานแจ้งที่0924246551 0924246551ถ้าติดต่อนักศึกษาไม่ได้ก็แจ้งที่น้องนัดได้นะคะ024961240 024961240เมื่อช่วงเช้าก็ทราบไม่ได้มีอะไรแจ้งมาเนาะสำหรับด้านหน้าวัดที่มีทีมคุณหมอนะคะจิตอาสาที่ท่านมาดูแลสุขภาพเบื้องต้นเนาะเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะในการดูแลสุขภาพออฟฟิศซินโดรมคอบ่าไหล่โดยทีมผู้มีความรู้นะคะก็เป็นจิตอาสาที่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพคอบ่าไหล่ของท่านเนาะแบบเบื้องต้นนะคะก็โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถก็วันพระขออภัยเมื่อเช้าเห็นน้องพายข้างหน้าวัดเนาะก็เช้า9โมงปกติเขาจะเป็นวันเสาร์นะคะอันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวน้องก็สร้างบารมีก็ที่ศาลาด้านหน้าวัดเนาะมีการตอกเส้นจับเส้นให้นะคะหรือว่าบรรเทาอาการถ้าจะไปขอรับการรักษาแบบเนาะเป็นเรื่องเป็นราวนู้นไปนู้นเลยอันนั้นอันนี้เบื้องต้นนะไปโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยได้นะคะก็ไปสามารถติดต่อมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อท่านนะคุณหมอที่มีความรู้นะคะก็ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกันอนุโมทนาในกุศลบารมีแล้วก็ท่านเนคขมะทุกท่านนะคะที่ร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยงานวัดวาศาสนาเป็นกำลังพระศาสนาทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ดีนะคะเห็นพี่ๆน้องๆที่ท่านมาช่วยงานด้วยความตั้งจิตตั้งใจเป็นบารมีท่านนะคะใครทำคนนั้นก็ได้ก็ได้เห็นความตั้งใจดีที่ทุกท่านตั้งใจมารักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่วมโดยช่วยกันแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้มาเป็นภาระเนาะมาช่วยแบ่งเบาเราก็อยู่ในกฎกติกามารยาทนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือท่านใดสนใจเรื่องของคอร์สปฏิบัติธรรมก็มีการจัดคอร์สในเดือนสิงหาคมอันนี้แจ้งไว้นะคะมีกระดาษลงชื่อให้นะในวันพรุ่งนี้ก็มาลงชื่อได้นะวันพระวันเสาร์อาทิตย์กระดาษลงชื่อสำหรับคอร์สบ้านสว่างใจหมู่4ปากช่องโคราชในเดือนสิงหาคม8ถึง12สิงหาคม ไปร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน4ปิดวาจาและ1คอร์สอันนี้5วันนะคะสำหรับบ้านสว่างใจ5วันส่วนคอร์สซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในเดือนกันยายน24 25 26ในเดือนกันยายนก็มีกระดาษลงชื่อให้ส่วนคอร์สสติปัฏฐาน4ปิดวาจา7วันสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีป้าเล็กท่านแจ้งมานะคะแล้วก็แม่สมใจสกุลพราหมณ์ก็เมตตาแจ้งให้ทราบข้อมูลนะคะที่ในเดือนสิงหาคม16ถึง20สิงหาคมสมัครได้ที่นงจูนที่0926698821 0926698821นะคะในการจองคอร์สไปปฏิบัติธรรม7วันที่สุพรรณบุรีส่วนคอร์สบ้านสว่างใจและซีโนไทยนะคะโดยดำริพระครูปรัตน์เพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดประสาทานหลวงพ่อก็จัดรถไปรับไปส่งให้นะคะแล้วก็เมตตาจัดทีมแม่ครัวตื่นก่อนนอนทีหลังเนาะให้ได้ไปดูแลพระทหารถวายแด่ครูบาอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปอบรมขอปฏิบัติธรรมด้วยนะคะรวมถึงการดูแลโอ้โหทุกสิ่งอย่างเลยเนาะข้าวน้ำอาหารจัดแม่ครัวไปจัดพระทหารดูแลผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพการถวายพัฒนาหารแด่ครูบาอาจารย์ก็ดีในการจัดข้าวนำอาหารในโอกาสวันคล้ายวันเกิดก็ดีนะคะวันครบรอบวันมรณกรรมของบุพการีผู้มีพระคุณได้หมดเลยนะคะก็แจ้งความจำนงที่แม่ชีสมศรีก็ได้เนาะหรือสำนักงานพระสังฆทานว่าเออเดือนนี้เดือนเกิดนะคะอยากจะมีความประสงค์จะร่วมบุญในการเลี้ยงถวายพัฒนาหารแด่ครูบาอาจารย์ที่ไปอบรมคอร์สแล้วก็ดูแลผู้ปฏิบัติธรรมได้นะคะนี้ไม่ปิดโอกาสตามกำลังบารมีที่ทุกท่านสามารถทำได้ในยามนี้เนาะก็บุญกุศลหนุนนำพาให้ชีวิตพบแต่ความสุขความเจริญนะคะสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคปัญหาเขาบอกว่าคนมีบุญน่ะทำอะไรก็จะง่ายดายเนาะข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาได้โดยง่ายดายก็เป็นคอร์สที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาจัดให้นะคะหรือสนใจหรือว่าจะลงชื่อก็ครูบาอาจารย์ท่านมีที่ท้ายกระดาษนะกระดานลงชื่อสมัครคอร์สเอาสมาร์ทโฟนท่านมาถ่ายรายละเอียดไว้ได้นะคะถ้าไปไม่ได้อย่างไรแจ้งล่วงหน้า3วันถ้าเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนแจ้งที่พระจันทร์เอนะคะที่081-564-8474และ062-159-2492 2หมายเลขนี้นะคะก็แจ้งครูบาอาจารย์ท่านก็จะได้รับทราบนะคะถ้าในกรณีแบบสมัครแล้วไปไม่ได้อันนี้จำเป็นจริงๆอมไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเก็บให้อนุโมทนาบุญกับพี่วิเชียรบุญปองด้วยนะคะก็เป็นกำลังร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นเหตุและปัจจัยที่สำคัญนะคะถ้าเราได้มีโอกาสสร้างบารมีนั้นก็เราต้องสร้างทำเองอนุโมทนาสาธุยอดปัจจัยถวายบูชาธรรมหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมในวันนี้นะคะได้ยอด 3,070 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิบารมีของใครก็ของคนนั้นเนาะเราก็ร่วมยินดีกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาฝากทรัพย์ไว้ในพระศาสนาสาธุฮะอ๋ออนุโมทนาสาธุ
3: ไม่รู้ใครเอามาให้
2: อะไรอะไรที่หมอห้ามเนี่ยมาหมดเลยหมอห้ามส่วนใหญ่หมอห้ามเรานี่เราก็จะดื้อกับหมอไม่ใช่คือพอเมื่อก่อนก็น้อยไม่ได้คิดอะไรเนาะอะไรก็จับเข้าไปเขาบอกกินอะไรเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็หมอก็เตือนเรานะคะเราแบบไม่อายเนาะหมอก็บอกไขมันพอกตับแล้วนะไขมันพอกตับระดับ3แล้วก็เนาะจะหนีหมอด้วยซ้ำไปโอ้เดี๋ยวขอไปปรับพฤติกรรมก่อนนะคะแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมสาธุเอาครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะสำหรับท่านนักบวชประจำที่นะคะครูบาอาจารย์มาแล้วจะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดพระกลางวัน ในการเข้าเฝ้าพุทธเจ้านะคะอนุโมทนามีกล้องแล้วมีกล้องกล้องก็เสิร์ฟภาพของท่านนักบวชนะคะให้ญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็สวดมนต์ไปพร้อมๆกับทุกท่านนะคะที่ลานธรรมแห่งนี้อนุโมทนาสาธุก็ขออนุญาตงดใช้เสียงนะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์มานำสวดมนต์แล้วผิดพลาดประการใดกับขออภัยนะคะขอราตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้เจริญในศีลในธรรมนะคะแล้วก็มุ่งสู่มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

0: เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมสุริยันเฉิดฉายประกายรุ่งอรุณรุ่งเรืองรองจำรัสแสงท้องนภาฟื้นใหม่ให้สำแดงถ้อยแถลงองค์บดินทร์ปิ่นมณีเสวยราชครองภพบรรจบต่อสมเด็จพ่อภูมิพลพระทรงศรีเปรมอุราชขวัญมิ่งพระจักรีชุ่มฤดีอุ่นพระทัยใจประชามหาวชิราลงกรณ์ทรงก่อเกื้อพระหน่อเนื้อครบชนมพรรษาเถลิงราชเถลิงถวันนักราครองอุราครองราชพงาดไกลทูลพระองค์ทรงพระเกษมสารเทพพิบาลทรงพบศพสมัยพระพรั่งพร้อมพระจตุรพิธพรชัยด้วยน้อมใจขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมและพระสงฆ์นิกรวัดสังฆทานพัฒนันสุรสรผู้ประพันธ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้สูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช่ไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
ัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมัก

องค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีเร
ู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบได้จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้ายืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้า
ไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติ
เห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินเนี่ยยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็ง
เดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่

งบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืน

ยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักผมนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ท่านนั่นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิด

็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมา
งั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไปจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งกันใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องท้องยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องท้องยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมท้องยุบท้องหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทลมออกดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายทำใจสบายๆแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้เ
ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายทีนี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อถ้าไม่ได้เพื่อนที่ดีกว่าตนคนเดียวเที่ยวไปประเสริฐกว่าเพราะการเดินทางร่วมกับคนชั่วมีแต่ทำให้ตัวขาดทุนคนโบราณสอนเอาไว้ว่าคบคนต้องดูหน้าซื้อผ้าต้องดูเนื้อเป็นคำสอนที่เป็นเครื่องเตือนใจให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาคนที่เราจะคบให้คอยระแวดระวังอย่าให้สนิทสนมกับใครง่ายๆเร็วเกินไปแต่ควรดูกันนานๆดูนิสัยดูการคิดการพูดของผู้นั้นให้รู้จักอย่างทั่วถึงจริงๆคนเรานั้นรู้หน้าไม่รู้ใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าพูดถึงปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลทำให้เป็นคนดีหรือคนชั่วนั้นก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการคบหาสมาคมเพราะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมต้องมีเพื่อนต้องมีกิจกรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวแปรความเป็นอยู่อุปนิสัยใจคออาจจะดีหรือเลวก็ด้วยการคบหาสมาคมท่านกล่าวเอาไว้น่าคิดอย่างนี้ว่าเพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนเกลือดีมีนิดหน่อยน้อยราคายังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเด็กบางคนเมื่ออยู่กับพ่อแม่ก็เป็นเด็กดีมีความประพฤติเรียบร้อยพอจากพ่อแม่ไปอยู่ตามลำพังก็กลายเป็นเด็กเสียไปก็มีสืบเสาะเรื่องราวก็รู้ได้ว่าไปคบกับเพื่อนชั่วเลยกลายเป็นคนชั่วไปในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลที่คบด้วยนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีคนดีหรือไม่ดีดูกันที่ตรงไหนดูที่รูปร่างหน้าตาหรือที่การกระทำท่านว่าคนดีหรือไม่ดีให้ดูที่การกระทำถ้าการกระทำนั้นเป็นไปในทํานองที่ว่ามิตรไม่ดีเป็นอย่างนี้คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียแต่น้อยคิดเอาให้ได้มากเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทำกิจของเพื่อนคบเพื่อนเพราะหาประโยชน์ส่วนตัวถ้าได้เพื่อนเช่นนี้มีหวังได้ผูกคอตายก็ลองคิดดูก็แล้วกันเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวพอถึงตอนจ่ายก็จ่ายแต่น้อยเมื่อตนมีทุกข์ก็แกล้งทำดีต่อเพื่อนเพื่อหวังให้ช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของตนในการข้างหน้าและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือคบเพื่อหวังประโยชน์คบเพื่อปลอกลอกเมื่อได้สมใจแล้วก็ไม่สนใจใยดีพอไปขอความช่วยเหลือก็หลบลี้หนีหน้าเข้าในทำนองที่ว่าเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมาเมื่อมอดม้วยแม้หมูหมาไม่มามองถ้าคนที่เราคบด้วยมีลักษณะเช่นนี้อย่าคบจะดีกว่าเพราะเราจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความชอกช้ำระกำใจดังที่ท่านกล่าวว่าถ้าไม่ได้เพื่อนที่ดีกว่าตนควรเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่าความสุขของคนเราอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่มีเพื่อนมากหรือน้อยก่อนที่เราจะไปรู้จักกับใครก่อนอื่นต้องรู้จักกับใจของตนเองเสียก่อนรู้จักวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลคนเรานั้นถ้าจิตยังไม่ได้รับการฝึกให้ดีพอก็จะมีโอกาสกลายเป็นคนชั่วไปได้ง่ายถ้าไปอยู่ในสังคมและสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีดังมีเรื่องเล่าว่ามีนกแขกเต้า2ตัวนกตัวหนึ่งไปอยู่กับโจรกลายเป็นโจรไปอีกตัวหนึ่งตกไปอยู่กับพระฤาษีก็กลายเป็นศิษย์ดีของพระฤาษีไปนกทั้งสองเกิดจากพ่อแม่เดียวกันแต่ตกไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดกันสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนสำคัญสามารถเปลี่ยนจิตใจได้แต่ถ้าฝึกจิตมาดีแล้วไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตาม
ก็ไม่อาจที่จะเปลี่ยนจิตใจของคนดีได้ดังบทกวีที่ว่ารู้จักอื่นหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนรู้จักเตือนตนตระหนักรู้จักจิตชนะอื่นหมื่นชัยในชีวิตไม่เท่าที่ชนะคิดพิชิตใจมิตรแท้เป็นไฉนแล้วเพื่อนดีเขาดูกันที่ตรงไหนพระพุทธองค์ตรัสว่าเพื่อนดีให้ดูที่การกระทำไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดียามเพื่อนทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเพื่อนสุขก็สุขด้วยยับยั้งคนที่พูดติดเตียนเพื่อนและบอกทางสวรรค์ให้ถ้าพฤติกรรมเป็นไปอย่างนี้ท่านว่าเป็นเพื่อนที่ดีน่าคบน่าเข้าใกล้เป็นกัลยาณมิตรเข้าในทำนองที่ว่าเพื่อนธุระช่วยประคองไม่ต้องใช้เพื่อนยากจนเจียดให้ไม่ต้องขอ

เพื่อนอยากพบออกไปไม่ต้องรอเพื่อนโศกท้อปลอบใจไม่ต้องครวญเพื่อนมีสุขทุกทียินดีด้วยเพื่อนทุกช่วยทุกทีคอยมีส่วนเพื่อนทำชั่วคอยชี้ความดีชวนเพื่อนทำควรทุกทีพลอยดีใจถ้าได้อย่างนี้ก็ถือว่าประเสริฐที่สุดมีอะไรก็ร่วมแรงแข่งขันร่วมแรงแบ่งเบาภารกิจสิ่งยากก็พิชิตลงได้เมื่อจับมือกุมมั่นเดินก้าวไปแสนไกลก็กลับใกล้เหมือนก้าวเดียวอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่ากัลยาณมิตรที่แท้จริงคนดีมีแต่ให้จำไว้ว่านั่นแหละคือมิตรที่ดีคนที่รู้จักให้จะมีความสุขกว่าผู้รับส่วนคนที่ไม่ได้ฝึกการให้ด้วยใจไม่ว่าของเล็กหรือของใหญ่เขาก็จะไม่ให้ใครทั้งนั้นสังคมที่ไร้น้ำใจไมตรีจะมีความสุขสงบได้อย่างไรว่าแล้วก็นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งว่าอย่าเห็นแก่ตัวมีนิทานอิสปเรื่องหนึ่งเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งไปค้าขายต่างเมืองมีลาไปตัวหนึ่งมีม้าไปตัวหนึ่งม้าตัวโตลาตัวเล็กต่างฝ่ายก็ต่างบรรทุกสินค้ากันไปลาบรรทุกได้จำนวนหนึ่งม้าบรรทุกได้จำนวนหนึ่งแต่ลานั้นกำลังน้อยกว่าม้าเมื่อเดินทางไปถึงที่แห่งหนึ่งลาบอกว่าพี่ม้าฉันเหนื่อยแล้วนะขอพี่ม้ารับภาระของฉันครึ่งหนึ่งเถิดม้าก็บอกว่าฉันไม่เหนื่อยแต่ว่าไม่รับของของเธอก็เธอเกิดมาเป็นลาตัวเล็กเองนี่ช่วยไม่ได้แล้วก็เดินทางต่อไปลาเตือนอีกครั้งหนึ่งพี่ม้าฉันตาลายแล้วนะตอนนี้ฉันอาจจะสิ้นใจก็ได้ถ้าพี่ม้าไม่ช่วยม้าก็บอกว่าก็ตายไปสิฉันก็อยู่ของฉันฉันไม่ตายหลังจากนั้นลาก็ล้มลงสิ้นใจตายพอลาสิ้นใจตายมันก็มีของบรรทุกจากหลังลาเมื่อลาตายเจ้าของก็ต้องย้ายของเหล่านั้นขึ้นหลังม้าม้าเริ่มรู้ซึ้งแล้วว่าการที่อยู่คนเดียวในโลกสุดท้ายก็ลำบากถ้าไม่เอื้อเฟื้อแต่เมื่อคิดได้ลาก็ตายเสียแล้วแล้วต่อมาเจ้าของเดือนเหนื่อยเลยขึ้นไปขี่ม้าต่อไปอีกพอจบแบบนี้ม้าคิดถึงลาและคิดว่านี่ถ้าฉันได้ช่วยเธอเสียแต่แรกฉันคงไม่ต้องลำบากแบบนี้จากเรื่องดังกล่าวย่อมมีข้อคิดแน่นอนในการอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันจะมาต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่มีใครดีกว่าใครหรอกคนมีกำลังน้อยก็ทำงานได้คนมีกำลังมากก็ทำงานได้ขอให้ประสานกันเถอะทุกคนมีความหมายหมดแต่ถ้าวันใดต่างคนต่างเดินความหายนะก็จะมาถึงดังเรื่องลากับม้าที่เล่ามาเป็นตัวอย่างผู้ได้เปรียบผู้เสียเปรียบจริงๆแล้วต่างก็มีดีควรจะเปิดดีเข้าหากันอย่าแตกความสามัคคีถ้าม้ามีน้ำใจกับลาลาก็คงไม่ตายและม้าก็คงไม่เหนื่อยแต่ถ้ารู้จักคำว่าให้คำเดียวเท่านั้นมันมีความหมายที่ยาวเป็นกาวประสานรอยร้าวว่าแล้วก็นึกถึงคำพูดที่แม่สอนลูกเอาไว้ดังนี้ว่าจงรู้จักให้นะลูกคนที่ไม่ฝึกการให้ด้วยใจไม่ว่าของเล็กของใหญ่เขาก็จะให้ใครไม่ได้ทั้งนั้นถึงเขาจะหลอกลวงหรือเขาจะรวยกว่าแม่ก็ไม่สนใจเพราะขณะที่แม่ให้เขานั้นแม่บอกใจของแม่ว่าเขาพูดจริงและเขาลำบากมากกว่าเราแต่การให้ของแม่นั้นแม่ไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนแม่เพียงอยากให้เขารู้เท่านั้นว่าในโลกนี้ยังมีความรักและยังมีการให้ที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนเขาจะได้รู้จักให้คนอื่นบ้าง
คำสอนของแม่เหมือนกับเป็นเครื่องเตือนจิตให้รู้จักคำว่าให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและเป็นการสอนผู้รับไปในตัวเพื่อเขาจะได้รู้จักให้คนอื่นบ้างน้ำใจไมตรีคือน้ำใจของมิตรที่แสดงออกมาซึ่งหมายถึงความเมตตากรุณานั่นเองเมตตากรุณาจะเป็นเพียงลมปากหรือเพียงที่จารึกไว้บนใบลานหากปราศจากการให้หรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าทานให้โดยการคาดหวังต่อการตอบแทนใจจะอยู่ในภาวะรอผลสุดท้ายอาจได้แต่ความช้ำใจให้โดยไม่คาดหวังต่อการตอบแทนใจจะอยู่ในภาวะโล่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรสุดท้ายจะได้แต่ความชื่นใจแล้วเราจะเลือกความชื่นใจหรือความช้ำใจกันดีล่ะในสมัยพุทธกาลมีแม่ทัพใหญ่คนหนึ่งชื่อสีหะกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะทรงบัญญัติแสดงผลของทานให้เห็นได้ในปัจจุบันได้หรือไม่พระพุทธองค์ทรงตอบว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนมากมายผู้ให้คนทั้งหลายอยากคบค้าผู้ให้คนยกย่องไว้ไม่สางซาผู้ให้จะกล้าเผชิญหน้าคนทุกชั้นในทุกการทุกสถานเมตตามหานิยมดังที่ท่านกล่าวว่าความรักคือการให้และการให้ที่เกิดจากเมตตาเป็นการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นการให้ที่บริสุทธิ์จะหวังหรือไม่หวังก็ได้ผลตามที่พระพุทธองค์ตรัสคือมีแต่คนรักอยากรู้จักได้รับคำยกย่องสรรเสริญกล้าไปในทุกที่ทุกสถานก็ด้วยเหตุที่ว่าตนนั้นเป็นคนดีไม่ต้องกลัวว่าจะมีศัตรูมาปองร้ายถึงมีภัยมาก็มีคนรับอาสาเข้าช่วยก็ด้วยรู้จักการให้อันเป็นสายใยแห่งความรักที่ผู้ให้ย่อมได้รับตอบสนองมันเป็นไปตามกฎแห่งสัจธรรมสมดังคำที่ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักว่าแล้วก็นึกถึงคาถาของคุณลุงคนหนึ่งที่ท่านมักสอนหลานท่านเสมอว่าคาถาที่ลุงจะให้ก็คือจงมีความรักเวลาเองขึ้นรถไฟเขาจะมาคีบตั๋วจงรักเขานั่งใกล้ใครเจ๊กหรือแขกก็จงรักเขาเมตตาเขาดูอย่างลุงสิเวลาไปท้องนาลุงก็รักต้นข้าวและท้องฟ้ากลับมากระต๊อบลุงก็รักแมวหลานเอ๋ยจำมนต์บทนี้ไว้ให้ดีไปถึงกรุงเทพถ้านั่งสามล้อจงรักคนขับสามล้อเมื่อพูดกับเพื่อนจงรักเพื่อนถ้ามีใครมาชกเองจงรักมันเสียแล้วเองจะชนะมันเองจะชนะโลกทั้งโลกเองต้องรักครูรักอย่างบรรดารักที่ห้องสมุดรักอย่างคนขายข้าวราดแกงที่โรงอาหารวิทยาลัยเองจงชกมวยเล่นรักบี้เทนนิสแต่เองอย่าเป็นแชมเปี้ยนด้วยหมัดหรืออย่าเป็นอัศวินด้วยปืนแต่จงเป็นแชมเปี้ยนด้วยความรักนี่แหละเองทำได้ตามนี้เองดีกว่าสมภารสิบองค์ในวัดบางงอนรวมกันวิราชมณีวัดคาถาของลุงจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่นั้นก็อยู่ที่การปฏิบัติถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะมีแต่มิตรพิชิตความเป็นศัตรูจริงๆแล้วเราไม่มีศัตรูหรอกเพราะศัตรูก็คือตัวของเราเองถ้าเขาทำสีหน้าไม่ดีหรือพูดจาอะไรที่ไม่ดีออกมาให้ปฏิวัติสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้กลายมาเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธองค์แล้วเราจะมีความสุขอย่างน่าอัศจรรย์พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่าอดทนเหมือนแผ่นดินอันธรรมดาแผ่นดินนั้นย่อมไม่ยินดียินร้ายอดทนต่อสิ่งที่สะอาดและไม่สะอาดทุกชนิดที่เขาทิ้งลงไปฉันใดแม้เธอก็เหมือนกันต้องเป็นผู้อดทนต่อความนับถือและความดูหมิ่นของคนทุกคนฉันนั้น
คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่หยิบยกออกมากล่าวนี้ช่างเป็นสิ่งน่าอัศ

ประจันยิ่งนักว่าพระพุทธองค์ปฏิบัติได้อย่างไม่ถือเนื้อถือตัวไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เข้ามากระทบไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้ไปสะทกสะท้านหวั่นไหวมั่นคงดุจพื้นแผ่นดินเป็นที่รองรับทั้งของดีของสกปรกเมื่อได้ลาภยศสุขสรรเสริญจิตก็ไม่เฟื่องฟูจนลืมเนื้อลืมตัวว่าข้าเป็นใครมาจากไหนไม่เหมือนปุถุชนพอได้ลาภยศสุขสรรเสริญชมนิดสกิดหน่อยจิตก็ล่องลอยเหมือนกับได้ทองเท่าภูเขาทำตัวใหญ่โตเหมือนกับมีอำนาจค้ำฟ้าดังโบราณท่านว่าบัวลืมตีนก็ไม่ปานก็หมายความว่าพอได้ดิบได้ดีก็ยโสโอหังเหมือนกิ้งก่าได้ทองลืมกำพืชตัวเองลืมความเป็นมาลืมผู้มีพระคุณแล้วอย่างนี้จะเจริญได้อย่างไรอย่างนี้เขาเรียกว่าอดทนต่อความสุขไม่ได้มันทำให้หลงไหลมันทำให้ยึดติดได้แล้ววางไม่ลงอดทนต่อความทุกข์ว่ายากแล้วแต่อดทนต่อความสุขนี่สิยิ่งยากกว่าเราทำได้ไหมถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเหนือเขาแต่ให้ทำตัวเป็นปกติเหมือนตอนที่ยังไม่มีไม่หลงระเริงต่ออำนาจหน้าที่เพราะสิ่งเหล่านี้มีแล้วกลับไม่มีพอเข้าถึงจุดเสื่อมทุกอย่างก็ต้องวางหมดแม้แต่ดอกไม้ก็ไม่สวยสดตลอดกาลนับวันก็ยิ่งโรยราร่วงสู่พื้นแผ่นดินชีวิตของมนุษย์ก็เช่นนั้นจะหวังอะไรกับสิ่งที่ต้องเสื่อมสมดังคำกลอนที่ว่าเมื่อวานฉันเป็นอย่างนั้นวันนี้ฉันเป็นอีกอย่างพรุ่งนี้อาจเปลี่ยนไปอีกทางไม่เหมือนที่วางชีวิตไว้สรรพสิ่งล้วนแต่แปรผันแล้วฉันจะคงอยู่อย่างไรได้ย่อมเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยไม่อาจบังคับบัญชามีใครบ้างที่สมหวังตลอดและมีใครบ้างที่ผิดหวังอยู่อย่างเดียวชีวิตในหลักแห่งอนิจจังย่อมสมหวังผิดหวังคระคราวกันไปไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากตายมันก็ตายกายเรานี้ย่อมเข้าสู่ความเสื่อมทุกวันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยถึงแม้กายจะเสื่อมแต่สิ่งที่ไม่ควรให้เสื่อมนั่นก็คือใจของเราเองคืออย่าให้เสื่อมจากความดีจากหนังสือสำเร็จได้ด้วยใจโดยสุทธิปภาโสภิกขุ

รายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

ัญญาสหิโตนโรอิทะทุกเขสุขานิวินทติคนมีปัญญาเมื่อถึงคราวตกทุกข์ก็ยังหาสุขได้

ขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าทุกๆรูปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะเราทำนำทางดำเนินรายการโดยดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดวันนี้จะเล่าถึงปกิณกะธรรมนะคะจากคุณชัชวาลคุณชวาลนะคะซึ่งเขียนมาเล่าลงในคอลัมน์กรรมกำหนดในหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวันนะคะข่าวสดรวบรวมโดยคุณเสมอแดงสังวานเจ้าของคอลัมน์เราก็ต้องขออนุญาตนะคะให้เครดิตท่านเพราะว่าผู้จัดเนี่ยเอาเรื่องของที่ท่านเขียนมาเล่าจากคนทางบ้านด้วยแล้วก็จากคุณเสมอแดงสังวานที่ท่านได้เขียนลงไว้ในคอลัมน์ของท่านกรรมกำหนดเนี่ยนะคะจะมีหลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นเกิดแต่กรรมธรรมะประทีปพอดีว่าได้หนังสือชุดนี้มาใน10กว่าปีแล้วนะคะก็เคยอ่านเอามาเป็นท็อปิกนั่นเองนะคะแต่ละท่านที่เขียนมาแล้วเราก็มาขยายข้อธรรมนะเพื่อให้เปลี่ยนมุมมองในแง่คิดนะคะธรรมะแบ่งปันนะคะแบ่งปันข้อคิดกันนั่นแหละท่านเขียนมาเรื่องของเจตนาคือกรรมท่านบอกว่าได้รับหนังสือธรรมวิสัชนามาจากครูโรงเรียนวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะวัดหลวงพ่อโสธรนั่นแหละบอกว่าใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่กับการปฏิบัติธรรมที่วัดสารวันหมายถึงว่าพี่สาวที่เกษียณจากการเป็นครูแล้วเนี่ยด้วยความศรัทธาในปฏิปทาของหลวงพ่อพุธเป็นอย่างยิ่งสำหรับพี่สาวที่มอบหนังสือมาให้บอกว่าหนังสือเล่มนี้รวบรวมบทสนทนาธรรมที่เคยพิมพ์โดยวารสารโลกทิพย์มาก่อนมีข้อธรรมข้อหนึ่งที่ทำให้ท่านอยากเอามาแบ่งปันก็คือว่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะเคยถามหลวงพ่อพุธว่าการเกิดบาปหรือว่าบุญนั้นเป็นเรื่องของเจตนาใช่หรือไม่เป็นเรื่องของเจตนาใช่หรือไม่เรื่องของการที่จะไปทำบาปทำบุญหลวงพ่อท่านตอบว่าเป็นเรื่องของเจตนากรรมเป็นการกระทำกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทำถ้าหากว่าเป็นการกระทำที่เป็นกรรมชั่วก็เป็นบาปการกระทำที่เป็นกรรมดีก็เป็นบุญอย่างที่เราทราบกันท่านบอกว่าการกระทำที่เป็นไปในแนวที่ชั่วไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องส่งผลให้ไม่ดีทั้งบุญและบาปเป็นผลตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกระทำที่พร้อมด้วยเจตนานะพอมีความคิดนะคิดเจตนาที่จะไปทำแล้วก็ไปลงมือทำก็ถือว่าครบพร้อมคนเรามีจิตกับกายประกอบกันเวลาที่กายกับใจอยู่รวมกันก็ถือว่ามีชีวิตอยู่ถูกไหมคะหากกายกับใจหรือว่าจิตมันแยกกันเมื่อไหร่กายก็ยังเป็นกายส่วนจิตก็เป็นวิญญาณนั่นเองเมื่อกายกับใจอยู่รวมกันในหลักธรรมท่านว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะสำเร็จแล้วแต่ใจนะใจจึงเป็นนายของกายใจนี้ที่นี่ก็คือจิตนั่นเองโดยธรรมชาติของใจเรียกว่าจิตเมื่อมีกายเป็นส่วนประกอบสามารถทำได้ทั้งดีทั้งชั่วนะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าวิญญาณมาไม่มีพลังงานหรือว่าเขาไม่เชื่อในเรื่องของผีในโลกนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยรวบรวมมาเมื่อปีประมาณพ.ศ. 2540 41 42เนี่ยนะคะก็คือท่านรวบรวมมาปี42นะคะ2542วันนี้ที่เราคุยกันนี่วันที่13กันยายนพ.ศ. 2561เนี่ย20กว่าปีแล้วในยุคนี้ของเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยตีความมีนะคะบางแห่งตีความว่าวิญญาณคือพลังงานเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีเครื่องตรวจจับรายการผีก็จะมีเครื่องพลังงานที่เวลาไปจี้แล้วถ้ามีผีอยู่ตรงไหนเป็นพลังงานอย่างหนึ่งวิญญาณคือพลังงานอย่างหนึ่งเขาเชื่ออย่างนั้นก็เริ่มมีแนวโน้มนะคะว่าเออแต่เมื่อไม่ได้เรียกว่าเป็นวิญญาณหรือว่าผีนั่นเองเมื่อวิญญาณเกิดเนี่ยนะคะเมื่อเกิดเป็นวิญญาณก็ถือว่าเป็นโอปปาติกะในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เราเรียกในตามศัพท์ว่าอธิสมานกายคือเป็นกายละเอียดที่ไม่สามารถที่จะใช้ตาเปล่ามองเห็นได้นอกจากผู้ที่จะได้ฌานระดับสูงๆนะคะมีฤทธิ์ในการใช้ทิพยจักขุจะมองเห็นกายละเอียดได้แต่เรามองไม่เห็น
บางคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นเปรตเป็นพูดผีปีศาจเป็นอสุรกายเนี่ยพลังงานของเขาก็จะเกิดขึ้นนะถ้าหากว่าในด้านของวิทยาศาสตร์บอกว่าเหล่านี้คือพลังงานแต่เขาไม่ได้แยกแยะนะคะว่าจะเป็นผีเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายถ้าเทียบกับผู้ปฏิบัติธรรมขณะใดที่จิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยคือกระแสจิตที่เป็นจิตระดับที่นิ่งนะคะนิ่งอยู่ในเขาเรียกอะไรสงบอยู่ในระดับที่ลึกนะคะกระแสจิตที่จะส่งออกไปทางหูตาหมูหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่มีคือสำรวมกายกายนิ่งสงบค่ะในขณะนั้นถ้าหากว่าจิตรวมอยู่นิ่งและสมรรถภาพของจิตเนี่ยมีความสามารถที่จะประคองตัวอยู่ได้ในความสงบสว่างนั้นอันนี้คือจิตที่ปล่อยวางจากร่างนะคะทิ้งร่างอารมณ์รวมเป็นหนึ่งอยู่กับจิตอารมณ์ซึ่งเป็นคู่ของใจก็ไม่มีจิตวิญญาณจึงไม่มีพลังงานเพราะว่าไม่มีส่วนประกอบครบถูกไหมคะเนี่ยก็จะสามารถก้าวไปสู่จิตที่มีความรู้แล้วก็ยกจิตขึ้นสู่ภูมิธรรมได้บางท่านปฏิบัติก็จะพบอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาเรียกว่าเจอผู้ผีปีศาจผู้จัดก็กลัวนะคะก็เคยปฏิบัติแล้วก็ปรากฏว่ามากันเพียบเลยทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเราปรุงขึ้นมาเองคิดว่าอย่างนั้นนะคะนั่นคือเหมือนกับว่าคิดไปว่าด้วยความกลัวหวั่นไหวนะคะก็ถือว่าเป็นมโนท่านบอกว่าอันนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะเห็นได้มีทั้งของจริงแล้วก็ของไม่จริงเนี่ยในสมาธิที่เห็นพูดผีปีศาจบุญหรือบาปก็ดีเป็นผลอันเกิดจากการกระทำเมื่อจิตตั้งเจตนาว่าจะทำบาปแล้วกระทำลงไปได้ครบองค์กายวาจาใจทุกอย่างพร้อมหมดอันนั้นก็ถือว่าเบ็ดเสร็จแม้ว่าภายหลังเนี่ยสำนึกได้ว่ามันเป็นบาปจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะไม่รับผลนะคะก็ต้องมีผลหรือว่าจะโอนบาปนะไปให้คนอื่นไปให้ใครไม่ได้เลยของใครของมันนะบางคนนี่ก็อธิษฐานว่าบาปอะไรที่ลูกของเราได้ทำเนี่ยขอเราขอเป็นผู้รับกรรมนั้นแทนเนี่ยมันไม่ได้นะคะมันไม่ได้แต่เราสามารถที่จะแบ่งเบาให้บาปนั้นมันทุเลาลงได้ด้วยการให้เขาเนี่ยหรือว่าผู้ที่กระทำบาปเนี่ยสร้างบุญกุศลส่งนะคะชดเชยเพิ่มให้กับเจ้ากรรมนายเวรหนักๆมากๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรากล่าวว่าเจตนานั้นแลเป็นกรรมก็คือมโนกรรมนั่นเองนะถ้าหากว่ามโนกรรมเกิดเนี่ยมันก็มีกรรมละนะคะแต่จะลงมือทำครบองค์หรือไม่อันนั้นก็กลไกนะคะกลไกของหลักกรรมก็จะเป็นตัวจัดการนั่นเองถัดไปเรื่องถัดไปที่จะเล่าเป็นเรื่องของทำบุญทำทานนะคะมีท่านหนึ่งที่เขียนมาเล่าลงในคอลัมน์ของคุณเสมอแดงสังวาลในคอลัมน์กรรมกำหนดว่าพรพรหมนะคะคุณพรพรหมเป็นผู้เขียนมาเล่าบอกว่าเราท่านเนี่ยทั้งหลายเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วกับการทำบุญแล้วก็ทำทานเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่ก็มักจะพาไปวัดเนี่ยในวันพระแล้วก็ในเทศกาลงานบุญการทำบุญทำทานมีความสำคัญพอๆกันกับเรื่องทำมาหากินตามหลักพระพุทธศาสนาเวลาถวายสิ่งของนะคะหรือว่าจตุปัจจัยทายธรรมแก่พระสงฆ์เนี่ยเรารวมว่าทำบุญแต่เวลาที่เราให้กับคนยากคนจนหรือว่าคนที่ลำบากยากเข็ญก็เรียกว่าทำทานก็มีคนสงสัยนะคะว่าทำไมต้องใช้คำต่างกันนะจ๊ะถือว่าเป็นการให้เหมือนกันไม่ได้หรือเดิมทีแล้วมันเป็นคำพูดซึ่งเป็นสำนวนชาวบ้านนะสำนวนบ้านๆพาไปว่าเข้าใจว่าทานหรือว่าทานะเนี่ยเป็นธรรมข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำทานด้วยมุ่งหมายอยู่สองประการก็คือนะเป็นการละตระหนี่นะคะละตัวมัจฉริยะตระหนี่ทีเหนียวที่มันเกาะอุ้มใจว่าของฉันนะละสละให้ผู้อื่นได้
อันนั้นถือว่าทำให้กิเลสเนี่ยว่าที่ยึดเกาะติดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราแล้วก็เกิดความตระหนี่ทีเหนียวมัจฉริยะเนี่ยมันเบาบางลงแล้วก็สองเป็นการได้สงเคราะห์ผู้อื่นคือสงเคราะห์ผู้รับเป็นประโยชน์แก่ผู้รับเนี่ยจริงการทำบุญทำทานเป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้รับและผู้ให้จะทำทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่ทำตามๆเข้าไปไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ถ้ารู้มีปัญญาคิดเนี่ยพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นการให้สิ่งของหรือว่าอัตถบริขารแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ให้มุ่งชำระจิตใจของตนให้สะอาดเป็นสำคัญไม่ได้คิดว่าพระสงฆ์ท่านยากจนนะคะจึงให้บางท่านนี่เป็นถึงระดับเจ้าคุณนะคะเนี่ยเป็นระดับสมเด็จท่านไม่ได้ขาดเหลือในเรื่องของอัตถบริขารเพราะว่าท่านไม่ได้ใส่ใจเรื่องเหล่านี้สักเท่าไหร่เจ้าภาพถวายเทียนสบงหรือว่าของต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วคือท่านมีอยู่เยอะแล้วแต่ผู้ให้เนี่ยนะคะไม่ได้เอาฐานะของท่านมาเป็นเกณฑ์ในการพินิจพิจารณาว่าท่านมีแล้วหรือเปล่าแต่เอาใจของเรานี่แหละเป็นเกณฑ์ในการที่ว่าศรัทธานะคะต้องการที่จะทำบุญจึงได้ถวายถวายอัฐบริขารถวายเทียนถวายสิ่งของต่างๆการให้ในลักษณะนี้เรามุ่งที่ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์สมกับคำว่าบุญซึ่งแปลว่าความสะอาดของจิตทั้งพระสงฆ์นะคะที่เป็นเนื้อนาบุญหรือว่าบุญญาเขตเราได้ทำบุญกับพระสงฆ์ถือว่าการทำบุญนั้นก็ถูกต้องแล้วนะคะก็คือว่าเป็นเนื้อนาบุญที่ดีถ้าได้พระสงฆ์ที่จริงแล้วคืออย่าไปยึดพระสงฆ์เป็นรูปใดรูปหนึ่งเวลาถวายก็ถวายแด่หมู่สงฆ์นั้นคือดีที่สุดนะคะก็จะได้เป็นบุญใหญ่ส่วนการให้ทานกับคนยากไร้เจตนาของผู้ให้เนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเขาลำบากให้เพราะว่ามีความกรุณามีความสงสารให้เพื่อสงเคราะห์เขาด้วยความมีเมตตาไม่ได้ให้เพื่อที่จะมุ่งชำระกิเลสอะไรมากมายเนี่ยบางคนก็บอกว่าให้เพื่อตัดความรำคาญก็มีนะคะแต่ผู้จัดจะไม่ให้เพื่อความตัดความรำคาญแต่จะให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้คำว่าให้นี่ภาษาบาลีใช้คำว่าทานเหมือนกันแต่เป็นทานในอีกนัยยะหนึ่งนั่นเองรวมความว่าก็เป็นการฟอกกิเลสในใจเราระดับหนึ่งเหมือนกันการที่จะให้ทานได้ถ้าหากว่าเราทำใจคิดว่าเราให้ทานเขาเนี่ยเพื่อที่จะว่าสละตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินของเราก็ได้นะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่โดยหลักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะคิดว่าให้ทานเพื่อช่วยเหลือให้ทานเพื่อสงเคราะห์แต่จะคิดในแนวเดียวกันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อนาบุญที่เราให้นะไม่เหมือนกันนั่นเองในพุทธกาลมีการตักบาตรเลี้ยงพระสร้างวัดทอดกฐินซึ่งการทอดกฐินพระป่าเนี่ยเป็นบุญใหญ่เพราะว่าเป็นบุญตามการเฉพาะการไม่ใช่ตามการนะคะพระป่ากฐินเนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่สมัยโบราณอู๋ก็มีทั้งแห่เรือปักธงโอถือว่าเป็นหยุดทำนาหยุดงานเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยแหละเนี่ยนะคะแต่ยุคเราเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตมันเปลี่ยนไปนะคะสังคมเปลี่ยนไปแต่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้ว่าบุญเฉพาะการนั้นมีอนิสงส์มากเพราะว่าไม่ได้ทำได้ทุกวี่ทุกวันผ้าป่าก็จะเป็นช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นที่จะทำได้กฐินก็เหมือนกันก็เร่งทำนะคะทำไว้ดีกว่าบอกว่าต่อมาภายหลังวิธีทำบุญวิวัฒนาการไปมากอย่างเช่นตักบาตรเดิมมีข้าวสุกข้าวสารข้าวสุกนะคะอาหารที่สุกปรุงแล้วเนี่ยพระสงฆ์นำไปฉันที่วัดได้ก็พลิกแปลงเพิ่มเติมมาเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรน้ำผึ้งน้ำมันนะคะตลอดจนการใช้รถติดเครื่องขยายประกาศตามท้องถนนว่าจะมีการทำบุญที่นั่นที่นี่อันนี้ก็คือวิวัฒนาการของการบอกบุญคุณพรพรมท่านบอกว่าอยากจะสรุปว่า
เพราะมีการประกวดประขันแข่งขันกันว่าโบสถ์ศาลาวัดนี้สวยกว่าวัดนั้นหรือว่าวัดโน้นต่างก็คิดวิธีจูงใจในการ

การให้คนไปทำบุญเข้าวัดมากๆอันนี้คือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะอันนี้ก็ถือว่าแล้วแต่คนคิดนะคะแล้วแต่คนคิดแต่ว่าผู้จัดเคยได้ยินเจ้าวาดบางรูปที่ท่านก็อาจจะอยากจะพัฒนาวัดนะคะว่าวัดนู้นเขาก็มีนู่นมีนี่วัดเราก็ควรจะมีบ้างก็แล้วแต่ท่านจะคิดนะคะแต่ที่จริงตามหลักแล้วเนี่ยวัดควรจะเป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็นแล้วก็ไม่สร้างวัตถุจนกระทั่งเป็นการไปยึดในวัตถุมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็อันนี้ก็ขอไม่พูดละกันเราเล่าเรื่องของเราถัดไปเลยดีกว่าเป็นเรื่องของหลงเกิดหลงตายนะคะหลงเกิดหลงตายเนี่ยเราก็ยังหลงเกิดหลงตายกันอยู่เลยทุกวันนี้ยังไปไหนไม่พ้นเลยนะคะแต่พยายามหาที่ไปอยู่เราทุกคนนี่เป็นสัมภเวสีนะคะไม่ใช่เป็นเฉพาะผีสัมภเวสีเนี่ยคือตั้งแต่มนุษย์เปรตอสุรกายพูดผีปีศาจวิญญาณทั้งหลายไปถึงมนุษย์เทวดาพรหมเป็นสัมภเวสีหมดเลยเพราะว่าสัมภเวสีคือผู้แสวงหาภพภูมิที่เกิดเรายังแสวงหาภพภูมิกันอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นยกเว้นพระอรหันต์นะคะและยิ่งไปกว่านั้นก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระผู้หลุดพ้นจากกิเลสนั่นแหละท่านไม่เป็นแล้วสัมภเวสีนะคะเนี่ยพวกเราก็ยังเป็นกันอยู่แสวงหาภพภูมิเกิดเรื่องนี้คุณนงนาฏนะเขียนมาเล่าบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่ยังหนีไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะว่าจากกรรมที่ทำแต่ละชาติก็ทำให้มาเกิดไม่เหมือนกันเนี่ยตามกลไกของกรรมอาศัยกรรมปัจจุบันเป็นที่พึ่งแล้วก็สร้างกรรมดีใหม่ๆขึ้นมาทั้งกายและใจที่พร้อมที่จะทำความดีโดยอาศัยหิริโอตตัปปะเป็นเครื่องกำกับจิตถูกต้องนะคะหิริโอตตัปปะเป็นธรรมะประจำโลกละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ท่านที่อาศัยความสันโดษเป็นเครื่องกำกับวัตถุนะสันโดษนะคะพอใจตามมียินดีตามได้ที่เรามีนะไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครโอ้เขามีอันนั้นสักวันฉันจะต้องมีให้ได้นะสมัยก่อนช่วงในวัยทำงานก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีเพื่อไปเหนือเขาแต่ไม่ถึงว่าสักวันเราก็คงจะทำได้แต่ปัจจุบันเนี่ยอายุเราเยอะขึ้นศึกษามาเกี่ยวกับพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็เข้าใจคำว่าสันโดษมากขึ้นนะพอใจตามมียินดีตามได้กับวัตถุที่เรานำมาใช้ให้พอเหมาะพอควรแก่การดำรงชีวิตตามฐานะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้จิตมันคิดฟุ้งซ่านจนกระทั่งเกิดการแสวงหาโดยมิชอบให้เกิดความจนกระทั่งบางคนเนี่ยอยากมีนั่นมีนี่แต่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเกินกำลังของตัวเองคือความอยากไม่ได้มีขีดจำกัดเอาไว้บ้างเลยก็สัตว์โลกที่หลงมาเกิดเพราะว่าเนี่ยแหละนะคะมีตัณหาอยู่อย่างที่เราก็พูดกันบ่อยๆมีความปรารถนาในลาภยศสรรเสริญสุขนะอยากที่จะได้รับอารมณ์สิ่งที่ดีๆเมื่อตายก็จะเกิดความอาลัยนะคะในสิ่งที่เรียกว่ายึดมั่นอาลัยอาวรณ์ในทรัพย์สินเงินทองลูกสามีนะคะแต่ไม่มีใครเอาอะไรไปได้สักอย่างเดียวนอกจากบุญกับบาปหลงเกิดนะคะว่าเป็นสุขหลงตายก็ด้วยความอาลัยในโลกพระพุทธเจ้าทรงค้นพบสัจธรรมก็คือความจริงตามธรรมชาติแล้วก็สอนนะคะตรัสสั่งสอนพวกเราว่าความจริงเหล่านั้นเนี่ยก็คือมีทุกข์เหตุแห่งทุกข์สมุทัยนะคะเหตุของการดับทุกข์นิโรธทางดำเนินไปของการให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์มรรคทุกสมุทัยนิโรธมากนะคะก็ถือว่ามันต้องศึกษานะคะแล้วก็มีความการทำความเข้าใจไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่นี้เพื่อที่จะละนะคะไม่ให้ตนเองเนี่ยหลงในร่างกายในสมบัติโลกที่ตนมีอยู่เนี่ยเพื่อที่หวังว่าทางข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมามีชีวิตที่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนี่ยต้องรู้จักค่อยๆเบื่อหน่ายไป

ค่อยๆละไปชาตินี้ละยังได้ไม่หมดแน่นอนนะคะส่วนตัวเลยยอมรับเลยนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยให้จิตเรามันคลายจากอกุศลกิเลสที่มันเป็นสิ่งไม่ดีพอจิตมันคลายอาชาติหน้ากลับมาศึกษาต่อนะคะอย่างน้อยชาตินี้เราไม่ลงต่ำไม่ตกนรกเพราะตกนรกลงไปมันเสียเวลาเสียโอกาสเสียหมดมีแต่เสียการตกนรกนะคะมันไม่ใช่อะไรที่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสั่งสมบุญก็ต้องรู้วิธีคิดที่จะคิดว่าทำบุญเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าความจริงตามธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีสิ่งลึกลับมาสร้างหรือว่าบันดาลให้เป็นไปทุกอย่างเป็นกฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งกรรมพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็น

เป็นกฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งกรรมพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ใช้ปัญญาแล้วก็เน้นในเรื่องของการกระทำเป็นหลักนะคะการกระทำทุกอย่างไม่ใช่มีอะไรบังเอิญกฎแห่งกรรม6ประการที่คุณนงนาถท่านยกมาเล่าแบ่งปันกันนะคะเนี่ยเขียนมาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนผู้จัดขยายถูกต้องนะคะใครก็ที่ติดสุขที่เกิดมาในทางที่ได้สุขตินะคะเป็นที่หมายเนี่ยคือผู้ใดติดทุกข์ก็ไปหาทุกข์ก็ติดทุกขติเมื่อเกิดแล้วอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรอยู่ที่การกระทําของตนที่จะดิ้นรนแสวงหาความรู้แล้วก็ปัญญาเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามที่ตนตั้งความหวังเอาไว้อย่างเราเนี่ยใครๆก็รักสุขเกลียดทุกข์ทั้งนั้นเราก็อยากไปอยู่ในสุขคติภูมิทั้งนั้นนะคะบางคนเนี่ยปรารถนาว่าขอไปเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้แล้วตัวผู้จัดก็ถามจริงก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้นะคะก็ขอให้ได้อยู่ในสุขคติภูมิทุกเมื่อได้กลับมาพบพระพุทธศาสนาแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราคิดเล่นๆนะคะแบ่งปันข้อคิดกันละกันคือถ้าเราได้ไปอยู่เป็นเทวดาชั้นดุสิตก็ดีนะคะเพราะว่าชั้นดุสิตเนี่ยจะรวบรวมชั้นของบัณฑิตผู้ที่อย่างพระโพธิสัตว์อย่างเงี้ยนะคะพระอริยเจ้าที่ท่านเตรียมที่จะบรรลุธรรมและยังศึกษาอยู่เป็นระดับพระอริยะนะคะก็มีที่ท่านไปอยู่ชั้นนั้นก็ถือว่าข้างบนเนี่ยเทวดาท่านไม่ได้อยู่นิ่งๆเสพสุขไปวันๆหนึ่งนะคะก็มีทั้งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่ท่านเป็นสัมมาทิฏฐิท่านก็ยังศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนต่อก็มีนะคะเพราะว่าจะมีพระอริยเจ้าท่านไปเทศแสดงธรรมอยู่เบื้องบนแล้วก็ยังมีจุลามณีนะคะแก้วฟ้าจุลามณีเทวดาท่านก็ไปกราบสักการะเป็นบุญเป็นกุศลของท่านอยู่เนืองๆนี่แหละเราก็คืออย่างน้อยได้อยู่ในสุขติภูมิคิดว่าทำบุญแล้วกระทำการแล้วลงมือทำอยากได้ไปอยู่ในสุขติภูมิก็จะได้ไปสุขติภูมิแต่ทั้งหลายทั้งหมดอย่าลืมเรื่องของจิตสุดท้ายก่อนเปลี่ยนภพภูมิด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเรานะคะเจริญกุศลแล้วก็คิดอยู่กับบุญนะคะเป็นจิตที่มีคุณภาพที่ดีอยู่ในกุศลเป็นประจำเป็นอาจินกรรมเลยแหละนะบาปทั้งหลายไม่เอาไม่ทำไม่นินทาอยู่ในศีล5ครบมันจะเป็นอาจินกรรมไปโดยอัตโนมัติแล้วเมื่อมันเป็นอาจินกรรมจิตคุ้นเคยอยู่กับบุญอยู่กับสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นก่อนดับเนี่ยแหละสัมมาทิฏฐิจะมาก่อนสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นอาจินกรรมจะมาก่อนนะคะเนี่ยก็เป็นความปลอดภัยอย่างนึงก่อนเปลี่ยนภพภูมิด้วยเช่นเดียวกันอ่ะประการที่2เนี่ยขยายไปไกลเลยท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีผลแห่งกรรมของตนเนี่ยเป็นตัวชักนำไปสู่แดนเกิดผู้ใดหมั่นฟังธรรมย่อมไปสู่สุคติตามที่จิตยึดมั่นอยู่ผู้ใดหมั่นทำบาปก็ไปสู่ทุคติไม่มีใครลิขิตให้ได้นอกจากตนเองถูกต้องนะคะอันนั้นก็คือเนี่ยนะท่านเขียนมาได้สติจังเลยก็คือว่านั่นแหละที่ผู้จัดกล่าวไปก็รวบยอดข้อ2นี้ไปด้วยอาจินกรรมนะคะอะไรที่ทำอยู่เป็นประจำเสพจนเป็นนิสัยนะคะอย่างคนที่เขาฆ่าวัวฆ่าหมูเขาเป็นนักฆ่าน่ะมันก็เป็นอาจินกรรมเป็นอาชีพที่เขาต้องประกอบแล้วมันก็จะฝังอยู่กับจิตถ้าเขาบุญเขาก็คงทำนะคะแต่ว่าด้วยอาชีพของเขาอะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างโจรผู้ร้ายอย่างเงี้ยเขาฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาเพราะฉะนั้นความโหดเหี้ยมนี่เป็นปกติวิสัยเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรนะไม่ได้มีอะไรพอเวลาตายเนี่ยภาพอย่างนั้นมันจะขึ้นมาก่อนก็ไปทุกขติได้ง่ายๆเลยประการที่3สัตว์ทั้งหลายมีผลของกรรมคอยติดตามสนองอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็คือแน่นอนยิ่งถ้าเป็นอย่างท่านยกตัวอย่างอย่างอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างพระโมคคัลลานะนะคะซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังต้องยอมใช้กรรมเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะตามราวีไม่เลิกนะท่านก็ยอมใช้เพราะว่ามันเป็นอนันตริยกรรมนะคะก็ถือว่าอย่างเราก็อาจจะมีกรรมเล็กกรรมน้อยคอยตามส่งผลอย่างบางคนบอกว่าเนี่ยตบยุงไม่บาปหรอกยุงมันตัวเล็กยิ่งสัต

สัตว์ฆ่าสัตว์เล็กเนี่ยบาปน้อยนะแต่ฆ่าสัตว์เล็กเนี่ยตบยุงทุกวันสัก10ปี20ปียุงก็กลายเป็นกองใหญ่นะคะและอีกอย่างไม่ใช่ว่ากรรมไม่สนองอย่างบางทีเรารู้สึกคันหลังนะคันหลังยิบเนี่ยแต่ไม่ได้ว่ามีตัวอะไรมากัดก็คือเหมือนก็เข้ามาเอาคืนประมาณนั้นนะคะรูขุมขนก็เกิดการระคายเคืองก็เกิดการคันขึ้นมาประการถัดไปแล้วกันสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้รับกรรมของตนแต่เพียงผู้เดียวจะให้ใครมารับแทนเลยไม่ได้อันนี้ก็ใช่นะคะรับกรรมของตนแต่เพียงผู้เดียวแต่ก็มีบางกรรมที่มันเป็นเผ่าพันธุ์เหมือนอย่างเช่นคอร์รัปชันคดโกงเข้ามาเป็นเงินมากมายมหาศาลแล้วเอามากินเลี้ยงดูกันอยู่ในครอบครัวครอบครัวเนี่ยลูกหลานไม่ได้รู้อีหนูอีเน่แต่ได้รับผลประโยชน์จากเงินที่มาอย่างทุจริตย่อมได้รับผลกรรมรวมด้วยอาจจะได้รับเศษกรรมหรือว่าได้รับผลกระทบนะคะแล้วยิ่งใช้เงินรั่วเศษกินในสิ่งที่ได้มาโดยไม่สุจริตเบียดเบียนเข้ามาช่อราษฎร์บังหลวงที่เห็นมานะคะผลของกรรมเนี่ยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนั้นแม้จะอาจจะรู้หรือว่าไม่ได้รู้เห็นเป็นใจแต่ร่วมกินอยู่กับวัตถุนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ก่อกรรมรักใครมากกรรมจะไปลงกับคนนั้นระวังนะคะบางคนเนี่ยกรรมไม่มาลงกับตัวเองแต่ว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองไปทำแล้วปรากฏว่ากรรมมาลงที่ลูกหลานอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรรมใดที่กระทำเฉพาะตนเองคนเดียวแล้วได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นคนเดียวนะฆ่าหมูตัวนึงแล้วกินคนเดียวก็รับกรรมคนเดียวไปแต่ถ้าฆ่าหมูตัวนึงแล้วกินกันทั้งบ้านนั่นแหละแล้วถ้าหากว่าคนที่กินร่วมด้วยเนี่ยมีจิตที่ปิติยินดีเห็นด้วยนี่ยิ่งไปกันใหญ่รับกรรมหนักเบาตามลำดับขั้นของความคิดของจิตนะคะถัดไปสัตว์ที่มีกรรมนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่จำแนกให้แตกต่างกันไปไม่ใช่วาสนาหรือว่าดวงชะตาแต่อย่างใดสัตว์ทั้งหลายมีกรรมนะคะเป็นตัวจำแนกให้แตกต่างกันไปไม่ใช่วาสนาหรือว่าดวงชะตาอันนี้ก็คืออย่างสมมติว่าทำกรรมมาดีเป็นคนที่ไม่มุสาพูดแต่สิ่งที่ดีๆเวลาเกิดชาติหน้านะคะเกิดไปก็จะเป็นคนที่มีวาจาดีพูดจาน่าเชื่อถือรูปปากสวยไม่บิดเบี้ยวประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าวาสนาเนี่ยคือความที่ทำจนคุ้นชินนะคะทำจนเป็นอาจินกรรมมันก็จะเป็นวาสนาถัดไปในชาติถัดไปก็คือก็จะได้อย่างนั้นอย่างเด็กบางคนเนี่ยไม่เคยเขาเรียกอะไรล่ะไม่เคยวาดภาพเรียนวาดภาพอะไรมาก่อนเลยแต่ชาติที่แล้วก็อาจจะคุ้นชินในการวาดภาพอาจจะเคยได้วาดภาพถวายไว้ในวัดวาอารามพอเกิดมาชาตินี้นั่นแหละมันก็จะเป็นวาสนาติดตามมาทำให้เขาเนี่ยพอจับดินสอปุ๊บวาดออกมาเป็นฉากฉากเลยนั่นนะคะเรียกว่าวาสนาเป็นสิ่งที่คุ้นชินจนกระทั่งเป็นนิสัยพระพุทธศาสนาสอนว่าผู้ประสงค์จะไปสู่สุคติก็ต้องประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงามก็คือศีล5บริสุทธิ์นะคะทำทานศีลภาวนาครบเนี่ยทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ขอให้อยู่ในศีล5นะปลอดภัยคนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือมีศีล5ครบอาจจะแบบว่าครบมากน้อยในแต่ละปีในแต่ละวันนะครับพวกที่พ้นจากนรกมาเนี่ยมีบุญอยู่น้อยนิดก็คือใน1ปีอาจจะเคยอยู่ในศีล5ครบสัก5วัน10วันก็ยังได้มาเป็นมนุษย์เลยนะคะพึงกำหนดประโยชน์แล้วก็ตั้งเป้าหมายของชีวิตอย่าตั้งเป้าหมายเฉพาะชาตินี้หรือว่าชีวิตนี้นะคะควรจะตั้งเป้าหมายไกลไปถึงการหลุดพ้นในชาติถัดๆไปด้วยนะคือปลอดภัยที่สุดหมดเวลานะคะดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดต้องขอกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกๆรูปกราบลาท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีมีสุขทุกท่านนะคะชั่วโมงหน้าพบกันสวัสดีค่ะ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz เสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมาร

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495เมื่อเสียงปืนใหญ่ยิงสลุดเพื่อประกาศการพระราชสมภพของพระราชโอรสและรัชทายาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาจนถึงวันที่28กรกฎาคมวันนี้ประชาชนทั้งประเทศเฉลิมฉลองขอให้ฝ่าพระบาททรงมีพระพรรณนามัยสมบูรณ์พระชนมายุยิ่งยืนนานและทรงพระเกษมสำ

พุทธศักราช2495เมื่อเสียงปืนใหญ่ยิงสลุดเพื่อประกาศการพระราชสมภพของพระราชโอรสและรัชทายาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาจนถึงวันที่28กรกฎาคมวันนี้ประชาชนทั้งประเทศเฉลิมฉลองขอให้ฝ่าพระบาททรงมีพระพรรณนามสมบูรณ์พระชนมายุยิ่งยืนนานและทรงพระเกษมสำเร็จ

พุทธศักราช2495เมื่อเสียงปืนใหญ่ยิงสลุดเพื่อประกาศการพระราชสมภพของพระราชโอรสและรัชทายาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาจนถึงวันที่28กรกฎาคมวันนี้ประชาชนทั้งประเทศเฉลิมฉลองขอให้ฝ่าพระบาททรงมีพระพรรณไมยสมบูรณ์พระชนมายุยิ่งยืนนานและทรงพระเกษมสำเร็จ

พุทธศักราช2495เมื่อเสียงปืนใหญ่ยิงสลุดเพื่อประกาศการพระราชสมภพของพระราชโอรสและรัชทายาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาจนถึงวันที่28กรกฎาคมวันนี้ประชาชนทั้งประเทศเฉลิมฉลองขอให้ฝ่าพระบาททรงมีพระพรรณไมยสมบูรณ์พระชนมายุยิ่งยืนนานและทรงพระเกษมสำราญ

พุทธศักราช2495เมื่อเสียงปืนใหญ่ยิงสลุดเพื่อประกาศการพระราชสมภพของพระราชโอรสและรัชทายาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาจนถึงวันที่28กรกฎาคมวันนี้ประชาชนทั้งประเทศเฉลิมฉลองขอให้ฝ่าพระบาททรงมีพระพรรณไมยสมบูรณ์พระชนมายุยิ่งยืนนานและทรงพระเกษม

มภพของพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถผู้คนซึ่งอยู่ที่บ้านได้รับข่าวนี้ทางวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สถานีวิทยุของราชการได้กระจายเสียงข่าวพระราชสมภพของพระราชโอรสพระองค์แรกแห่งรัชสมัยนับแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระศกนิกรต่างปลื้มปิติกันทั่วหน้าสารแสดงความยินดีหลั่งไหลมาจากทั่วโลกเมื่อสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลทอดพระเนตรพระราชนัดดาองค์แรกทรงรับสั่งว่าคล้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากแม้ประเพณีเก่าแก่ที่มีพิธีทำขวัญเมื่อทารกอายุได้3วันและตั้งชื่อเมื่ออายุได้1เดือนจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันในหมู่คนไทยสมัยใหม่แต่สำหรับพระราชกุมารพระองค์น้อยประเพณีนี้ก็ยังคงมีความสำคัญและเป็นไปตามระเบียบแบบแผนพิธีสมโภชพระราชกุมารตามที่กรมหมื่นพิทยลาภพฤทยากรส่งอธิบายไว้ว่ามาจากความเชื่อกันทั่วไปว่าทารกแรกเกิดนั้นยังคงเป็นลูกของผีจนกว่าจะได้ทำพิธีรับขวัญเมื่ออายุได้3วันกระจุกผมที่กระหม่อมเด็กถือว่าเป็นจุดที่ให้ความคุ้มครองขวัญเมื่อทารกอายุได้1เดือนก็ถือว่าเป็นคนเต็มตัวและปลอดภัยจากผีร้ายพระราชพิธีสมโภชขวัญเดือนจัดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่14กันยายนพุทธศักราช2495พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกอบพิธีที่พระที่นั่งอัมพรสถานเช้าวันต่อมาพระสงฆ์คณะเดิมก็มาร่วมประกอบพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเป็นวันที่สองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชครูพราหมณ์ประกอบพิธีเสกน้ำเทพมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำพระมหาสังฆ์พระราชทานแด่พระราชโอรสขลิบเส้นพระเกศาแล้วทรงหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์จากพระเต้าทรงผูกได้พระขวัญที่ข้อพระกรและเจิมพระนราบด้วยกระแจจันทร์พระรามเป่าสังพนักงานแกว่งบันดอกประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางแล้วอัญเชิญพระกุมารขึ้นพระอู่ซึ่งมีเครื่องมงคลราชพิธีเครื่องราชภัณฑ์และของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชกุมารได้รับพระราชทานพระนามว่าวชิราลงกรณ์ซึ่งมีความหมายว่าประดับด้วยสายฟ้าพระนามนี้รวมพระนามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงเริ่มการศึกษาระดับอนุบาล

พุทธศักราช2495เมื่อเสียงปืนใหญ่ยิงสลุดเพื่อประกาศการพระราชสมภพของพระราชโอรสและรัชทายาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาจนถึงวันที่28กรกฎาคมวันนี้ประชาชนทั้งประเทศ

ปีพุทธศักราช 2499 และต่อมาจนถึงระดับประถมและมัธยมศึกษาณโรงเรียนจิตรดาพระองค์เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช 2509ในปีพุทธศักราช 2513ได้เสด็จพระราชดำเนินจากประเทศอังกฤษไปประเทศออสเตรเลียเพื่อศึกษาที่โรงเรียนคิงในซิดนีย์และต่อมาทรงเข้าศึกษาที่วิทยาลัยการทหารที่ดันทรูนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงฝ่ายพระทัยในการทหารตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งให้ดำรงพระยศเป็นร้อยตรีในกองทหารรักษาพระองค์และเรือตรีแห่งราชนาวีเมื่อพระชนมายุได้13ชันษาเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2535ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารรักษาพระองค์ตำแหน่งที่มากับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่คือการอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยทรงโปรดการบินเป็นพิเศษพระองค์ทรงผ่านการฝึกอบรมเป็นนักบินที่สามารถขับทั้งเครื่องบินไอพ่นและเครื่องเฮลิคอปเตอร์และยังทรงผ่านการทดสอบเป็นนักโดดร่มชูชีพอีกด้วยวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2515สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุ 20 พรรษาและวันที่28ธันวาคมปีเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศของพระองค์ท่านขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมารในงานพระราชพิธีสถาปนานี้พระองค์ได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณในประเทศไทยว่าชายหนุ่มชาวพุทธจะต้องบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดชั่วระยะเวลาหนึ่งผู้คนจึงชื่นชมยินดีเป็นที่สุดเมื่อมกุฎราชกุมารทรงผนวดเมื่อพระชนมายุ 26 พรรษาพระองค์ประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15วันวัดนี้เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยประทับอยู่เมื่อทรงผนวดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินงานพิธีนี้พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีข้าราชการประชาชนนับหมื่นจากส่วนต่างๆของประเทศมาชุมนุมกันที่วัดและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนนับล้านได้ชมพิธีผนวดทางโทรทัศน์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต้องทรงท่องจำถ้อยคำบาลีกว่า40บรรทัดเช่นเดียวกับนาคอื่นๆและทรงผ่านพิธีผนวดตามขั้นตอนครบทุกประการทรงเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาโดยมีพระฉายาว่าอธิรารงกรณิภิกขุครั้งหนึ่งมีผู้ทูลถามพระองค์ถึงบทบาทสำคัญของระบบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขทรงรับสั่งว่าระบอบนี้ยึดคนในประเทศไว้ด้วยกันเป็นสิ่งที่ประชาชนมองขึ้นมาเพื่อแรงบันดาลใจและเพื่อกำลังใจเมื่อทรงกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้วลีว่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในยามที่ทรงว่างจากพระราชภารกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมักทรงใช้เวลาช่วงนั้นในการวิ่งออกกำลังพระวรกายและเล่นกีฬาต่างๆการอ่านหนังสือก็เป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งที่ทรงโปรดมักทรงเลือกอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทหารและประวัติศาสตร์ต้องไม่ลืมว่าพระราชวงศ์ทุกพระองค์ท่านเติบโตมากับหนังสือมากมายหลายชนิดและเวลาที่ทรงสนุกสนานยิ่งคือเวลาที่พระราชมารดาอ่านหนังสือให้ฟังซึ่งได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
แก่ทุกพระองค์

ไตรรัตน์เกื้อรักษาขวัญแก้วภัยจุ่มพ่ายพระบุญญาหลีกลี้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนเอ่ยเป็นมิ่งขวัญราชนี้ไปรู้แรมราโสถิเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมพุทธบริษัทวัดสังฆทานสมบัติกิ่งกาญจนวงศ์ผู้ประพันธ์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087 0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่4140402726 4140402726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมไม่โป้งมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาจะได้ฝึกกายให้สงบ ฝึกจิตให้สงบจะได้เป็นบุญอยู่ที่ใจสงบบุญอยู่ที่การทำจิตให้เป็นสติระลึกรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ในอาการสงบระลึกรู้ในลมหายใจตัวเองตั้งอยู่ในความสงบในการกำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจก็มีสติกำหนดรู้ว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไร ลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมออกยาวออกสั้นก็กำหนดรู้อยู่ที่สองช่องจมูกของเราโดยการนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ลมหายใจนึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ลมหายใจนึกถึงพระอรหันต์ไว้ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็นึกถึงพุทธหายใจออกก็นึกถึงโทรวมแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ลมหายใจเข้าออกบริกรรมภาวนาว่าพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกแล้วเราก็จะสงบเป็นสติสตินี้เกิดก่อนสมาธิเมื่อทำสติติดต่อกันแล้วจึงจะเกิดสมาธิเมื่อสมาธิติดต่อกันจนชำนิชำนาญแล้วจึงจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วเราจึงจะรู้เห็นตามความเป็นจริงในกองขันห้าที่เป็นทุกข์ในกองขันห้าที่ไม่เที่ยงฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจของเราก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการศึกษาธรรมเข้าใจในแกนธรรมของพระพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เกิดขึ้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เกิดจากการทำสมาธิที่โคนโพณวันตรัสรู้พระองค์ทรงทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยที่เป็นพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกเนี้ยท ที่มีพระสงฆ์มากมายมีวัดมากมายมีพุทธศาสนาเผยแพร่ไปทั่วโลกนี้กระจายไปทั่วตรง 2,500 กว่าปีนี้เกิดจากการทำสมาธิจากที่พุทธเจ้าค้นพบจิตของพระองค์จนจิตของพระองค์นั้นเป็นสมาธิเป็นนิพพานคือความว่างคนเราเกิดมาจิตมันไม่ว่างจิตมันมีแต่ความคิดนึกปรุงแต่งแต่พุทธเจ้าค้นหาความว่างของจิตได้จึงเป็นสุขจึงสงบไม่มีสุขใดสงบเท่ากับจิตที่ว่างใช่ไหมนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าเราอยากได้ความสุขไม่ต้องไปแสวงหาไกลตัวเองสุขได้เงินได้ทองก็เป็นทุกข์สุขมีทุกยิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นสุขภายนอกทั้งหมดต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องขวนขวายต้องหวงแขนต้องชิงดีชิงเด่นกันแต่สุขได้จากใจสงบนั้นเขาเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือสุขที่ใจว่างจากกิเลสใจว่างจากความโลภใจว่างจากความโกรธใจว่างจากความหลงเรียกว่านิพพานเป็นเครื่องดับทุกข์คนที่จะดับทุกข์ตัวเองได้ก็ต้องมีสติระลึกรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วในใจเราอะไรสุขอะไรทุกข์ในใจเราอะไรสงบไม่สงบในใจเราต้องมีสติมีสมาธิในการทำให้เกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบมากขึ้นมากขึ้นปัญญาก็จะเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราก็มาทำจิตของเราให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าเท่ากับรวมศาสนาพุทธไว้ในดวงใจของเราเราก็เข้าถึงเป็นพุทธะที่รู้ที่พุทธเจ้ารู้อะไรรู้กายสงบวาจาสงบใจสงบคนเราเมื่อรู้กายวาจาใจสงบก็เป็นศีลเมื่อเป็นศีลก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็ฉลาดรู้จิตใจของเราเมื่อเรารู้จิตใจของเราแล้วเราก็สามารถที่จะยังรู้จิตใจคนอื่นได้ตามที่เรารู้ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเราเนี่ยรู้จักการทำดีคือทำใจให้ดีทำใจไม่ให้เสียทำใจไม่ให้ไปด่าไปว่าใครทำใจไม่ให้ไปอิจฉานิสยาใครทำใจไม่ให้ไปคิดอะไรมากมายจนเกิดเป็นทุกข์ใจเมื่อทำจิตทำใจได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างเป็นผู้สงบเพราะสงบได้รู้จักตัวเองรู้จักจิตรู้จักเจตสิกรู้จักรูปรู้จักนิพพานเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรารู้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะเอาตัวเองเข้าไปสู่ความสงบได้คนทุกวันนี้มันไม่รู้จิตตัวเองจึงวุ่นวายแต่ในพระเรามาบวชเนี่ยพระเรามาฝึกสมาธิกันมาฝึกสมาธิเพื่อให้รู้จิตตัวเองเพื่อให้เข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนายิ่งทำมากเท่าไรก็ยิ่งรู้มากเท่านั้นยิ่งสงบมากเท่าไรก็ยิ่งรู้มากนะที่มันไม่รู้ธรรมะพุทธเจ้าเพราะไม่สงบใจเพราะจิตมันไม่ว่างจิตมันวุ่นจิตมันกังวลจิตมันคิดแต่เรื่องคนอื่นไม่เคยเข้าไปหาความสงบทางใจเราก็มีหลักของเราแล้วพุทธศาสนาก็สอนให้ภาวนาเป็นเช่นกำหนดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทแล้วก็พิจารณาลมเราสิลมเราเป็นยังไงลมเราสั้นไหมหายใจเข้าสั้นไหมยาวไหมหยาบไหมละเอียดไหมร้อนไหมเย็นไหมสุขไหมทุกข์ไหมเฉยไหมคิดดีคิดไม่ดีเราก็รู้อยู่ตรงนี้รู้เฉยรู้ลมรู้หายใจลึกไปถึงไหนร่างกายเรานี่มีลมหมดลมนี่ก็พาพัดไปหมดพาเลือดพาลมพาไฟวิ่งไปทั่วคุกขุมขนเลยมีลมทั้งหมดในกายเราเนี่ยเป็นธาตุลมกายเราเป็นธาตุลมกายเราเป็นธาตุดินมันหนักก็เป็นธาตุดินมันตึงไหวเป็นธาตุลมมันอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟมันที่ไหลหมุนเวียนเยือกเย็นในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำเราก็เล่นธาตุรู้ธาตุเข้าใจในธาตุธรรมทั้งหมดนี่ตัวเรานี่ไม่มีอะไรที่จะไม่รู้ไม่ได้เราต้องรู้ตัวเรา เราจะได้รู้ว่าคนเรานี่เกิดมาทำไมแล้วจะเกิดแล้วจะทำอะไรตายแล้วจะไปไหนเราก็รู้ว่าเกิดแล้วจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนเรารู้เรื่องของเราก่อนดีกว่าที่เราจะไปรู้เรื่องคนอื่นบางคนนี่หลงไม่รู้จักตัวเองตัวเองไม่สงบก็ไม่รู้ตัวเองคิดมากก็ไม่รู้ตัวเองโกรธมากก็ไม่รู้ตัวเองโลภมากก็ไม่รู้ตัวเองหลงมากก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักตัวเองในโลกคนหลงเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรารู้เลยว่าเราโกรธอย่างไรเราโลภอย่างไรเราลักเราชังอย่างไรเราหลงอย่างไรเรามีกิเลสมีตัณหามากน้อยเรารู้จักตัวเองเราจะสบายใจรู้จักกิจของเราเนี่ยจะสบายใจถ้าอยากจะมีความสุขต้องรู้จักตัวเองพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พระภิกษุนะไปอยู่ที่สงบบวชแล้วให้ไปอยู่ที่สงบให้ไปเดินจงกรมสมาธิในที่เงียบสงบให้ไปนั่งในที่เงียบสงบให้ไปอยู่ในที่ที่เงียบสงบสอนให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยอยู่ในที่เงียบสงบเพื่อจะได้ค้นหาธรรมะที่ใจตัวเองเมื่อค้นหาธรรมะที่ใจตัวเองก็ยอมรับแล้วก็เชื่อเลยว่าโอ้สมาธิมีจริงความสงบมีจริงปัญญามีจริงปัญญาที่เกิดจากการทำจิตให้เป็นสมาธิก็เกิดขึ้นได้จริงๆโดยอัตโนมัติก็เชื่อว่าพุทธเจ้าก็มีจริงคำสอนก็มีดับทุกข์ได้จริงอย่างน้อยคำสอนเนี่ยรู้จิตตัวเองก็ดับทุกข์ได้ไม่รู้จิตตัวเองก็ดับทุกข์ไม่ได้นิพพานคือการทำจิตให้ว่างทำว่างได้จริงเมื่อก่อนนี้เราคิดไม่หยุดเลยแต่พอมาทำใจรู้สึกเราทำใจว่างเป็นนี่นิพพานว่างถ้าว่างแล้วเป็นไงสบายลงปลงคนที่เป็นโรคความคิดมากกันต้องทำจิตให้ว่างเป็นคนทุกวันนี้เป็นโรคจิตกันมากกิเลสมันครอบงำโลภมากโกรธมากหลงมากวุ่นวายใจมากก็เพราะเขาไม่เคยทำจิตให้ว่างฉะนั้นจึงจำเป็นเราจะต้องมาแก้ปัญหาตัวเราก่อนแก้ความวุ่นวายใจของเราให้ได้ก่อนเราจะวุ่นวายไปยังไงก็ทุกข์เปล่าๆคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เกิดมาก็ต้องเจ็บต้องตายวุ่นวายไงก็ไม่พ้นความตายวุ่นวายไงก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บเราไม่มีที่ไปดีกว่านี้ที่ไปดีที่สุดก็คือการทำยังไงจะให้จิตของเรามีความสงบและได้เจอความสุขนัตถิปรมังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่พุทธเจ้าท่านทมแล้วท่านก็เลยร้องว่าสุขไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับใจสงบทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์เท่ากับใจไม่สงบร้อนอะไรไม่เท่ากับร้อนใจพระอาทิตย์ว่าร้อนนั้นยังร้อนไม่เท่ากับใจของเราร้อนพระจันทร์ว่าเย็นก็ไม่เย็นเท่ากับใจเราเย็นถ้าใจเราเย็นนี่ไม่มีอะไรจะมาทำให้ร้อนได้ใครมาด่าใครมาว่าใครมานินทาสรรเสริญใจมันก็เย็นแต่ถ้าคนใจร้อนนี่โอ้โหใครไม่ใจเอามาคิดหมดนั่นไม่ดีนี่ไม่ดีนี่ร้อนตลอดวันตลอดคืนคิดเรื่องไม่ดีคนเราลองคิดเรื่องไม่ดีจะเย็นได้ไหมไม่ดีนั่นร้อนดีนั่นเย็นเห็นแก่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปดูใครละดูความร้อนความเย็นในตัวเราเนี่ยสุขทุกข์ในตัวเราเนี่ยบาปบุญในตัวเราเนี่ยอย่าไปมองไกลตัวเองมองไกลแล้วไม่เห็นมองง่ายๆเนี่ยเรามีใจเย็นหรือใจร้อนเรามีสุขหรือเรามีทุกข์เรามีคิดดีหรือคิดชั่วเราคิดอะไรเราจึงร้อนจึงทุรนทุรายเพราะเราทำจิตยังไม่เย็นพระอาทิตย์ยังเย็นยังร้อนไม่เท่าจิตคนนะพระอาทิตย์ไม่ได้เผาบ้านคนได้แต่คนเผาบ้านคนได้ถ้าใจร้อนพระจันทร์ไม่ทำให้บ้านคนเย็นคนหนาวได้แต่ใจคนได้ทำให้เย็นได้เย็นกันทั้งครอบครัวได้เย็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองได้ถ้าคนเรามีธรรมะจึงจะใจเย็นธรรมะที่เราแสวงหานี่เอาง่ายๆอย่างที่เรามานั่งกันตรงเนี้ยแสวงหาที่ลมหายใจว่าหายใจเข้าเนี่ยปรับลมหายใจให้เป็นว่าหายใจเราเย็นหายใจเราสบายหัวใจเราก็จะเต้นสบาย ถ้าใจเราร้อนหัวใจก็จะเต้นปึกปักปึกปักจิตไม่สงบคิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่นั่นคือจิตใจของเราไม่สงบไม่เย็นฉะนั้นพุทธเจ้าจึงค้นพบแล้วค้นทำแสงสว่างพบแล้วว่าทำดับทุกข์คือใจตัวเองที่มีศีลมีสติมีสมาธิมีการรู้ทันจิตของเราคนเราถ้ารู้ทันจิตตัวเองแล้วไม่มีใครจะมายิ่งใหญ่เท่ากับการรู้ทันจิตตัวเองคนที่จะมีทรัพย์สมบัติมีความรู้แค่ไหนมีลาภมียศมีชื่อเสียงแต่ไม่รู้ทันกิเลสตัวเองก็ถือว่าไม่รู้ทันกิเลสตัวเองก็ถือว่าเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปเลยเขาก็ยังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสครอบงำใจเขายังหลงอยู่ยังหลงไม่รู้จักความจริงอยู่ยังไม่เข้าใจสมมุติและวิมุตติอยู่เขาไม่เข้าใจสมมุติและวิมุตติเขายังไม่เข้าใจความจริงของสังขารร่างกายคนเราจะเอาอะไรมาทดแทนความดีไม่มีอะไรเท่ากับความดีสิ่งที่เราเสื่อมไปเนี่ยต้องเอาความดีเข้ามาแทนเราเป็นคนเป็นอะไรเราเป็นคนอายุมากแล้วหากไม่มีอะไรจะดีขึ้นแล้วเราจะทำไงมีแต่ความสบายใจเราต้องหาศีลมาให้แก่ตัวเราสมาธิให้มากแก่ตัวเราทำจิตใจให้สงบผ่องใสเบิกบานนี่คนที่อายุมากกลายเป็นคนเข้าใจธรรมะมากก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดให้จิตใจของเรานั้นดีเราก็เท่ากับเป็นคนที่มีกำไรมากแต่คนเราบางคนเนี่ยชีวิตได้มาแล้วแต่ไม่รู้จักเอาชีวิตมาอยู่กับความสงบกับให้ชีวิตนั้นร้อนลนเอาชีวิตนั้นวุ่นวายวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่เคยเจอความสงบเลยมีแต่ปัญหาอยู่ที่ไหนก็มีแต่ปัญหาเขาไม่สร้างให้เราเราก็สร้างเอาเองเขาไม่ว่าเราเราก็ว่าเขาเขาไม่คิดมากเราก็คิดมากเขาไม่พูดมากเราก็พูดมากกลายเป็นตนปัญหาคือตัวเองไม่เคยรู้จักตัวเองก็วุ่นวายอยู่เงี้ยตลอดชีวิตยิ่งแก่ตัวเท่าไรก็ยิ่งวุ่นวายเท่านั้นฉะนั้นคนเราต้องเข้ามาหาความสงบที่ตัวเราให้ได้การเข้าพรรษานี่คือการให้พระภิกษุทั้งหลายอยู่เป็นวัดอยู่ในพรรษา3เดือนเป็นวัดเพื่อการประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิบิณฑบาตขบฉันให้เกิดความสะดวกสบายไม่ต้องดิ้นรนไปที่อื่นพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุจำพรรษา3เดือนไม่ให้ไปค้างคืนหนึ่งก็เพื่อต้องการให้พระภิกษุสงฆ์มีเวลาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้รู้จิตของพระได้เข้าใจของพระมากขึ้นเมื่อพระเรานั้นก็ได้ประพฤติปฏิบัติทำสมาธิมากขึ้นมากขึ้นศึกษาปริยัติปฏิบัติมาขึ้นก็สามารถที่จะเป็นครูในใจตัวเองก็สามารถนำธรรมะเอามาใช้กับชีวิตตัวเองได้อย่างดีนี่ความรู้ก็จะเกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติอย่างสงบในเวลาพรรษานี้ถ้าญาติโยมจะทำก็ทำได้อยู่บ้านก็ทำได้ก็ตัวเองก็พยายามเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นว่าพรรษานี้เราจะปฏิบัติให้รู้จักจิตของเราให้มากขึ้นค้นหาจิตเราให้มากขึ้นจึงเชื่อว่าพุทธเจ้าในค้นหาจิตพระองค์พบหมดแล้วจนพบจิตว่างจนนิพพานแล้วเราก็จะค้นหาจิตของเราว่าเป็นยังไงจิตของเราเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดอะไรมากเราทุกข์เรื่องอะไรเราห่วงเรื่องอะไรเราดีใจเสียใจเรื่องอะไรเราจะค้นหาจิตของเราให้ได้สัก3เดือนว่ามันจะได้สักแค่ไหนที่พระอรหันต์ท่านจบจิตเนี่ยสุขวิปัสสโกเตวิโชหรือวิปัสสนาเนี่ยพระที่ท่านไม่ต้องศึกษาต่อไปคือการค้นหาจิตพบแล้วพระอรหันต์นี่หมายถึงค้นหาจิตตัวเองสำเร็จด้วยการค้นหาจิตตัวเองหมดแล้วดูจิตตั้งแต่1อย่างไปถึง10อย่างตั้งแต่อนุสัยกิเลสที่หน่อเนื่องในสันดานตั้งแต่สังโยชน์1ไปถึงสังโยชน์10ดูจิตไปเรื่อยเจตสิกไปเรื่อยดูกิเลสไปดูไปดูไปจนถึงวิชชาฌานสัมปันโนจนรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นความแจ้งใจในจิตแล้วถึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์หมายถึงว่าจบจิตไม่ต้องดูจิตละ เป็นพระอรหันต์นี่คือไงคือเป็นพระอรหันต์นั่นหมายถึงเดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตกินดูจิตคิดนึกดูจิตดูจิตจนเข้าใจถึงนิพพานเลยว่าจิตนั้นว่างแล้วไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วทั้งนั้นจึงว่าพุทธศาสนานี่คือดูจิตตัวเองถ้าคนเราไม่รู้จิตก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมเจ้าไม่รู้จักพระสงฆ์เจ้าคนที่จะรู้จิตได้ต้องมีสติยกจิตขึ้นมาสู่ลมหายใจเข้าหายใจออกคิดดีก็รู้พุทโธคิดชั่วก็พุทโธสุขก็พุทโธทุกข์ก็พุทโธเฉยก็พุทโธรู้ในรู้เฉยรู้เฉยจิตเราก็จะวางตอนนี้จิตคิดอะไรก็รู้แหละนั่นคือการเรียนรู้จิตของเราพุทธศาสนาคือเรียนกายเรียนจิตจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองๆเนี่ยคนเราถ้าเห็นจิตได้นี่ถือว่าเข้าถึงธรรมะนะนั่งสมาธิรู้จิตตัวเองได้นี่เข้าถึงธรรมะนะลองไปนั่งดูจิตตัวเองอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ผมจิตอยู่ที่ขนจิตอยู่ที่เล็บจิตอยู่ที่ฟันจิตอยู่ที่หนังหรือจิตอยู่ที่ใจหรือจิตอยู่ที่ก้อนเนื้อจิตอยู่ตรงไหนค้นหาให้พบแล้วเราจะถึงความสว่างของจิตแต่ถ้าค้นหาไม่พบมันก็ยังมืดยังหลงอยู่ก็ยังคิดว่าจิตอยู่ตรงไหนวิญญาณอยู่ตรงไหนบุญอยู่ตรงไหนบาปอยู่ตรงไหนสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงไหนเราก็ยังหาที่จุดยืนของจิตไม่ได้แต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติธรรมเราจะรู้เลยว่าจิตอยู่ตรงนี้จิตมันว่างอยู่ตรงนี้จิตมันสว่างอยู่ตรงนี้จิตมันเฉยอยู่ตรงนี้จิตมันอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ตรงนี้จิตไม่ได้ไปไหนเลยเราพบจิตแล้วเราตามจิตทันแล้วจิตไปคิดถึงใครเราก็รู้จิตรักโลภโกรธหลงก็รู้ก็เลยรู้จิตเห็นจิตในจิตของเรานั่นแหละเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าเพราะรู้จิตตัวเองคนที่เป็นโรคประสาทคิดจะนอนไม่หลับนั้นคนนั้นไม่เคยรู้จิตตัวเองตามจิตไม่ทันคนปัญญาอ่อนคนเป็นโรคจิตคนคิดคนเครียดเนี่ยคนโกรธจนไปตีเขาทุบเขาเนี่ยก็พวกนี้ตามจิตไม่ทัน

ฉะนั้นกิเลสที่มันทำให้คนเราเสียคนนี่เพราะเราตามกิเลสไม่ทันตามจิตไม่ทันแต่ถ้าจามจิตทันแล้วจะไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นแก่เราเลยเราจะใจเย็นเราจะใจว่างเราก็จะสว่างเราก็จะสงบเราก็จะเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องให้ใครมาทำลายใจของเราเราเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาการประพฤติปฏิบัติในธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8โพคิยปัจธรรมโพชฌงค์7มหาสติปัฏฐาน4เรื่องของพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะเรียนยันตั้งแต่เกิดยันตายก็ไม่จบแต่จะจบก็คือการเรียนจิตนั่นเองรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอย่างวันบวชเนี่ยอุปัชฌาย์สอนยังไงโยมอุปัชฌาย์สยะไม่สอนอะไรเลยสอนในพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาพิจารณาผมขนเล็บผนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดแล้วก็เป็นพระอะไรเนี่ยโอ้เป็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ง่ายไหมก็ง่ายให้เป็นง่ายแต่พอไปเป็นแล้วจะต้องภาวนาให้เกิดขึ้นโดยปัญญานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้เห็นให้รู้ทำให้ไปตามที่อุปัชฌายะให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเพียรทำทุกวันทุกเวลาจึงจะเข้าไปถึงจิตตัวเองพระก็อยู่ที่จิตนั่นเองบุญก็อยู่ที่จิตนั่นเองฉะนั้นถึงว่าคนเรานรกสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าค้นหาจิตตัวเองได้แล้วเราก็ถึงบางอ้อเลยว่าอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยโลกนี้แม้แต่ร่างกายเราก็ผุพังได้ร่างกายเราก็ไม่ได้แข็งแรงร่างกายเราก็เจ็บป่วยตลอดเวลาร่างกายเราก็ผุพังตลอดเวลาแต่จิตนั้นไม่ผุพังจิตนั้นเป็นหนึ่งจิตนั้นสำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดที่เรามาสุขมาทุกข์นึงก็มาจากจิตดวงนี้เองฉะนั้นเราต้องทำดวงจิตดวงนี้ให้มันสว่างสวยจะได้ไม่มืดไม่หม่นจะได้รู้จะได้เข้าใจและจะได้นำพาไปสู่ความสุขความสงบความเจริญได้เพราะเราเข้าใจเรื่องจิตของเราแล้วจะเป็นสมถกรรมฐานที่ปัสสนากรรมฐาน40อย่างก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวนั่นเองเพื่อตามจิตตัวเองให้ได้ตอนนี้จิตเราไปไหนค้นหาได้ไหมคนหลงคนไม่พบเพราะมันหลงคนโลภคนไม่พบเพราะมันโลภคนโกรธคนไม่พบเพราะความโกรธมันปิดบังเมื่อโลภคนหลงปิดบังก็ตามหาจิตตัวเองไม่พบต้องทำศีลขึ้นมาให้มันมีสติเมื่อมีสติเข้ามาก็ทำให้สติติดต่อกันจึงเกิดสมาธิเมื่อสมาธิติดต่อกันชำนิชำนาญแล้วก็เกิดปัญญาจึงค้นหาจิตตัวเองพบว่าอยู่ตรงนี้เองความสุขสงบที่แท้จริงบุญและบาปอยู่ตรงนี้เนื่องมาเราต้องค้นหาตรงนี้ให้ได้นะจะเป็นอาจารย์ใดเทศอย่างไรเป็นครูบาอาจารย์ไปเอาตำราพระไตรปิฎกจากไหนมาวัดไหนเมืองไหนก็แล้วแต่ไม่พ้นเรื่องจิตทั้งนั้นเลยไม่พ้นเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปนิพพานต้องศึกษาเรื่องจิตให้รู้จิตตัวเองให้ได้ทำไงเรารู้เรื่องจิตได้นั่นคือถึงบางอ้อทันทีว่าอ๋อพุทธศาสนาอยู่ตรงจิตนี่เองจิตดีจิตชั่วนี่เองเป็นสุขเป็นทุกข์นี่เองเป็นบุญเป็นบาปนี่เองเป็นสวรรค์เป็นนิพพานเราต้องตามจิตเราให้พบนั่นเองจึงจะรู้ของคำสอนพุทธเจ้าจึงจะแก่นถึงแก่นพระธรรมท่านจึงได้กล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่จิตนั่นเองมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์ก็มารวมไปที่จิตดวงเดียวอยู่ที่จิตว่างจิตสว่างจิตสงบแต่จะมาทำให้มันจิตว่างจิตสว่างสงบมันยากคิดไปโน่นก็ง่ายคิดไปนี่ก็ง่ายคิดถึงคนโน้นก็ง่ายคิดถึงนี้คิดแล้วมันเอากลับไม่ได้คิดเป็นทุกข์คิดง่ายคิดเป็นสุขคิดยากนะยิ่งคิดสงบยิ่งคิดยากใหญ่ถ้าสงบเนี่ยต้องไม่คิดต้องปล่อยวางคิดเป็นทุกข์เนี่ยเป็นห่วงก็เป็นทุกข์แล้วเป็นโลภก็เป็นทุกข์แล้วเป็นโกรธก็เป็นทุกข์แล้วเป็นรักเป็นชังก็เป็นทุกข์แล้วนั่นคิดง่ายคิดไม่ดีนี่คิดง่ายคิดดีคิดเป็นสุขคิดยังไงโอ้ต้องมาทำใจนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจต้องนึกถึงพุทธลมเข้าโทลมออก
พุทโธมันก็ยังแลบไปคิดตรงโน้นพุทโธก็ยังแลบไปคิดตรงนี้เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งสงบมั่งไม่สงบมั่งพอสงบก็คิดดีพอไม่สงบก็คิดไม่ดีโอ้มันจะรวมใจให้เป็นหนึ่งได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะใจเหล่านี้นะมันยากนะเนี่ยแค่ฟังธรรมในใจมันยังแลบแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บโอ้โหมันฟ้าแลบเลยบางคนที่ร้อนนั่งอยู่ไม่ติดเลยต้องเอาพัดโบกเลยจิตมันร้อนคนที่นั่งฟังธรรมไม่ได้ลุกไปเลยมันทนไม่ได้จิตมันหลงฮะจิตมันไปคิดถึงโน่นมันต้องไปคิดถึงนี่มันต้องไปร้อนจะนั่งไม่ได้นะร้อนจะเดินไม่ได้ร้อนจะนอนไม่อยู่บางคนเวลาร้อนมากๆเนี่ยบ้านหลังหนึ่งไม่พออยู่เห็นไหมล่ะคนกลุ้มมากๆเนี่ยคนที่เป็นหนี้เป็นสินถูกก็ทวงหนี้ทวงสินถูกฟ้องร้องเนี่ยโอ้โหเดินทั้งคืนยังไม่สงบเลยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาโอ้บางทีอยากจะฆ่าลูกอยากจะฆ่าผัวฆ่าเมียอยากจะเอาไฟเผาบ้านอยากจะหนีไปตายข้างหน้าโอ้ใจมันร้อนขนาดนั้นมีเยอะแยะไปแต่เขาไม่กล้าบอกเราเขามาบอกอีตอนเขาสงบแล้วอีตอนเขาจำใจได้โอ้ยตอนกลุ้มละมึงเอ้ยคิดจะฆ่าวันละหลายครั้งฆ่าคนเดียวก็กลัวคนอื่นฆ่าตัวเองตายก็กลัวลูกจะอยู่ลำบากคิดจะฆ่าลูกก็สงสารลูกอีกคิดจะฆ่าผัวก็ไม่ได้ไม่มีใครดูลูกอีกคิดจะฆ่าเมียก็ไม่มีใครดูลูกฆ่ามันหมดอีกฆ่าหมดก็สงสารลูกอีกบางคนตัดสินใจมันเล่าร้อนระงับไม่อยู่ฆ่าหมดทั้งครอบครัวเลยเห็นไหมหนังสือพิมพ์ลงอ่ะฆ่าหมดทั้งครอบครัวเอายากรอกนั่นมันร้อนจนทนไม่ได้แล้วจิตมันหลงจิตมันโลภมันโกรธมันสติไม่มีแล้วสมาธิไม่มีแล้วปัญญาไม่มีแล้วจึงเกิดขึ้นในจิตของคนทุกคนถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะในใจแต่ถ้าธรรมะมีในใจทุกคนก็ยอมรับกรรมว่าเออมีกรรมยังไงก็ยอมรับเอ้าจะติดคุกติดตารางจะหมดเนื้อหมดตัวคนเรามีชีวิตอยู่ก็มีค่าอยู่แล้วตัวเราไม่ได้ดีก็ขอให้ลูกได้ดีก็คิดดีขึ้นมาก็ทำใจได้ทำใจได้ไปตักบาตรทำบุญนั่งสมาธิเอาบุญช่วยอย่างเดียวบุญช่วยไม่ได้ก็ถือก็ต้องพยายามทำไปจนกว่ามันจะเย็นลงพอหันหน้าเข้าหาธรรมะมันก็มีที่พึ่งทางใจไอ้ความร้อนวุ่นวายมันก็ค่อยดับไปดับไปก็จึงมาเล่าให้พระฟังได้ว่าโอ้โหคิดฆ่าหมดบ้านเลยจะว่าจะฆ่าหมดบ้านเลยฆ่าเจ้าหนี้ก็ฆ่าคนที่ไม่ทวงหนี้ก็อยากจะฆ่ามันก่อนอยากจะเอาเงินจากอยากเอาไฟไปเผาเจ้าหนี้ก่อนฆ่าเจ้าหนี้ให้ตายก่อนที่เราจะตายที่หลังแต่มันทำไม่ได้เท่านั้นเองกรรมคนเรามันมีจำกัดจึงว่าสมาธินี่เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทางใจไงต้องพยายามมาดูจิตของเราเวลานั่งสมาธิเราจะสนุกนั่งสมาธินี่เราจะเห็นในจิตเราเนี่ยเห็นจิตเราคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นโอ้คิดทั้งวันเลยเราจะเห็นแล้วจิตเราสนุกในการดูจิต

จะเป็นภาพหนึ่งภาพหนึ่งภาพหนึ่งเป็นรูปหนึ่งอะแล้ววันนึงเนี่ยโหรูปเต็มหัวใจเลยรูปดีรูปชั่วปรากฏในใจตลอดเวลาเรียกว่าหาทายรูปอุปาทายรูปโอ้โหรูปนิมิตเกิดขึ้นในใจเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นนะว่าเราคิดอะไรจะมีรูปออกมาปรากฏถ้าคิดดีก็จะมีรูปสมมติเราคิดถึงลูกเราจะมีรูปปรากฏหน้าล่าลูกปรากฏเราคิดสามีก็สามีปรากฏเราคิดถึงภรรยาก็ปัญญาปรากฏเราคิดถึงแม่ก็แม่ปรากฏเราคิดถึงพ่อก็พ่อปรากฏเราคิดถึงลูกเพื่อนเพื่อนก็ปรากฏเราคิดถึงพระพระก็ปรากฏถ้าเราคิดถึงพระธรรมล่ะพระธรรมก็ปรากฏปรากฏก็คือมีสติรู้ว่าคิดถึงคติธรรมที่สอนใจเราให้รู้จักธรรมรู้ถึงพระสงฆ์ก็เห็นพระอรหันต์ปรากฏถ้าคิดถึงคนขี้เมาก็เห็นคนขี้เมาปรากฏคิดถึงคนคิดถึงอะไรปรากฏคิดถึงคนก็คนปรากฏคิดถึงสัตว์ก็สัตว์ปรากฏคิดถึงเทวดาก็เทวดาปรากฏมันจะปรากฏเป็นรูปอารมณ์อยู่ในใจตลอดแต่มันเกิดดับ

มันมาจากจิตทั้งนั้นเลยถ้าคนเรามีความคิดมากมันก็ทุกข์มากมีความคิดน้อยก็ทุกข์น้อยสงบมากก็สุขมากจึงจำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติให้รู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมรู้ธรรมในใจรู้ปล่อยวางในใจรู้จิตของเราให้มากขึ้นเมื่อเราค้นหาสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเกิดสมาธิตั้งมั่นแน่ใจของเราว่าทำความดีนี่เป็นของเราทำสมาธินี่จะเป็นของเรายิ่งทำเท่าไรเราก็ยิ่งเกิดความสงบเท่านั้นยิ่งมีความสุขเท่านั้นเราจะต้องทำตลอดไปหยุดไม่ได้ก็ต้องคิดอย่างนั้นมีคนมาถามเด็กมาถามเมื่อกี้นี้มาถามว่าเข้าพรรษาเนี่ยมีเหตุผลอย่างไรจึงเข้าพรรษาก็ตอบไปว่าเหตุผลเข้าพรรษาคือเมื่อสมัยพุทธเจ้าพระภิกษุก็ยังไปเที่ยวได้ตลอดปีหน้าฝนหน้าแล้งก็เดินไปทุดงกรรมฐานตามป่าตามถ้ำฝนตกพาลองพระก็เปียกปอนจีวรเก่าจีวรขาดบางทีกลางคืนเดินไปก็ไปเหยียบเข้ากล้าชาวนาเสียหายชาวนาก็เลยมาบอกพุทธเจ้าว่าทำไมพระสงฆ์ไม่หยุดศาสนาอื่นเขาพอเข้าพรรษาแล้วเขาก็ไม่เดินกันแต่ศาสนาพุทธพระสงฆ์ทำไมจึงเดินตลอดปีก็บอกอย่างนั้นพุทธเจ้าก็เลยบอกต่อไปนี้ให้พระภิกษุทั้งหลายเมื่อถึงวันกลางเดือน8เข้าฤดูฝนเนี่ยให้หยุดจำพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนห้ามไปค้างคืนที่อื่นเพื่อให้ภิกษุเนี่ยจำพรรษาได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในวัดตลอด3เดือนแล้วเมื่อได้ออกพรรษาแล้วพระภิกษุอยู่กันครบ5รูปขึ้นไป 4-5 รูปขึ้นไปเนี่ยให้มีอนิสงส์รับผ้าบางสกุลคือผ้าทอดกฐินผ้ากฐินเอามาเย็บทำสบงจีวรได้โดยไม่ต้องไปหาที่อื่นรับที่วัดได้ธรรมดาพระภิกษุเนี่ยจะต้องแสวงหาผ้าจีวรตามป่าตามบ้านตามอะไรที่เขาทอดทิ้งไว้พระสมัยก่อนลำบากในการหาจีวรมากต้องไปหาตามป่าชาหาตามที่เขาเพราะจีวรในผืนใหญ่สมัยนี้มีค่าสมัยก่อนมีค่ามากใครมีจีวรนุ่งห่มได้ผืนนึงถือว่าโอ้สบายไปเป็นปีเลยนั้นผ้าจีวรสมัยก่อนในพุทธเจ้าอนุญาตให้ปะได้ถึง4ชั้นจีวร2ชั้นสังฆติอีกสบงได้สอนได้อีกฉะนั้นจึงว่าการจำนำพรรษาถวายผ้าจำนำพรรษาก็ดีเนี่ยก็คืออานิสงส์จากการเข้าพรรษาพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุจำพรรษาในเพราะพระภิกษุไปเดินเหยียบข้าวกล้าชาวนาไม่ได้อยู่ประจำตั้งแต่บัดนั้นมาก็มีการจำพรรษาตลอดมา

ถึงปัจจุบันนี้แต่นี้พระฝรั่งพระฝรั่งไปอยู่เมืองนอกก็กลับมาท่านโทเมโทไปสร้างวัดอยู่ที่อังกฤษก็มาขออนุญาตหลวงพ่อชาบอกขอเข้าพรรษาคนละฤดูกับพุทธเจ้าได้ไหมเพราะงั้นเพราะตอนเข้าพรรษาของเขาเนี่ยเป็นฤดูแล้งตอนนี้อังกฤษแล้งตอนนี้ฝนไม่ตกบอกตอนนี้เขากำลังทุดงก็ดีแล้วพอลาออกพรรษาเนี่ยกลับไปดูฝนหน้าแล้งเป็นหน้าฝนของเขาหน้าฝนเป็นหน้าแล้งของเขาหน้าดังนั้นพระฝรั่งก็เลยมาขออนุญาตให้พระไทยอนุญาตพระขบวนจากเมืองไทยว่าขอเข้าพรรษาหน้าแล้งได้ไหมได้ไหมโยมพระพุทธศาสนามันมาเกิดเอเชียก่อนนะทางพระไทยก็ไม่กล้าตัดสินใจว่าจะยอมได้ยังไงฝรั่งก็อยากจะเข้าพรรษาตอนหน้าฝนออกพรรษาหน้าแล้งก็เลยเป็นอันว่าฝรั่งก็เลยต้องเข้าพรรษาหน้าแล้งทุกวันนี้ฝรั่งก็เลยต้องไปทุดงหน้าฝนพอหน้าฝนพอหนาวอีกฝรั่งก็ไปทุดงไม่ไหวต้องไปกางเต็นท์หนาวฝรั่งก็ชอบทุดงที่เมืองนอกอ่ะเขาทุดงกันนะฮะพอออกพรรษาก็ทุดงแต่ไปทุดงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยพระไทยโชคดีนะพอดูฝนก็เข้าพรรษาไม่ทุดงพอออกพรรษาจึงทุดงก็หน้าแรงพอดีพุทธเจ้าจึงบัญญัติไว้สำหรับคนเอเชียฝรั่งก็ลำบากหน่อยต่อไปฝรั่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้คิดถึงน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะแต่หลวงพ่อชาท่านมองการไกลว่าถ้าเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเดี๋ยวไอ้โน่นก็เปลี่ยนได้นี่ก็เปลี่ยนได้แต่ฝรั่งเขาเปลี่ยนใหญ่ยุ่งเลยคนนี้ก็เลยไม่ให้เปลี่ยนฝรั่งก็เลยเปลี่ยนไม่ได้นี่ฝรั่งต้องเข้าพรรษาตอนนี้กำลังร้อนจัดอังกฤษฝรั่งเดินใส่เสื้อตัวเดียวบางทีก็ไม่ใส่แล้วร้อนเพราะว่าเขาไม่ตรงกับบ้านเราพระอาทิตย์มันวิ่งไม่ตรงกันหมุนไม่ตรงกันอาตมาก็ไปจำภาษาที่อังกฤษอาตมาก็จำตามเนี้ยจำหน้าแรงเหมือนกันเคยไปจำอยู่ภาษาหนึ่งก็ไปจำหน้าแรงก็สงสารพระฝรั่งนะเขาไม่ตรงที่เขาอยากได้แต่เขาก็ปฏิบัติกรรมฐานเหมือนพวกเราเนี่ยเขาปฏิบัติขยันเพราะคนฝรั่งแล้วเขาขยันกรรมฐานเขารู้ว่ากรรมฐานนี่วิเศษที่สุดในโลกเลยเขายกงั้นเลยโยมนะเขาบอกหนึ่งในโลกไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานฝรั่งเขาฮือฮามากเขาสนใจมากพวกที่สนใจเรื่องปฏิบัตินี่รู้สึกเขาจะยกเป็นเรื่องสำคัญเลยโยมมาวัดนี่ไม่เอาข้าวมาหรอกโยมมากินข้าววัดแต่มานั่งสมาธิฝรั่งนะโยมฝรั่งทำทานไม่เป็นก็บอกนั่งสมาธิยอดบุญกูก็นั่งสมาธิอย่างเดียวข้าวไม่เอามาแต่เอาเงินให้เอาเงินให้นะก็ยังดีแต่ถ้าไม่เอาเงินให้ยุ่งเลยวัดโยมจะไปทำตามฝรั่งกันเอาเยี่ยงฝรั่งฝรั่งมาวัดนั่งสมาธิทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมานั่ง3วัน7วัน15วันจะมานั่งสมาธิอย่างเดียวเรื่องฐานไม่เป็นโดเนชั่นก็เอาเงินใส่ตู้ไว้ให้ไว้มางวดนี้ให้พัน2,000อะไรให้เขาให้เยอะนะให้ที่เขามากินมาอยู่ขอให้แต่เขาจะขนเอาข้าวเอากับข้าวเอากะปิหัวหอมกระเทียมน้ำปลามาให้เรานี่ในวันนี้เขาไม่เป็นเขาหิ้วของมาไม่เป็นเขาไม่หิ้วมาหรอกโยมแต่เอาสตังค์มาอย่างเดียวการทำทานของฝรั่งจึงเป็นทานด้วยเงินทองคนไทยนี่มันมีความพร้อมฐานสมบูรณ์แต่คนไทยชอบเอาข้าวมาให้พระแต่ไม่นั่งสมาธินี่สิสู้ฝรั่งไม่ได้นี่หมดท่าเลยอีตอนนี้เนี่ยศาสนาจะไปอยู่กับฝรั่งหมดโยมใช่ไหมฝรั่งจะเอาศาสนาหมดเพราะคนไทยรีบกลับบ้านครูฝังสมาฝังไม่ได้เพราะใจมันห่วงบ้านนั่งสมาธิหน่อยเดียวบ้านวุ่นวายจังเลยเป็นไงโยมพอนั่งสมาธิที่บ้านยังไม่มีอีโน่นก็ไม่มีนี่ก็มีเดี๋ยวต้องไปซื้อไปหาอะไรวุ่นวายแต่พอไม่นั่งสมาธิไปเที่ยวลำห้างเดินได้ตลอดวันเลยเดินโหเย็นจังกูไม่อยากออกหรอกเดี๋ยวค่อยกลับก็ได้เย็นๆเนี่ยเป็นไงกิเลสมันพาไปมันรู้สึกมันสบายอ่ะไอ้นี่มันขวางกิเลสมันขวางกิเลสกิเลสบอกไปเถอะครับเถอะครับเถอะมาแล้วรีบกลับ
ฉะนั้นคนที่เข้าวัดจึงไม่อยากอยู่นานและจึงไม่อยากนั่งสมาธิเพราะกิเลสมันมาด้วยนะแต่ถ้าเอากิเลสไว้ที่บ้านนะมึงก็อยู่ไปเถอะกูไม่ไปกับมึงหรอกเราก็เลยอยู่ครับการไม่มีกิเลสก็เลยนั่งสบายเวลานั่งสมาธิสังเกตมะยมถ้ากิเลสมันมานั่งด้วยดังหงุดหงิดนะดูเลยกิเลสน่ะมันก่อกวนคันโน่นคันนี่อะไรล็อกแรกล็อกแรกเหมือนลิงในกิเลสน่ะแต่ถ้าสมาธิมันกิเลสมันไม่มีมันนั่งด้วยไม่มีกิเลสมันจะนั่งสบายเออวันนี้กิเลสไม่มากับกูเว้ยกิเลสมันอยู่ที่คนอื่นแล้วมันไม่กวนใจกูนั่งสบายต้องสังเกตไว้นะกิเลสมาแล้วยุ่นวายมากบางคนมาตีกันในวัดนี่ก็มีกิเลสมาวันนั้นตีกันต่อหน้าอาตมาแล้วกิเลสมันตีกันไอ้พวกก็รำคาญไม่เมียก็รำคาญขนาดอยู่วัดขนาดนี้อยู่บ้านตีกันทุกวันละมั้งเนี่ยกิเลสมันตีกันตัวเราไม่ตีใครหรอกที่จริงคนเรานั้นดีทุกคนนะโยมคนเรานั้นเป็นคนดีแต่กิเลสมันไม่ดีทุกคนเป็นคนดีพุทธเจ้าบอกทุกคนเป็นคนดีแต่กิเลสมันไม่ดีต้องด่ากิเลสจะไปด่าตัวเราโกรธนี่มันกิเลสไม่ใช่เราโกรธโลภมันกิเลสดังนั้นเรามองตัวเราให้มากก่อนมองคนอื่นจะดีที่สุดนะจะไปโทษใครเมื่อกี้ยังเล่าเลยเล่าให้เด็กฟังอะเรื่องนางรจนากับเจ้าเงาะอะใช่ไหมมีลูกสาว7คนอีกคนสุดท้องเนี่ยไม่รักใครง่ายไม่ไว้ใจผู้ชายผู้ชายเข้ามาไม่รักเลยสักคนเดียวเจ้าขุนมูลนายมาในวังกูไม่รักเลยสักคนเดียวหล่อไงกูก็ไม่รักกูไม่คบด้วยกูไม่รู้ใจมันอะก็เลยไม่รักไม่รู้ใจไอ้หกเขยกูก็ไม่เอาไอ้หกเขยก็ไม่รักใครเลยนางรจนาไม่ยอมรักใครเพราะไม่รู้ใจมันนะผู้ชายไม่รู้ใจผู้ชายอีหกคนนั่นหน้าละหล่อกูเอาเลยเอามันหกคนเลยเนี่ยใช่ไหมพวกนั้นคนหูปีพวกหูปีนั่นกลัวจะหาผัวยากเลยเอาซะเลยรีบคว้าเลยเอาไอ้หกเขยเลยไหมไอ้หกเขยมันไม่มีมันไม่มันคนโง่น่ะฮะมันก็โง่พอกับอีหกสาวเนี่ยใช่ไหมสมัยนี้คบกันง่ายครับบางอย่างคือไม่เลือกคนน่ะไม่เลือกคนมันเป็นหนุ่มเข้ามาถูกตากูก็เอามันชมกูว่าสวยกูอ่ะพอสุดได้ไอ้หกเขยเลยไม่เลือกเลยไม่ยอมเลือกนึกว่าเอาดีแล้วนะไอ้เนี่ยสุดยอดกูแล้วอ่ะไอ้หกเขยเนี่ยมันลูกท่านหลานเธอแล้วเนี่ยพูดดีแล้วนี่แต่นางรจนากูไม่เอาหรอกมึงเป็นเจ้าไงแต่ใจมึงยังไม่รู้ใจมึงกูก็ไม่เอากูก็ไม่เลือกกูก็ไม่หาเจนไม่อยากรักใครไม่เอาใครใครมาขอใครมาจีบกูก็ไม่เอากูไม่รู้ใจมึงกูก็ไม่เอากูไม่เห็นข้างในเป็นทองกูไม่เอาใช่ไหมกูไม่เห็นข้างในเป็นทองกูไม่เอาก็มองไม่มีใครมีทองสักคนเดียวพอที่สุดก็ต้องมาเลือกคู่สิพอเลือกคู่ก็พามาให้หมดไอ้คนทั้งเมืองมันไม่มีทองข้างในเลยสักคนเดียวใช่ไหมแต่อีลูกสาวหกคนนั้นไม่ต้องเลือกแล้วมันเอาเองเลยเลือกเห็นหน้าแล้วรอกูเอาเลยมันเห็นทองข้างนอกเอาข้างนอกเลยไม่เอาทองข้างในนางรจนาเอาทองข้างในบอกมีไหมบอกไม่มีแล้วหมดแล้วคนดีๆแล้วหมดแล้วมีบ้าบ้าบอแล้วมีบ้าบ้าบอก็เอามานอนอยู่ชายป่าแล้วน่ะเงาะเง่านั่นน่ะบ้าบ้าบอไปจับเจ้าเงาะมาอมาอยู่ตอนท้ายอันนั้นก็เห็นเงาะนางก็ดูคนทุกคนหล่อแต่ไม่หล่อในเพราะไม่เห็นข้างในเป็นทองเลยแต่คนสุดท้ายไปเจอเจ้าเงาะไอ้นี่ทองคำนี่โคเสียงพวงมาลัยเลือกเลยได้เจ้าทองคำเลยพ่อแม่ก็มองไม่เห็นใช่ไหมคนทั้งเมืองมองไม่เห็นทุกคนก็ย่อยย่อว่าไปเลือกอะไรไอ้เงาะขี้เหร่จะตายโง่จะตายแต่ที่ไหนนางรจนาเห็นใจคนนั้นก็เลยมาเป็นพระสังทองอ่ะนี่เล่าให้ฟังนะว่าคนเดี๋ยวนี้เขาเลือกข้างนอกกันแล้วเขาไม่เลือกใจกันใช่ไหมก็เจอจะเจ้าหกเขยนั่นแหละหูแหว่งจมูกวิ่นนั่นแหละหากินไม่พอกินเป็นหนี้เป็นสินก็ล้มละลายต้องไม่รู้กี่แบงก์นะโยมจะว่าเจอไอ้หกเขยพระเจ้าท้าวสุมนแย่เลยโยมนะเจ้าหกเขยทำประเทศไทยแย่เลยโยมไหม
หาปลาไม่พอกินนะต้องเอาจมูกให้เขาตัดเนี่ยเอาหูให้เขาตัดเนี่ยไอเอสมันตัดหูตัดจมูกไปหมดแล้วใช่ไหมไอหกเขยทำแย่เลยไหมเพราะนางหกคนนั้นไปเลือกลูกเขยมาไม่ดีต้องหาไอเจ้าเงาะมาช่วยนะโยมบ้านเมืองจึงอยู่รอดเนี่ยใครจะเป็นเจ้าเงาะละโยมใครจะเป็นพระสังฆ์ทองวะเนี่ยเอาหูไปเขาตัดเอาจมูกไปตัดหาปลาไม่ได้อีนางอีเมียก็เฉียใหญ่พี่ไปเอามานะพี่ไปเอามานะไปกรณีพี่คงหาปลาหาเนื้อเกิดมากูไม่เคยหาเนื้อหาปลาจะไปหาที่ไหนวันนึงหาสักตัวก็ไม่ได้เพราะตัวเองเนี่ยเกิดมาสุขสบายพ่อแม่ก็เลี้ยงดีไปไหนก็ขึ้นคานหามไม่เคยลำบากไม่เคยคิดเรื่องอะไรเลยเคยกินอยู่สุขสบายพอไปหาลำบากก็ทำไม่ได้รับไม่ได้หนีหัวสุกกระสุนหมดพวกนี้ผลที่สุดก็ต้องเอาจมูกไปเขาตัดเอาหูไปเขาตัดไอ้เจ้าเงาะก็เลยต้องตัดหูเจ้าพวกนี้ใช่ไหมโยมนี่เล่าเป็นอุทาหรณ์สมัยก่อนเขาเลือกคู่เป็นเขาเลือกใช้คนเป็นเขาเลือกคบคนเป็นดังนั้นจึงเวลานั่งสมาธิเราไม่ค่อยรู้จิตของเราเองเราจึงเป็นทาสของความวุ่นวายเพราะเราไม่มีสมาธิที่ตัวเราเลยเราจะถ่ายให้ลูกเราได้ยังไงจะถ่ายให้ลูกศิษย์เราได้ไงถ่ายให้เพื่อนเราได้ไงเพราะเราเองเรายังไม่เคยสงบเลยเรายังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าจิตเราอยู่ตรงไหนวิญญาณเราอยู่ตรงไหนสุขเราอยู่ตรงไหนทุกข์เราอยู่ตรงไหนบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงไหนในตัวเรามีไหมตัวเรามีไหมเรายังค้นหาไม่เจอแล้วเราจะตอบได้ยังไงแค่ปัญญาเท่านี้เรายังไม่รู้เนี่ยเราจะไปรู้ได้ยังไงคนบางทีมันก็เปลี่ยนมามากๆก็คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นเหมือนกันก็คิดว่าฉลาดกว่าคนอื่นจริงก็โง่กว่าคนอื่นเหมือนกันวันนี้มาบวชพระกันนะเมื่อวันนั้นบวช40กว่ารูปปีนี้วันนี้บวชอีก10ฮะ21รูปเหรอไว้ก่อนบวชสา40เลย35ครับก็พระบวชใหม่ปีนี้ไม่ถึง100ทุกปีถึง100คนบวช7วัน15วันหมดความสุขของโลกมันล่อใจเงินมันล่อขนอยู่วัดไม่ได้โยมเหมือนมันล่อคนอยู่วัดไม่ได้บวชเป็นพระสงบดีแล้วไอ้คนนั้นก็มาบวชมั่งก็สงบดีแต่ตัวเองจะสึกไปบอกท่านผมนี่นะทอดไก่ได้วันละ 5,000 ผมทอดไก่ได้วันละ 5,000 ไอ้คนนี้ก็ทางนี้ก็อยากจะทอดไก่เหมือนกันก็บอกก็ขอเรียนปล่อยให้อัตมาบ้างเถอะให้ผมบ้างเลยทอดอย่างนี้อย่างนี้นะเอาไก่ใจอย่างนี้เอาน้ำมันใจอย่างนี้เอาแป้งใจอย่างนี้กรอบอร่อยมากเลยทำอย่างนี้อันนี้ก็ได้ตำราไว้นายตัวเองก็ทำงานเขียนป้ายดีๆนะเขียนป้ายปรุงแต่งทอดไก่ไปเรื่อยสวดนั่งสมาธิก็ทอดไก่เดินในกองก็ทอดไก่บิณฑบาตก็ทอดไก่กินก็ทอดไก่โอ้อะไรไก่อร่อยจังขายได้วันละ5,000รวยไหมโยมนี่เป็นพระไหมพระทอดไก่คนนี้ทอดเงินได้วันละ 5,000 อยู่ไม่ได้โยมไอ้คนนั้นก็สึกไปทอดไก่อย่างเดิมไอ้นี่กูต้องไปบ้างไปทอดไก่บ้างแต่คนเรามันคนละพื้นฐานใช่ไหมไอ้นั่นมันเกิดมาทอดไก่น่ะมันก็ทอดได้ที่ไก่ไอ้คนนี้มันไม่ได้เกิดมาทอดไก่นี่ชีวิตมันไม่ได้มาจากทอดไก่อ่ะแต่เหมือนซีพีเนี่ยเขารวยเพราะไก่อ่ะเราจะไปรวยอย่างเขาแล้วก็รวยไม่ได้พอเขานั่งสมาธิมันทอดไก่ทอดไก่ทอดไก่ก็ไปถือว่าไปลองไปทอดให้มันรวยสักทีวางแผนพระเลยชวนพระไปบอกไปไหมไปกับผมไปทอดไก่กันจะรวยเลยจะนอนโรงแรมยังดีขี่รถเก๋งยังดีกินภัตตาคารยังดีคนรวยเลยโยม
ยังไม่มีสักบาทเดียวมีแค่บาทเดียววางแผนทอดไก่อย่างดี

วันละ 5,000 10วันทลายม 50,000 เดือนทลายมนะวันละ10วัน 50,000 ใช่ไหม10วัน 50,000 เดือนก็ต้อง 25,000 ใช่ไหมเมื่อ 150,000 ขอไป 150,000 แล้ว10วันนะวัน10วัน 50,000 ใช่ไหมเดือนละ 150,000 เดือนละ 150,000 เดี๋ยวก็ซื้อรถเบนซ์ขี่ได้ซื้อบ้านได้หาอีหนูสวยๆได้นอนโรงแรมอย่างดีรวยแล้วโยมปีเดียวรวยเลยศึกดีกว่ากูทอดไก่รวยไวนะมาบวชนี่รวยเร็วนะโยมมาบวชนี่ยังมากก็ภาวนาภาษาเดียวก็รวยแล้วโยมเพราะมันทำอะไรมันได้ทั้งหมดพอศึกไปก็ไอ้เพื่อนอีกคนนึงก็มาบวชเป็นเฒ่าแก่เฒ่าแก่ทำเบาะเฒ่าแก่ทำเบาะที่วัดนี้มันนาคนมาบวชนะเฒ่าแก่ทำเบาะไอ้ตาแก่ท่านบอกก็มองเห็นท่าองค์นี้ก็ซื่อบื้อพอจะคุมได้อะองค์นั้นก็องค์ที่ตาแก่ทอดเบาะทำเบาะนั่นก็มองเห็นไอ้นี่ซื่อบื้อกูคุมได้ชวนไปอยู่กับผมก่อนไปเอาทุนทอดไก่ไอ้ตาแก่ทำเบาะก็มองเห็นว่าไอ้นี่มันก็เลยชวนไปอยู่ก็ไปดูไอ้ตาแก่ทอดเบาะก็ทำตาแก่ทำเบาะก็วางแผนก็เอาไอ้นี่ไปเฝ้าโรงงานไอ้เนี่ยไอ้คนซื้อเนี่ยไปเฝ้าโรงงานไอ้ทอดไก่เนี่ยไปหาทุนให้เงินเดือนก่อนไอ้คนทอดไอ้ทำเบาะนี่ก็พอไปอยู่โรงงานปุ๊บก็ให้นี่ไปเฝ้าโรงงานอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่เป็นให้ไปคุมเป็นหัวหน้างานด้วยนะไม่เป็นอะไรไปคุมใครก็เหมือนไปเป็นยามนั่นเองโยมนั่งดูเขาทำโน่นทำนี่ครูไม่เป็นสักอย่างเดียวเงินก็ไม่ให้ครูทุกทีนี่เงินเหลือกี่ร้อยบาทเอ๊ะเมื่อไรครูจะได้ทำทุนทอดไก่ทุกทีเนาะเฝ้าอยู่ท่าไม่มาแล้วไอ้เฒ่าแก่คนนี้เฒ่าแก่มันก็หายไปเลยนะก็ปล่อยนี่เฝ้าโรงงานอย่างเดียวอาตมาก็นึกในใจนะว่าแต่ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดอยากให้เขาเป็นบทเรียนจริงเขามาลาอาตมาก็รู้ว่าคนสองคนนี่ไปกันไม่ได้ไอ้เฒ่าแก่ทำเบาะไอ้เฒ่าแก่ทอดไก่เนี่ยไปกันไม่ได้รู้ว่าลักษณะสองคนเนี่ยมันไปกันไม่ได้เพราะคนคนนี้ฉลาดกว่าคนนี้มันไม่ฉลาดพอกันมันไปกันไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวไปอยู่กันก็ต้องแตกคอกันไอ้คนนี้ก็จะไม่ให้อย่างที่พูดหรอกไอ้คนที่ทำเบาะเนี่ยเขาคงจะไม่ยกย่องเหมือนตอนบวชเนี่ยมันให้เกียรติกันดีคิดว่าไปแล้วก็คงไม่ให้อะไรกันเดี๋ยวก็คงแตกคอกันพอไปคบกันเรื่องเงินเนี่ยโยมพี่กับน้องก็แตกกันเพื่อนก็แตกกันพอเป็นเรื่องเงินแล้วแตกกันเลยแต่ที่อยู่วัดเนี่ยมันรักกันเพราะว่ามันไม่พูดมันไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวมันก็ไม่แตกคอกันพอไม่นานไอ้ตาแก่ทอดไก่ก็กลับมีเงินอยู่200ได้ไงเนี่ยลงทุนไม่ได้กลับมาขอบวชจะมาหาอาตมาก็ไม่กล้าอายไปบวชวัดอื่นก่อนแล้วจะกลับมาที่หลังนะที่ว่าจิตคนเราเนี่ยมันไม่ตามไม่ทันนะตามไม่ทันหรอกถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยตามไม่ทันมันก็ไปนะไปเรื่อยเปื่อยไปเนี่ยหาว่ารวยหาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจอคนไม่ดีก็ว่าดีเจอคนดีก็ว่าไม่ดีคือเราไม่รู้จิตตัวเราเนี่ยเราก็มองใครไม่ออกนี่เราก็สนุกนะโยมนะไม่ได้เอาใครมาว่าหรอกเดี๋ยวว่าจิตมันไม่รู้ทันทำอะไรให้มันรวยเร็วแต่จริงทำจริงๆมันไม่รวยหรอกรวยมันต้องคนมีบุญคนต้องมีบุญนะคนรวยเร็วคนมีบุญมีวาสนาทำมาแต่อดีตชาตินะเกิดมาแล้วมันมีบุญมันรวยเลยนะโยมนะทำบุญวัฏชาติปังก่อนเนี่ยมันรวยเลยโยมแต่นี่โยมอยากจะรวยชาติปังหน้าโยมก็ต้องทำชาติปังนี้ไว้ก่อนนะไอ้คนที่รวยมาแต่ชาติปังก่อนได้บุญมาดีเนี่ยมาเกิดแล้วรวยเลยไอ้นั่นทำบุญไว้ดีเขาเชื่อเรื่องบุญนะเขาให้ทานรักษาศีลเจริญมาแล้วเขาตายมาจากชาตินั้นมาชาติเนี่ยเขาไม่ต้องลำบากเลยโยมเขามาสบายเลยแต่ไอ้ทั้งเราที่ชาติเนี้ยเราไม่ได้ทำบุญมาพอก็ต้องลำบากแต่อย่านึกว่าบุญชาติเนี้ยทำไปแล้วก็จะเป็นคนรวยทันทีรวยใจของเราก่อนใจเราให้ไม่จนเกินขออย่าให้ใจเราจนโยมนะชาตินี้ชาติไหนอะไรแต่

0: อย่าให้ใจเราจนศีลจนทานจนภาวนาแต่ถ้าเราไม่จนแล้วรับหลวงคนนั้นจะไม่จนทุกชาติเลยอย่าให้จนรวยอะไรก็ไม่เท่ากับรวยใจจนอะไรก็ไม่เท่ากับจนใจทานศีลภาวนาเนี่ยต้องให้พร้อมมนะธรรมไปใครไม่รวยเท่ากับให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและหวยไม่ต้องไปเล่นเลยหวยนี่เล่นสำหรับคนที่มันรวยบุญมันเคยทำมาชาติก่อนมันจึงถูกหวยนะถ้ามันไม่เคยทำบุญเก่ามาหวยไม่หามันหรอกขนาดไอ้คนขายหวยเนี่ยขายหวยยังขาดทุนเลยโยมหวยเหลือมยังไม่เหลือรางวัลให้เราเลยนะคนขายหวยนะงวดหนึ่งสองงวดหนึ่งเป็นหมื่นนะโยมซื้อหวยมาขายอ่ะถามว่าเคยถูกบอกไม่ถูกหรอกไอ้เราไปซื้อใบเดียวจะถูกไงไอ้นั่นมันเหลือทั้งแผงมันยังเจ๊งเลยโยมมีคนมาเล่าจะมาบอกขาดทุนไป 200,000 กว่าบาท 300,000 บาทซื้อหวยขายไม่หมดโยมรางวัลที่1มันไม่เหลือนะเขาไม่มีบุญนะโยมนะฉะนั้นอย่าไปเพ้อฝันอะไรให้มากเลยนะหยุดการเพ้อฝันแล้วว่าเรายินดีที่เรามีอยู่เนี่ยเรารวยแล้วเรามีเงินพอใช้เรามีข้าวพอกินเรามีชีวิตอยู่ยังไงเราได้มีเงินทำบุญได้มาวัดอย่างนี้ถ้าก็รวยแล้วเนี่ยมาวัดเนี่ยถือว่ารวยนะโยมเนี่ยมาวัดได้ถือว่ารวยนะเนี่ยเศรษฐีทั้งนั้นนี่มาเนี่ยใครไม่ยกย่องเราก็ยกย่องตัวเราเนี่ยถ้าไม่รวยมาวัดไม่ถึงนะจนๆก็อยู่ตรงขอบวัดนั่นแหละมาไม่ถึงนี่คือคนรวยโยมที่มาวัดนี่คนรวยคนมาวัดนี่ไม่มีจนเลยกลับไปบ้านนี่ค่อยจน ใช่ไหมคนมาวัดนี่ไม่มีหนี้มีสินเลยมีแต่กำไรกลับไปบ้านก็เรื่องหนึ่งพยมไปคิดไม่ดีก็จนดิแต่มาวัดเนี่ยรวยทุกคนเลยให้เข้าใจความหมายนะโยมนะครับหลวงพ่อบอกคนรวยเนี่ยวัดกันที่ใจดีคนที่ไม่จนใจคือคนรวยมีเงินทำบุญได้มีข้าวทำบุญได้มีเวลาสละมาปฏิบัติธรรมได้เนี่ยคนรวยตมาไม่เคยมองคนข้ามคนเนี่ยตมาคิดว่าคนทุกคนเนี่ยมาวัดเนี่ยตมาไม่เคยมองจนเลยนะตมามองเห็นคนจนอยู่ที่บ้านต่างหากนะบางคนกูไม่กล้าไปหาหลวงพ่อเดี๋ยวหาว่ากูจนกูไม่มีอะไรถวายอาตมาไม่ได้มองโยมว่าจนเลยนะมาจนคนรวยแต่หมาวัดมันยังดีกว่าหมาบ้านเลยโยมใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยพระท่านรักหมาวัดยิ่งกว่าหมาบ้านอีกอ่ะท่านจับขีดยาไม่ให้โรคขี้เลือนขึ้นเนี่ยต่อไปต้องมาเป็นหมาวัดเลยโยมมาคนหนึ่งก็บอกใจที่ถ่ายไปเป็นลูกหมาลูกตาบัวไงเฮ้ยเป็นหมามันคิดหมาเนี่ยมันคิดได้อย่างเดียวแต่มันไม่ห้ามคิดไม่ได้มันไม่ฉลาดหมาเนี่ยมันเกิดมาคิดแล้วก็10ปีตายอ่ะโยมคนเราพอคิดต่อไปก็10ปีตายคนไหนที่คิดไม่หยุดเนี่ยคนนั้นจะตายเร็วสังเกตนะโยมตายช้าตายเร็วดูที่ความคิดโยมนะไม่ต้องไปหาหมอดูหรอกโอ้โหคิดไม่หยุดเลยทั้งวันทั้งคืนมันเครื่องยนต์ติดหรือตายแน่ครูตายแน่รู้เลยต้องตายแน่โยมไอ้นั่นน่ะอายุสั้นโยมนะถ้าคนไหนเกิดมาแล้วคิดไม่หยุดไอ้นั้นตายเร็วไอ้นั่นอายุไม่ยืนหรอกคิดเหมือนหมาเลยอ่ะคิดเหมือนหมาเหมือนหมูแล้วคิดจะกินจะนอนอย่างเดียวอ่ะอายุมันก็ไม่กี่ปีมันก็ตายแก่เร็วแต่ถ้าคนจิตว่างมาแล้วจิตสบายไม่คิดอะไรบุญของเราบาปของเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครทำไงก็ได้งั้นมีไงก็กินอย่างนั้นทำใจไปคนเราแก่เจ็บตายเหมือนกันทำใจว่างๆไม่กังวลอะไรอันนั้นจะอยู่ยืนไม่ตายสักทีเพราะคนใจเย็นนั่นอยู่ที่จิตอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ต้องยอมรับยอมนี่เขาค้นหาแล้วคนทำไมจึงอายุยืนคนอายุยืนไม่จะกินดีโยมบางคนกินตะผักตะหญ้าก็อายุยืนบางคนใจเย็นน่ะจะอายุยืนคนใจเย็นก็คือคนมีบุญนั่นเองคือคนใจบุญเองจึงอายุยืนคนใจร้อนบอกคนทางที่ร้อนๆแล้วอายุจะสั้นคนที่อยู่ที่หนาวๆอายุจะยืนเพราะคนมันเย็นดังนั้นเราอยู่ในประเทศร้อนๆเนี่ยเราอายุยืนนั่นถือว่าเราใจเย็นนะเอาละท
1: รรมเทศนาที่บรรยายมานี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่มาเข้าพรรษาในวันนี้จงมีความเจริญมีการปฏิบัติในธรรมะพระพุทธเจ้านำเอาไปใช้ปฏิบัติให้มีความสุขความเจริญในตัวเองและครอบครัวแก่ชาติบ้านเมืองแก่ศาสนามีความเจริญเป็นสุขทุกท่านทุกคนสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญสุข
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: ประเทศไทยเลยญาติโยมซึ่งในยุคสมัยที่เราเห็นกันอย่างผู้พูดเห็นตอนเด็กๆก็จะเห็นในข่าวพระราชสำนักเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชินีชนีนาถพันปีหลวงเนี่ยเสด็จไปก็โดยเสด็จด้วยนะตอนนั้นก็เราก็จะเรียกพระองค์ท่านว่าฟ้าชายแล้วก็ทูลกระหม่อมกรมสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธออย่างเงี้ยพระองค์ท่านเสด็จไปดูแลทุกสุขของประชาชนราษฎรข่าวนี้เป็นข่าวที่เราจะมาดูกันในช่วงค่ำๆมาดูแล้วก็มีความสุขที่เราได้เห็นพระองค์ท่านได้ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ท่านก็ทรงขับรถยนต์เองนะฮะไปในพื้นที่ในยุคสมัยนั้นก็ไม่ได้สะดวกแบบนี้พื้นที่เสียขับเข้าไปในภูมิภาคต่างๆเนี่ยถนนหนทางก็มีฝุ่นบางทีก็ขับไปในลำธารแม่น้ำลำคลองอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านจะผ่านห้วยผ่านอะไรไปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านก็ได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์นะเพื่อความประโยชน์สุขเพื่อความอยู่ดีกินดีของปวงประชานาราษฎรนี่แหละอย่างเรื่องราวที่จะกล่าวให้ญาติโยมฟังก็จะเป็นมีในเรื่องของพระราชภารกิจที่พระองค์ท่านทำในยุคสมัยนั้นเมื่อครั้งที่ยังมีลัทธิเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์เนี่ยแทรกแซงเข้ามาในประเทศไทยของเราคนรุ่นเก่าๆรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็จะทราบว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงแบบไหนมีที่มาที่ไปยังไงโดยรอบบ้านเมืองเราประเทศชาติเราเนี่ยโดนลัทธิอันนี้เข้ามาบ้านเราก็เช่นเดียวกันลัทธินี้ก็แทรกซึมเข้ามาก็จะมีการปลุกปั่นให้ประชาชนเนี่ยแตกแยกกันแตกแยกกันในทางความคิดด้วยก็นำเรื่องเกี่ยวกับความยากจนการเป็นอยู่ที่อัตคัดขัดสนการทำมาหากินที่ฝืดเคืองลำบากมีระบบนายทุนเอารัดเอาเปรียบอะไรอย่างนี้มีการหนังสือมีหนังสือที่จะยุยงนะฮะปลุกปั่นยุยงว่าเนี่ยชาวบ้านราษฎรโดนกดขี่ข่มเหงจากข้าราชการการแจกใบปลิวมั่งโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนเนี่ยต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ซ่องสุมกำลังกันเข้าไปในป่าสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาตินั่นเองเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นจนมีจุดและเป็นวันที่เขาเรียกวันเสียงปืนแตกอันนี้เล่าให้ฟังว่าจะได้พระองค์ท่านได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นความรุนแรงมันปะทุขึ้นจุดแตกหักมันเกิดขึ้นที่กล่าวก็คือในยุคนั้นเขาจะเรียกวันเสียงปืนแตกนะก็จะเป็นเรื่องของประชาชนก็จับอาวุธมาห้ามหันกันคนไทยก็เหมือนว่าเราลบพุ่งฆ่าฟันกันเองซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดระหว่างประชาชนก็คือกับก็ลบกัน ทำการต่อสู้กันเองระหว่างประชาชนนี่แหละที่หลงผิดแล้วก็กับทหารตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งในคราวยุคนั้นก็คือสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้บังคับหน่วยนำทหารเข้าไปในพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าพื้นที่สีแดงนะฮะก็เข้าไปนำหน่วยทหารเข้าไปในลาดตระเวนนั่นเองก็พบกับก็เหมือนผกค.ที่ยุคนั้นเราเรียกการผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เกิดการปะทะกันมีการต่อสู้กันนะก็เป็นเรื่องราวที่บางคนไม่ทราบแต่ว่าเราทราบไว้เราก็จะได้เห็นว่าพระองค์ท่านได้ทรงงานได้เสียสละได้ถือว่าเป็นความกล้าหาญโดยตรงของพระองค์ท่านเลยใช่ไหมฮะท่านได้ทำภารกิจสำคัญอย่างนี้มีอีกมากมายพระปรีชาสามารถที่เราทราบกันอย่างกรณีพระองค์ท่านก็เป็นนักบินเครื่องบินรบหนึ่งนักบินโจมตีประเภทอะไรการบินแบบเครื่องบินไอพ่น F-16 อย่างนี้นะฮะเป็นนักบินปีกหมุนทุกประเภทเลยเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินบรรทุก430ทรงเป็นครูฝึกสอนการบินสอนการลบทางยุทธวิธีแห่งกองทัพอากาศไทยของเรานี่เองทรงเป็นนักบินพาณิชย์ด้วยครับเครื่องบินพาณิชย์ที่เราทราบกันใช่ไหมครับพระองค์ท่านขับเครื่องบินไปที่ราชอาณาจักรภูฏานที่ได้รับการทูลเชิญให้เสด็จไปในคราวนั้นเรื่องราวนี้เป็นพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านส่วนพระบรมราชโชบายพระบรมราชโชบายเหมือนเป็นนโยบายเป็นท่านทรงนโยบายบรมราชโชบายพระบรมราชโชบายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประเทศการพัฒนาบุคคลก็ทรงดำริว่าเยาวชนเป็นรากฐานของความเจริญนะแห่งการพัฒนาด้วยนะเป็นกำลังที่จะให้สู่ความมั่นคงของประเทศชาติท่านเองนะเป็นรากฐานเลยท่านจึงมีพระบรมราโชบายต่อเยาวชนในเรื่องการศึกษา4ประการท่านระบุไว้ว่าเด็กจะต้องมีทัศนะที่ดีต่อบ้านเมืองนะมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเปี่ยมด้วยคุณภาพมีอาชีพแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเหมือนท่านวางนโยบายเอาไว้นะเพราะฉะนั้นท่านตระหนักถึงความสำคัญนะว่าเยาวชนของเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องฟื้นฟูตรงนี้ไว้แล้วก็ส่งก่อตั้งโครงการที่เราทราบใช่ไหมฮะจิตอาสาพระราชทานทำความดีด้วยหัวใจองค์ท่านก่อตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายก็เพื่อพัฒนานั่นเองนะฮะท่านจะพัฒนาเริ่มจากชุมชนในส่วนต่างๆการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราจะเห็นนะฮะน้ำคลองน้ำใสคลองสวยบ้านเมืองงดงามแล้วก็เป็นการเพื่อสมัครสมานสามัคคีนั่นเองร่วมแรงร่วมใจกันทำงานกันเป็นทีมกระทำเพื่อไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยนะโครงการอันนี้ก็พระองค์ท่านจัดไว้มีด้วยกัน3ประเภทก็คือจิตอาสาเกี่ยวกับสาธารณภัยสาธารณะก็ทั่วไปจิตอาสาภัยพิบัติแล้วก็จิตอาสาเฉพาะกิจอาจจะมีงานที่เป็นงานทั่วไปเป็นงานกับประเทศชาติอะไรก็จะมีจิตอาสาพระราชทานซึ่งท่านตระหนักถึงความสำคัญเลยใช่ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการสมัครสมานกลมเกลียวกันของประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศแล้วก็พระองค์ท่านก็ส่งเสริมให้กระทำความดีด้วยหัวใจซึ่งตรงเลยนะตรงกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเลยในข้อวิยาวัจจไมยเป็นการทำบุญเลยโดยตรงเลยนะการช่วยเหลือขวนขวายในกิจที่ชอบเพราะนั้นนี้คือสิ่งที่พระองค์ท่านเป็นนโยบายเป็นพระบรมราโชบายที่ท่านตั้งเอาไว้มีอีกมากมายเลยนะพระกรุณามหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านที่เราทราบในช่วงของการช่วยเหลือ หมูป่าใช่ไหมฮะหมูป่า13หมูป่าที่ประสบภัยที่ติดถ้ำเขาน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย

0: ดยตรงเลยพระองค์ท่านจัดตั้งโรงครัวพระราชทานลงพื้นที่ทันทีเลยใช่ไหมทันต่อสถานการณ์เลยจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการกู้ภัยคือท่านมีพระราชวินิจฉัยเลยว่าต้องใช้อะไรใช้อะไรในการช่วยเหลือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคนที่ลงในพื้นที่ได้ร่วมการทำงานบอกโอ้ได้อุปกรณ์ที่พระองค์ท่านส่งไปเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแสดงว่าท่านเห็นความสำคัญท่านมีพระราชวินิจฉัยเลยว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นอะไรต้องการเรื่องคนเรื่องอุปกรณ์เรื่องสิ่งที่จะช่วยเหลือกู้ภัยอย่างน้อยๆพระองค์ท่านก็คงจะทราบว่าท่านก็ฝึกมาด้วยเรียนมาด้วยนะมีประสบการณ์ในเรื่องการช่วยเหลือมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้มาอย่างนี้เนาะก็โดยตรงอยู่แล้วนะอย่างถ้าเป็นเรื่องของโรคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่โรคระบาดเนี่ยองค์ท่านก็จัดเลยว่ามีรถยนต์ตรวจเชื้อเคลื่อนที่จัดให้เตรียมห้องปลอดเชื้อมีเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยจัดซื้อชุดเครื่องป้องกันหน้ากากป้องกันยาป้องกันเชื้อโรคอีกทางอันนี้มอบเงินให้นะเกี่ยวกับทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเลยจำนวนหลายพันล้านบาทอันนี้คือพระมหากรุณาธิคุณของท่านจริงๆมีอีกมากมายซึ่งเราอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าอาจจะทราบเดี๋ยวเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระนะฮะนี่คือความภาคภูมิใจที่เราได้อยู่ในผืนแผ่นดินนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านกล่าวว่าประเทศชาติของเราเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาที่ประดิษฐานอยู่บนผืนแผ่นดินที่บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเนี่ยได้ร่วมกันคู่กันไว้ร่วมกันรักษากันไว้เนี่ยประเทศไทยก็จะมันก็จะเป็นเรื่องที่จะลำบากเพราะกว่าจะผ่านตรงนี้มาได้เนี่ยก็ด้วยพระบารมีปกเกล้าของบูรพมหากษัตราธิราชเจ้านะโดยทุกๆพระองค์ก็ทรงนำพระศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องดำเนินทางเป็นทางแก้ปัญหาทุกๆอย่างได้ในโอกาสนี้ในฐานะเราพุทธบริษัทนะก็พึงน้อมกายวาจาใจที่จะมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีร่วมกันเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในพื้นฐานของการเป็นอยู่พวกเราก็ดำเนินด้วยศีลสมาธิปัญญาที่จะฝึกอบรมตนไปควบคู่กันไปด้วยจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ท่านเนี่ยบุญกุศลของพระองค์ท่านเนี่ยก็มาด้วยสิ่งที่พระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจแต่คุณงามความดีของคนไทยที่ในประเทศเราที่ทำกันทุกคนเนี่ยก็จะเหมือนเพิ่มเป็นพลังให้บ้านเมืองเราก็จะรอดพ้นปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันในวาโลกาสที่เป็นมหามงคลอันนี้ครับครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับพวกเราประสบนิกรก็บางคนก็มีโอกาสได้ทำความดีถวายพระองค์ท่านแต่การทำความดีในหลักของพระศาสนาก็คือฝึกตนให้มีศีลมีธรรมเอาตัวรอดได้ไม่เป็นภาระให้ครอบครัวและสังคมก็คือคนดีเราจะเห็นว่าธงไตรงค์มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนเป็นเสาค้ำจุนขาดเสาหลักใดหลักหนึ่งไปก็ลำบากชาติถ้าเรามองคำว่าเป็นชาติเนี่ยก็เป็นอัตลักษณ์ของคนไทยชาติไทยก็มีพื้นฐานมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนมีสัญลักษณ์ให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยคนไทยนี่ชาติไทยก็รวมทั้งหมดคนในชาติไม่ว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่ จะเป็นผู้สูงวัยหรือเด็กก็รู้เลยว่าเนี่ยเป็นคนไทยมีอัตลักษณ์มีภาษาพูดมีวัฒนธรรมประเพณีจึงรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชาติไทยถ้าอัตลักษณ์ความเป็นไทยหมดไปเนี่ยก็เหมือนกับไม่มีหรอกมันก็เป็นชาติอื่นไปเอาวัฒนธรรมประเพณีอย่างที่อื่นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็วัยรุ่นเด็กๆก็ชอบเอาพวกประเพณีวัฒนธรรมต่างตะวันตกการใช้วัตถุเครื่องเสพบริโภคต้องเอาตามเขามันก็ความเป็นไทยเพื่อลดลงแต่เราก็ยังเชื่อว่าความเป็นไทยเนี่ย มันอยู่ในสายเลือดไปอยู่ประเทศไหนเมืองไหนก็ยังทรงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอยู่เนี่ยเราจงภูมิใจให้เราเป็นคนไทยแล้วเรามีชาติศาสนาซึ่งเป็นคำสอนสัจจะความจริงที่เราคนเราเข้ามาศึกษาก็จะเห็นคือความทุกข์จะน้อยลงทำให้เราเข้าเห็นสัจธรรมความจริงของโลกและชีวิตตามความเป็นจริงก็เหมือนเป็นเป้าหมายเป็นจุดรวมของพุทธบริษัทเป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้มีที่มีหลักในการฝึกฝนพัฒนาคุณภาพศักยภาพสมรรถภาพทางจิตให้ดีขึ้นสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเรามองอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกเนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณเหมือนถ้าเหมือนเปรียบเหมือนพ่อเนี่ยพ่อแม่ดูแลบ้านเรือนลูกหลานเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนพ่อแม่ดูแลทุกสุขทุกอย่างอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยุกยารักษาโรคอาหารดูแลบ้านเรือนไม่ให้ผุให้พังก็ต้องใครจะรักบ้านหลังนั้นเท่ากับเจ้าของบ้านเปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ก่อร่างสร้างบ้านให้ลูกหลานได้พักพิงอาศัยและแถมยังให้อาหารเครื่องนุ่งห่มเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ยาดูแลรักษาปัจจัยสี่ทั้งหลายเราลูกหลานหรือพระสงฆ์ด้วยกันเนี่ยผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณก็เรียกว่าผู้มีอุปการะคุณกับพวกเราเอาละเราอาจจะไม่มีกำลังอาจจะไม่มีความสามารถไม่ได้ไปอยู่ในเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองบริหารเพื่อช่วยเนี่ยเป็นมือเป็นเท้าช่วยในการสร้างบ้านทำบ้านนั้นให้มั่นคงให้มีลูกหลานมีกินมีใช้เราเป็นตัวเล็กๆอาจจะทำความดีในที่เราทำได้ดูแลรักษาปัดกวาดบ้านเรือนยังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่เนี่ยถ้าเรามองเหมือนลูกเห็นลูกประสบความสำเร็จอยู่ดีมีใช้เป็นเด็กที่มีศีลมีธรรมเอาตัวรอดได้แล้วก็ไม่เป็นภาระให้ครอบครัวไม่เป็นภาระต่อสังคมพ่อแม่ก็มีความสุขพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนผู้ใหญ่มองดูเราเหมือนเด็กเห็นเด็กคนนี้เอ้ยเก่งเอาตัวรอดได้เป็นเด็กดีมีศีลมีธรรมมีความกตัญญูไม่เป็นภาระให้สังคมพ่อพ่อแม่ก็มีความสุขพอคนที่จะไม่เป็นภาระให้ครอบครัวและสังคมก็เรียกว่าคนมีศีลมีธรรมเอาตัวรอดได้ก็โยงมาในพระศาสนามาโยงมาในวัฒนธรรมประเพณีการดำเนินชีวิตมันก็ค้ำกันอยู่เรียกว่าถงไตลงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเรายังมั่นคงเสาหลักของเรายังมั่นคงไม่เหลวไหลไม่มีอะ ีอะไรมาทำร้ายทำลายจริงๆใครก็ทำลายไม่ได้นอกจากคนในบ้านนั่นแหละคนในประเทศนั่นเองแต่แก้กันไปแล้วไปรับเอาวัฒนธรรมที่อื่นเข้ามา ไปยินดีชอบใจในวัฒนธรรมจากรัฐที่อื่นหรือความคิดเห็นไอ้ทิฏฐิความเชื่อต่างๆก็เป็นไปกลายเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นหลักพระศาสนาเนี่ยก็เพื่อให้เห็นธรรมชาติในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพื่อให้เราเป็นคนดีนะไม่เป็นภาระให้ครอบครัวและสังคมอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องบูรณาการในสามด้านพระองค์ให้เนี่ยเขาเรียกว่าอริยะอัตถังคิกมรรคเนี่ยทางอันประเสริฐทางสายการอันประเสริฐตั้งแต่สัมมาทิฏฐิทัศนคติความเห็นความเชื่อที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องจนไปถึงสัมมาสมาธิในหมวดเนี้ยสรุปลงก็คือศีลสมาธิปัญญาทั้ง8ข้อเนี่ยมักมีองค์8สรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือฝึกพฤติกรรมการใช้วาจาใช้กิริยาท่าทางให้ถูกต้องกับพฤติกรรมเนี่ยเวลาจะพูดจะคุยกับใครเนี่ยให้เป็นวาจาที่ถูกต้องการกระทำทางด้านร่างกายให้ถูกต้องก็คือการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันนะการพูดการกระทำต่างๆเรียกว่าให้เป็นศีลศีลก็คือไม่ให้ไปล่วงละเมิดเขาไม่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์อื่นบุคคลอื่นด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็เป็นการฝึกฝนตนเองให้มีสติให้มีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้บกพร่องผิดพลาดไปล่วงเกินคนอื่นศีลก็เหมือนท่านเปรียบเหมือนเป็นตัวกั้นตัวกั้นไม่ให้เราไปลงในอบายไปลงในที่ที่ต่ำในที่ที่ไม่ถูกไม่ควรไม่โกหกหลอกลวงเขาเนี่ยไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนเขาทำร้ายร่างกายกันอย่างนี้เป็นต้นเรียกเป็นศีลถ้าคำว่าของบรรพชิตนักบวชก็เป็นเรื่องของวินัยเป็นเครื่องทั้งเป็นเรื่องต่อสังคมสิ่งแวดล้อมจะมีพระวินัยบัญญัติไม่ไปเบียดเบียนสัตว์สิ่งแวดล้อมตัดต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยไม่ได้ไปอยู่กับสังคมก็ไม่ไปเที่ยวไปขอเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวนาไม่สามารถไปเอ่ยปากไปพูดไปขอไปเรียกเคียงไปต่อไปตกลักลาบเขาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันคือหาเลี้ยงชีพโดยชอบถ้ากลายแล้ววินัยของพระก็ฝึกด้วยฝึกในตัวเองด้วยแล้วก็อยู่ร่วมกับสังคมด้วยจึงเป็นพื้นจิตพื้นใจมีศีลเป็นพื้นคนเราพอมีศีลอย่างญาติโยมมีศีล5เนี่ยพอเลยถ้าทุกคนนะมีศีล5กันหรือว่าถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยคนทั้งโลกมีศีล5ไม่คิดเบียดเบียนกันประทุษร้ายกันเนี่ยโลกก็มีสันติสุขจะมีสันติเสรีภาพที่แท้จริงเพราะว่าหลายคนเราพอไม่คิดเปลี่ยนเปลี่ยนเขาไม่คิดประทุษร้ายเขาเนี่ยใจมันก็มีแต่ความก็ต้องมีความปรารถนาดีมีจิตเอื้อเฟื้อภาษาพระก็เรียกมีเมตตานั่นแหละเพราะมันตรงกันข้ามอยู่แล้วความพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนที่จะเอาของเขาเนี่ยแต่พอเรามีสิ่งคอยกั้นคอยขวางไว้จนเป็นปกติของสิ่งภาษาพระก็เรียกอริยะกันตสินสินที่พระอริยะพึงพอใจมันจะแปลสภาพจากที่เรารับสิกขาบทศึกษาเนี่ยสิกขาบท5พอเราฝึกได้ทำได้เป็นปกติเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสินสีเลนะสุขติยันติสินทำให้เรามีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยสินทำเราให้มีโภคสัมแล้วก็สินเนี่ยพาเราไปถึงนิพพุติยันติก็คือพระนิพพานได้ก็เป็นพื้นจิตพื้นใจมันจะมีความพอมันพลิกกลับมันก็มีแต่ความเมตตา มีความกรุณามีความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสิ่งทั้งหลายไม่คิดเบียดเบียนอาฆาตพยาบาทเนี่ยก็เรียกว่าฝึกฝนทางพฤติกรรมทางกายวาจาศีลสมาธิก็ฝึกฝนทางด้านจิตใจนะให้ตั้งมั่นให้สงบเป็นให้มีเขาเรียกว่าศักยภาพของจิตด้วยการทำสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียว ผลของการทำสมาธิเนี่ยท่านบอกว่ามีสามหนึ่งคือความโปร่งความโล่งความใสพอนิวรณ์มันดับมันก็ไม่มีอะไรกวนจิตกวนใจไม่ฟุ้งซ่านไปไหนมันตั้งมั่นมันก็โปร่งมันโล่งท่านเปรียบเหมือนน้ำที่นิ่งตกตะกอนไม่มีจอกแหน่คอยผ่านไปผ่านมามันก็มองเห็นสรรพสิ่งใต้น้ำได้เห็นเม็ดทรายเห็นปวดเห็นผูกปลามันโปร่งมันโล่งมองอะไรก็ชัดเจนสองมันมีคุณสมบัติคือความสุขมันมีปีตินะพอเราฝึกมันมีปีติมีสุขกายเบาใจเบาอิ่มราบรื่นมีความสุขสามมันมีกำลังพอจิตเป็นสมาธิเป็นเอกขันตามันเป็นอารมณ์เดียวมันเปรียบเหมือนแว่นขยายเราส่องเด็กๆ เคยเล่นที่มันรวมเป็นจุดเดียวมันมีพลังนะเผาไหม้อะไรก็ได้พระองค์เปรียบว่าเหมือนสาดน้ำลงจากภูเขาเนี่ยถ้ามันจาบไปเนี่ยมันก็จัดกระจายแต่ถ้าไหลทำเป็นร่องเป็นรางให้มันไหลลงมาเป็นรางลงมาเนี่ยมันจะมีพลังคุณสมบัติของสมาธิเราเนี่ยเพื่อปรับสภาพจิตให้โปร่งให้โล่งให้มีความสุขสบายให้มีกำลังเราก็เอาคุณสมบัติเหล่านี้โดยเฉพาะความโปร่งความโล่งความใสตรงนี้เนี่ยที่เราไปต่อศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลเป็นฐานสมาธิเป็นกำลังปัญญาเหมือนมีดขวานเนี่ยตัดเยื่อใยอาสวะกิเลสที่มันคอยผูกมัดถึงร้อยละจิตใจเราเป้าหมายที่เราเป็นทุกข์อยู่เพราะเนี่ยความไม่รู้ปัญหาความอยากอยากมากๆก็ยึดต้องได้อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยครับเพราะนั้นสมาธิก็เหมือนกับทำจิตให้พร้อมเป็นกรรมที่ยังอ่อนโยนเหมาะคนเอกาการเราสามารถควบคุมจิตได้ว่าปัญญาทำงานที่ไหนก็ทำงานที่จิตถ้าจิตดวงนั้นมันยังขมุกขมัวเล่าร้อนปกคลุมไปด้วยกิเลสนิวรณ์ต่างๆปัญญาก็ทำงานได้ยาก เพราะนั้นสติจึงมีบทบาทสำคัญเนี่ยเป็นเครื่องระลึกดึงจิตให้รู้อยู่ในที่ที่เราต้องการให้รู้เรียกว่าเป็นนิมิตก็ได้บางท่านเรียกองค์กรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติพอมันโปร่งมันใสเรามีคุณภาพของจิตเนี่ยที่เรียกว่าสมาธิแล้วมันก็เปิดโอกาสให้ปัญญาทำงานได้เพราะนั้นเสาหลักทั้งสามอย่างเนี่ยทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ก็เหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันเป็นสิ่งที่คนในบ้านต้องรักษาอัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์หรือจะเรียกอะไรก็ตามเนี่ยมันรู้ละอ๋อนี่คนไทยเนี่ยเป็นคนพุทธมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติเป็นหลักยึดเหนี่ยวยึดมั่นเรามาศึกษาในหลักของพระศาสนาเนี่ยมันถ้าทำให้เราเป็นคนดีคนในชาติเป็นคนดีอยู่กันแบบร่วมกันอย่างมีความสุขสมาธิสมาธิกันหลักธรรมของพระองค์เนี่ยในหลายๆหลักธรรมที่เรียกว่าขีหวินัยหรือว่าที่ท่านพระอาจารย์เมื่ออาทิตย์ก่อนท่านก็พูดเรื่องสิงคาระหัสสูตรเนี่ยเกี่ยวกับเวลาเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ก็ตัดให้กับพระอรหันต์คารวะนะอาจจะน้อยไม่เหมือนกับพระบรรพชิตนักบวชแต่ก็มีส่วนที่พระองค์ทรง มี

พระมหาเรียกว่ามีพระกรุณาธิคุณต่ออุบาสกอุบาสิกาพระเจ้าท่านให้นะอย่างทิศ6พระอาจารย์เคยพูดบ่อยๆเรื่องสังหาวัตถุ4เนี่ยการสงเคราะห์การผูกมัดกันด้วยใจสังหาวัตถุเนี่ยสงเคราะห์แต่สังคมมันแหละสังฆาสังคมอยู่ร่วมกันสงเคราะห์กันหลักเหล่านี้ทำให้เราเดินชีวิตแค่ศีลเนี่ยถ้าเราความให้ดีๆเนี่ยให้มันเป็นปกติให้มันพลิกกลับมาเป็นความเมตตามีความกรุณาเป็นพื้นจิตพื้นใจทำให้เราได้ทำสิ่งอะไรต่างๆอีกมากมายในความดีสร้างสมบุญ

ใจทำให้เราได้ทำสิ่งอะไรต่างๆอีกมากมายในความดีสร้างสมบุญบารมีเพราะนั้นสรุปก็คือเนี่ยที่พระเนี่ยท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านทำรายการทางวิทยุโทรทัศน์มาตั้งหลายสิบปีแต่ทำคนเดียวต้องเดินทางไปออกรายการจนมาเป็นสถานีโทรทัศน์วิทยุต่างๆก็เพื่อเนี่ยแชร์แบ่งปันหลักธรรมคำสอนให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังได้สะดวกขึ้นแต่คนที่เขามีกำลังมีเวลาอาจจะมาวัดมาวารับศีลฟังธรรมให้ทานทำให้ครบเลยให้ทานลดละจางค่าความตนีความโลภให้มันน้อยลงหมดไปเพราะมันเรารู้แล้วมันเป็นไฟในความโลภเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเท่านี้ไม่พอจะมีเท่านั้นว่ารู้จักให้ทานแล้วเสียสละตื่นเช้ามาโอ้จิตใจรื่นเริงการให้เนี่ยมันมีความสุขเนี่ยให้แล้วมันนึกทีไรก็มีความสุขได้ช่วยเหลือได้เอื้อเฟื้อไม่ว่ากับบรรพชิตนักบวชหรือกับสังคมสงเคราะห์กับสาธารณประโยชน์กระยาจบคนเห็นใจเนี่ยการให้มันมีความสุขแต่คิดจะเอาเนี่ยทุกเลยจะเอายังไงจะเอายังไงจะทำยังไงให้ได้มาคนคิดจะเอาที่จะให้เนี่ยสภาวะจิตต่างกันเลยเพราะนั้นคือเรียกว่าเป็นไฟโลภะเผาไหม้จิตใจเราพอไม่ได้ดั่งใจไฟโทสะก็เผาเราท่านถึงให้เอาสิ่งกั้นเอาไว้เอาละมันจะเกิดนะโกรธเกิดสิ่งกั้นเอาไว้ไม่ให้ไปร่วงละเมิดทำร้ายใครด้วยกายด้วยวาจาเราไม่เอาเพราะเรามีสิทธิ์กั้นเอาไว้โอ้ยมันก็ยังโลภยังโกรธอยู่นะยังหลงอยู่เพื่อเพลินอยู่ท่านก็ให้ภาวนาทานศีลภาวนาก็เพื่อเลื่อนหักชนคนคลองเรือนนี่แหละให้ได้มรรคได้ผลมรรคผลไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองไม่อยู่ที่บรรพชิตนักบวชนะอยู่ที่เราทุกคนที่โบราณบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจแม้แต่พระนิพพานก็อยู่ในจิตในใจดวงนี้เรามีตลอดขึ้นลงเดี๋ยวบางทีใจตกนรกนะไฟราคะโทสะมันเผาไหม้ตกนรกแหละบางครั้งจิตมันโปร่งมันโล่งมันมีความเมตตาใจเราขึ้นสวรรค์เนี่ยใจมีความสุขนี่เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตถ้าพวกเราจับจุดมันได้ก็จะได้เกิดความอะไรไม่ประมาทเรารู้อยู่ชีวิตนี้พอเกิดขึ้นมามันก็โดนตัดสินนะทุกคนรู้อยู่เห็นอยู่คุณเดี๋ยวอีกหน่อยคุณจะต้องแก่นะแล้วคุณระหว่างนั้นคุณจะต้องมีความเจ็บไข้ได้ปวดเป็นธรรมดานะแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาธรรมชาติมันเป็นธรรมดาแบบนี้ท่านบอกว่าธรรมชาติทั้งหลายที่มันปรุงแต่งขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันเนี่ยปัจจัยมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องรถลาอุปกรณ์อะไรที่เขาประดิษฐ์ประดอนขึ้นมาเครื่องมือเครื่องใช้คือสิ่งทั้งหลายประดามีที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันจะต้องเป็นไปตามธรรมดาถามว่าธรรมดาคืออะไรก็คือความเป็นไปของธรรมชาติเหล่านั้นนั่นเองมันจะไม่คงที่มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าอนิจจลักษณะลักษณะที่มันไม่คงที่มันมีความแปรเปลี่ยนแปลงเมื่อมันไม่คงที่มันก็ไม่คงสภาพเดิมเรียกว่าไม่คงทนภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นทุกขังทุกขังคือทนได้ยากไม่อยู่ในสภาวะที่เป็นอย่างนั้นเพราะมันมีอนิจจลักษณะเพราะมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปไม่คงที่ไม่คงทนแล้วก็ไม่ตายตัวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยท่านเรียกว่าจึงเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนโดนบันดาลมาล้างบาปแก้กรรมให้เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครประสิทธิ์ประสานให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอเรามาเรียนเรื่องหลักธรรมคำสอนก็โยงเข้าหลักธรรม

0: กับการกระทำใครทำยังไงสร้างสมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตไว้ยังไงก็ตามผลแห่งกรรมนั้นนี่คือธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาแต่เราไม่เห็นนะครับว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนั้นไปจะเกิดมาเราก็เห็นอยู่ไปเห็นคนป่วยเห็นคนแก่เห็นคนตายแต่เราจะมีสักกี่คนแล้วน้องเข้ามาเห็นตัวเองมันจะต้องเป็นเช่นนั้นโอ้เดี๋ยวอีกหน่อยฉันก็ต้องพัดพากจากคนที่เรารักทรัพย์สมบัติที่เรามีไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวก็ยังสนุกสนานลื่นเลงประมาทเพราะว่าอยู่ในความประมาทเรื่องอัปมามิหาเลเป็นอยู่ด้วยความประมาททั้งที่รู้อยู่เห็นอยู่ก็เลยใช้ชีวิตแบบประมาทเรื่อยลื่นเลงบันเทิงไปแล้วมันก็สร้างสมเนี่ยสร้างสมคุณภาพภาษาพระก็เรียกว่าอาสวะกิเลสเครื่องที่หมักดองสัตว์สะสมก็เรียกอนุสัยก็ได้อวิชชาก็ได้ความไม่รู้มันก็สะสมอาสวะพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยเห็นภาพชัดๆเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นเด็กบางคนเนี่ยขยันเรียนนะเขามีความรับผิดชอบเด็กว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังแล้วมีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนขยันนั่นแหละแล้วเด็กที่พูดจาว่าง่ายนะเป็นคนกตัญญูรู้อะไรถูกอะไรผิดเขาก็รับผิดชอบเขาสะสมแบบนี้มาเรื่อยๆพอโตขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอานิสงส์ที่เขาฝึกที่เขาทำมาตั้งแต่เล็กก็เป็นผลทำให้เขาเดินก้าวหน้าอย่างในหน้าที่การงานมีทรัพยากรมีทรัพย์สินประสบความสำเร็จเลยแหละเพราะเขาสะสมมาเนี่ยลักษณะแบบนี้ง่ายๆทำเหตุยังไงผลก็เป็นอย่างนั้นในชาตินี้เราสะสมทานศีลภาวนาเราสะสมคุณภาพจิตที่มีแต่ความรักมีความเมตตาปรารถนาดีเอาแหละเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่เราก็สะสมเขาเรียกว่าบารมีภาษาพระเรียกว่าบารมีเป็นภาวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเป็นบุญกุศลนั่นแหละง่ายๆคือความดีถ้าก้อนกายที่แตกสลายไปเนี่ยศักยภาพคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่เราทำไว้มันก็เพื่ออำนวยส่งผลให้เราเกิดอยู่ในภพภูมิที่ดีได้ต่อบุญต่อบารมีไปยิ่งขึ้นตนข้ากับคนที่ไม่เอาอะไรเลยศีลไม่เอาธรรมไม่เป็นไม่อยู่ในศีลในธรรมที่เอาแล้วเล่นอบายมุขทำผิดกฎหมายบ้านเมืองสังคมเขาสะสมอย่างที่เกียดที่ค้านไม่ขยันผลในชาตินี้ก็ปรากฏเป็นคนดิ้นรนลำบากจะหาความสุขก็ต้องไปขนควายไปเบียดเบียนเขาพอก้อนกายนี่แตกสลายมันก็ตามนั้นเลยตามคุณภาพจิตอยู่นั้นเลยสะสมยังไงมันก็ได้อย่างนั้นไม่ดีก็เขาเรียกว่าเป็นอาสวะกิเลสสะสมอาสวะกิเลสมันก็ไปสร้างอวิชชาใหม่ให้โง่อีกไม่รู้อีกก็หมุนวนอยู่เมื่อพวกเราให้พากันศึกษาเนี่ยพอศึกษาแล้วก็เอามาน้อมมาดูพฤติกรรมของเราในชีวิตประจำวันเนี่ยนะเป็นการดำเนินชีวิตนะญาติโยมตื่นมาเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรเราทำอะไรเนี่ยเรามีโปรแกรมของเราอยู่แล้วจะทำยังไงให้ได้ประโยชน์ทั้งทางโลกแล้วก็ไม่เสียประโยชน์ทางธรรมด้วยทำเนี่ยเราปฏิบัติธรรมได้ตลอดคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือสรุปก็คือเอาธรรมมาเนี่ยปฏิบัติใช่ไหมก็คือปฏิหรือปฏิปทาเนี่ยก็คือทางการดำเนินทางก็คือเอาไว้เดินก็คือดำเนินธรรมก็คือชีวิตจิตใจเราก็คือเอาธรรมมาดำเนินชีวิตเรามีศีลและมีทานและอันนี้เราภาวนาเนี่ยก็คือทำยังไงภาวนาให้ใจมันเจริญภาวนาแปลว่ามีขึ้นเจริญขึ้นทำให้ใจมันเจริญขึ้นนะ อย่าให้มันตกต่ำไปด้วยไฟแห่งนิโอภักโทสะหรือกิเลสคอยชักจูงเราดึงลงต่ำด้วยไม่เอาเราฝึกมันพัฒนามันให้รู้จิตเห็นใจตัวเองเราก็ใช้นี่แหละการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันนี่แหละให้มีสติระลึกได้ระลึกอยู่เสมอนี่เนี่ยเขาเรียกว่าเจริญสติการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่ามาเจริญสตินะทั้งเป็นอารมณ์ของสมถะก็ต้องเริ่มด้วยสติจะเป็นวิปัสสนาก็สติเป็นตัวเริ่มให้อย่างที่พูดกันคุยกันมาบ่อยๆแล้วเราทำในชีวิตประจำวันเราก็เจริญสติเอาสติเป็นเครื่องระลึกที่ดึงจิตไอ้เครื่องรู้เนี่ยรู้อยู่กับปัจจุบันเราหยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเราทำหน้าที่การงานให้จิตอยู่กับปัจจุบันหน้างานตรงนั้นนั่นก็เป็นการเจริญสติพอมันเผลอคิดปรุงแต่งไปเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องเราก็ดึงกลับมานี่เรียกความเพียรเพียรละเพียรปล่อยวางอารมณ์ที่มันมาก่อกวนที่ทำให้เราใจเราไม่นิ่งหลักการง่ายๆตรงนี้แล้วเรามากระเดินเหมือนเราทานข้าวอยู่ก็ให้จิตอยู่กับข้าวเนี่ยไม่จะไปอยู่ทางจอทีวีหรือไปอยู่ทางหูอะไรต่างๆไม่อยู่ที่ลิ้นรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารล่วงเลยลำคอรสมันกลับนี่ก็เรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันปัดกวาดเช็ดถูล้างถ้วยล้างจานให้มีสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องมานั่งสมาธิเดินจงกรมแต่เราถ้าเราตั้งใจจริงในเพื่อการฝึกฝึกเพื่ออะไรเพื่อคนเรามีสติเนี่ยมันก็เป็นตัวตั้งนะเป็นบาตรเป็นฐานให้องค์ธรรมต่างๆปรากฏขึ้นถ้าคนขาดสติเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วใช่ไหมที่เราบอกว่าขาดสติมันก็ตกไปเป็นอำนาจของอารมณ์ล้วนถ้าในขณะนั้นเราไม่มีสติเนี่ยเราโลภมากๆเนี่ยความโลภปกคลุมสติไม่ระลึกได้ไม่ระลึกเลยเนี่ยมันก็ออกมาทางพฤติกรรมทำพูดการกระทำมาสนองไอ้โลภอัตตาตัวตนที่มีความโลภหรือความโกรธเนี่ยเราไม่มีสติระลึกมาจับมาตึงมันดึงเอาไว้เนี่ยมันก็ไหลไปตามความรู้สึกโกรธโกรธล้วนๆเนี่ยแล้วอะไรอ่ะความโกรธเกิดขึ้นเผาไหม้จิตใจตัวเองด้วยแถมไปเผาไหม้จิตเผาไหม้คนอื่นสิ่งอื่นด้วยโกรธมากๆมันก็ทำร้ายกันได้ทางคำพูดบ้างทางเนี่ยกิริยาท่าทางบ้างนั้นสติพอเราเจริญสติปุ๊บเหมือนว่าเราสติมันมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละมันจะมีพลังเป็นตัวกั้นตัวขวางถ้าจึงเปรียบเหมือนนายทวารประตูเนี่ยเป็นตัวกั้นตัวขวางใครจะเข้าใครจะออกเมืองรู้เห็นหน้าเห็นตาไอ้นี่มีพิรุธไอ้นี่คนร้ายไม่ดีกันไว้ไม่ให้เข้าเมืองเมืองก็หมายถึงใจเรานะนายทวารประตูก็เหมือนตัวสติคอยคัดกรองอะไรที่มันเป็นฝ่ายดีฝ่ายบุญกุศลเอาไว้ก่อนให้เข้ามาได้บางทีท่านก็เปรียบเหมือนเชือกสตินะครับเป็นตัวเชือกคอยคล้องใจเราเอาไว้เนี่ยไม่ให้มันดิ้นกระโดดโลดเต้นไปทางอื่นให้มันดิ้นให้มันนิ่งให้มันสงบได้เหมือนท่านจะเปลี่ยนเหมือนเชือกเพราะฉะนั้นสติจึงมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันการที่เราบกพร่องผิดพลาดได้ง่ายเพราะขาดสติทานข้าวอยู่ว่าสำลักตายได้นะสติไปเรื่องอะไรไม่ได้อยู่ที่จานข้าวขับรถเนี่ยถ้าขาดสติเผลอไปอะไรไปก็อันตรายได้แม้แต่เดินเนี่ยถ้าไม่มีสติในการเดินอาจจะไปชนนู่นชนนี่ได้เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะคุณมากต่อธรรมทั้งปวงต่อการดำเนินชีวิตเราก็ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นฝึกนั่นแหละจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมมาดำเนินชีวิตก็คือการทำสติทำความเพียรทำความเพียรของเราไปก็เรียกว่าสร้างวิหารเหมือนที่อยู่บ้านเรือนเนี่ยที่อยู่ของจิตเครื่องระลึกของสติอยู่เสมอเรามีโอกาสมีเวลาเราลองนั่งหรือที่เอาแบบเข้มข้นลองนั่งสมาธิเดินจงกรมฝึกมันแบบเข้มข้น บเจาะจงแบบเฉพาะควบคุมจิตใจเราให้นิ่งให้เป็นบางคนอาจจะมาเข้าคอร์สมาหาสถานที่สัปปายะบรรยากาศที่เอื้อมือในการเจริญสติฝึกจิตเนี่ยตามวัดวาสำนักต่างๆท่านก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมมาถือศีลอุโบสถว่าเราต้องถือศีลห่มขาวนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยเพื่อศีลพระอุโบสถศีลแปดเนี่ยก็เพื่อฝึกศีลเนี่ยศีลแปดฝึกฝนดำริเรียกว่าเนกขัมมะก็ได้ดำริออกจากกามกินน้อยนอนน้อยมีความสุขไว้เนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเจริญสมาธิฝึกจิตเพราะนั้นหลักเพราะนั้นจะได้ใจคุณพระพุทธก็ทำพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นเครื่องระลึกเครื่องยึดเหนี่ยวของพุทธบริษัททั้งหลายหลักทุนใจลงเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เช่นเดียวกันสอดคล้องกันเป็นนิวัตเอื้อมหน่วยสมาสามัคคีกันเป็นหลักเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้เราเกิดเรามีศรัทธารักในชาติรักในพระศาสนารักในสถาบันมันเหมือนมีกำลังศรัทธาในทางที่เกิดพลังเกิดกำลังครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ครับขอพูด
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ไตรรัตน์เกื้อรักษาขวัญแก้วภัยจุ่มพ่ายพระบุญญาหลีกลี้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนเอ่ยเป็นมิ่งขวัญราชนี้ไปรู้แรมราโสถิเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมพุทธบริษัทวัดสังฆทานสมบัติกิ่งกาญจนวงศ์ผู้ประพันธ์

ด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้อยู่ดีมีความสุขเช่นที่เป็นมาตลอด70ปี

คนไทยโดยเฉพาะคนไทยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตเพียงใดจากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทรงเรียนรู้และสั่งสมพระประสบการณ์มายาวนานกว่า40ปีเมื่อทรงเริ่มงานโดยพระองค์เองพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นก็เป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยตลอดมา

มากกว่า4ทศวรรษแล้วที่พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศในทุกด้านทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การทหารและการบินการพระศาสนาการกีฬาและการต่างประเทศดังที่ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณไว้เมื่อ46ปีมาแล้วโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในปีพุทธศักราช2534ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร

นับจากนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานให้กับประสงนิกรทั่วทุกภูมิภาคในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพปัญหาด้วยพระองค์เองและมีราษฎรกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเกิดขึ้นต่อเนื่องมากถึง

0: ลำบากมากน้ำก็ไม่มีถนนก็ไม่มีดังนั้น
1: การอาบน้ำหรือว่าจะเอามาใช้อะไรเนี้ยต้องอาศัยลำห้วยคือไปหาบมาไปหามาเพื่อตักไว้ในโอ่งหรืออะไรเนี้ย
2: ที่บ้านเราหรือตำบลตักช้างเนี่ยเป็นตำบลที่แรงซ้ำซากแล้วก็แรงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเราก็สู้เรื่องของแหล่งน้ำก็เคยของบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐต่างๆเนี่ยแต่มันก็ติดขัดในเรื่องของงบประมาณสูงเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เยียวยาให้กับชาวบ้านได
3: ้เกือบ3ทศวรรษของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อำนวยความผาสุกสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประสบนิกรขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงความสงบสุขและประโยชน์กับสังคมโดยรวมของประเท
1: ศข้างนอกก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อปลูกผักเอาไปขายหรือไว้กินเองด้วยพืชผักผลไม้ก็จะมีมากขึ้นทุกอย่างดูดีขึ้นครอบครัวอบอุ่นขึ้น
4: ดีใจที่ฝ่ายเกิดฝ่ายขาวแดงตัวนี้นะพื้นที่แปลงนี้จริงๆไม่มีน้ำเลยก็เกิดแรงบันดาลใจก็เลยมาทำผักทำอะไรพวกนี้ก็มีน้ำยังไงก็ได้อยู่แล้วครับถ้าเราขยัน
3: ที่หมู่บ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีหมู่บ้านหนองอึ่งอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรและอีกหลายๆพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับราษฎรเท่านั้นหากแต่ยังพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้งระบบไปจนถึงการพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานทั้งด้านคมนาคมการศึกษาและสาธารณสุข
5: นี่จุดที่เสด็จในวันที่10ที่มาครั้งแรกทีมว่ามาที่บ้านในดอลล์ในดอลล์บันเน่เข้ามาเยี่ยนที่บ้านนี่ที่บ้านที่ว่าลำบากที่สุด
6: เมื่อก่อนความเป็นอยู่ลำบากมากไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการทำมาหากินและก็การประกอบอาชีพต่างหลังจากที่เสด็จมาก็มีหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาดูแลก็มาให้ความรู้กับชาวบ้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้นจากการที่เราต้องอพยพแรงงานไปที่อื่นก็กลับมาอยู่บ้าน
7: ชาวบ้านได้ทำการเกษตรได้ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็จะมีคลองส่งน้ำส่งนี้ระยะทางประมาณนะครับ7กิโลเมตรถึงในพื้นที่จากเขื่อนปัตตานีนะครับก็ได้กระจายน้ำไปทั่วทุกพื้นที่อะไรแปลงนาทุกแห่งนะครับก็ได้สมบูรณ์นะครับได้มีทำมาหากินและก็น้ำทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับ

0: ในส่วนของการปลูกฟื้นฟูก็ปลูกไปประมาณ1,000 ไร่นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเจริญเติบโตและมีเห็ดกลับขึ้นมาในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัดนะครับทำให้รายได้ของป่าเนี่ยก็มีรายได้ที่สูงขึ้นมาจากปีละ1,000,000 กว่าบาทก็เป็นปีละ3,000,000 กว่าบาทครับ
1: เหมือนมีให้ครับ

ทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถามว่าที่ข้าพเจ้ามาเนี่ยอยากได้อะไรชาวบ้านก็บอกว่าอยากได้น้ำประปาครับทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยเรียกชลประทานจังหวัดผมจำได้แม่นเลยทีนี้ชลประทานจังหวัดก็มาถึงปุ๊บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าน้ำประปาเร่งด่วนเลยนะทำให้ชาวบ้านเร่งด่วนเลยทำประปาเสร็จประมาณสักปีเสร็จถนนไฟฟ้าก็พร้อมขึ้นมาเลยพระบาทสมเด็จอยากรู้ว่าเราอยากได้อะไรเป็นที่สำคัญณวันนั้น

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดในการขยายผลแนวพระราชดำริในทุกๆด้านที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ดังเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคนั้นทรงวางรากฐานการพัฒนาแห่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่นำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตามวิถีพอเพียงทั้งอย่างส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคอันทันสมัยที่ประหยัดและถูกต้องตามหลักวิชาการอาทิศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครที่เป็น1ใน6ศูนย์ที่มีผลสำเร็จงานวิจัยโดดเด่นในหลายๆด้านเช่นผลงานวิจัยสามดำที่ขยายผลไปสู่เกษตรกรแล้วเป็นจำนวนมากและยังมีผลงานวิจัยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นผลสำเร็จโดยทดลองใช้ในแปลงนาสาธิตการทำเกษตรแบบผสมผสานภายในศูนย์
1: นวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในแปลงนะครับในเรื่องของการทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งใช้เทคโนโลยีง่ายๆราษฎรหรือประชาชนที่สนใจเนี่ยสามารถมาเรียนรู้ไปหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปประกอบเป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หลังจากที่สูบน้ำก้อนนี้มาได้ปุ๊บเราก็จะสอนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในส่วนตรงนี้ให้เข้าสู่ระบบแปลงนาด้วยระบบท่อซึ่งคิดว่าคนที่สนใจเนี่ย1เอาประโยชน์จากตรงนี้ไปทำนะครับจะรู้จักการประหยัดน้ำจะรู้จักวิธีการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประโยชน์ที่สุดครับ
0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าปวงประสบกรณิกรโดยเฉพาะเกษตรกรสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีภารกิจหลักในการประสานงานและเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริหรือ RDPB แคมป์ขึ้นเป็นรุ่นที่8เพื่อถ่ายทอดสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสู่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่เยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสานต่อแนวพระราชดำริภายใต้การเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องในลักษณะเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับแนวพระราชดำริหลักการทรงงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการปฏิบัติในพื้นที่จริงในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: ค่ายเยาวชนที่มาสืบสานงานโครงการเนื่องจากพระมหิดลมาเรียนรู้เรื่องงานโครงการพระมหิดลซึ่งได้เลือกสถานที่โครงการศูนย์ศึกษาภูพานเป็นที่ฝึกอบรมนะครับเด็กๆเนี่ยตามที่ผมได้เข้าไปพูดคุยทุกคนเนี่ยเดินทางมาเนี่ยด้วยความสมัครใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องของ องค์ความรู้ต่างๆแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่มีไว้ให้กับราษฎรหรือปวงชนชาวไทยในเขตภาคอีสานเพราะว่าศาสตร์พระราชาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งนะครับและในยุคของเขาเนี่ยอาจจะไม่ทันในเรื่องซึมซับความเป็นโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงทำไว้นะครับ
0: เยาวชนจากสถาบันต่างๆที่มาร่วมเข้าค่ายนอกจากได้เรียนรู้ในฐานปฏิบัติจริงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแล้วยังได้ไปศึกษาดูงานบ้านนางบางออนชัยเสนาเกษตรกรต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสานตำบลห่างโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแล้วนำมาปรับใช้ควบคู่กับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประสบผลสำเร็จทำให้ชีวิตดีขึ้นจนสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวทำให้เยาวชนที่เข้าไปศึกษาดูงานได้รับทราบถึงแนวพระราชดำริ
2: จากที่ได้มาเยี่ยมชมนะคะของคุณแม่บางออนนะคะก็ได้รู้สึกถึงความพยายามของคุณแม่บางออนนะคะที่เขายังไม่ประสบความสำเร็จค่ะเขาก็คือเริ่มต้นจากหนึ่งเหมือนกันนะคะเริ่มจากคนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นเกษตรกรลองถูกลองผิดมาค่ะแต่พอที่เขานะคะได้ไปเรียนรู้ที่ศูนย์การพัฒนาที่ภูพานนะคะเขาก็เริ่มที่จะนำทฤษฎีต่างๆที่เขาได้ไปเรียนรู้นะคะแล้วก็นำมาปรับใช้ค่ะซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เขานำไปเรียนรู้ค่ะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ครอบครัวของคุณแม่บางออนเองนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้ค่ะ
0: นอกจากนี้ยังได้นำเยาวชนไปศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์พื้นที่แห่งนี้ราษฎรเคยมีชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินอย่างยากลำบากภายหลังที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยางตอนบนทำให้ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือเกษตรกรราษฎรได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและได้รับประโยชน์จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งยังได้เข้าศึกษาดูงานที่โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยางภูมิพัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอุโมงค์ที่สร้างขึ้นครอบคลุมพื้นที่2จังหวัดคือมุกดาหารและกาฬสินธุ์ที่พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาผันน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ซึ่งอยู่ทางฝากจังหวัดมุกดาหารมาเติมในอ่างเก็บน้ำลำพยังเพื่อขยายพื้นที่รับน้ำชลประทานได้มากขึ้นตลอดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและเกษตรกรต้นแบบในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำรินอกจากสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนพร้อมที่จะน้อมนำไปปฏิบัติและขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยังทำให้เยาวชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ได้ไปเรียนรู้กันที่ฝ่ายซึ่งที่ได้ท่านผู้ท่านกำนันนี่ก็ได้บอกก็ได้เห็นถึงประโยชน์ต่างๆมากมายที่ได้เกิดแก่เกษตรกรซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เขายากจนหรือว่าเขาลำบากเนี่ยนะครับเมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เขาจะปลื้มปิติเขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นเขามีมือของพ่อทั้งสองมือที่คอยมาช่วยเหลือเขาให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนั้นได้ครับการทำโครงการอย่างนี้เนี่ยทำให้เด็กต่างๆได้เรียนรู้และเขาเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่ตนเองแต่เขายังบอกกล่าวคนรอบข้างของเขาด้วยทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังมีความใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างต่อเนื่องและก็ไม่ขาดสายด้วยครับ

0: ชื่อเคเคเป็นเฮาโยมแกถามมาว่าแบบคนที่คอรัปชันเอาเงินมาทำบุญจะได้บุญไหมคะ
1: ก็มันก็คนละส่วนกันนะฮะโยมทีนี้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เรื่องทานการให้เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบในส่วนนี้ก็จะท่านจะกล่าวว่าองค์ประกอบ3อย่างก็คือทายกก็คือผู้ให้แล้วก็วัตถุทานก็สิ่งที่จะให้เนี่ยอุปกรณ์เสียอะไรเครื่องต่างๆใน10อย่างถ้าส

0: หลับพระภิกษุสามเณรแล้วก็ปฏิฆาหกผู้รับเพราะนั้นที่คุณโยมบอกถ้าคอร์รัปชันมาแสดงว่าทานนั้นน่ะวัตถุตรงนั้นน่ะจะเป็นด้วยเงินทองอะไรต่างๆจะเป็นเรื่องที่จะเอาของมาให้จากเปลี่ยนจากเงินเป็นสิ่งของที่เป็นวัตถุที่จะให้ก็เท่ากับเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมฮะไปทุจริตคดโกงคอร์รัปชันมาผลนั้นก็ไม่ได้เต็มที่เพราะนั้นท่านจึงกล่าวว่าผู้ให้จะต้องมีศีลธรรมบุญที่จะได้ตามความเหมือนเป็นสิ่งที่จะเพิ่มพูนขึ้นก็อยู่ที่องค์ประกอบ3อย่างนี้เองเพราะนั้นทายกผู้ให้ถ้าเป็นผู้หญิงสตรีก็ทายิกาก็จะต้องเป็นผู้มีศีลนะบุญนั้นก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกันวัตถุทานก็ต้องเป็นวัตถุที่บริสุทธิ์นะไม่ได้คดโกงทุจริตคอร์รัปชันมาส่วนผู้รับก็คือปฏิฆาหกเนี่ยถ้าเป็นผู้มีศีลด้วยนะบุญนั้นก็จะเพิ่มขึ้นท่านในพระไตรปิฎกหรือหลวงพ่อท่านก็เคยเทศไว้ว่าถ้าให้กับสัตว์เดรัจฉานไล่ไปเลยนะฮะสี่เท้าสองเท้าไม่มีเท้าไล่ไปถึงบุรุษหรือชาคนที่มีศีลไม่มีศีลอะไรไล่ขึ้นไปจนถึงสูงสุดขึ้นไปเลยเป็นระดับสังฆทานที่สูงสุดเลยเพราะนั้นระดับของพระอริยะบุคคลที่เป็นปฏิฆาหกผู้รับก็จะมีใช่ไหมฮะระดับที่จะเป็นปริยะบุคคลอันดับแรกชั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์อันนี้เราอาจจะไม่ทราบในความเป็นอริยะบุคคลของแต่ละท่านแต่ตัวเราทราบเพราะเราเป็นทายกเป็นผู้ให้วัตถุทานที่เราจะให้เราก็ทราบใช่ไหมครับว่าเราได้มาจากความบริสุทธิ์สิ่งนั้นเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่นั้นก็เอาข้อนี้เป็นข้อคิดไปเป็นที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเนี่ยเหตุที่จะได้ผลที่จะได้รับที่มันจะเพิ่มพูนขึ้นมันจะมีข้อแตกต่างกันเพราะนั้นก็พิจารณาดูว่าสิ่งที่ทำมาสิ่งที่ให้ไปอะไรเนี่ยมันจะได้ผลอย่างไรแต่ในส่วนที่การไปคดโกงคอร์รัปชันก็ถือว่าเป็นการทำบาปอกุศลในข้อที่2อยู่แล้วใช่ไหมครับการลักขโมยนี้ไม่ใช่เฉพาะจะไปเอาของผู้อย่างเงี้ยคอร์รัปชันก็เอาของผู้อื่นใช่ไหมครับช่อราษฎร์บังหลวงนำเงินของราษฎรนำมาเอาเงินของหลวงมาอย่างเงี้ยเป็นส่วนตัวดังนั้นก็โยมลองพิจารณาในองค์ประกอบของทานที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับก็อย่างที่อาจารย์บอกข้อจะส่วนกันถ้าเขาทำด้วยกุศลจิตเจตนาที่เป็นบุญจริงๆอย่างท่านพระอาจารย์ท่านว่าก็จะมีอานิสงส์มีผลเพราะการทำบุญเนี่ยนอกจากการให้ทานแล้วรักษาศีลภาวนาก็เป็นบุญกิริยาวัตถุเป็นวัตถุบุญนะที่เราสร้างที่เราทำส่วนไอ้คอร์รัปชันคดโกงก็เป็นเรื่องของบาปกรรมที่เขาทำที่เขาสร้างเขาต้องรับวิบากรับผลแห่งกรรมนั้นเหมือนกันอะไรหนักอะไรเบาแต่คนที่มีจิตใจที่โลภคดโกงหลอกลวงเขาเนี่ยบิดบังบิดเบือนน้อมล่ามาใส่ตนจิตกุศลตอนนี้มีโลภะความโลภอยู่แล้วการทำบุญของเขาก็เศร้าหมองนะบอกทำก็เพื่อเอาหน้าเอาตานะเพื่อให้เขาสรรเสริญเยินยอเพื่อมีชื่อเสียงแต่ถ้าเขาทำบุญโดยจิตที่เป็นกุศลจริงๆเนี่ยเขาก็มีอานิสงส์มีผลจริงๆของเขาแต่ก็ได้แต่อาจจะไม่ที่เขาเอาตังแบบเอาปัจจัยเอาทรัพย์ที่หาโดยไม่ชอบมาทำบุญทำกุศลทำประโยชน์เหมือนมันก็มีอานิสงส์มีผลน้อยเพราะทรัพย์นั้นไม่ใช่ของตนเนี่ยไม่ใช่ของตนเป็นการที่เอาของคนอื่นมาก็ลองชั่งหนักเบาเนี่ยตามที่พระอาจารย์ท่านบอกนะครับควรส่วนกันบุญก็เสวยได้ผลบุญกรรมเราก็ต้องรับเหมือนกันก็ต้องชดใช้กันไป แต่ท่านยังบอกว่าบาปกรรมแม้แต่น้อยนิดอย่าคิดทำมันมีผลมีอานิสงส์มีผลละกรรมที่ทำทุกๆการกระทำต้องมีผลเพราะฉะนั้นเราจะมาพลิกเนี่ยมาทำให้มันเป็นกุศลดีกว่าท่านเปรียบครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเหมือนเรามีเก้าอี้ตัวหนึ่งเก้าอี้ตัวนั้นเปรียบเสมือนจิตเหมือนใจเราจิตหรือภาษาพระสูตรเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณขันธ์ในขันธ์ห้าเนี่ยเราคุยกันเรื่องขันธ์ห้าบ่อยๆไอ้วิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งรู้เฉยๆมันเป็นเครื่องรู้แล้วมันจะรู้อะไรถ้ามันไม่มีอะไรมาประกอบมันต้องมีสิ่งที่มาประกอบกับจิตภาษาพระเขาเรียกเจตสิกสิ่งที่มาประกอบกับจิตมันถึงจะมีความรู้เหมือนตากระทบรูปเนี่ยวิญญาณก็ทำหน้าที่เห็นเพราะมีสิ่งที่มากระทบทางอายตนะหูกระทบเสียงวิญญาณก็ทำหน้าที่ได้ยินอาจจะมีการปรุงแต่งเรียนรู้เสียงหนักเสียงเบาเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงสัตว์เสียงคนสัญญาความจำเข้าหมายรู้จำได้บันทึกข้อมูลเอาไว้ว่าเสียงนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยนี่แหละพอเราศึกษาเราดูแหละเห็นว่าจิตเนี่ยมันจะมีอะไรมาประกอบถ้าเป็นฝ่ายดีจิตใจที่ดีเนี่ยอยากทำบุญให้ทานมีจิตที่เมตตามีความกรุณาจิตที่มันมีขันติมีความเพียรมีความอดทนเนี่ยอันไหนมาประกอบเหมือนเก้าอี้แหละมีตัวไหนมานั่งถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีมานั่งเนี่ยก็เป็นสิ่งใจมันก็มันเป็นกาอยู่แล้วเป็นเพื่อรับรู้อารมณ์ต่างๆพอไปรับทางนี้มามันก็เป็นฝ่ายบาปฝ่ายอยู่ส่วนไปรับทางนี้มามันอยู่ที่ไหนเราจะเอาอะไรเข้ามานั่งในใจเราดังนั้นสติอย่างที่เราบอกกันเนี่ยสติก็เป็นตัวนี้แหละเป็นนายประตูคอยกั้นคอยขวางคอยให้ใครเข้าใครออกมานั่งอยู่ในเก้าอี้ตัวนี้อันนี้เราเลือกได้เนี่ยเราก็ทำฝ่ายดีไว้เอาสิ่งที่ดีๆมานั่งในใจเรามีความเมตตามีความกรุณามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อหรือให้ทานจาคะสละแบ่งปันมีศีลมีความกตัญญูอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าคุณภาพจิตศักยภาพของจิตเป็นพลังจิตตรงนี้เราก็ต้องหยุดมันก็อยู่ในขั้นปรุงแต่งที่ท่านเรียกว่าสังขารขันธ์บุญญสังขารเป็นฝ่ายบุญอบุญญสังขารก็เป็นฝ่ายบาปแล้วก็คิดดูแล้วจะอะไรมานั่งอยู่ในใจเราถ้าเป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลนิวรณ์ทั้งหลายมันก็ทำให้จิตใจขุ่นมัวเล่าร้อนแต่เป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลจิตใจให้เยือกเย็นในขั้นฝึกฝนแล้วฝ่ายดีไว้ก่อนใจเย็นใจมีเมตตาไว้ก่อนพอถึงที่สุดแล้วหมดขั้นปรุงแต่งแล้วเก้าอี้เราก็ลื้อเลยเราไม่เอาแล้วทั้งจิตนี้กายนี้ใจนี้เราไม่เอานั่นคือจุดสูงสุดคือถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5แล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรามันคลายออกจิตถอนอุปทานความยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายได้เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจิตมันก็คลายออกก็ปล่อยได้วางได้สลัดทิ้งได้นั้นขึ้นอยู่ที่เราเป็น2ส่วนกันอย่างที่อาจารย์ท่านบอกมีอีกคำถามนึงครับเขาบอกว่าคุณอะไรเนี่ยบอกคุณพ่อเพิ่งเสียได้1สัปดาห์ก่อนท่านเสียลูกตัดสินใจไม่ใส่สายให้อาหารแต่พอท่านเสียก็มาคิดว่าเราทำถูกไหมที่ไม่ยื้อท่านไว้เพราะท่านอายุ95ปีแล้วลูกคิดถูกหรือไม่ครับ
0: ครับเราก็ถือว่าคุณพ่อของคุณโยมก็อายุก็เป็นอายุไขแล้วนะฮะอายุท่านก็ถือว่าเป็นตามอายุไขไปแล้วความป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ต้องเกิดขึ้นแต่ทีนี้คุณโยมมาถามในข้อที่ว่าถ้าเราไปใส่อาหารเครื่อง อย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจสอดเข้าไปเกี่ยวกับการให้อาหารทางสายอย่างเงี้ยนะฮะก็จะต้องเป็นข้อตกลงกันที่คุณโยมจะต้องคุยกันในครอบครัวนะฮะว่าเราจะตกลงกันยังไงในเรื่องนี้เพราะว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ป่วยเองเนี่ยท่านจะตั้งเจตนาไว้นะเป็นเรื่องของเป็นสิทธิ์ด้วยเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยเองด้วยที่จะไม่ปฏิเสธนั่นเองในการรับการผ่าตัดหรือว่าการเสียบการเจาะการทำอะไรที่เกินเลยไปจากร่างกายของตนเองบางคนเขาไม่ทำเลยนะฮะเราถือว่าถึงอายุไขของเขาแล้วเงี้ยเพราะว่าเท่ากับเป็นการยื้อคุณโยมก็บอกเห็นไหมถ้าตามไปก็เหมือนเป็นการแค่ยื้อชีวิตไปคนที่ป่วยเจ็บก็นอนโดยที่บางทีไม่รู้สึกตัวด้วยใช่ไหมฮะเครื่องช่วยหายใจบางทีก็ทำให้มีแต่ร่างเท่านั้นที่อยู่ตรงนั้นบางทีจิตอาจจะอยู่กับกายที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีการรักษาแบบประคับประคองมีของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านก็มีโครงการอย่างนี้เคยได้ยินนะฮะโครงการอย่างนี้มีหลายๆที่จะช่วยประคับประคองช่วยที่จะให้สติหรือว่ามีเจ้าหน้าที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่จะเหมือนเป็นนำทางในทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะสิ้นชีวิตก่อนสิ้นชีวิตไปนั่นเองถ้าคนฝึกมาแล้วด้วยยิ่งดีนะแต่คุณโยมถามตรงนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราตั้งเจตนาไปเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดจะไปทำใหคุณพ่อของเราเนี่ยท่านสิ้นชีวิตเสียไปโดยอายุขัยโดยความเจ็บป่วยแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมดาของสังขารของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงที่เราจะต้องคุยกันก็คือว่าภายในครอบครัวนี่เองใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาอะไรหรือบุคคลอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในครอบครัวเราเนี่ยจะต้องตกลงกันไว้ทำข้อตกลงกันว่าถ้าเราอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ในข้อกำหนดที่มันจะต้องทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอย่างบางทีต้องผ่าตัดใช่ไหมต้องถึงกับช็อตไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อท่านดับไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะสมมติจิตตรงนั้นหรือว่าดับไปตรงนั้นบางคนก็ต้องไปกระตุ้นขึ้นมาอีกนั้นก็ต้องมีข้อตกลงกันทำความเข้าใจในหมู่ญาติกันอันนี้สำคัญเหมือนกันนะก็วางใจให้ได้ฮะคุณโยมไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะทำให้จิตวิญญาณของพ่อของเราถ้าท่านฝึกมาอย่างดีเนี่ยท่านจะวางใจได้ด้วยผู้ที่ฝึกมาแล้วจิตของท่านก็จะทราบถึงนี่แหละสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนไปละพบอันนี้เกวียนเก่าสิ่งที่เป็นบ้านเก่าสิ่งที่ทำให้กายของคนแต่ละคนเนี่ยมันจะเสื่อมไปเสื่อมไปนั่นเองนะก็เหมือนจิตตรงนี้ก็เปลี่ยนที่อยู่ไปไปอยู่พบไหนพบภูมิใดอะไรก็เป็นเรื่องของผู้ที่ฝึกมาแต่ละคนแต่ละคนครับอาจารย์ขอโอกาสเท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับก็เป็นคาใจนะที่ท้ายประโยคคำถามคือลูกคิดถูกหรือไม่ครับอดีตผ่านมาแล้วอย่าให้มาทำให้จิตใจเศร้าหมองเราดูที่เจตนาที่บอกว่าเจตนาหังกรรมังวทาวิเนี่ยเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมคุณโยมมีเจตนาที่ดีและต่อท่านเป็นความกังวลเป็นความห่วงนั้นอยู่ที่เจตนานะอย่าไปคิดเลยว่ามันจะถูกหรือผิดมันจะควรหรือไม่ควรเจตนาเราทำเนี่ยเพราะความรักนะความเคารพเรารักท่านนะมีเจตนาที่ดีนะเพราะนั้นไอ้คำถามที่ว่าลูกคิดถูกหรือไม่ค่ะเนี่ยมันเป็นความเหมือนกับเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่มาก่อกวนจิตใจเราทำให้ใจเราไม่โปร่งไม่โล่งมันก็อึดอัดเหมือนไม่รู้จะตอบที่ทำไปถูกหรือผิดหมายว่าเราสรุปก็คือเราทำไปแล้วมันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วก็อดีตเราเจตนาดีอยู่แล้วเราไม่ต้องกังวลท่านอายุ95แล้วท่านก็ถึงสภาพสังขารร่างกายก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว เหมือนมียกตัวอย่างว่าเหมือนมีพระฝรั่งที่อยู่ด้วยที่วัดเนี่ยเอาแม่มาดูแลแม่ก็อายุอีกไม่กี่วันก็ร้อยปีนะครับท่านก็ไม่ได้ไปสอดท่อสอดอะไรเพียงแต่ประคับประคองให้น้ำเกลือบ้างพอทานอะไรไม่ได้ท่านก็ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะเหมือนตะเกียงจะหมดน้ำมันนะแล้วท่านก็สิ้นไปโดยไม่มีการทุรนทุรายหรือดิ้นรนอะไรเหมือนกับน้ำมันมันหมดเทียนก็ดับนิ่งๆเลยท่านก็ไม่ได้ต้องสอดท่อหายใจหรือปั๊มหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาหรือว่าให้ฉายอาหารอะไรพวกนี้เพียงแต่เอาพยาบาลมาให้น้ำเกลือพอได้คุยได้พูดได้ให้สติกันไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยท่านอยู่กับพระเนี่ยพาลูกชายอยู่กับวัดอย่างเนี้ยบรรยากาศมันก็เอื้อมหน่อยจิตสุดท้ายเนี่ยมันก็สลัดมันโป่งมันโล่งนะก็มีสุขติเป็นที่ไปเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญถึงเราทำบุญให้ทานมาในพุทธประวัติก็มีกล่าวมีบอกอยู่พอจิตสุดท้ายมาปุ๊บเนี่ยมันก็ไปติดไปเศร้าหมองไปยึดอยู่กับอะไรมันก็ทุกขติเป็นที่ไปเหมือนกันทั้งที่เราให้ทานรักษาศีลมาอาจจะยังไม่ได้หลุดพ้นได้อะไรแต่ก็มีคุณธรรมความดีอยู่แต่พอไอ้จิตสุดท้ายไปคล้องไปยึดเนี่ยอย่างเงี้ยเรากำลังคล้องอยู่ว่าจะคิดถูกคิดผิดถูกไหมเดี๋ยวพอตอนเราจะตายเราไปยึดเอาตรงนี้ใจก็เศร้าหมองก็ไปไม่ดีก็ต้องไปใช้กรรมใจไม่ดีก็ไปก่อนเลยส่งผลก่อนเลยเหมือนเราทิ้งขยะลงในถังขยะแล้วก็ไอตัวที่ทิ้งอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเห็นก่อนรับอานิสงส์ก่อนเลยจิตสุดท้ายก็เหมือนกันก็มีเรื่องเล่าในพุทธประวัติพระท่านทำความเพียรทำรักษาศีลอะไรภาวนาแต่จิตสุดท้ายไปยึดติดกับจีวรเพิ่งได้มาใหม่ขนาดเขาถวายมาจิตไปยึดว่าไอ้ใครจะเอาผ้าเราไปทำยังไงเราจะทำยังไงติดมีหนึ่งไปติดอยู่จิตก็เศร้าหมองกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเล็ดเป็นลายไปยึดเกาะอยู่ในจีวรจนนั่นแหละกว่าจะพระศาสดาพระองค์รู้เลยก็บอกอย่าพึ่งจีวรวางไว้อย่างนี้อย่าพึ่งเอาไปเขาเรียกว่าไปบังสกุลหรือจะเอาไปใช้อย่างอื่นให้วางอยู่อย่างนั้นก่อนพอครบ7วันเนี่ยระลึกได้พระที่เสียไปเนี่ยท่านระลึกได้อ๋อปล่อยได้ท่านก็ไปอัตภาพอื่นก็ทิ้งอัตภาพนั้นไปเนี่ยจิตสุดท้ายจึงสำคัญถ้าเราไม่เคยฝึกนะต่อสู้กับเวทนาอยู่กายก็ปวดหายใจเข้าออกเจ็บหายใจออกก็ปวดภาพมันจะแตกเลือดลมมันเดินติดขับไปหมดแล้วยิ่งมีเวทนายิ่งเป็นโรคร้ายอะไรด้วยเนี่ยโอ้ไม่ได้หมอต้องให้ยาแก้ปวดต้องคอยบรรเทาคอยช่วยยิ่งมีคนไม่มีขันติไม่มีความอดทนแน่นนิดนั่งหน่อยก็ปวดก็เมื่อยไม่เอาแล้วไม่นั่งไม่ต่อสู้กับทุกขเวทนาดังนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมจะเห็นตรงนี้สภาวะแบบนี้ชัดพอจิตมันกายมันไม่สัมปยะจิตมันก็ดิ้นเลือดลมมันเดินไม่สะดวกกลายเป็นทุกข์ใจก็ดิ้นเป็นทุกข์ด้วยพอคนเคยฝึกแล้วยอมรับมันปวดก็ปวดกายก็เป็นส่วนกายรักษาจิตรักษาใจตัวเองก็เนี่ยฝึกกันที่เราภาวนาเราปฏิบัติธรรมก็เพื่อฝึกให้เห็นกายเห็นจิตตามความเป็นจริงคนเราพอทุกข์เนี่ยมันก็ทุกข์กายเนี่ยมันก็ใจก็เป็นทุกข์ดิ้นเล่าร้อนบางคนใจเป็นทุกข์ก็ไปเบียดเบียนกายใจเป็นทุกข์ยังไงเหมือนอกหักผิดหวังไม่ประสบความสำเร็จขาดทุนทำธุรกิจขาดทุนอะไรพวกนี้จิตทุกข์นะเล่าร้อนกายมาเบียดเบียนกายด้วยทีนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับกายก็ซึมโทรมบางคนก็ไปหาทางออกไปเที่ยวไปกินไปดื่มบางคนก็หาทางออกผิดๆอีกทำร้ายตัวเองก็มีทำร้ายผู้อื่นก็มีแก้ไม่ตรงจุดทุก ใจมันกายมาออกมาลงที่กายฆ่าตัวตายก็ฆ่าคนอื่น

ไปทำผิดศีลผิดกฎหมายบ้านเมืองบ้างทุกใจก็ต้องแก้ที่ใจกลับที่ใจกายก็เหมือนกันทุกกายก็ส่วนกายอย่าให้ใจเป็นทุกข์มันยากอยู่แต่พวกเราก็ฝึกกันก็ต้องฝึกให้รู้บ้างทุกวันนี้เรากบเกลื่อนทุกปิดบังทุกปวดนิดเมื่อยหน่อยร้อนนิดหนาวหน่อยก็กบเกลื่อนไม่เห็นมันชัดๆทุกจึงพระองค์ให้กำหนดรู้นะใช้ปัญญาเข้าไปครอบเกี่ยวทุกข์ก็คือปัญหาปัญหาก็คือทุกข์มันมีปัญหาเนี่ยปัญหามันแก้ด้วยอะไรก็ต้องแก้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช้ปัญญานะอย่าใช้ความรู้สึกจริงอยู่ธรรมชาติของจิต

ใช้ปัญญานะอย่าใช้ความรู้สึกจริงอยู่ธรรมชาติของจิตของใจปุถุชนเนี่ยความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาก่อนชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์จะเด่นขึ้นมาก่อนนี่แหละก็ลงสติสติระลึกได้จับได้อ๋อมีความรู้สึกใจมันก็เพิ่มแล้วนะเนี่ยผิดใจไปขัดใจเรื่องนั้นเรื่องนี้บุคคลนั้นสติจับเอาไว้เอาปัญญาเข้าไปอยู่เข้าไปดูมันไอสิ่งที่เราติดใจไอสิ่งที่เราขัดใจเนี่ยมันเป็นคุณและเป็นโทษมีประโยชน์ไหมต่อการดำเนินชีวิตแก้ไขได้ไม่ใช่เอาแค่ขั้นความรู้สึกความรู้สึกอย่างนี้พวกนกหนูสัตว์ทั้งหลายก็มีนะมันเป็นอยู่โดยสัญชาตญาณไอ้ดีอยู่สบายมันมีสุขมันเอาแล้วชอบไอ้ที่มันมีภัยมีอันตรายก็หลีกหนีหรือไม่ก็ต่อสู้ทำลายมันหลงอยู่แต่เราไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นเราเป็นผู้ไม่หลงแล้วสุขรู้ทุกข์เราก็เห็นหลวงปู่หลวงพ่อใหญ่เราหลวงปู่สังวาเนี่ยเรารู้เฉยไอ้ตัวนี้เนี่ยจะมีได้กี่คนที่เฉยได้วางเป็นที่ท่านไม่รู้รู้เฉยแต่ที่นี้ไม่ได้เฉยเมยไม่ได้เฉยไม่เอาเรื่องเฉยไม่เอาเรื่องเฉยเมยเฉยปล่อยปละละเลยไม่ใช่รู้นะเข้าไปรู้มันแต่เฉยที่นี้เฉยคือไม่ไปติดใจขัดใจไม่ไปยินดียินร้ายกับอารมณ์กับสภาวะความรู้สึกหรือปรากฏการณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นทุกข์มีปัญหาที่มันเกิดขึ้นสุขก็เฉยได้ในทุกจุดวันเป็นพอรู้อยู่เห็นอยู่มีสติคอยจับคอยดึงอารมณ์นั้นเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ไข้ควรหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียวิเคราะห์ไข้ควรพิจารณามันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนหาจุดเสี่ยงจุดอะไรที่มันแก้ไขได้บางทีท่านไม่เอาวิมังสาเขาทดลองติดต่อตรวจสอบแก้ไขเพราะนั้นโยมอย่าเนี่ยถูกหรือผิดนะเราพลาดตรงนี้ไปเลยเจตนาโยมดีนะอย่ากังวลตัวนี้เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งคอยก่อกวนใจเราไม่เอาเราเออฉันเจตนาดีฉันรักพ่อฉันทำด้วยความปรารถนาดีบางคนติดตรงนี้ครับเราก็เคยติดพี่สาวเป็นสโตรกเนี่ยเส้นสมองแตกอายุก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่มันร้อนเนี่ยพอร้อนแล้วไปอาบน้ำไปน้ำลดหัวเนี่ยมันก็เลยน็อกไปเลยนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งน่าจะเกือบเดือนก็ยื้อกันไปให้ออกซิเจนกันไปทุกคนก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีความที่อยากให้เกิดปาฏิหาริย์เพราะยังอายุยังไม่เยอะอยากให้มีปาฏิหาริย์ทุกคนก็ตั้งความหวังหมดอยากให้อะไรต่างๆญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ไปบนบานศาลกล่าวไปหาช่องทางอะไรเพื่อเนี่ยไม่มีปฏิหารแค่คนเราก็จะคิดอย่างนี้แต่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นแรงกรรมของเขาพอดีอายุแค่นี้ก็หมดอายุเราก็ทำตามหน้าที่ตามคุณหมอกายแล้วก็ยกให้คุณหมอครับแล้วฟังเขาหน้าที่ของเราคือรักษาใจไม่ว่าคนป่วยเองหรือคนดูแลผู้ป่วยต้องรักษาจิตรักษาใจตัวเองอย่าให้คิดอย่างนี้อย่าให้มันเศร้าหมองมันเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งยกสลัดทิ้งเลยตัวนี้เจตนาเราดีนะก็เป็นกำลังใจให้นะทุกคนก็ต้องมีความพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเป็นอันเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาพัดพากกับสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจทุกเนี่ยทุกโดยธรรมชาตินะแต่อันนี้มันเป็นทุกในใจคนคือคนเรามีตัณหามีอวิชชามีกิเลสตัณหาเนี่ยมันก็อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการอยากให้มีปฏิหาริย์อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้มันก็เลยยึดตัวนี้ก็เลยทำให้เป็นทุกโดยธรรมชาติก็กลายมาเป็นทุกในใจคนเพราะคนนั้นมีอวิชชาคือไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วไม่รู้เลยความดับทุกข์เป็นยังไงและหนทางที่จะถึงความดับทุกข์

0: ไม่รู้ใหญ่เพราะมันไม่รู้ทุกข์แล้วมันไม่รู้จะหาทางออกทำไมเพราะคิดว่าตัวเองเป็นไปตามเนี่ยความรู้สึกตามทิฏฐิความเชื่อความเห็นของตัวเองคนเราจึงไม่ได้มาศึกษาธรรมะก็เพราะเหตุนี้เหมือนกันฉันกินได้นอนได้ชีวิตดำเนินชีวิตของฉันไม่ได้เป็นภาระสังคมแล้วก็มีศีลแล้วก็มีการเสียสละแต่ไม่เห็นเลยว่าพระองค์จับตั้งแต่การแรกชาติไปทุกทางแม้การเกิดเป็นทุกข์พวกเรายังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยังสนุกสนานลื่นเลยไม่ใช่แค่สนุกสนานแต่ก็ต้องมีพอประมาณคนเราพอมีวันเกิดเขาก็แสดงมุทิตาจิตกันเห็นคุณท่านว่าท่านได้ช่วยเหลือเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานท่านมีอายุการผ่านมาผู้พอยินดีกับท่านได้เห็นท่านก็ยินดีโดยการพอประมาณไม่ใช่แบบคลื่นเคลิ้มสนุกสนานเลี้ยงกันอย่างเงี้ยแค่การเป็นมุทิตาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิบัติของมุทิตาความยินดีเกินไปเกินเหตุคลื่นเคลิ้มสนุกสนานเสียทรัพย์เสียเวลาเสียสุขภาพบางทีทะเลาะวิวาทกันเลี้ยงฉลองกันในทางพระเนี่ยมุทิตาเนี่ยยังมีการสวดมนต์มีการนั่งสมาธิภาวนามีการมอบช่อดอกไม้ให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ในรูปธรรมแต่ในทางนามธรรมเนี่ยมุทิตาใครนะพอยินดีกับเขาเนี่ยอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปธรรมเราแสดงออกในนามธรรมเนี่ยก็คือปฏิบัติศึกษาในหลักธรรมคำสอนหรือท่านเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตจนอายุการท่านมากขึ้นท่านมีคุณธรรมอะไรก็น้อมนำมาเหมือนเรากราบไหว้เนี่ยพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์อะไรก็ตามที่เราเคารพศรัทธาเรากราบไหว้ไม่ใช่แบบกราบไหว้แบบพวกพราหมณ์พวกลัทธิศาสนาอื่นกราบไหว้เพื่ออ้อนวอนช่วยเทพเจ้าองค์นั้นที่เราศรัทธาเลื่อมใสมาดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเหมือนอ้อนวอนต้องพึ่งพาเราไปกราบพระพุทธรูปนะครับอยากให้ท่านให้เราประสบความสำเร็จแล้วล่ะเรามีความตั้งความหวังอย่างนั้นได้แต่ต้องมีความเพียรด้วยไอ้อย่างนี้ยังพอรับได้แต่ถ้าอ้อนวอนอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วไม่ลงมือทำไม่เชื่อหลักกรรมการกระทำของตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยก็เข้าลัทธิศาสนาอื่นเหมือนเรากล่าวว่าพระพุทธเราก็จะลงถึงพระธรรมแล้วก็มีพระอริยสงฆ์เป็นแบบเป็นอย่างทุกครั้งที่เรากล่าวก็เหมือนท่านมีพระมหากรุณาธิคุณนะท่านมีพระปัญญาธิคุณเหมือนเอาท่านมาเป็นตัวอย่างที่เราจะได้ศึกษาพอเพื่อปฏิบัติตามท่านเหมือนคนมหายานเขาเชื่อรัตติโพธิสัตว์เนี่ยจะแม่กวนอิมก็ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไปกราบไหว้เราได้เคารพได้มีคุณธรรมเราจะมีความเชื่อแบบนั้นเราก็ทำเหมือนท่านเนี่ยเอาท่านเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตท่านมีเมตตาเนี่ยพระโพธิสัตว์จะมีความเมตตาท่านสร้างสมบารมีท่านมีปฏิทานมั่นคงที่จะปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตหรือมีวิริยะมีความเพียรเราไปดูเรื่องที่ท่านสร้างบารมีสิบมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแบบเข้มข้นเลยเดี๋ยวท่านให้พระอาจารย์ลุงพูดเรื่องบารมี10นะครับสักนิดนึงก่อนหมดอะไรหมดเวลาการสร้างสมสร้างความเพียรตั้งปณิธานแบบเข้มข้นแบบนี
1: ้อ๋อครับเรื่องข้ออธิษฐานเลยครับอาจารย์เลยนะ
0: ครับข้อไหนก็ได้ครับ
1: อ๋อบารมีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือจริงๆแล้วเป็นบารมีที่ พระองค์ท่านก็ได้ทำมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์เลยเนี่ยในแต่ละภพแต่ละชาติที่ท่านอาจจะเป็นบุคคลเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นแม้กระทั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้สร้างบารมีเหล่านี้ตลอดมาจนได้บรรลุจนจะเป็นถึงพระอริยะบุคเป็นบรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องมีบารมีเหล่านี้ซึ่งก็จะต้องของพระองค์ท่านก็จะทำอย่างยิ่งยวดเลยนะฮะเพราะเพิ่มเป็นที่เราจะเรียกว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีบารมีปกติอย่างเงี้ยฮะมันจะมีอยู่3อย่างแต่ในส่วนที่ของพระพุทธเจ้าท่านจะเพิ่มขึ้นมาเลยเป็น30ทัศเลยก็เพิ่มอย่างบารมีปกติฐานะบารมีอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีเหมือนเป็นการเพิ่มลำดับความสร้างสมคุณงามความดีอย่างยิ่งยวดเลยมีทานบารมีศีลทานศีลเนกขัมมะทานศีลเนกขัมมะสัจจะต้องไล่ฮะนึกไม่ออกมันไวไปนึกไม่ออกอาจารย์ก็เอาในเรื่องของอธิษฐานละกันนะฮะอธิษฐานก็จะเป็นความตั้งใจนั่นเองมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ถ้าถามว่าพุทธศาสนาก็คือตั้งใจที่จะทำอย่างนี้อย่างนี้แน่วแน่เอาไว้ในสิ่งที่เป็นกุศลกรรมแต่ในภาษาไทยก็อาจจะไปเข้าใจว่าเป็นการอ้อนวอนขออะไรแต่จริงๆเป็นการตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่านี่ช่วงที่เราจะถึงอีก2วันนี้ก็พอดีหลังจากพรุ่งนี้เป็นวันเพ็ญ15ค่ำวันอาสาฬหบูชานะพออีกวันนึงเป็นแรม1ค่ำเดือน8ก็จะเป็นการอธิษฐานและอธิษฐานพรรษาซึ่งในพระภิกษุก็จะมีวินัยในการปฏิบัติร่วมกันนะก็หมายถึงว่าจะต้องอธิษฐานก็คือจะตั้งใจกำหนดว่าจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งตลอดไตรมาสก็คือ3เดือนก็คืออธิษฐานว่าเราจะอยู่ตรงนี้ที่นี้ที่นี้ในฤดูกาลนี้ฤดูกาลพรรษานี้ฤดูกาลเกี่ยวกับเรื่องฝนฤดูฝนนั่นเองจะมีคำอธิษฐานเป็นภาษาบาลีอะไรนะอิมัสมิงอาวาเสอีมังเตมาสังวัดสังอุปมิหรือว่าแล้วก็ทุติยามปีตติยามปีก็เป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็จะแปลว่าข้าพเจ้าเข้าจำพรรษาตลอด3เดือนณวัดนี้หรือณอาวาสนี้ก็เหมือนเป็นพิธีกรรมที่จะมากล่าวกันในอุโบสถที่พระภิกษุสงฆ์ก็จะทำกันในวันอธิษฐานเพราะนั้นอธิษฐานตรงนี้เพื่อที่จะให้อยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วเราก็จะมีการศึกษาอย่างพระภิกษุสงฆ์ก็จะไปเรียนบ้างผู้ที่ไม่ได้เรียนมาแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมภาวนาเพิ่มเติมใครติดขัดในข้อไหนก็เพิ่มเติมอาจจะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของนักธรรมตรีเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาส่วนพระภิกษุที่ตั้งใจที่จะศึกษาในส่วนของหลักธรรมข้อใดก็เน้นในเรื่องการปฏิบัติเลยตลอด3เดือนซึ่งญาติโยมก็สามารถเอานำมาใช้ได้ฮะนำมาปฏิบัตินำมาตั้งอธิษฐานว่าใน3เดือนนี้หลังจากเข้าพรรษานี้เราจะทำอะไรบ้างโยมก็ตั้งใจไว้อาจจะสวดมนต์ทุกวันตั้งเวลาไว้ว่าเวลานี้หรือเวลาไหนเราก็ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้หรือไม่ก็เราจะศึกษาข้อธรรมทุกๆวันวันละชั่วโมงก็ได้เราจะพักตรงนี้ไว้เราจะไม่ดูโทรศัพท์เวลานี้เพื่อจะมาเปิดหนังสือธรรมะดูสัก5หน้า6หน้าอะไรอย่างนี้ก็คือศึกษาไปใน3เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทั้งสองแต่ละองค์แต่ละข้อธรรมเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ทุกๆคนนะฮะถ้าโยมลองเปิดศึกษาดู นะแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มันเป็นสิ่งที่เราทำได้ด้วยกายวาจาและใจดูเวลาแล้วก็หมดพอดีในช่วงสุดท้ายของรายการนะก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์อาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: ครับอนุโมทนาทุกท่านทุกคนนะที่รับชมรับฟังก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเ
1: ถิดสาธุครับอาจารย์นรกาลาครับ
0: นรกาลาครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

สีไตรรัตน์เกื้อรักษาขวัญแก้วภัยจุ่มพ่ายพระบุญญาหลีกลี้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนเอ่ยเป็นมิ่งขวัญราชนี้ไปรู้แรมราโสถิเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมพุทธบริษัทวัดสังฆทานสมบัติกิ่งกาญจนวงศ์ผู้ประพันธ์

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขดาหมู่ญาติที่มาตักบาตรทำบุญก็มาถวายเทียนจะนำเข้าพรรษาถวายพระอาบน้ำฝนจำนำพรรษาเราทำการกระทำของเราก็คือการทำให้เกิดการบริจาคการเสียสละ เกิดขึ้นในดวงใจของเราใจของเราก็จะบริสุทธิ์สะอาดสงบเย็นเกิดขึ้นในใจของเราในการที่ปีหนึ่งเปลี่ยนบรรพจบครบรอบหนึ่งก็เข้าถึงการเข้าพรรษาพระภิกษุสงฆ์ก็จะสมาทานอยู่เป็นที่ทางไม่สัญจรไปค้างแรมที่อื่นโดยตลอดไตรมาส3เดือนญาติโยมก็ตื่นตัวกระตือรือร้นว่าจะได้บำรุงพระสงฆ์ที่จำพรรษาให้ได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมหรือการศึกษาเราเรียนธรรมโดยมากผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะตามมาอยู่วัดอุโบสถ15ค่ำ8ค่ำบุคคลที่ไม่มาวัดก็ส่งเสริมด้วยการให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายตัวเองเข้าวัดตลอดไตรมาส3เดือนคนที่เข้าวัดก็สมาทานอุโบสถคนข้างนอกก็สมาทานเลิกละอบายมุขตลอด3เดือนคนชาวพุทธจะเป็นคนอย่างไรก็สุดแต่พอ3เดือนนี่ก็จะสมาทานเลิกอบายมุขเลิกกินเหล้าเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกเล่นการพนันก็จะตั้งอยู่ในองค์ของศีลเบญจศีลเบญจธรรมประมาณ3เดือนพอออกพรรษาแล้วจึงจะกินเหล้าจึงจะเที่ยวแต่บางคนก็สมาทานทุกปีบางคนก็สมาทานทีเดียวก็ทำได้เลิกได้เราอาจจะมองไม่เห็นโทษและคุณของการรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยมีคุณมากทำให้คนเราเนี่ยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนยามแก่เท่าชราการไม่เที่ยวกลางคืนทำให้ไม่มีโรคในนี้ก็คือโรคซับจางหรือโรคติดต่อหรือโรคที่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียคนที่เที่ยวกลางคืนนี้ทำให้เกิดโรคเกิดอันตรายพระเจ้าจึงส่งให้งดเว้นการเที่ยวกลางคืนแล้วก็ดื่มน้ำเมาก็ทรงเห็นว่าการดื่มน้ำเมาเนี่ยทำลายสุขภาพกายทำลายสุขภาพจิตของตัวเองและสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างก็จะไม่ดีไม่ดีกับเราด้วยคนที่เป็นพ่อคนแม่คนก็จะขาดความเคารพของลูกหลานเพราะนั้นจึงต้องสมาทานชำระจิตใจสัก3เดือนถ้าใครทำได้ ก็จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากความเดือดร้อนมาเป็นความร่มเย็นฉะนั้นการมาวัดเนี่ยคือการมาหาผลประโยชน์ก็คือการมาหากำไรชีวิตด้วยการเลิกละสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติได้เนี่ยก็จะเห็นผลเรามาวัดเรามาฝึกตนปฏิบัติตนมาแสวงหาธรรมะเขาเขียนไว้ที่ป้ายทำข้างทางนะจงแสวงหาพระเจ้ากันเถิดโยมขี่รถมาโยมจะเห็นเขาเขียนตามศาลาตอนต้นไม้จงแสวงหาพระเจ้ากันเถิดเนี่ยพระเจ้าล้างบาปให้ทุกท่านหมดแล้วอันนี้คือ

คือเป็นธรรมะของศาสนาอื่นเขาให้เรารู้ว่าศาสนาของเขานั้นต้องแสวงหาพระเจ้าต้องพระเจ้าล้างบาปให้แล้วหรือมาล้างบาปกับพระเจ้าแต่คำสั่งสอนพุทธเจ้าน่ะสอนให้เห็นแก่นของธรรมคือจงค้นหาธรรมชาติจงแสวงหาธรรมะพุทธเจ้าบอกจงแสวงธรรมะเมื่อพบธรรมะแล้วนั่นธรรมคือเป็นกลางธรรมคือดับทุกข์ธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยกว้างขวางสุขุมคัมภีรภาพลึกซึ้งยิ่งใหญ่มากเราจะเอาบทไหนมายกขึ้นมาตีมาอธิบายหรือมาขยายความธรรมนั้นก็เป็นธรรมพิสดารเช่นธรรมชาติธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตถ้าเราแสวงหาธรรมชาติของกายก็คือว่ากายเราเนี่ยต้องการธรรมชาติต้องการน้ำดีต้องการอากาศดีต้องการอาหารดีที่อยู่ที่อาศัยดีที่หลับนอนที่นุ่งห่มดีที่การหายใจออกซิเจนอย่างดีเนี่ยที่ธรรมชาติที่กายต้องการเราลองไปนอนที่อากาศไม่ดีสิกินอาหารที่ไม่ดีสิไปอยู่ที่อากาศไม่ถ่ายเทสิเราจะต้องเกิดโรคเกิดโรคจากการเราไม่มีธรรมชาติที่ดีตอนนี้เราแสวงหาธรรมชาติที่ดีคือแสวงหาที่กายเราพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาว่ากายเราเนี่ยเกิดจากธรรมชาติเกิดจากดินเกิดจากน้ำเกิดจากไฟเกิดจากลมถือเป็นเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็จริงจากท้องแม่ก็จริงแต่แม่ก็ได้จากธรรมชาติกินธรรมชาติมาให้เราธรรมชาติในที่นี้มีขันธ์ห้าเป็นองค์ประกอบมีรูปมีความรู้สึกมีเวทนามีความจำมีสังขารมีการปรุงแต่งมีวิญญาณคือความรู้สึกสุขและทุกข์ฉะนั้นดีและชั่วบุญและบาปฉะนั้นธรรมชาติตรงนี้เราจะต้องแสวงหาทั้งภายในภายนอกภายในคือธรรมธาตุจิตล้วนๆเนี่ยถ้าคนเรามีธรรมธาตุจิตล้วนๆถึงวันนิพพานเป็นธรรมชาติที่สงบเย็นคำว่านิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สงบเย็นที่พุทธเจ้าแสวงหาพบธรรมชาติที่แท้จริงคือถึงพระนิพพานธรรมชาติคือนิพพานก็คือการดับความโกรธดับความเกลียดความอิจฉาริษยาดับความวุ่นวายใจได้คือเข้าถึงความว่างคือดับนิพพานคือความดับธรรมชาติที่แท้จริงคือเย็นสบายทีนี้ทุกวันนี้คนเราที่เล่าร้อนทุกวันเนี่ยยังไม่แสวงหาธรรมชาติของกายกับจิตถ้าเราแสวงหาธรรมชาติของจิตก็คือการต้องหัดฝึกจิตให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติจิตคนเราเป็นไงคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นห่วงบ้างเป็นรักบ้างเป็นชังบ้างเป็นสงสารบ้างเป็นพยาบาทบ้างเป็นอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในจิตมันเป็นธรรมชาติที่จิตคนเราเนี่ยคิดแล้วห้ามไม่ได้คนเราคิดมากคิดทั้งวันยิ่งคนเป็นโรคประสาทเป็นคนขาดสติเขาคิดมากเขาคิดจนจิตของเขานั้นไม่ว่างคราวนี้ถ้าหากว่าเราแสวงหาธรรมชาติของจิตก็คือการฝึกจิตให้ว่างคือทำจิตให้ว่างเช่นเราดูลมให้ใจเราหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจนี่เป็นธรรมชาติหายใจออกก็รู้ว่าลมเราหายใจเป็นธรรมชาติธรรมชาติในลมหายใจเราเนี่ยมีตลอดตั้งแต่เกิดพอเกิดมาก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกแต่เราไม่รู้ธรรมชาติความจริงของลมนั่นเองไม่รู้ว่าหายใจอย่างไรไม่รู้ว่านอนหายใจอย่างไรนั่งหายใจอย่างไรกินหายใจอย่างไรเดินหายใจอย่างไรเราไม่เคยรู้ศึกษาลมธรรมชาติอันนี้เดี๋ยวไม่ได้ค้นหาธรรมชาติจงแสวงหาธรรมะกันเถิดเนี่ยจงแสวงหาธรรมะก็คือธรรมะก็คืออยู่ที่กายกับใจเราจงแสวงธรรมะที่กายเราเถิดก็คือดูลมหายใจจงแสวงหาความสงบเถิดหรือจงแสวงหาธรรมะที่จริงเถิดก็คือแสวงหาความดับคนเราที่มันวุ่นวายทุกวันนั้นเพราะไม่มีความดับดับไม่เป็นดับร้อนไม่เด่นดับความฟุ้งซ่านไม่เป็นเมื่อคนเราดับใจไม่ได้ดับจิตไม่ได้นั่นแหละนำมาถึงความ
ทุกข์จางใจทุกข์จนนอนไม่หลับทำไมคนแก่จึงนอนไม่หลับก็เมื่อตอนหนุ่มตอนสาวไม่ได้หาธรรมชาติของความว่างหาแต่ความวุ่นวายพอแก่ตัวกลายเป็นคนนอนไม่หลับเครียดเป็นความดันสูงเป็นหัวใจเป็นโรคสารพัดที่จะแก้ยากยากทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะจิตของเราไม่ได้ว่างไม่ได้ค้นหาธรรมชาติบุญเนี่ยเราต้องค้นหาตรงนี้ให้พบเพื่อเอาไปได้บุญเอาไปได้บุญดีกว่าเงินทองเงินทองเอาไปไม่ได้ตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่บุญเนี่ยเอาไปได้ก็คือหาธรรมชาติของความเย็นความสงบทีนี้เราต้องรู้ธรรมสิรู้การประพฤติรู้การปฏิบัติรู้ทางสงบของจิตเราจะมารู้จิตเราเนี่ยจิตถามหาจิตเราว่าจิตเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรรู้จักนิสัยตัวเองซิว่านิสัยเราเนี่ยเป็นยังไงพุทธเจ้าว่าปฏิบัติเนี่ยต้องพิจารณาตามจริต6ว่านิสัยเรายังไงเราก็พยายามแก้ตรงนั้นเช่นว่าเราเป็นคนขี้โกรธเราทำไงจะเป็นคนเบาลงจากความโกรธพอรู้แล้วว่าโกรธเนี่ยแก่ตัวจะเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่มีพวกไม่มีใครรักมากความโกรธนี่ไม่รักใครเลยก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้นเจริญสมาธิให้มากขึ้นเจริญเมตตาสงสารจิตที่โกรธเนี่ยทรมานจิตที่พยาบาทนี่ทรมานคนเราที่มันทำร้ายกันทุกวันเนี่ยเพราะว่าระงับจิตที่โกรธไม่ได้จนกลายเป็นพยาบาทตัวรึกดังนั้นถึงว่าเมื่อเราเจริญความว่างของจิตแล้วแสวงหาธรรมชาติที่จิตก็เจริญเมตตาเมตตานี่เป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีเมตตาธรรมชาติทั้งหลายย่อมมีเมตตาเช่นเสือเนี่ยมีเมตตากับไข่ไหมมีเมตตากับลูกของมันมันไม่กินลูกของมันนี่ธรรมชาติของจิตมันมีเมตตาถึงมันไม่เมตตาต่อศัตรูแต่ว่ามันก็เมตตาต่อลูกของมันผัวของมันเมียของมันนี่ธรรมชาติจิตเป็นจงว่าแสวงหาธรรมชาติจิตจิตที่แท้จริงก็คือมีเมตตาจะว่ามันดุมันดุไหมไม่ดุยังงูเนี่ยมันกัดคนอื่นมันมีพิษที่น่ากลัวแต่มันกัดตัวเองไหมมันกัดลูกของมันไม่กัดมันรักมันมีเมตตาแต่ว่าเขาแสวงหาได้แค่นั้นเองโดยธรรมชาติของสัตว์ก็มีแค่นั้นไม่มีกว้างไกลเหมือนมนุษย์มนุษย์นี่มีธรรมชาติของจิตที่สามารถจะมีพลังคือสามารถสร้างให้มากขึ้นเช่นพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จฌานสำเร็จปัญญาได้พุทธเจ้ามีเมตตาจนถึงก็เมตตาคนทุกคนไม่ว่าคนจนคนมีเศรษฐีพระราชาขอทานคนห้อยเปียเสียขาคนอย่างไรพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นญาติหมดเลยเอาเมตตาเนี่ยเป็นธรรมที่เปรียบให้เข้ากันได้หมดเลยเป็นธรรมที่เข้ากันถึงหมดโดยความเมตตาในธรรมชาติจิตเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติในค้นหาธรรมชาติจิตของเราว่าเรามีจิตเป็นอย่างไรถ้ามีความโกรธจะแก้ยังไงมีความโลภมากจะทำยังไงคนมีความโลภถึงขนาดหวงแหนทรัพย์สมบัติทำบุญไม่ได้เนี่ยทำยังไงทุกทรมานขนาดนั้นไปไหนไม่ได้ห่วงแต่บ้านไปไหนไม่ได้ห่วงแต่ทรัพย์สมบัติทำบุญก็ไม่ได้เข้าวัดก็ไม่ได้วันโกนวันพระก็สระไม่ได้เนี่ยแล้วธรรมชาติจิตที่มีความโลภอย่างนี้แล้วจะทำยังไงมีทางเดียวทางออกก็คือไม่ให้หลงให้พิจารณาด้วยปัญญาว่าทรัพย์สมบัติตายแล้วใครๆก็ออกไปไม่ได้คิดถึงคนที่ตายคิดถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เขาไปเผากันทุกวันที่เขาตายกันทุกวันให้คิดอย่างนั้นแล้วเราจะความโลภจะน้อยลงเราก็จะสระทานได้ว่าต้องรีบทำฐานถ้าไม่งั้นเราเอาไปเอาอะไรไปไม่ทันความโลภต้องพิจารณาด้วยการให้ความโกรธต้องพิจารณาด้วยการอภัยความหลงต้องลึกซึ้งคนเรานี่หลงทุกคนหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังหลงเนื้อหลงวันหลงคืนหลงเดือนหลงปีหลงชื่อหลงเสียงหลงทุกอย่างที่ในโลกนี้ทั้งเป็นรูปภายนอกเสียงภายนอกแม้แต่เสียงตัวเองก็หลงรูปตัวเองก็หลงเสียงคนอื่นก็หลงรูปคนอื่นก็หลงหลงหมดแหละ
ตัวนี้เป็นตัวที่คนเราไม่รู้ว่าหลงเนี่ยเป็นสมุทัยทำให้คนทุกข์มากทำให้คนทำบุญไม่สำเร็จหรือไม่เข้าหาบุญหลงพวกนี้ก็ต้องหัดพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ซักผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นโลมาขนขนทั่วตัวมีเหงื่อใครออกทุกเส้นขนถ้าไม่ถูไม่ล้างก็มีเหงื่อใครออกสกปรกเหมือนสัตว์อื่นนะขาเล็บเล็บมือเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดต้องชำระล้างอยู่เรื่อยจึงจะไม่สกปรกทันตาฟันฟันในปากเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยเลยเนี่ยกินข้าวแล้วไม่ล้างตื่นนอนไม่ล้างฟันเราก็มีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเหมือนสัตว์อื่นตาโจหนังหนังหุ้มรอบกายเหมือนหนังสะตื่นหนังเราก็เปื้อนเปื้อนถ้ามีเหงื่อใครออกตลอดวันถ้าเราร้อนก็ยิ่งออกมากถ้าเราไม่ถูไม่ล้างสักวันสองวันก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดอันนี้เราจะหลงไม่ได้เราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเนี่ยล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติดินธรรมชาติน้ำธรรมชาติไฟธรรมชาติลมประชุมกันก็จึงกลายเป็นชุ่มชื้นเป็นธาตุเป็นขันธ์ฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ให้พิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะหลงน้อยลงจะหลงว่าเออกายคนเราก็เหมือนกันทุกคนที่อยู่ทุกวันนี้เพราะลมเลี้ยงอยู่เดี๋ยวลมหายใจเราเข้าเลี้ยงอยู่ลมหายใจออกเลี้ยงอยู่เข้าไปอารมณ์ดีเข้าไปเมื่อลมออกไปลมเสียออกไปอันนี้อยู่ด้วยลมมาด้วยลมไปด้วยลมฉะนั้นเราค้นหาธรรมชาติได้แล้วเมื่อเราค้นหาธรรมชาติจิตได้แล้วกายได้แล้วเราก็รู้จักทำใจเออชีวิตนี้เราจะมีอะไรเขาเป็นของเราบ้างชีวิตอะไรจะเป็นแกนสารให้แก่เราบ้างว่าเราจะได้อะไรไปบ้างชีวิตนี้เรากินเดินนั่งนอนนี่อะไรเป็นสมบัติของเราบ้านช่องเรือนฐานทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญเนี่ยแล้วถ้าเราตายแล้วเราอะไรจะเป็นของเราที่ว่าเรานั้นตรงไหนค้นหาดูซิว่าเราคืออะไรใครคือเราแล้วเรามีอะไรเป็นของดีบ้างเรามีอะไรเป็นของจริงบ้างเรามีของอะไรที่เอาติดตัวไปได้ติดใจไปได้บ้างให้ค้นหาเราตรงนี้ว่าเรามีอะไรดีถ้าค้นหาดีได้เราก็ประกอบดีตรงนั้นให้เกิดขึ้นถ้าค้นหาไม่ดีตรงไหนไม่ดีเราก็ทิ้งเสียสิ่งที่ไม่ดีขี้โกรธขี้เกลียดขี้อิจฉาริษยาที่คิดไม่ดีก็ทิ้งเสียใจไม่ดีเอาไปเป็นเหล่าไม่ได้จงแสวงหาธรรมชาติก็คือทำจิตให้ว่างเมื่อเราจิตเราสงบได้เป็นแล้วเนี่ยพอเรื่องมากๆเกิดขึ้นในใจเราก็จะรู้สึกทำใจได้คนทำใจได้คนทำใจเป็นเนี่ยจะเป็นคนวางใจได้ทำงานใหญ่ก็ได้ทำงานเล็กก็ได้ทำงานใหญ่ก็ได้ถ้าอยู่อย่างไรก็อยู่ได้เพราะเป็นคนทำใจแต่คนเราทำใจไม่ได้เนี่ยอ่อนแอมากหวั่นไหวมากกระทบใครพูดไม่ดีเสียใจใครพูดดีก็ดีใจคนพูดดีก็น้อยเหลือเกินมีแต่คนพูดไม่ดีมากก็เสียใจมากเราอยู่ด้วยความหวั่นไหวอยู่ด้วยความอ่อนแอไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วคนไม่มีธรรมแต่ถ้าคนเรามีธรรมแล้วก็จะวางใจเฉยใครจะด่าก็เฉยใครจะว่าก็เฉยมันเพราะคิดแล้วด้วยปัญญาว่ามันอยู่ที่ใจคนว่าดีอยู่ที่ใจเราช่วยอยู่ที่ใจเราไม่พยายามไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆของคนอื่นที่เขาทำดีไม่ดีฉะนั้นจึงว่ามาแสวงหาใจตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าได้ผลพระพุทธเจ้าแสวงหาจนพบไหมพระพุทธเจ้าแสวงหาจนพบว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นในใจของพระองค์แล้วก็เป็นปัญญาแต่ท่านก็มาสอนวิธีทำใจให้สงบให้พวกเราเนี่ยหัดเข้าฌานให้รู้จักฌาน
วิตกวิจารให้รู้จักปีติให้สร้างจิตให้มีปีติ

สร้างจิตให้มีความสุขสร้างจิตให้มีอุเบกขาให้หัดไม่โกรธให้ฉันเฉยพระองค์สอนทางเดินอย่างนี้ใครทำได้ใครก็เป็นสุขทางเดินพระองค์ก็สอนเงี้ยวิตกวิจารปีติสุขเอกตาอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้สำหรับคนไม่ทำสำหรับคนมีปัญญาจึงเกิดขึ้นได้สำหรับคนมีศรัทธาจึงเกิดขึ้นได้สำหรับคนมีความเพียรจึงเกิดขึ้นได้มาวัดอย่างเดียวเกิดขึ้นไม่ได้จะต้องปฏิบัติเช่นวิตกทำยังไงเราจะเข้าไปถึงธรรมพุทธเจ้าดับทุกข์วิตกก็ยกจิตขึ้นมาไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่บอกเมื่อกี้หรือวิตกวิจารพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับหรือวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นลมละเอียดจนเห็นลมหยาบลมละเอียดเห็นความคิดความนึกตัวเองคิดอะไรก็รู้พุทโธไว้คิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็จนเห็นจิตเห็นใจตัวเองแจ้งชัดมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความสงบก็เป็นปีติ พอเกิดปีติแล้วทีนี้เราก็รู้เลยว่าอ๋อธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยธรรมที่บรรลุคือการต้องเกิดปีติธรรมที่ทำให้จิตใจคนเฟื่องฟูทำให้จิตใจคนเรามีความสุขบุญนี่ต้องเกิดขึ้นในใจคนจึงจะรู้แสดงว่าบุญนี่มีหลายระดับไม่ใช่ทำบุญธรรมดาบุญต้องประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสุขอย่างมากความสุขที่ติดอยู่ในดวงใจตัวเองแล้วก็เกิดดีใจว่าตัวเองทำดีนั่นเองอารมณ์นั้นก็จะปรากฏอยู่เรื่อยเลยตอนนี้หายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขหายใจเข้าก็เฉยหายใจออกก็เฉยตอนนี้เราจะเอาอะไรมาใส่ไว้ในใจเราได้หมดเลยเพราะเราเริ่มทำใจเป็นฉะนั้นเราจะต้องมีประถมฌานมีการประพฤติปฏิบัติสมถะยังจิตให้สงบเป็นฐานที่ตั้งตัวเราเนี่ยเป็นตัวสนามฝึกกรรมฐานกรรมฐานไปเรียนที่ไหนเรียนที่ตัวเราเรามีอาการ32เนี่ยเราเห็นตัวเองเลยว่าเราคิดมากทำไงจะหยุดคิดให้น้อมคิดตัวเองว่าเออนี่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะจะคิดไปไหนนะพอเราโกรธเออเรานั่งอยู่ตรงนี้นะจะคิดไปไหนนะอย่าโกรธนะพอเราหลงเพ้อฝันไปอะไรต่างๆเออเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเราเดินอยู่ตรงนี้นะเราคิดอะไรอยู่ตรงนี้เราก็กลับมาตั้งสติรู้พุทโธผู้รู้ชี้ใจเราถ้าเรามีหลักอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องปล่อยใจเราให้เลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ความคิดเราทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นพระที่มาบวช3เดือนเนี่ยก็มานั่งดูใจอย่างนี้มานั่งดูจิตอย่างนี้3เดือนเนี่ยไม่ได้ดูเรื่องอะไรเลยนะรู้เรื่องพระไตรปิฎกก็รู้เรื่องปริยัติที่พุทธเจ้าสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแสดงอธรรมอะไรไว้ในจิตของพระองค์บ้างที่ปัญญาของท่านออกมาก็เอาวิธีนั้นมาประพฤติปฏิบัติเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วก็มาเดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตพยายามฝึกจิตอย่างนี้มากมากเนี่ย3เดือนนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะหาธรรมชาติของธรรมะนี่เองค้นหาธรรมชาติความจริงของกายและจิตจึงจะชื่อว่าค้นหาธรรมได้แล้วชื่อว่าพบธรรมได้แล้วก็ถือว่านั่นเนี่ยค้นหาธรรมชาติที่แท้จริงคือธรรมะของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นก่อนเราพระเจ้าคนได้ในอาการ32นี่เองที่พระองค์ยังรู้ทั้งมนุษย์และเทวดาสวรรค์นรกต่างๆเนี่ยพระองค์ไม่ได้ไปค้นหาที่สวรรค์นรกข้างนอกเลยพระองค์ค้นหาจิตของพระองค์เมื่อจิตพระองค์ทรงวางเป็นอุเบกขาระนิวรณ์ความวุ่นวายใจได้แล้วญาณฌานปัญญาก็เกิดขึ้นจึงเห็นในจิตของพระองค์นี่จึงว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จิตของพระองค์ปัญญาก็เกิดตรงนี้ทีนี้ทุกคนก็ทำได้สิเพราะของไม่ใช่นอกไกลตัวเองเพราะทำที่จิตของเราฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยมาเข้าใจตรงนี้นะมาเข้าใจวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมวิธีทำใจของเราให้เป็นให้ได้บางคนบอกใจร้อนยังทำสมาธิไม่ได้ถ้ามันใจร้อนเนี่ยทำไงเราชอบเลยคนใจร้อนชอบเลยเราร้อนคนเดียวนะถ้าร้อนอีกคนจะเป็นยังไงเราอยู่คนเดียวก็ร้อนแล้วเราชอบหรือเราก็ไม่ชอบนะ
แต่ทำไมเราจึงอยู่ได้ทำไมถึงทนอยู่กับใจร้อนได้ฉันนั่งสมาธิไม่ได้ฉันใจร้อนฉันคิดมากนั่นแหละเป็นคนที่ร้อนไม่หยุดเราต้องรู้ว่าความร้อนอย่างนี้ไม่ดีเลยต้องดับให้ได้ใครร้อนไม่เป็นไรใครร้อนใครก็ทุกข์แต่ใจร้อนของเรานี่สิหาความสุขไม่ได้เราต้องหาทางดับร้อนที่ใจเราอย่างไรเราต้องเอาชนะให้ได้3เดือนนี้ต้องให้เป็นคนใจเย็นให้ได้นั่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็ยืนยืนไม่ได้ก็นอนยืนเดินนั่งนอนก็พยายามภาวนาให้ใจเย็นให้ได้เอามีสติมาควบคุมกายใจของเราจนสงบสงบได้สักพักนึงนิวรณ์ดับสักพักเนี่ยเราก็จะเย็นลงเลยสมาธินี่ก็แปลกนะอัศจรรย์นะถ้าใครทำให้สงบได้สักครั้งเดียวจากคนใจร้อนจะเป็นคนใจเย็นเลยเหมือนกับคนที่นั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยพอสงบสักทีเขาหลังนั่งปวดเมื่อยหายเลยคนที่นั่งนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปวดเมื่อยอยากเลิกนั่งแต่พอเกิดสมาธิสักทีเดียวเนี่ยเขาหลังก็รู้สึกว่าทำยังไงก็ได้รู้สึกยิ่งทำยิ่งดีความเพียรจะเกิดขึ้นความอดทนจะเกิดขึ้นศรัทธาก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะมีสมาธิเข้ามารอเลี้ยงใจมีปิติเข้ามาเป็นอาหารใจตอนนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเราก็ช้าเข้าวัดเดี๋ยวนี้เองไม่ได้อะไรเลยเมื่อไรก็ไม่ได้ทำใจสักทีรอวันรอคืนเพราะไปแก่แล้วก็ยังทำไม่ได้ก็น่าสงสารตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้ควบคุมจิตไม่ได้ก็ปล่อยให้จิตเล่าร้อนเป็นทุกข์น่าสงสารมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจคนเราพออายุมากก็มีแต่ความเศร้าความเหงาความเสียใจความคับแค้นใจกลายมาว่าไม่มีปีติอายุมากแล้วกลายเป็นคนมีทุกข์ไปทุกวันนี้ยังไม่ทุกข์จนแก่เลยฮะตอนหนุ่มๆสาวๆก็ทุกข์แล้วอันนี้มีทางเดียวดับได้ก็คือต้องค้นหาธรรมชาติของจิตเราค้นหาความว่างค้นหาความสว่างค้นหาความสงบค้นหาความเฉยในใจเราค้นหาได้เมื่อไรเราก็ถือว่านั่นแหละทางวิธีเริ่มต้นเงินที่บอกดูลมหายใจก่อนวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมจนชัดขึ้นชัดขึ้นดูลมให้ชัดสิดูลมให้ชัดดูจิตให้ชัดมันมีอยู่ในตัวเราทำไมจึงทำไม่ได้กลัวอะไรอะไรมาเป็นอุปสรรคของเราทำไมตัวเองจึงบังคับตัวเองไม่ได้ทำไมตัวเองจึงทำไม่ได้อันนี้ก็น่าคิดนะใจเจ้าของเองให้คนอื่นทำให้ยังไงบางคนแหมอยากให้ตัวเองให้คนอื่นยกย่องตัวเองว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ตัวเองจึงจะมีความสุขถ้าใครมาขัดใจขัดคอเราก็มีแต่ความทุกข์เศร้าหมองทั้งวันนั่นเราไม่พึ่งใจตัวเองเราไปเอาความสุขจากใจคนอื่นเอาความสุขจากปากคนอื่นถ้าคนเรามีธรรมะไม่ต้องไปหวังใครชมใครพูดใครว่าดูที่จิตตัวเราเออนี่เราเข้าวัดแล้วเรานั่งสมาธิเป็นแล้วนะเราเดินจงกรมเป็นแล้วนะเรายกจิตขึ้นสู่วิตกวิจารเป็นแล้วนะเราทำปีติได้ครั้งหนึ่งแล้วนะได้สองครั้งแล้วนะปีติเราเกิดขึ้น3ครั้ง4ครั้งเลยนะเอปีติมากเท่าไรเรายิ่งมีความสุขมากความสุขนี่ผลจากปีตินะอุเบกขาผลจากความสุขนะถ้าไม่มีอุเบกขาก็มีความสุขถ้าไม่มีความสุขก็มีปีติถ้าไม่มีปีติก็วิตกวิจารเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราวนเวียนอยู่กับความสุขสงบนี่เองอันนี้ใครทำให้เราก็จะกลายเป็นคนเย็นสงบลงเคยด่าเคยว่าเคยนินทาเคยสรรเสริญเคยเอาใจไปไว้คนอื่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราก็ไม่ต้องเอาใจไปไว้กับใครไม่ต้องไปวอรี่ใครไม่ต้องไปห่วงใครว่าใครจะดีใจเสียใจใครจะรักเราไม่รักเราใครจะห่วงเราไม่ห่วงเราก็กลายว่าเรารักเราก่อนเราดีกับใจตัวเองก่อนเราเลี้ยงใจตัวเองให้เชื่องให้สงบก่อนเลี้ยงใจตัวเองให้เย็นก่อนนี่แหละธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้เราจะรู้ไม่รู้ก็ถ้าเรารู้เราก็สบายถ้า
ถ้าเราไม่รู้ธรรมเนี่ยเราเป็นทุกข์ทุกคนคนที่ทุกข์นั้นเพราะคนไม่รู้ธรรมตั้งหากคนหลงตั้งหากคนหลงเสียงหลงรูปหลงกลิ่นหลงรสหลงผมขนเล็บฟันหนังคนหลงเสียงหลงรูปหลงกลิ่นหลงรสหลงผมขนเล็บฟันหนังคนหลงกายหลงจิตต่างหากจึงได้มีทุกข์มากมายหลงมากก็ทุกข์มากหลงน้อยก็ทุกข์น้อยไม่หลงไม่ทุกข์เลยฉะนั้นเรามาบุญมหาบุญเนี่ยเราก็สละความหลงออกไปสละความโลภออกไปสละความโกรธออกไปแล้วก็มาฝึกจิตเราอย่างน้อยเราก็เข้ามาฝึกให้เป็นอย่างเมื่อคืนนิยมอยู่กันตลอดคืนก็ดีหรือนอนตลอดคืนก็ดีก็ยังได้ฝึกดูแล้วโยมได้ฝึกกันเมื่อคืนเนี่ยเวียนกัน3รอบเวียนกัน2รอบเวียน1รอบแต่เมื่อคืนนี้ทุกคนก็ได้นั่งดูจิตค้นหาจิตตัวเองบางคนก็ค้นไปแล้วมันฟุ้งซ่านโอ้ยง่วงนอนไปนอนดีกว่ายอมแพ้จิตตัวเองตื่นขึ้นมาเช้ามืดดีกว่ามาค้นหาตอนเช้ามืดก็ยังดีแสดงว่าทุกคนเนี่ยได้ค้นหาธรรมชาติค้นหาจิตตลอดคืนก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างคนไหนที่ข้ามนิวรณ์ได้คนนั้นก็เข้าถึงความดับฉะนั้นเมื่อค้นหาแสวงหาธรรมะของพุทธเจ้าได้แล้วคือนิพพานเป็นธรรมดับทุกทุกคนจะได้ฉะนั้นการเข้าวัดจึงต้องมาเริ่มต้นเอาตัวเรามาเป็นฐานที่ปฏิบัติธรรมที่ว่าสงบกายวาจาใจให้เรียบร้อยคือการมาเห็นกายกับจิตฝึกอย่างนี้ทุกวันไปเข้าวัดเมื่อไรฝึกเมื่อนั้นเรากลัวอนาคตเราจะเป็นคนใจร้อนเรากลัวอนาคตจะเป็นคนใจร้ายอนาคตกลัวจะเป็นคนวิปริตคิดอะไรไม่ดีเรากลัวว่าอนาคตจิตของเรานี่จะไม่งดงามไม่ผ่องใสเราต้องรีบฝึกไว้ก่อนที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเรากลัวว่าตอนแก่เราจะนั่งสมาธิไม่ได้เดี๋ยวเราจะหลงทำไงล่ะสมองฝ่อแล้วทำไงแย่เลยกินไม่รู้นั่งไม่รู้นอนไม่รู้กายเป็นคนเลอะเลือนเป็นเพราะเราประมาทตอนหนุ่มตอนสาวไม่ได้ฝึกจิตตอนนี้เรากลัวสิว่าเกิดในอนาคตนี่ไม่แน่นอนโลกนี้ไม่เที่ยงเรารีบปฏิบัติไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทยังไงเราก็ค้นหาธรรมชาติที่จิตของเราให้ได้ก่อนเมื่อเราค้นหาธรรมชาติที่จิตเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปนี้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วสบายใจแล้วแก่ตัวก็ยิ่งสบายเพราะจิตของเราดีแล้วไม่เป็นคนใจร้อนแล้วไม่เป็นคนจุดหงุดหงิดแล้วถ้าคนหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยโหแย่เลยนะโยมเห็นอะไรก็ไม่ถูกหูถูกตาหงุดหงิดโน่นหงุดหงิดนี่จู่จี้ขี้บ่นจิตดวงนี้เสียซะแล้วที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมแก่ยังเป็นคนอย่างนี้ก็ตอนหนุ่มตอนสาวไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้วิตกวิจารไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณญาณไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่สมมติไม่ได้ยกจิตหาธรรมชาติที่จิตของเราให้ได้ก่อนเมื่อเราค้นหาธรรมชาติที่จิตเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปนี้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วสบายใจแล้วแก่ตัวก็ยิ่งสบายเพราะจิตของเราดีแล้วไม่เป็นคนใจร้อนแล้วไม่เป็นคนจุดหงุดหงิดแล้วถ้าคนหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยโหแย่เลยนะโยมเห็นอะไรก็ไม่ถูกหูถูกตาหงุดหงิดโน่นหงุดหงิดนี่จู่จี้ขี้บ่นจิตดวงนี้เสียซะแล้วที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมแก่ยังเป็นคนอย่างนี้ก็ตอนหนุ่มตอนสาวไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้วิตกวิจารไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณญาณไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่สมมติไม่ได้ยกหาธรรมชาติที่จิตของเราให้ได้ก่อนเมื่อเราค้นหาธรรมชาติที่จิตเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปนี้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วสบายใจแล้วแก่ตัวก็ยิ่งสบายเพราะจิตของเราดีแล้วไม่เป็นคนใจร้อนแล้วไม่เป็นคนจุดหงุดหงิดแล้ว
ถ้าคนหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยโหแย่เลยนะโยมเห็นอะไรก็ไม่ถูก

หูถูกตาหงุดหงิดโน่นหงุดหงิดนี่จูจี้ขี้บ่นจิตดวงนี้เสียซะแล้วอีตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมแก่ถึงเป็นคนอย่างนี้ก็ตอนหนุ่มตอนสาวไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้วิตกวิจารไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณญาณไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่สมมติไม่ได้ยกหาธรรมชาติที่จิตของเราให้ได้ก่อนเมื่อเราค้นหาธรรมชาติที่จิตเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปนี้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วสบายใจแล้วแก่ตัวก็ยิ่งสบายเพราะจิตของเราดีแล้วไม่เป็นคนใจร้อนแล้วไม่เป็นคนจุดหงุดหงิดแล้วถ้าคนหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยโหแย่เลยนะโยมเห็นอะไรก็ไม่ถูกหูถูกตาหงุดหงิดโน่นหงุดหงิดนี่จูจี้ขี้บ่นจิตดวงนี้เสียซะแล้วอีตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมแก่ถึงเป็นคนอย่างนี้ก็ตอนหนุ่มตอนสาวไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้วิตกวิจารไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณญาณไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่สมมติไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่วิปนี่คิดกังวลไปสารพัดกังวลคิดจนกลายว่านอนไม่หลับอันนี้ถือว่าจิตของเราเสียเสร็จแล้วหลงเสร็จแล้วเสียดายเราไม่ได้ยินธรรมะเราไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเราเย็นยินธรรมะเข้าใจธรรมะเราก็จะไม่ประมาทไม่ขนองว่าจิตดวงนี้ต้องฝึกให้ดีก่อนจึงจะค้นหาอะไรได้จึงจะมีความสุขบางคนบอกไม่เป็นไรแล้วเที่ยวให้มันสนุกก่อนกินให้มันสนุกก่อนมีทุกอย่างให้มันพร้อมก่อนแล้วเราจึงจะลงมือไปปฏิบัติธรรมที่ไหนแล้วพ่ายแพ้ไปซะแล้วพอคิดงั้นพ่ายแพ้หมดเลยกลายว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะพาให้จิตใจของเราเศร้าหมองทำให้จิตใจของเราวุ่นวายแล้วก็ไม่สามารถจะกลับมาอยู่กับความสงบได้เพราะความไม่สงบเนี่ยมันล่อเราไปซะแล้วรอให้เราว่างแต่มันก็เป็นวุ่นตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะทำบุญก็ต้องทำที่ใจของเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องลงมือทำกายเราเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเมื่อเราเข้าวัดนี้แล้วเราก็สบายใจพอเราฝึกซะก่อนไม่รอให้หลงไม่รอให้โลภมาครอบงำไม่รอให้โกรธมาครอบงำไม่รอให้พยาบาทมาครอบงำบางคนทำไงโยมไปนั่งสมาธิที่ไหนโยมไปนั่งสมาธิในคุกอาตมาเคยไปเทศน์ที่คุกไปนั่งสมาธิในคุกโยมบอกอยู่ข้างนอกไม่เคยรู้เรื่องเลยเพราะไม่เคยมีใครมาบอกไม่มีใครมาสอนพ่อแม่ก็ไม่ได้บอกได้สอนใครก็ไม่เคยบอกไปติดคุกแล้วเนี่ยโทษหนักแล้วโทษประหารก็มี20ปีก็มีติดตลอดชีวิตก็มีเรียนธรรมะในคุกบางคนเรียนได้ธรรมะศึกษาตีธรรมะศึกษาโทธรรมะศึกษาเอกบางคนเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นในคุกโยมสวดมนต์ไหว้พระถืออุโบสถเป็นในคุกอ่ะมันสายไหมล่ะมันสายข้างนอกโยมแต่ชีวิตจะไม่สายเราปฏิบัติเมื่อไรก่อนตายก็ถือว่าไม่สายแต่ว่ามันช้าไปหน่อยนะงั้นถ้าจะปฏิบัติตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆไม่ต้องเข้าคุกเลยนะโยมไม่ต้องเข้าคุกเลยเดี๋ยวนี้เข้าทั้งผัวทั้งเมียเข้าคุกทั้งผัวทั้งเมียเป็นนั่งสมาธิในคุกนะจะนั่งก็ห่วงลูกห่วงหลานอีกบางคนมันโทษหนักก็เลยตัดใจได้โอโวสดเนี่ยถือกันนิยมในคุกเนี่ยเขามีมหาปริญญาไปเป็นผู้คุมเขาสอนให้ถืออุโบสถกันในคุกก็ถืออุโบสถกันปฏิบัติธรรมกันเพื่อจะได้เป็นนักโทษที่ดีเด่นเพื่อจะได้ชำระบาปบุญมันมีอยู่ทุกแห่งอยู่ในคุกก็ทำบุญได้ได้เข้าพรรษาเนี่ยเขาก็ปฏิบัติกันบวชถือศีลกันแต่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมไม่คิดว่าธรรมะได้เป็นที่พึ่งได้เข้าไปตรงนั้นจึงคิดได้เพราะไม่มีทางออกแล้วจะทำให้ใจสบายได้ทำไงก็ไม่ได้คิดถึงบ้านก็ไม่สบายคิดถึงลูกก็ไม่สบายคิดถึงความหลังยิ่งไปทุกอย่างก็เลยต้องคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องคิดอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเองเลยต้องเอาจิตมาไว้กับการเดินการนั่งการนอนเอาจิตมาไว้กับลมหายใจ

อยู่ในคุกอย่างสงบท่านยังรอถ้าไม่ตายก็ได้ออกถ้าไม่ถ้าตายก็ไม่ออกบางคนโทษหนักอย่างเงี้ยอย่างพวกติดยาเสพติดอย่างเงี้ยพวกขายยาม้าอย่างเงี้ยขายเลยอินอย่างเงี้ยโทษตลอดชีวิตโทษประหารอย่างเงี้ยไม่มีอะไรดีเท่ากับการปฏิบัติคนพวกนี้ก็ต้องคิดได้โยมคิดเชื่อกรรมเขาเชื่อกรรมเลยนะพระเข้ามาเชื่อว่ากรรมทำกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อสวรรค์นรกเลยนะผู้ติดคุกเนี่ยเชื่อเลยพวกขายยามาเนี่ยพอเข้าคุกเชื่อกรรมเลยโอ้นรกมีจริงดูสิฮะบางทีเป็นถึงครูบาอาจารย์เนี่ยเอายามาใส่รถไปตั้งเยอะนะไอ้น้ำมันรถมันหมดนะบอกชาวบ้านชาวบ้านก็ไปแจ้งตำรวจทำไมช่วยรุนรถเติมน้ำมันไอ้กลิ่นยาม้ามันแหลงเอาคุณอุตส่าห์ปลาหมึกมาใส่มันยังแหลงไปใหญ่ตำรวจก็จมูกดีไปดูที่ไหนยาม้าทั้งคันรถโน่นไปเข้าภาษาในคุกนายโยมนะไปสวดมนต์ภาวนาเข้าอยู่ในคุกไปทำบุญในคุกอิสระมันน้อยสู้ทำตรงนี้ดีกว่าตอนนี้เรามีโอกาสแล้วสร้างบุญบารมีจะได้ไม่มีภัยไม่มีอันตรายชีวิตเราจะได้ปลอดภัยชีวิตคนเราเนี่ยจะรักษาให้ดีนะพระพุทธเจ้าบอกชีวิตเนี่ยเปราะบางให้รักษาให้ดีอย่าให้เป็นอันตรายต่อชีวิตชีวิตนี่มีทุกข์กายคนไม่มีทุกข์ให้รักษาให้ดีพากินพาเดินพานั่งพานอนอย่าพาให้มันลำบากอย่าพาให้มันอดนอนอย่าพาให้มันหิวอย่าพาให้มันปวดให้มันเมื่อยอย่าไปทรมานร่างกายมันทรุดโทรมร่างกายนี้ทรุดโทรมนะโยมไปพาให้มันอดมันอยากมันทรุดโทรมต้องให้พักผ่อนกับมันให้เพียงพอพระองค์ทำไงพระองค์ทรงเข้าฌานที่จริงคนบวชเนี่ยกินเวลาเดียวนั้นไม่พอหรอกโยมแต่ทำไมคนบวชนี่กินเวลาเดียวพอเพราะคนบวชเนี่ยนอนน้อยก็จริงวันละ4ชั่วโมงแต่อาศัยความสงบทั้งวันเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติคิดนึกมีสติพูดคุยอะไรก็มีสติอาศัยสติตัวนี้

หรือดีก็กินสามเวลาเพราะอะไรเพราะกำลังใจมันสงบมากกว่าแต่อาหารเวลาเดียวเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่ทำงานทางกายเหมาะที่คนทำงานทางจิตฉะนั้นถึงว่าจิตเนี่ยถ้าทำดีแล้วก็เป็นอาหารที่รอเลี้ยงทั้งกายทั้งใจอยู่ได้ถึง80ปีอย่างแข็งแรง80ปีนะพุทธเจ้าอยู่ได้80ปีเวลาเดียวเนี่ยแต่ถ้าคนทางโลกนะกิน3เวลาแต่กำลังใจไม่สงบเลยเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจเร็วเป็นคนไม่ได้ให้ร่างกายตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอทำให้ร่างกายตัวเองทรุดโทรมเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุไม่ถึง 5-60 ก็ตายแล้วเกิดโรคแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ให้ร่างกายของเราเนี่ยได้อยู่อย่างสงบสุขมันไม่สงบกายก็ไม่สงบจิตก็เลยไม่สงบอันนี้ก็เลยทำให้กายนั้นถูกเผาผลาญถูกทำลายจนทรุดโทรมเลยแก่เร็วเจ็บเร็วตายเร็วไม่รักตัวเองตัวนี้เองถึงว่าศีลธรรมได้รักตัวเองนะศีลธรรมรักตัวเองช่วยตัวเองฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยก็ต้องมาฝึกกันนะแต่ที่จริงแล้วก็อุโบสถเนี่ยดีที่สุดการพักผ่อนหลับนอนในอุโบสถเนี่ยถือว่าทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้พักผ่อนระยะยาวไม่เครียดอาศัยใจเรามีธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยทำให้ทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นบริหารจิตบริหารกายดีขึ้นเพราะอาศัยความสงบความเข้าถึงธรรมะธรรมะนี่เป็นธรรมะอัศจรรย์นะทำให้คนอายุยืนทำให้คนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตอนนั้นเราก็ขอให้ศึกษาธรรมะเอาไว้ในใจเราบ้างเราจะได้ทุกข์น้อยลงเอาละอาตมาได้บรรยายมาสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวขอต่อนิดหนึ่งอันนี้ไว้นอกรายการเรื่องจำนำพรรษาโยมเราอาจจะลืมไปแล้วขอฟื้นความหลังหน่อยนะคือสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเขามีการจำนำพรรษาเช่นว่าผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประเพณีเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพระเนี่ยไม่มีผ้าอาบน้ำฝนพุทธเจ้าบวชใหม่เนี่ยพุทธเจ้ามีผ้าแค่สองผืนพระสงฆ์ก็มีผ้าแค่สองผืนผ้าสบงกับผ้าจีวรผ้าสังฆติก็ไม่มีเวลานุ่งผ้าอาบน้ำทำไงโยมอาบน้ำก็เป็นฉี่เปลือยถอดผ้าแล้วก็ไปกองไว้คันสระแล้วก็ลงไปอาบพระสมัยพุทธเจ้าที่พุทธเจ้ามาอยู่เมืองเขตวันแล้วเนี่ยเชตวันมหาวิหารเนี่ยพระเป็นพันรูปเนี่ยยังไม่มีพระอาบน้ำฝนวันนี้วันหนึ่งเนี่ยนางวิสาขามานิมนต์พระ500ที่วัดพุทธเจ้าพระสงฆ์เนี่ยยังไม่ไปก็พุทธเจ้าเสด็จไปก่อนพระสงฆ์ก็มัวอาบน้ำเพราะสระเนี่ยมันไม่พอพระสงฆ์ก็ช่วยกันลงกันฝัดอาบน้ำพระสงฆ์ทั้ง500ก็ลงไปองค์นี้ก็ขึ้นอันนี้ก็ลงไปขึ้นแล้วก็มีโรงไฟถ้าหน้าหนาวก็จะมีโรงไฟถ่านน้ำมันแล้วก็นวดอบสมุนไพรพระสงฆ์ก็ลงอาบน้ำนางวิสาขาก็ให้คนใช้มาตามพระโดนใช้พวกผู้หญิงเข้ามาถึงที่วัดก็ไม่เห็นพระสงฆ์เห็นตะจีเปื่อยก็กลับไปบอกนางวิสาขาบอกแม่เจ้าพระสงฆ์ไม่มีหรอกมีแต่ฉี่เปื่อยทั้งนั้นเลยบอกฉี่เปื่อยที่ไหนบอกฉี่เปื่อยลงอยู่ที่คันสระนางวิสาขาเขาเป็นคนฉลาดก็รู้ว่านั่นแหละพระสงฆ์กลับไปเถรุกฉี่เปื่อยบอกไม่ใช่ฉี่เปื่อยกลับไปเถรุกไปบอกเถอะนี่หมดมาเลยพอกลับไปพระก็ขึ้นอาบน้ำหมดแล้วก็นุ่งผ้าจีวรสบงเดินตามมาบ้านนางวิสาขาแล้ววิสาขาก็เลยทรงสงสารพระว่าพระเนี่ยไม่มีผ้าอาบน้ำฝนไม่มีผ้าผ่า

0: าบน้ำต้องแก้ผ้าอาบน้ำก็เลยบอกขอข้าพระองค์ทรงอนุญาตให้ขมอมฉันได้ถวายพระอาบน้ำฝนเวลาหน้าฝนเนี่ยพระจะเปียกฝนอยู่ตลอดขมอมฉันขอถวายผ้าผืนที่สามให้พระสงฆ์ได้ใช้พระเจ้าบอกเราไม่อนุญาตกลัวพระฟุ่มเฟือยกลัวพระมีผ้ามากจะไม่สันโดษบอกขมอมฉันขอถวายแค่สามเดือนขอแค่ถวายแค่สามเดือนไม่ให้พระสงฆ์ใช้ฟุ่มเฟือยหรอกไม่ใช้ทั้งปีหรอกพุทธเจ้ากลัวพระสงฆ์จะใช้ทั้งปีก็บอกเราไม่อนุญาตบอกงั้นขอจำนำแค่สามเดือนพอหมดฤดูฝนแล้วก็พระสงฆ์ก็ทิ้งเลยนางวิสาก็อ้อนวอนผลที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยเอานางมีเจตนาบริสุทธิ์ใจและพระสงฆ์ก็สมควรก็เลยต่อไปนี้เราอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้าจำนำพรรษาคือผ้าอาบน้ำฝนนางวิสาขาก็เลยไปตัดผ้ามา500ชุดเลยถวายวันนั้นเสร็จเลยถวายคนเดียวเลยเมื่อตัวเองภาวนาแล้วไม่ให้เดือดร้อนมีพระสงฆ์ตะไลถวายหมดคนเดียวด้วยนะพระก็ได้ผ้าผัดอาบน้ำตอนนี้พอพระหลงอาบน้ำก็ไม่เป็นขี้เปื่อยแล้วพระผ้านั้นหลงอาบตอนนี้พอใครมานิมนต์พระก็เห็นเป็นพระไม่เห็นเป็นขี้เปื่อยเพราะสมัยก่อนอินเดียเนี่ยพระขี้เปื่อยเยอะทุกวันนี้ก็ยังมีพระขี้เปื่อยโยมไปเที่ยวอินเดียบางทีก็เจอก็ได้ถ่ายรูปคู่กับท่านบางคนก็ไม่กล้าถ่ายรูปพระธรรมาไปเจอบ่อยพระขี้เปื่อยเขาก็ยืนให้ถ่ายบางองค์ก็ยังหนุ่มๆยังกิเลสยังไม่มากไอ้ยังหน้าบางก็ปิดหน่อยนึงบางองค์ก็เปิดเลยเงี้ยเขาไม่อายละเขาหมดยางอายคนดีๆก็ทำได้ธรรมาเมืองไทยก็หมาคงเห่าเชียวนะตอนนี้เสร็จแล้วก็พอพระได้ผ่านพระอาบน้ำฝนตลอด3เดือนพระออกพรรษานางวิสาขาเนี่ยถึงว่าเป็นอุบาสิกาที่พระเจ้าทรงยกย่องเป็นผู้ฉลาดที่สุดในโลกและเป็นผู้มีศรัทธาที่สุดในโลกมีคนเดียวในโลกนี้คือนางวิสาขาสำหรับผู้หญิงตำแหน่งนี้ไม่มีใครชนะเลยเพราะเกิดทันพุทธเจ้าด้วยได้ทำบุญยิ่งใหญ่กับพุทธเจ้าพอออกพรรษาปุ๊บพระสงฆ์ก็เมื่อพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้แค่3เดือนก็ต้องทิ้งพระอาบน้ำฝนทำไงก็ต้องเป็นชีเปลือยต่อไปอีกนางวิสาขาก็บอกเมื่อพระสงฆ์พ้น3เดือนแล้วก็หม่อมฉันก็ขอภาวนาอธิวายถวายผ้าสบงเลยถวายผืนใหญ่กว่าเก่าได้นุ่งไปถึง9เดือนพุทธเจ้าบอกนางวิสาขาเป็นฉลาดไม่ให้อาบน้ำฝนก็เอาผ้าจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนจำนำพรรษาก็เป็นผ้าออกพรรษาผ้าอาบน้ำฝนนี่เป็นผ้าจำนำพรรษา3เดือนจึงเรียกจำนำไงพอ3เดือนไปแล้วก็คืนจำนำก็แปลว่าคืนจำนำนี่มีมาสมัยก่อนใช่ไหมโยมเดี๋ยวนี้มีโรงจำนำอะไรไงก็จำนำนี่เอาเลยอ่ะจำนำมาถ่ายใช่ไหมแต่จำนำผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยไม่ได้จำนำอะไรไม่ได้เข้าโรงจำนำแค่3เดือนแล้วก็คืนแกส่งเอามาคืนจะส่งไม่ต้องทิ้งก็มาเก็บไว้ที่กองกลางส่งต่อไปก็ได้ใช้ต่อนางวิสาขาก็เลยมาเอาผ้าผืนใหญ่มาออกพรรษาปุ๊บนางวิสาขาบอกขมอมฉันก็ขอทำต่อขอถวายผ้าสบงสำหรับพระสงฆ์ได้นุ่งห่มไปไหนแล้วไหนได้สะดวกสบายแล้วก็ทำนุ่งได้ด้วยผัดอาบน้ำได้ด้วยแต่ผ้าตัวผ้าสบงเนี่ยอาบน้ำฝนในผืนเล็กใช่ไหมสะอาดน้ำฝนเนี่ยผืนเล็กพุทธเจ้าไม่ให้ผืนใหญ่ผืนเล็กนุ่งสำหรับผัดอาบน้ำเท่านั้นเองนุ่งไปไหนไม่ได้แต่นางวิสาขาก็ฉลาดเคยถวายผืนใหญ่เลยคราวนี้ให้นุ่งไปไหนได้ด้วยอาบน้ำฝนได้ด้วยก็เลยเป็นผ้าจำนำพรรษากับผ้าอาบน้ำฝนตอนออกพรรษาก็จะมีผ้าญาติโยมก็จะถวายผ้าสบงอีกถิ่งตอนออกพรรษาเพื่อให้พระภิกษุได้นุ่งนี่มาในอดีตก็คือต้นเหตุคือนางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้ทำให้เกิดข้อบัญญัติอันนี้เกิดขึ้นมาเป็นคนแรกของโลกคนแรกของพุทธศาสนาที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนและผ้าจำนำพรรษาและสังคติที่พาดบ่านี่ต่อไปพระสงฆ์หนาวมากขึ้น หนาวมากสองผืนถ้าสบงกจีวรเนี่ยทนไม่ได้พระสงฆ์เจ็บป่วยเป็นไข้กันมากขึ้นก็มาขอภาวนาตัวอีกว่าขอถวายผ้าสังฆติห่มจ้อนนอกสังฆติในห่มจ้อนนอกอีกผืนหนึ่งพุทธเจ้าถึงแรกจะไม่อนุญาตกลัวพระจะฟุ้งเฟือยแต่พระภิกษุสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยมากพระองค์ทนไม่ได้มาจากคนไม่เคยลำบากก็เลยผ้าถวายผ้าสังฆติอีกผืนหนึ่งก็เลยผ้าสังฆตินี่เป็นผ้าห่มซ้อนนอกสำหรับเข้าไปในบ้านสำหรับกันหนาวแต่พระไทยเรามันร้อนไม่จะทำอะไรก็เลยพัดผ้าบ่าซะเลยแต่ที่จริงแล้วผ้าสังฆติสำหรับปูนั่งปูนอนได้สำหรับผัดเวลาอาบน้ำแล้วผัดนุ่งได้อะไรเงี้ยแล้วผ้าสังฆตินี่ซ้อนได้ถึง4ชั้นสำหรับห่มหน้าหนาวแต่เมืองไทยเรามันร้อนผ้าห่มไม่ได้หรอกก็เลยต้องมาพาดบ่าก็เลยเป็นของขลังไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยการจะนุ่งห่มอะไรเนี่ยมีความหมายหมดเลยพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติอะไรเนี่ยเป็นเรื่องใช้ปัญญาทั้งนั้นเลยโยมนะเหมือนบาตรเนี้ยเป็นตะเข็บใช่ไหมทำเป็นตะเข็บเนี่ยทำไมจึงทำเป็นตะเข็บข้าพุทธเจ้าทรงอธิษฐานบาตรเนี่ยจตุโรกบาลทั้งสี่เนี่ยเอาบาตรศีรามาเนี่ยพุทธเจ้ารับทั้ง4ลูกเลยแล้วเมื่อจะใช้ของใครก็ได้อธิษฐานทั้ง4ลูกให้เป็นลูกเดียวก็เลยเป็นตะเข็บทุกวันเราก็เลยทำบาตรเป็นตะเข็บแต่ที่จริงมีความหมายก็ได้จากจตุโรกบาลทั้ง4เอามาถวายบาตรนิยมมาทูตเอามาให้นะฮะมาถวายพุทธเจ้าสำหรับไปบิณฑบาตแต่ลูกไม่ใหญ่หรอกฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะถวายอะไรจะรับอะไรเนี่ยมีความหมายในพุทธศาสนาทั้งหมดจะเป็นสบงจีวรสังฆติการบวชเรียนเนี่ยฉะนั้นเรียกว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันนี้พระสงฆ์จะหยุดการเดินท้องเที่ยวไปในถิ่นต่างๆเพราะสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยเดินทั้งพรรษาเลยจะไปหาที่สงบวิเวกไปตลอดปีพอหน้าฝนก็เหยียบเข้ากล้าชาวบ้านมังเดินกลางคืนเนี่ยเหยียบข้าวเขามั่งอะไรมั่งชาวนาก็ไปฟ้องพุทธเจ้าบอกพระสงฆ์นี่ทำไมไม่อยู่จำพรรษาเลยพระฤาษีชีภัยชีเปื่อยเนี่ยพอฝนตกแล้วเขาก็หาที่อยู่กันพระสงฆ์นี่ทำไมไม่หยุดเลยจาริกแสวงบุญจาริกแสวงธรรมะกันทั้งปีเลยพุทธเจ้าบอกเมื่อมีคนทัดทานแล้วพุทธเจ้าก็เลยบอกต่อไปนี้เราให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษา3เดือนห้ามพระสงฆ์ไปที่อื่นไปค้างแรมที่อื่นไม่เหตุจำเป็นจึงไปได้แล้วก็บอกว่าเนื้อพอออกพรรษาแล้วเมื่อพระสงฆ์อยู่5รูปอยู่กันอย่างสามัคคีแล้ว5รูปให้แสวงหาผ้าพระกฐินได้ผ้ากฐินได้ก็เลยมีอนุญาตให้หาทำผ้ากฐินขึ้นมาอีกแต่ถ้าอยู่กัน 2-3 องค์ไม่ให้ทอดกฐินถือว่าทำไม่ได้กฐินนี่ต้องใช้พระถึง5องค์ตัดเย็บย้อมกันเสร็จภายในวันเดียวเรียกจุนกฐินอันนี้ถ้าพระมากน้อยมากกว่า5องค์ก็ทำได้แต่ถ้าน้อยกว่าก็ให้เป็นพระป่าไปก็มีความหมายทั้งหมดแต่ประเพณีทุกวันเนี่ยพระท่านไม่ได้เทศใช่ไหมโยมก็ไม่มีเรื่องอะไรจะไม่รู้ก็เลยเอ๊ะอะไรกันถวายก็เลยไม่เข้าใจแต่มีความหมายทั้งหมดเรื่องของพุทธศาสนาจึงเป็นประเพณีสืบเนื่องมานะแต่ปีนี้ฝนตกดีโยมปีนี้ทั่วไปนะทั่วประเทศไทยนะคนทำบุญเยอะโยมเขาบอกคนเข้าวัดเยอะทุกวันพระและทุกวัดเลยคนไปตักบาตรทำบุญเข้าพรรษาเยอะคงจะย้อนยุคไปเมื่อสมัยก่อนมั้งโยมสมัยตมาเป็นเด็กๆในคนล้นศาลาวัดเลยทำบุญเนี่ยคนล้นศาลาวัดสนุกทำบุญสนุกใครๆก็อยากไปดูไปวัดกันสมัยก่อนมันไม่มีอะไรนะงานที่คนตื่นเต้นที่สุดคืองานเข้าพรรษาออกพรรษาสักทีคนอยากไปดูคนที่วัดคนที่วัดนี่จะแต่งตัวสารพัดแต่งตัวจะมาสารพัดหน้าแล้วคนก็จะมาสารพัดที่ทำอาหารมาอวดกันกินหรือมาแบ่งกันกินดังนั้นการทำบุญเข้าพรรษาเนี่ยคนจึงมากันเยอะมันเป็นการสังคมที่ดีมากคนจะดีใจมากพอไปเจอกันจริงๆพี่น้องจากกันไปหลายวันก็มาเจอกันงานเข้าวัดนั่นเองเข้าพรรษานั่นเองแล้วก็มีห่ออะไรโยม ขนมเทียนใช่ไหมขนมเทียนหรือเปล่านะขนมเทียนนะคนกรุงเทพทำขนมเทียนได้เป็นไปซื้อได้แต่บ้านนอกจะต้องโอ้ยเตรียมขนมเทียนเข้าพรรษาเทียนไส้มันไส้มันก็ไส้ถั่วไส้หวานก็ไส้อะไรมะพร้าวทุกคนจะมีฝีมือในการทำขนมแล้วมาแบ่งกันกินทำต้องมีฝีมือเข้าพรรษาต้องมีขนมเทียนแต่คนกรุงเทพทำไม่เป็นแล้วขนมเทียนแม่ค้าทำเป็นก็บ้านนอกเขายังทำกันอยู่เอาพรรษาแล้วทำอะไรโยมทำข้าวต้มมัดทำข้าวต้มมัดทำข้าวต้มโยนตักบาตรเทวโลเขาอยู่โลหะสูตรก็ใช้ข้าวต้มมีหางโยนใส่บาตรเพราะคนเยอะโยมคนเยอะใส่เอื้อมมือใส่บาตรไม่ได้ก็ต้องทำข้าวต้มเนี่ยเป็นลูกตุ้มเนี่ยแล้วทำหางไอ้อะไรไอ้กับมะพร้าวหรือใบอ้อยอ่ะยาวๆหน่อยแล้วก็โยนตุ๊บขบาดละคนเยอะมากขนาดนั้นโยมสมัยนี้ไม่ต้องโยนหรอกครับคนไม่มากอ่ะมันมีความหมายอย่างนั้นอ่ะคนมากันเยอะไม่มีคนอยู่บ้านหรอกคนอยู่บ้านก็คนเฝ้าบ้านคนเดียวอ่ะสมัยก่อนนะนอกนั้นไปวัดหมดนี่คือสังคมของชาวพุทธที่เจริญรุ่งเรืองมามากมาย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติภริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ
1: พร้อมแล้วกราบ

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดในการขยายผลแนวพระราชดำริในทุกๆด้านที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ดังเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคนั้นทรงวางรากฐานการพัฒนาแห่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่นำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตามวิถีพอเพียงทั้งอย่างส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคอันทันสมัยที่ประหยัดและถูกต้องตามหลักวิชาการอาทิศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครที่เป็น1ใน6ศูนย์ที่มีผลสำเร็จงานวิจัยโดดเด่นในหลายๆด้านเช่นผลงานวิจัยสามดำที่ขยายผลไปสู่เกษตรกรแล้วเป็นจำนวนมากและยังมีผลงานวิจัยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นผลสำเร็จโดยทดลองใช้ในแปลงนาสาธิตการทำเกษตรแบบผสมผสานภายในศูนย
1: ์นวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในแปลงนะครับในเรื่องของการทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งใช้เทคโนโลยีง่ายๆราษฎรหรือประชาชนที่สนใจเนี่ยสามารถมาเรียนรู้ไปหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปประกอบเป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หลังจากที่สูบน้ำก้อนนี้มาได้ปุ๊บเราก็จะสอนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในส่วนตรงนี้ให้เข้าสู่ระบบแปลงนาด้วยระบบท่อซึ่งคิดว่าคนที่สนใจเนี่ยหนึ่งเอาประโยชน์จากตรงนี้ไปทำนะครับจะรู้จักการประหยัดน้ำ

0: จะรู้จักวิธีการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประโยชน์ที่สุดครับ
1: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าปวงประสบนิกรโดยเฉพาะเกษตรกรสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีภารกิจหลักในการประสานงานและเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริหรือ RDPB แคมป์ขึ้นเป็นรุ่นที่8เพื่อถ่ายทอดสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสู่ปวงประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่เยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสานต่อแนวพระราชดำริภายใต้การเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องในลักษณะเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับแนวพระราชดำริหลักการทรงงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการปฏิบัติในพื้นที่จริงในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
0: ค่ายเยาวชนที่มาสืบสานงานโครงการเนื่องจากพระมหิดลมาเรียนรู้เรื่องงานโครงการพระมหิดลซึ่งได้เลือกสถานที่โครงการศูนย์ศึกษาภูพานเป็นที่ฝึกอบรมนะครับเด็กๆเนี่ยตามที่ผมได้เข้าไปพูดคุยทุกคนเนี่ยเดินทางมาเนี่ยด้วยความสมัครใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องของ องค์ความรู้ต่างๆแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่มีไว้ให้กับราษฎรหรือประชาชนชาวไทยในเขตภาคอีสานเพราะว่าศาสตร์พระราชาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งนะครับและในยุคของเขาเนี่ยอาจจะไม่ทันในเรื่องซึมซับความเป็นโครงการพระมหิดลของพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงทำไว้นะครับ
1: เยาวชนจากสถาบันต่างๆที่มาร่วมเข้าค่ายนอกจากได้เรียนรู้ในฐานปฏิบัติจริงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแล้วยังได้ไปศึกษาดูงานบ้านนางบางออนชัยเสนาเกษตรกรต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสานตำบลห่างโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแล้วนำมาปรับใช้ควบคู่กับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประสบผลสำเร็จทำให้ชีวิตดีขึ้นจนสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวทำให้เยาวชนที่เข้าไปศึกษาดูงานได้รับทราบถึงแนวพระราชดำริ
2: จากที่ได้มาเยี่ยมชมนะคะของคุณแม่บางออนนะคะก็ได้รู้สึกถึงความพยายามของคุณแม่บางออนนะคะที่เขายังไม่ประสบความสำเร็จค่ะเขาก็คือเริ่มต้นจากหนึ่งเหมือนกันนะคะเริ่มจากคนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นเกษตรกรลองถูกลองผิดมาค่ะแต่พอที่เขานะคะได้ไปเรียนรู้ที่ศูนย์การพัฒนาที่ภูพานนะคะเขาก็เริ่มที่จะนำทฤษฎีต่างๆที่เขาได้ไปเรียนรู้นะคะแล้วก็นำมาปรับใช้ค่ะซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เขานำไปเรียนรู้ค่ะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ครอบครัวของคุณแม่บางออนเองนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้ค่ะ
1: นอกจากนี้ยังได้นำเยาวชนไปศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์พื้นที่แห่งนี้ราษฎรเคยมีชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินอย่างยากลำบากภายหลังที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยางตอนบนทำให้ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือเกษตรกรราษฎรได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและได้รับประโยชน์จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งยังได้เข้าศึกษาดูงานที่โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพยางภูมิพัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอุโมงค์ที่สร้างขึ้นครอบคลุมพื้นที่2จังหวัดคือมุกดาหารและกาฬสินธุ์ที่พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาผันน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ซึ่งอยู่ทางฝากจังหวัดมุกดาหารมาเติมในอ่างเก็บน้ำลำพยางเพื่อขยายพื้นที่รับน้ำชลประทานได้มากขึ้นตลอดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและเกษตรกรต้นแบบในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำรินอกจากสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนพร้อมที่จะน้อมนำไปปฏิบัติและขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยังทำให้เยาวชน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ได้ไปเรียนรู้กันที่ฝ่ายซึ่งที่ได้ท่านผู้ท่านกำนันนี่ก็ได้บอกก็ได้เห็นถึงประโยชน์ต่างๆมากมายที่ได้เกิดแก่เกษตรกรซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เขายากจนหรือว่าเขาลำบากเนี่ยนะครับเมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เขาจะปลื้มปิติเขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นเขามีมือของพ่อทั้งสองมือที่คอยมาช่วยเหลือเขาให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนั้นได้ครับการทำโครงการอย่างนี้เนี่ยทำให้เด็กต่างๆได้เรียนรู้และเขาเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่ตนเองแต่เขายังบอกกล่าวคนรอบข้างของเขาด้วยทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังมีความใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ขาดสายด้วยครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นะเพราะเราหลงคนที่เราโกรธเราเกลียดนะเราไม่ชอบนะก็เพราะเรายึดเช่นกันแล้วพอมาเห็นเล็บตัวเองแล้วนะเราก็มีสติมีปัญญานะที่เรารักเราก็คลายวางไม่ไปยึดไม่ไปติดที่เราโกรธที่เราเกลียดนะมาเห็นเล็บเจ้าของแล้วเราก็คลายวางไม่ไปติดไม่ไปยึดเช่นกันใจก็เป็นกลางได้นะเห็นกายตัวเองแล้วสติปัญญาก็กลับมาแก้ปัญหาที่เรามีทุกข์เพราะเราขาดสติขาดปัญญาเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ลองตั้งสติพิจารณาดูนะขาเล็บนะขาเล็บ5 นาที10 นาทีเห็นเล็บก็เป็นบุญมากกว่าที่เราไปเห็นอย่างอื่นทันตาฟันทันตาฟันฟันต้องแปรงทุกวันยาสีฟันที่เราใช้หมดไปจำนวนมากมายฟันก็ยังมีกลิ่นต้องแปรงทุกวันแปรงสีฟันที่เราใช้อยู่ทุกวันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะต้องทิ้งไปมากมายเหลือเกินมันก็ยังผุก็ยังพังเราดูแลทุกวันไม่ให้อะไรมาปนเปื้อนเลยเก็บฟันไว้ในปากนะก็ยังผุพังมีกลิ่นนะต้องถอนทิ้งไปหมดไปลองหลับตานึกไว้ในใจทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากปวดเมื่อยอย่างไรก็ลองวางใจไว้ก่อนคิดนึกอะไรแล้วก็กลับมาดูฟันเจ้าของดูเป็นการเปลี่ยนใจเปลี่ยนอารมณ์ใจไม่สงบก็จะได้สงบได้นะอารมณ์ที่ชอบรั่วไหลก็จะได้อยู่กับกายพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันฟันบนฟันล่างนะฟันที่เหลืออยู่ผุพังก็ดีนะฟันที่หลุดร่วงไปบ้างแล้วนะหมดไปจากปากแล้วก็มีหลับตาและเห็นฟันภายในปากเห็นเพียงที่เรามีไม่ต้องไปเห็นไกลทันตาฟันทันตาฟันอยู่กับน้ำลายอยู่กับเสลดบางครั้งก็มีเศษอาหารตกค้างบูดเน่ามีกลิ่นเจ้าของย่อมเกิดความรังเกียจต้องไปแปรงไปถูไปทำความสะอาดนะก็ลองพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันเราก็จะได้ไม่หลงนะไม่ไปหลงไปคิดเป็นนึกเรื่องอื่นนะเอาจิตเอาใจมาอยู่กับฟันเจ้าของพิจารณาไปด้วยทันตาฟันทันตาฟันฟันมีสีอย่างไรลองพิจารณาดูพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันมีกลิ่นนะฟันที่เราแปรงทุกวันพอเช้ามานะกลิ่นน้ำลายกลิ่นในปากอยู่กับฟันเนี่ยเราต้องรีบไปแปรงฟันไม่นั้นเราก็ไปทำงานไม่ได้ไปคุยกับใครไม่ได้เพราะว่ามีกลิ่นมีน้ำลายฟันของเราต้องรักษาอย่างดีถ้าความเป็นจริงเราก็เห็นจะปิดจะบังอย่างไรเจ้าของก็ย่อมรู้ก็ลองพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันใครว่าเป็นของสวยของงามนะความเป็นจริงแล้วเป็นของไม่สวยไม่งามนะถ้าถอนออกมาแล้วเอาไปให้ใครใครก็ไม่อยากได้ต
ถ้าเจ้าของฟันตายไปแล้วนะเอาฟันที่เหลืออยู่เอาไปให้ใครใครก็ไม่อยากได้เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวด้วยซ้ำไปก็ลองพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันนะใจของเราก็จะได้คลายวางความกำหนัดยินดีนะมีความเห็นถูกนะเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วฟันก็เป็นอนัตตาฟันนี่มาทีหลังตอนเราเกิดไม่มีนะพอเราโตแล้วฟันเริ่มเกิดมาทีหลังแต่เรายังไม่ทันแตกไม่ทันที่จะหมดลมฟันก็ไปก่อนนะลองพิจารณาดูความเป็นจริงว่าเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะตอนที่เขามาเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้นะตอนฟันผุพังถอนทิ้งไปเราก็บังคับไม่ได้ก็ลองพิจารณาฟันภายในปากณเวลานี้หลับตาใช้ตาสติเห็นฟันบนฟันล่างนะฟันกรามก็ดีฟันที่เป็นซิกซี่ก็ดีนึกไว้ในใจทันตาฟันทันตาฟันเป็นเหตุให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาจะเห็นไม่เห็นความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นฉะนั้นเราอย่าให้ฟันหลุดร่วงหมดปากแล้วเรายังไม่เห็นนะให้เราเห็นซะก่อนเตรียมใจไว้ก่อนนะถึงเวลาเราจากกันจริงๆนะเราก็จะได้มีสติมีปัญญาไม่ลุ่มหลงนะเตรียมใจไว้ก่อนเราเป็นเจ้าของไม่ได้นะเขาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถึงเวลาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเขาเป็นเจ้าของมาเอาคืนเราก็ต้องส่งคืนด้วยความที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาว่าเราเป็นเจ้าของไม่ได้ตัวเราเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะพ่อแม่เป็นผู้ให้มาเราก็มาเถอศีลปฏิบัติธรรมให้เอากายวาจาใจมาทำความดีนะมาเห็นฟันภายในปากแล้วก็ปล่อยวางได้นะอะไรไม่ดีแล้วก็ไม่ยึดนะของที่เราอยู่ในปากนะเก็บอย่างดีก็ยังรักษาไม่ได้ถ้าของไม่ดีอยู่ในใจเราเราก็ปล่อยวางทิ้งไปนะฟันยังถอนทิ้งไปใจที่ไม่ดีเราก็ถอดถอนออกไปนะโกรธใครเกลียดใครก็ลองถอนทิ้งออกบ้างนะคนที่เราผูกไว้พยาบาทไว้คนที่เราขัดเคืองอยู่ในใจตลอดเวลานะเราเห็นฟันแล้วเรายังรู้ว่าต้องถอนทิ้งไปของไม่ดีนะฟันผุพังแล้วก็ต้องคืนเจ้าของถอดถอนทิ้งไปใจที่ไม่ดีก็เช่นกันใจเรามีอาฆาตนะเราก็ถอดถอนออกใจเรามีความพยาบาทปองร้ายนะเราก็ถอดถอนออกแต่ใจของเรามีความขัดเคืองขุ่นข้องหมองใจเราก็ถอดถอนออกไปนะของในปากเรายังรู้จักถอดถอนทิ้งไปของที่อยู่ในใจนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ลองใช้ความเมตตาสงสารตนเองนะแค่นี้เราก็แย่แล้วนะผมขนเล็บฟันหนัง

ก็เป็นของปฏิกูลเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วเราจะเป็นเจ้าของความโกรธความโลภความหลงยึดไว้เป็นเจ้าของเราก็เป็นคนที่ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาของไม่สวยไม่งามเราก็ว่าเป็นของสวยของงามของที่เป็นทุกข์เราก็ยึดว่าเป็นสุขที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาเราก็ลุ่มหลงว่าเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เป็นการถอดถอนความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ให้เบาบางลงบ้างจากการที่เรามีศีลมีธรรมจากการที่เรามีสติพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังผิวหนังที่เราต้องรักษาเนี่ยที่เรานุ่งห่มผ้าเพราะผิวหนังเราถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกต้องเอาผ้ามานุ่งมาห่มมาไม่ให้ถูกลมถูกแดดไม่ให้ถูกยุงมาไต่มาตอมผิวหนังเราบอบบางนั่นเองแล้วก็เป็นของปฏิกูลต้องอาบล้างชำระล้างอยู่เป็นประจำเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มเป็นของสะอาดพอเรานุ่งห่มแล้วต้องถอดไปซักไปล้างทุกวันเรานุ่งห่มซ้ำผ้าที่เราไม่ได้ซักเนี่ยเจ้าของเองบอกกับตัวเองว่าผ้าไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลไม่สบายใจเพราะความเป็นจริงผ้าสะอาดแต่ว่าผิวหนังเนี่ยมีเหงื่อมีไข่ไม่สะอาดผ้ามาถูกกับผิวหนังนี้เองจึงเป็นของไม่สะอาดแล้วก็น้อมเข้ามาดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่ว่าเป็นของสวยของงามลองไม่อาบน้ำ5วัน10วันปล่อยทิ้งไว้นะมีกลิ่นมีเหงื่อมีไข่เจ้าของเองก็ยอมรู้ว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยไม่งามนะก็ต้องนำผิวหนังนี้ไปชำระล้างนะเป็นประจำทุกวันนะตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ผิวหนังก็เป็นของไม่สะอาดนั่นเองนะมีความเปลี่ยนแปลงนะตอนหนุ่มสาวผิวหนังก็ดีพอเหี่ยวย่นลงแก่เท่าชรามาถึงนะผิวหนังก็เปลี่ยนไปที่สุดแล้วคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครคงทนอยู่ได้ผิวหนังที่ว่าห่อหุ้มกายเราเนี่ยเอาไปฝังดินก็กลายเป็นดินเอาไปเผาผิวหนังก็ไม่มีกลายเป็นขี้เถ้าไปตัวตนเราก็ไม่มีลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังเป็นอุบายให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงใจที่ไม่ดีเราก็มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเปลี่ยนใจเราได้ใจที่มีทิฏฐิมานะเรามาเจริญสติผมขนเล็บฟันหนังทิฏฐิมานะตัวตนก็จะได้คลายวางลงบ้างนะเป็นอุบายให้เรานะมีที่พึ่งนะพึ่งตนเองผมขนเล็บฟันหนังของเจ้าของเป็นอุบายให้เรามีสติปารภความเพียรนะเพียรให้เราพิจารณาให้มากย้ำแล้วย้ำอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะได้ยินได้ฟังก็ดีนะแล้วก็พยายามใช้ตาสติตาปัญญามาเห็นนะเห็นผมขนเล็บฟันหนังตามความเป็นจริงอนุโลมปฏิโลมตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายตนเองทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ในปาก
ทั้งบนทั้งล่างเราก็เห็นทันตาฟันทันตาฟันนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าตามความเป็นจริงนะเราต้องคอยตัดคอยแต่งทุกวันเป็นประจำนะโลมาขนโลมาขนเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเหงื่อไข่ก็ออกจากตามรูขุนขนเกสาผมเกสาผมยาวเท่าไหร่ก็ตัดทิ้งเท่านั้นนะเส้นผมที่ยื่นยาวออกมาก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปนะชีวิตของเรามีเท่าไหร่วันเวลาก็จะเกินกินให้หมดไปหมดไปหมดไปนะเราผ่านมา5ปี10ปี20ปีหมายความว่าหมดไปแล้ว5ปี10ปี20ปีไม่ต่างอะไรกับเส้นผมที่ยาวแล้วก็ต้องตัดทิ้งไปนะที่เหลืออยู่ก็เพียงเล็กน้อยที่ตัดและทิ้งไปจำนวนมากกว่านะชีวิตที่เราใช้ไปหมดไปเนี่ยมากนะที่เหลืออยู่ก็เพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะไม่นานเราก็ต้องคืนเจ้าของไปนะเจ้าของก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะตัวตนเราก็จะต้องหมดไปเราก็อย่าได้ประมาทนะว่าเรายังไม่ต้องให้ทานยังไม่ต้องรักษาศีลยังไม่ต้องปฏิบัติธรรมนะวันไหนที่เราหมดลมเจ้าของเขาเอาคืนนะมีร่างกายมีผมขนเล็บฟันหนังแต่หมดลมแล้วนะผมขนเล็บฟันหนังก็เอาไปเผากลายเป็นดินไปหมดนะเราก็ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลฉะนั้นคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็เป็นการเจริญสติเป็นการเจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นผู้ไม่ประมาทนะเห็นว่าอนิจจังมีจริงทุกขังมีจริงเห็นว่าตัวตนเราก็ไม่มีนะเราจะไปเอาบาปเป็นกรรมที่อกุศลนะให้เป็นทุกข์เป็นร้อนทำไมนะเราเอาของที่เป็นบุญนะมาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะให้เรามีเมตตานะมีอุเบกขามีปัญญาดีกว่านะอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขอยู่กับใครก็มีความสุขนะเพราะว่าเรามีเมตตามีสติมีปัญญานั่นเองนั่งปวดนั่งเมื่อยก็ดีนะเราก็กำหนดดูกำหนดดูความปวดความเมื่อยของเจ้าของเห็นกายแล้วเห็นเวทนาด้วยเวทนาของเจ้าของเนี่ยปวดเมื่อยเป็นอย่างไรปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนแล้วก็พิจารณาดูเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนเมื่อยที่กายที่แข้งที่ขาที่หลังที่เอวนะลองค้นหาเวทนาดูเวทนาก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณานะเป็นนามธรรมแต่มีความรู้สึกนะจับต้องไม่ได้หยิบยื่นมาให้ดูไม่ได้แต่เวทนาที่เป็นทุกข์นะทำให้เรามีความรู้สึกทนได้ยากเอาลองพิจารณาดูปวดเมื่อยตรงไหนแข้งขานะกระดูกหัวเข่านะกระดูกหลังเอวก็ลองค้นหาดูเวทนาเกิดขึ้นเป็นทุกข์เป็นอย่างไรนะเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นมาได้ตั้งอยู่แล้วก็ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองแล้วก็มาเห็นกายเห็นเวทนาภายในเวทนาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ยินดีนะเวทนาเนี่ยสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยวางใจให้เป็นกลางเรายึดไว้ไม่ได้เลยความสุขก็ยึดไม่ได้ความทุกข์ที่เราไม่ปรารถนาเกิดขึ้นนะเราก็ต้องพิจารณาดู

เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์ความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมนี้เป็นทุกข์แน่นอนเราอยู่กับกองทุกข์นี่เลยความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมหนุ่มสาวคนรวยคนจนย่อมมีเวทนาที่เป็นทุกข์แน่นอนยืนนานเป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เวทนาย่อมเกิดขึ้นบีบคั้นแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็พิจารณาเวทนาดูเวทนาเป็นนามธรรมบีบคั้นให้เราเป็นทุกข์ถ้าเรามีสติมีปัญญามีความอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าเรามีขันติความอดทนความปวดความม่วยความทุกข์มีแต่เราสร้างความอดทนสร้างขันติให้มากขึ้นปวดแล้วก็ทนได้เมื่อยแล้วก็ทนได้นะสู้กับเวทนาเวทนาเกิดขึ้นนะเราก็ไม่ไปยึดเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่นะเราก็ไม่ไปหลงนะก็มีเวทนาที่เป็นทุกข์นี่แหละให้เรามีสติมีปัญญาพิจารณาดูเวทนาก็ดับไปนะอาศัยเวทนาที่เป็นทุกข์ทำให้เรามีสติมีปัญญานะต้องกำหนดนะกำหนดทั้งรูปทั้งนามเวทนาเป็นนามแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดใช้สติใช้ปัญญาจับต้องอะไรไม่ได้หยิบให้ดูไม่ได้แต่ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาได้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยเวลาปวดเวลาเมื่อยเหมือนกับมีเหล็กแหลมทิ่มแทงให้เราปวดให้เราเมื่อยเป็นทุกข์เหลือเกินเปรียบดังเช่นนั้นแต่ถ้าเรามีจิตมีใจเข้มแข็งเวทนาที่เป็นทุกข์นี้ทำให้เรามีสติมีปัญญาขี้คายออกได้เวทนาที่เป็นทุกข์เราก็กำหนดดูทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราทนได้ยากแต่ถ้าเรามีความอดทนอดกั้นปวดตรงไหนเราก็ทนเราก็เห็นเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เป็นการปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็สู้เวทนาได้ข้ามเวทนาได้เห็นทุกข์แล้วดับทุกข์ได้ไม่กลัวทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็มีปัญญาเอากำไรจากการปฏิบัติฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมีความอดทนอดกั้นปวดเมื่อยตรงไหนเวทนาเกิดขึ้นที่ใดก็เป็นหน้าที่ที่เราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องมีความเพียรพยายามพิจารณาให้มากให้เห็นกายเห็นเวทนาเจ้าของเวทนาก็เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดพิจารณาให้มากเพราะตลอดชีวิตที่เรามีไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนเวทนานี้ก็จะบีบคั้นเราตลอดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกชอบใจไม่ชอบใจเวทนาความรู้สึกย่อมเกิดขึ้นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสติมีปัญญาเห็นกายเจ้าของเห็นเวทนาเกิดขึ้น

0: เวทนาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีนะก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะเราอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นนะยึดว่าเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์นะแล้วเราก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองนะทุกข์ก็ทับถมหัวใจเราบีบคั้นหัวใจเราลองมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาให้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดเวทนาก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเราไม่อยากได้เวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นพอถึงเวลาเราขยับเปลี่ยนอริยบทนะความทุกข์ก็ดับไปนะเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้นะยึดไว้ก็ไม่ได้นะเพียงให้เรามีสติมีปัญญาพิจารณาดูเราพิจารณาของหยาบผมขนเล็บฟันหนังเป็นของหยาบจับต้องได้พิจารณาไปแล้วไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นรูปธรรมเป็นของหยาบจับต้องได้ยังไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้มีแต่ความรู้สึกเราจะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรลองกำหนดพิจารณาดูก็เวทนาที่เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีนะคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะใช้สติใช้ปัญญานะเปรียบเทียบดูพิจารณาให้มากโอปนายิโกน้อมเข้ามาปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนเจ็บตรงไหนนะเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะเพื่อที่จะหาทางดับทุกข์พ้นทุกข์นะเข้าใจธรรมะว่าธรรมะคือหลักธรรมที่เราต้องมีสติมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วกำหนดนะเห็นทุกข์แล้วก็พิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญา
1: เรากำลังทำความเพียรเราอาศัยความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติทุกคนมีหน้าที่ตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนลมหายใจสุดท้ายก็เป็นไปตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลตัวตนเขาบุญและบาปเป็นเครื่องชี้ในสิ่งที่เขาเป็นเรามาทำความเข้าใจเราก็จะมีกำลังใจในการทำความเพียรเพื่อไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

ร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟยามที่เราหายใจเข้าไปทำให้ธาตุลมของเราเข้าสู่ร่างกายธาตุลมไปกระตุ้นธาตุไฟที่อยู่ในกายไฟไปกระตุ้นธาตุน้ำทำให้น้ำไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงธาตุดินทั้งหล่อเลี้ยงทั้งซ่อมแซมทั้งส่งเสริมให้ธาตุดินทำงานตามปกติธาตุดินเองก็กำหนดให้ลมหายใจเข้ามาได้ลมหายใจออกไปได้ลักษณะธาตุกรรมฐานทั้งสี่จึงเป็นเครื่องมือในการทำให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆมันก็มีลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตนเหมือนกันเราเองเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นพุทธสาวกหน้าที่การงานของเราก็คือทำความรู้ความเห็นเราก็ต้องพยายามคิดนึกอะไรก็รู้อารมณ์เกิดขึ้นอย่างไรก็รู้พุทโธพุทโธเบื่อก็พุทโธชอบก็พุทโธขี้เกียจก็พุทโธขยันก็พุทโธพยายามให้พุทโธตามลมหายใจเข้าออก

ผลอไปไม่เป็นไรขาดสติไปไม่เป็นไรก็ให้เราเริ่มต้นใหม่ทำบุญทำความดีใหม่ผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติแต่ละคนแต่ละท่านต่างคนต่างก็ประพฤติปฏิบัติบางครั้งมันก็เผลอบางครั้งมันก็พลาดนั่นก็เป็นปกติพอเราได้สติเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติต่อขวนขวายค้นหาความผิดพลาดที่ทำให้เรานั้นถูกนิวรณ์เข้าไปครอบงำอะไรทำให้เราฟุ้งอะไรทำให้เราหลับอะไรทำให้เราเบื่อหน่ายคลายวางอะไรทำให้เราเรงเลสงสัยเราก็ลองค้นหาพิจารณาดูเราไปพึ่งปฏิบัติมานานเรามีความคิดว่ามันไม่เห็นเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยปฏิบัติเป็นชั่วโมงอิริยาบถนั่งก็ชั่วโมงยืนก็ชั่วโมงเดินก็ชั่วโมงทำแล้วไม่เห็นได้อะไรก็เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาสุดท้ายก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางไม่ประพฤติปฏิบัติต่อการปฏิบัติก็ยิ่งถอยลงสุดท้ายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆเราประพฤติปฏิบัติเป็นประจำเราก็ได้เห็นได้รู้ในสิ่งต่างๆเป็นประจำเหมือนกันจนสุดท้ายเราก็ชำนิชำนาญในการประพฤติปฏิบัติเข้าออกสมาธิได้เพราะเรามีความเพียรมีความอดทนมีธรรมะความข่มใจเทวบุตรมารกิเลสมารเข้ามาเราก็เฉย

ไม่ต้องไปสนใจอะไรสนใจแต่ใจเจ้าของนี่แหละเห็นตามความเป็นจริงจะรักจะโกรธจะโลภจะหลงก็มองให้เห็นตัวเองแล้วก็วางลงพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ปุถุชนนั้นมีจริตนิสัยอยู่หกประการบางคนก็มีโลภจริตบางคนก็มีโทสะจริตบางคนก็มีโมหะจริตนอกจากนั้นยังมีจริตอีกสามอย่างที่เนื่องอยู่ในอนุสัยของแต่ละบุคคลทั้งพุทธจริตศรัทธาจริตแล้วก็วิตกจริตบางคนบางท่านเกิดมาพร้อมจริตนิสัยหลากหลายหลายอย่างอยู่ในตัวบุคคลของคนคนเดียวทั้งความโลภความโกรธความหลงความเชื่องมงายที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าที่มีอยู่เรามาเมื่อขณะที่เราเห็นเราทำเพื่อให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

เฉยเฉยว่างว่างนิ่งนิ่งไว้เข้าก็รู้ออกก็รู้พุทโธพุทโธไปการบริกรรมภาวนานี่ก็เหมือนกันบางทีบางครั้งเราบริกรรมภาวนาไปภาวนาไปจิตมันไหลไปตามอารมณ์ต่างๆโดยที่ไม่รู้ตัวเรียกว่าขาดสตินั่นเองจากที่อารมณ์หายใจตามปกติแล้วค่อยพุทโธก็กลายเป็นว่าท่องพุทโธก่อนที่จะมีลมหายใจก็มีเราก็ต้องระวังสังวรไว้เพราะว่าการที่เราทำสติโดยดูลมหายใจเข้าออกเราใช้คำบริกรรมภาวนาเพื่อเพิ่มเครื่องมือกำกับลมที่ผ่านเข้าออกนั่นเองเราก็ต้องตั้งใจตั้งสติให้ดีลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทไป

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทโธพุทโธไปสงสัยก็พุทโธลังเลก็พุทโธปวดเมื่อยก็พุทโธเอาพุทโธเป็นสรณะเป็นที่ตั้งของเรากายเบาจิตเบาสติอยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าลมหายใจออก

พยายามกำหนดพยายามให้เห็นรู้ลมที่ผ่านเข้าไปรู้ลมที่ไหลออกมาลมหายใจเข้าพุลมหายใจออกโทสงสัยก็ทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆทำความเข้าใจโดยตัวของมันเองจิตที่ดิ่งนิ่งสงบเฉยอยู่สติก็ตามไปมันจะมีอัตธรรมต่างๆผุดขึ้นมาเกิดขึ้นมามันจะเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้เก่าก่อนก็ดีเมื่อเราใช้จิตพิจารณาใคร่ครวญโดยสงบเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกแยกแตกต่างออกไปเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจช้าๆชัดๆอยู่กับปัจจุบันพุทโธพุทโธไป

พยายามตั้งใจข่มใจสิ่งต่างๆมันเนื่องอยู่กับตัวของเราที่ใจของเรานั่นแหละจะได้จะมีจะถึงก็อยู่ที่ใจของเราคิดถึงเพื่อนฝูงการงานบ้านเรือนคนรักเป็นกามคุณกามฉันทะมันเกิดขึ้นเพราะเรายินดีพอใจเราลองเฉยลองชั่งมันดูมันจะค่อยๆ คลายไปไหมหรือมันจะเพิ่มมากขึ้นพยาปาทะความโกรธเกลียดพยาบาทก็เหมือนกันจากที่เคยเฉยพอประพฤติปฏิบัติไปจิตมันย้อนกลับไปมันก็มีการปรุงแต่งขึ้นถ้าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราก็จะเข้าใจไม่ว่ารักขนาดไหนเกลียดขนาดไหนมันก็มีวันที่เขาจากเราไปหรือไม่ก็มีวันที่เราจากเขาไปเราก็ต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เป็นคุณไม่มีโทษนั่นเองในความสงบจิตจดจ่อพิจารณาดูอยู่ในความสงบเห็นอะไรรู้อะไรทำใจเป็นกลางเฉยๆ

อยู่กับตัวของเราอยู่กับความคิดนึกของเรากายเวทนาในเบื้องต้นกายเวทนาในปัจจุบันเห็นรู้เฉยความคิดนึกต่างๆอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกท่านให้กำหนดรู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางมันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นั่นเองของที่ชอบคนที่ชอบบางครั้งเวลาผ่านไปเราอาจจะเฉยต่อสิ่งเหล่านั้นบางครั้งเราก็เกลียดบางครั้งเราก็ชังเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็ชังเกิดดับอยู่อย่างนั้นให้เราทำความเข้าใจ

หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ใครถูกทินมิทะความอ่อนล้าอ่อนเพลียความง่วงเหงาหอนอนเข้าครอบงำพอเราได้สติก็ต้องตั้งกายวางใจของเราให้เกิดกำลังขึ้นมาพุทโธพุทโธไปคิดนึกอะไร

พยายามทำความเข้าใจกับความคิดนึกอารมณ์ของตัวเราเองพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นแล้วก็ทรงให้เราพิจารณาอะไรเป็นเหตุให้คิดอะไรเป็นเหตุให้นึกแล้วก็อะไรเป็นเหตุให้เฉยความรักชอบโกรธหลงความชิงชังเกิดขึ้นในใจของเราเราก็ต้องค่อยๆละค่อยๆวางรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยมันก็จะค่อยๆหายไปหดไปหมดไปในที่สุดนั่นเองเราต้องละได้เฉยเป็นวางใจเป็นกลางดูให้รู้ดูให้ทันเท่าทันความคิดนึกเอาละเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาในช่วงนี้ก็สมควรกับเวลาให้เราทำความรู้สึกตัวค่อยๆถอนจิตมาอยู่กับปัจจุบันเราหลับตาแต่เราเห็นกายที่เป็นปัจจุบันนั่งลักษณะใดรูปกายเป็นอย่างไรก็ให้เราพิจารณาถอนจิตมาอยู่กับปัจจุบันใคร่ครวญว่าเราประพฤติปฏิบัติมามีอะไรเห็นอะไรได้อะไรบ้างจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสังเกตเวทนาที่เป็นปัจจุบันเวทนากายใจของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้เราพิจารณาจากนั้นก็ย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติว่าในขณะที่เราเริ่มลงมือเรามีเวทนาใดกายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรยกกลับมาเทียบเคียงกับเวทนาที่เป็นปัจจุบันพิจารณาเหตุพิจารณาผลให้รู้เหตุรู้ผลจากนั้นก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำความรู้ที่มือทั้งสองข้างค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆสังเกตใจของเราเวทนาเปลี่ยนแปลงไปหรือคงที่พิจารณาให้ดีจากนั้นยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีด้วยสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีเป็นสัจจะอธิษฐานบารมีให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมอันมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเข้าได้ถึงได้ในเร็ววันน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพระพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง3พระองค์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชินีตลอดทั้งวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามรับรู้ได้ร่วมรับบุญกุศลไปรับรู้ได้รับบุญไม่ได้ก็ขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญแผ่เมตตาแบบนี้เรียกว่าอัปปมัญญาไม่มีประมาณทำทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆลืมตาคลายจากสมาธิเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาพร้อมกันอีก

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอ่ะนั่งตามสบายโยมอนุโมทนาบุญ

ันนี้วันอะไรวันเฉลิมพระชนพรรษาใช่ไหมครับพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10เราก็เลยหยุดกันแล้วพรุ่งนี้วันอะไรวันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8เราก็เลยหยุดกันวันมะรืนเป็นวันอะไรวันแรม1ค่ำเป็นวันเข้าพรรษาเราก็เลยหยุดกันแล้ววันมะเรื่องวันที่31เป็นวันอะไรวันลาป่วยบางคนหยุดตั้งแต่เมื่อวานไหนใครหยุดยาวแล้วอยู่นี่ยาวเลยครับมีไหมกลับบ้านวันจันทร์เลยไหมมีไหมโอ้อนุโมทนาบุญโยมที่นี่นอนสบายไหมครับเราพูดถึงเรื่องนอนก่อนเพราะตอนนี้ความคิดโยมถึงที่นอนก่อนแล้วเพราะว่านั่งสมาธิสงบมากคล้ายๆมันจะเคลิ้มเคลิ้มเนาะนะครับคนเราเวลาที่มาวัดเราก็หมายเอาบุญกุศลเป็นที่ตั้งใช่ไหมโยมนี่คิดจะเอาบุญกุศลใช่ไหมครับเคยมีใครคิดเอาบาปเอากุศลมาที่วัดไหมมาหารองเท้าคู่ใหม่มาหาโทรศัพท์เครื่องใหม่มีไหมไม่มีเหรอแต่ใครเคยได้รองเท้าใหม่กลับไปจากวัดบ้างเคยไหมเคยมีนะโยมมีคนใส่รองเท้าไปเป็นของเราเราก็เลยต้องไปซื้อรองเท้าใหม่อันนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้หรือเป็นผู้ประสบภัยคนเยอะๆนี่ดีโยมมันทดสอบกิเลสคนได้ง่ายคนบางคนไม่ได้เกิดมาแล้วมีจิตที่เป็นอกุศลตั้งแต่ต้นพอประสบพบกับสิ่งที่มันเกินต้านมันก็หยิบฉวยได้ง่ายจำได้ไหมเมื่อสักเดือนที่แล้วมีข่าวคุณป้าขยันเอาลอตเตอรี่ไปให้เพื่อนตรวจเพื่อนบอกไม่ถูกรางวัลแต่เพื่อนเอาลอตเตอรี่ไปยมจำได้ไหมครับข่าวนี้เคยไหมเคยได้ยินข่าวนี้ไหมโยมว่าคนเอาไปนี่เขาตั้งใจไหมความโลภเพ่งเลงอยากได้คล้องเข้าใช่ไหมเขาตั้งใจตั้งแต่ต้นเรื่องว่าเขาตั้งใจตอนที่มันรู้ว่ามันถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลเขารู้ตอนไหนรู้ตอนถูกรางวัลใช่ไหมเขาแพ้เสียงในหัวใช่ไหมถ้าเราพูดตามภาษาศัพท์ปัจจุบันโยมเองก็เหมือนกันวันนี้โยมโชคร้ายนะครับว่ามีองค์แสดงธรรมแค่องค์เดียวเดี๋ยว4ทุ่มครึ่งก็ต้องกลับไปพักผ่อนกันโยมเสียดายไหมทำไมสั่นหัวล่ะโยมอาตมาก็เสียดายนะโยมเสียดายที่อยู่ได้แค่4ทุ่มครึ่งจริงๆถ้าเรามาวัดด้วยเหตุกุศลว่าจะเอาบุญกุศลเราก็มาร่วมทำบุญกุศลร่วมกันอาตมาก็พูดไปโยมก็นั่งฟังไปถึงเที่ยงคืนเลยดีไหมเอาบางคนบอกว่าดีไหนใครว่าดียกมือสิครับไหนใครว่าไม่ดีประชาธิปไตยจริงๆเลยอันนี้แพ้เสียงในหัวหรือว่าตั้งใจทำอย่างนี้อยู่แล้วโยมเคยไปร้านสะดวกซื้อที่เขาติดแอร์ไหมอันนี้เดี๋ยวขอพาดพิงหน่อยร้านเซเว่นโยมจะเห็นหน้าเซเว่นจะมีขาประจำนอนอยู่เคยเห็นไหมบรรดาสี่ขาเขาจะนอนช่วงไหนโยมช่วงหน้าร้อนเนาะช่วงหน้าหนาวเคยสังเกตไหมเขาจะไปนอนที่อื่นอาตมาสังเกตตอนหน้าร้อนเขานอนเกกะอยู่หน้าประตูทุกคนต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสข้ามไปข้ามมาเขาก็เฉยๆ
แต่พอหน้าหนาวเขาหายไปโยมเขาหายไปไหนเขาหายไปหาสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมเพราะนั้นเราก็รู้เลยว่าไม่ใช่มนุษย์ที่รักสุขเกลียดทุกข์แม้แต่สี่ขาก็รักสุขเกลียดทุกข์ถูกไหมเออแล้วตอนนี้โยมรักสุขหรือรักทุกข์สุขของเราคืออะไรเออในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องมีสุขติเป็นที่ตั้งรู้จักสุขติไหมโยมรู้จักไหมครับเออเวลาทราบข่าวว่าใครเสียชีวิตเราก็โอ้เสียใจขอให้ไปสู่สุขติเออถ้าโยมไปนอนโยมจะไปสู่สุขติไหมเอ้าหรือโยมจะไปทุกขติมันมีเหตุมีผลในตัวมันเองการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันก็มีเหตุมีผลเหมือนกันเคยมีคนถามอาตมาว่าการที่เราไปทำบุญแล้วไปกระทบกับคนอื่นเราจะได้บุญเต็มที่ไหมสมมุตินะครับกำลังเจองูจะกินกบงูกำลังจะกินกบโยมเป็นคนไม่กลัวกบแล้วก็ไม่กลัวงูสมมุตินะครับสมมุติส่วนใหญ่สุภาพสตรีจะกลัวงูแล้วก็สั่งกบทอดกระเทียมไม่ค่อยสั่งกะเพรางูโยมจะไปช่วยกบไหมเอาสมมติงูจะกินกบงูมันจ้องจะกินกบมันยังไม่คาบกบให้โจทย์มันง่ายขึ้นมาอีกโยมบอกแต่แหมถ้ามันคาบแล้วโยมคงไม่ช่วยหรอกค่ะมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะโยมจะช่วยงูหรือจะช่วยกบคำถามก็คือถ้าเราไปช่วยกบงูมันก็หิวอะสมมติงูไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเออแต่ถ้าเราไม่ช่วยกบเราก็เหมือนคนขาดเมตตามาวัดนี่เนาะเจริญจิตภาวนาเมื่อกี้เพิ่งจะแผ่เมตตาเดินไปเจองูจะกินกบเราก็อุเบกขาเลยก็เลยมีคนถามว่าถ้าเราไปช่วยกบแล้วเราทำกรรมกับงูอันไหนมันได้บุญมากกว่ากันเจ้าคะคำถามยากมากยากไหมโยมหรือมันง่ายง่ายไหมโยมไม่คิดอะไรมากค่ะโยมเดินกลับมานั่งสมาธิต่อแล้วก็พิจารณาว่าควรจะช่วยงูหรือกบแล้วไม่นานทุกอย่างมันก็ผ่านไปคนเราเป็นอย่างนั้นไหมปัจจุบันเป็นไหมครับเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่ใช่ใช่ไหมอาตมาก็เลยบอกว่าในศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ใช่10ลบ5แล้วเหลือ5ถ้าบุญทำได้10บาปลบ5มันจะเหลือ5ไม่ใช่ในศาสนาพุทธนั้นแบ่งบุญกับบาปโดยชัดเจนบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปเพราะนั้นส่วนบุญเราก็ได้ส่วนบาปเราก็ได้เพราะงูวันนั้นถ้าไม่ได้กินกบงูมันจะเสียชีวิตไปสู่คติกบเองวันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายในการเป็นหนี้กรรมกับงูเพราะชาติก่อนเกิดเป็นงูแล้วมากินงูชาตินี้ที่เป็นกบชาติที่แล้วอย่าเพิ่งงงนะอย่าเพิ่งงงพยายามคิดตามเพราะนั้นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะชดใช้กรรมต่อกันและจะหมดหนี้หมดเกณฑ์ต่อกันปรากฏเราเป็นใครไม่รู้เอื้อมมือไปในวงจรของกรรมนั้นกลายเป็นพัวพันกันไปอีกชาติหน้าอาจจะเกิดเป็นกบที่ถูกงูกินแล้วมีเอ้าคิดแล้วปวดหัวเ
ทีนี้คำถามนี้อาตมาก็เลยตอบว่าถ้าเป็นอาตมาอาตมาทำตามที่เชื่อบุญต่อชีวิตน่าจะชนะกรรมที่ทำให้หิวเราช่วยกบแล้วเราก็ยอมรับผลของงูดีไหมโยมทำไหมมั่นใจนะไม่ใช่เอาไม้ตีงูแล้วก็เอาไม้หนีบกบไปปิ้งก็มีเหมือนกันเคยเนี่ยโยมพรรษาแรกพรรษาที่สองจะมาไปอยู่ที่บุ่มแมลงไปช่วยขนหินช่วงต้นปีเนี่ยช่วงวันศีลเขาเรียกวันศีลพวกไม่ออกพอออกก็มาถือศีลที่วัดแล้วเราเป็นพระใหม่ครูบาอาจารย์ก็นำเนสัจฉิกรู้จักเนสัจฉิกไหมครับก็คือหนึ่งในข้อทุดงควัตที่เป็นการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาเพื่อข้ามความง่วงเหงาหอนอนของตัวเองฝึกสตินั่นเองสวดมนต์ทำวัดเสร็จก็ประมาณสักห้าทุ่มก็นั่งหลับตาฝนก็ตกพรำๆพอฝนมันตกสักชั่วโมงหนึ่งก็มีแม่ออกมาเรียกอยู่ข้างๆตอนแรกๆก็มีพระรุ่นพี่นั่งอยู่ข้างหน้าอาตมาก็นั่งหลับตาอาตมานั่งองค์ที่ประมาณที่4ที่5แม่ออกก็มาเรียกข้าน้อยข้าน้อยเรียกอาตมาอาตมาก็ลืมตาขึ้นมาว่าทำไมเข้ามาเรียกเราพอลืมตามาเสร็จ4องค์หน้านะหายหมดแล้วเพิ่งจะ4ทุ่มนิดๆเพิ่งจะ5ทุ่มนิดๆเองแล้วหันไปข้างหลังข้างหลังก็หายหมดแล้วก็เห็นไม่ออกก็เลยถามว่ามีอะไรโยมจะมาขอลาศีลเจ้าค่ะฮะยังไม่เช้าเลยโยมจะขอลาศีลอาตมาก็บอกว่าจะลาไปไหนล่ะโยมเดี๋ยวมันไม่ทันเขาเจ้าค่ะอาตมาก็ไม่ทันอะไรโยมฝนมันตกกบเขียดมันออกมาแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวมันไม่ทันเขาเจ้าค่ะ

มันผูกอะโยมมันผูกครับอาตมาก็บอกอาตมาลาให้ไม่ได้อะโยมทำไมเจ้าคะก็โยมจะเอาพวกนี้มาถวายท่านตอนเช้าไงหนักเข้าไปอีกไอเราก็เพิ่งจะบวชพรรษาสองอะเนาะเราก็ให้ศีลไม่ครบ5ข้อนะโยมเรื่องของเรื่องแล้วข้อที่ให้ได้คือปานหาติปาทาเวรมณีด้วยถ้าโยมมาลาศีลแล้วก็ขอศีล5เราก็ให้ข้อว่าปานาติปาตาเวรมณีได้ข้อเดียวด้วยแล้วเขาจะไปทันไหมล่ะอาตมาก็บอกโยมอาตมาไม่สนับสนุนสิ่งที่เป็นอกุศลนี่ดูดีขึ้น 20% โยมไปลาศีลกับพระประธานนั่นไปอาตมาไม่สนับสนุนเป็นคนดีไหมเป็นพระที่ดีแล้วมาก็นั่งหลับตาไปนึกถึงในใจหลวงพี่กับอาจารย์หายไปไหนวะทำให้เราต้องเสียฟอร์มขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรโยมจนกระทั่งเช้าอันนี้เรื่องเก่าเคยเล่าให้ฟังแล้วไหนใครเคยฟังแล้วบ้างครับเคยฟังแล้วใช่ไหมอุดหูไว้นะอย่าเพิ่งหัวเราะตอนนั้นนะตอนเช้าอุ้ยผัดเผ็ดมาจานหนึ่งโยมแล้วก็มีต้มยำมาอีกหม้อหนึ่งโยมอึ่งนอนมาเลยหงายท้องมาเลยแล้วโยมคนที่มาลาศีลก็เป็นคนถวายด้วยทีนี้พระวินัยของพระเนี่ยถ้ารู้ถ้าเห็นว่าเขาฆ่ามาเพื่อถวายขืนฉันไปจะเป็นอาบัติคือเราฉันไม่ได้เพราะเรารู้ว่าเขาไปจับมาเมื่อคืนนี้แต่อีก 4-5 องค์เขาไม่รู้ไงมันก็เกิดจิตที่เป็นอกุศลขึ้นมาถ้าข้าไม่ได้ฉันใครก็อย่าได้ฉันเราก็เป็นพระผู้น้อยก็ต้องเป็นผู้รับประเคนพอถึงเวลาประเคนหม้อและถาดเราก็ไม่รับอาจารย์ก็ถามว่าทำไมพี่หมีไม่รับเราก็หันไปหาโยมผู้หญิงคนนั้นว่านี่ของโยมหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะเมื่อคืนโยมไปจัดมาแล้วค่ะอาตมาก็เลยบอกว่าเมื่อคืนนี้เขามาลาศีลครับเพื่อจะไปจับมาถวายพระแล้วก็ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยรู้กันหมดทั้งวัดโยมพระก็มองหน้ากันถ้าพี่หมีไม่พูดเนี่ยพี่หมีก็อดคนเดียวแต่เผอิญหมีเป็นคนที่เห็นแก่บุญกุศลกลัวพระจะเป็นอาบัติเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้ทุกคนก็ไม่ควรจะได้มันคล่องอ่ะภาษาพระเรียกว่าคล่องเขาก็เลยให้ยกหม้อออกไปโยมแล้วพระก็ไม่พูดกับเรา2วันท่านบอกฝึกไว้พี่หมีฝึกดูกิเลสตัวเองผ่านไป3วันผ่านไป3วันเล่าต่อไหมมันตลกนะโยมตลกไหมเอ๊ะเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรนะเรื่องสุขคติกับทุกขคติแล้วทำไมเป็นเรื่องกบอึ่งช่วงนี้ก็กำลังฝนตกนะมีใครจะลาศีลช่วงนี้ไหมครับพอได้นะโยมพอได้มันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีคติสอนใจไหมครับเรื่องนี้ความฉลาดกับความไม่ฉลาดโยมว่าตมาฉลาดหรือไม่ฉลาดตอบดีๆนะตอบไม่ดี4:30ไม่ได้กลับนะตมาไม่ปล่อยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นว่าคนเราอะโยมบางครั้งมันไม่เท่าทันอารมณ์ของตัวเราเองเห็นไหมครับลอตเตอรี่ไม่ได้อยากได้ของเขาหรอกแต่เพราะว่ามันถูกเราก็เลยได้โอกาสนี่ก็เหมือนกันทำไมเราไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำตอนนั้นนะมันเป็นความฉลาดพอคิดกลับมาตอนนี้มันไม่ฉลาดเลยเนาะหรือมันฉลาดโยมทุกวันนี้แต่มายังคิดไม่ตกมีอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ตมาก็ยังคิดไม่ตกเหมือนกันมันเพิ่งจะผ่านมาไม่นานมีหลานชายพาคุณย่ามาถวายสังฆทานตอนนั้นมัน5 โมงเย็น

รู้จักห้าโมงเย็นไหมครับห้าโมงเย็นนิยมถือศีลแปดฉันอะไรได้ไหมเป็นวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลนี่เริ่มแต่เมื่อไหร่กาละแปลว่าสมควรแก่เวลากาละคือพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาวิกาลหลังเที่ยงกาละก็คือตีว่าตีห้าครึ่งสว่างแล้วจนถึงเที่ยงโยมฉันได้ไหมได้สิได้ไหมทุมง่างงอีกอ๋อโยมฉันมื้อเดียวเนาะมื้อที่หิวหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเอ๊ะถึงไหนนะสองคนเข้ามาถึงหลานชายพาภรรยามาด้วยหิ้วถังสังฆทานมาหลานชายหิ้วถุงมีน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าสบู่ยาสีฟันสบู่เหลวคุณยายคุณย่าเอามาม่าปลากระป๋องมาแล้วก็มานั่งหน้าตึงใส่อาตมาสังฆทานถวายที่พระนอนตอนนั้นหมดเวลาอาตมาจังหวะผ่านมาเลยมารับสังฆทานให้ปรากฏว่าคุณย่าเนี่ยอยากทำบุญให้ลูกชายที่เสียไปแล้วลูกชายชอบกินลาบส้มตำน้ำตกซกเล็กตับหวานตั้งใจจะซื้อมาถวายตอนเย็นหลานชายจะทำบุญให้พ่อก็บอกย่าว่าพระจะรับอาหารตอนเย็นได้ยังไงย่าก็เถียงว่าก็พระก็มีตู้เย็นตอนเช้าให้เด็กวัดอุ่นก็ได้เดี๋ยวลูกชายไม่ได้กินของโปรดพอตอนเช้าหลานไม่มีเวลาพามาวัดสุดท้ายหลานก็ไม่เชื่อพาคุณยายไปร้านสะดวกซื้อซึ่งไม่มีลาบน้ำตกส้มตำตับหวานซกเล็กกินไม่ได้นะพระฉันซกเล็กไม่ได้ถ้าไม่สุกคุณยายก็เลยคุณย่าก็เลยซื้อมาม่าปลากระป๋องมาแล้วก็มาถวายเสร็จแล้วหลานชายไม่จบหลานชายไม่จบคุณย่าบ่นเบาๆรับพอเสร็จแล้วก็บ่นเบาๆหลวงพี่ครับผมมีคำถามโยมฟังคำถามให้ดีบัดนี้อาตมาจะยิงคำถามที่อาตมาก็ยังตอบไม่ได้แต่คำตอบมันมีนะโยมอาตมาอยากจะถามโยมให้ช่วยกันอย่างน้อยก็300หัวเนี่ยย่อมดีกว่าหัวเดียวแล้วหัวล้านด้วยคำถามคือหลวงพี่ครับระหว่างแม่ทำบุญให้ลูกกับลูกทำบุญให้พ่อบุญไหนถึงไวกว่ากันช่างถามช่างกล้าถามแม่ทำบุญให้ลูกก็คือย่าทำบุญให้ลูกชายคือพ่อของตัวเองตัวเองเป็นลูกทำบุญให้พ่อถามว่าบุญใครถึงก่อนอาตมาก็ดูแล้วมันเอาเรื่องก็เลยตอบคำถามแบบให้ได้เรื่องขอถามกลับนิดนึงได้ไหมเราจะกินข้าวก่อนแล้วค่อยซักผ้าหรือซักผ้าก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวเพราะลูกชายถวายน้ำยาซักแห้งน้ำยาปรับผ้านุ่มคุณย่าถวายมาม่าปลากระป๋องก็เลยถามกลับว่าเราจะซักผ้าก่อนแล้วทานข้าวหรือทานข้าวก่อนแล้วค่อยไปซักผ้าโยมตอบได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ไม่มีสาระนะโยมแต่คำถามข้อนั้นมีสาระมันถึงก่อนไหมถ้าเราตัดคำถามที่จะมาถามเข้าไปนะซักผ้าก่อนหรือว่ากินข้าวก่อนโยมว่าบุญนั้นคุณย่าทำแล้วลูกชายได้กับลูกชายทำแล้วคุณพ่อได้บุญใครไปถึงผู้ชายคนนั้นก่อนแต่ผู้ชายคนนี้โชคดีนะโยมถึงจะเป็นมะเร็งตายตอน44แต่ก็มีคุณย่าที่เป็นแม่ที่รักแล้วลูกที่กตัญญู
ันนี้ถือว่าโชคดีถ้าโยมเสียชีวิตไปตอน44โยมจะโชคดีแบบนี้ไหมหรือยังไม่อยากตายมันหนีไม่พ้นหรอกใช่ไหมเดี๋ยวตอนโยมกลับไปตมาก็จะอวยพรหลับให้สบายนะใช่ไหมหรือจะเอาหลับฝันดีมันก็ต้องเลือกอีกแหละจริงๆแล้วนะโยมจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เถียงกันทั้งวันก็ไม่จบแล้วพอจะมาถามเรื่องนี้ไปคุณย่าเขาหัวเราะเห็นไหมฉันบอกแล้วคุณย่านึกว่าเราเข้าข้างอันนี้ก็บอกเอ้าย่าหลวงพี่ยังไม่บอกเลยว่าใครชนะใครชนะโยมความกตัญญูกตเวทิตาทุกคนปรารถนาเหมือนกันหมดถูกไหมคุณย่าเขายิ้มเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ว่าหลานชายต้องการทำให้เกิดบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเขารู้จุดของคุณย่านี่ใช่ไหมครับย่าเองก็รู้ว่าจริงๆแล้วหลานชายก็คือมรดกที่ลูกชายทิ้งไว้ให้ลูกชายเองก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณพ่อหวงที่สุดถึงได้พากันมาแต่ตมาสงสัยว่าภรรยาของลูกชายทำไมไม่ช่วยห้ามเลยยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวแล้วถวายสังฆทานโยมอยากรู้ไหมเขาถวายสังฆทานอะไรโยมนอนไม่หลับหรอกพระตมาไม่บอก บุญเนี่ยนะครับที่เราทำเนี่ยเคยมีคนสงสัยเหมือนกันว่ามันจะไปถึงไหมมันจะได้สมกับที่เราต้องการหรือเปล่าโยมเคยมีความเชื่อใช่ไหมว่าถ้าคนที่เรารักคนที่เราต้องการทำบุญกุศลให้ชอบอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นไปให้เพราะว่าเขาจะได้สิ่งนั้นโยมพอจริงไหมความจริงคืออย่างนี้โยมบรรดาสัตว์โลกทั้งหมดเขาก็มีอาหารเป็นของตัวเองมนุษย์ก็มีอาหารของมนุษย์เทวดาก็มีอาหารของเทวดาสัตว์เดรัจฉานก็มีอาหารของสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็มีอาหารของสัตว์นรกมีแต่ภพภูมิเดียวที่กินได้ทุกภพทุกภูมิก็คือเปรตกินอาหารมนุษย์ก็ได้กินอาหารเทวดาก็ได้กินอาหารเดรัจฉานก็ได้กินอาหารสัตว์นรกก็ได้แต่ทุกภพภูมิเขาก็มีอาหารส่วนตัวของเขาเพราะนั้นโยมมาทำร้านน้ำตกซกเล็กให้ลูกชายหรือว่าให้คุณพ่อได้กินร้านน้ำตกซกเล็กไหมได้ไหมเอาละสิสงสัยถ้าสงสัยคืนไม่ทำไม่หายสงสัยพรุ่งนี้โยมไปหามาเลยนะพรุ่งนี้เขาจะมีร้านอาหารอีสานแซ่บเมืองยศเขาจะมาออกโรงทานรู้จักร้านแซ่บเมืองยศไหมโยมดังนะอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาทำบุญประจำเขาจองลงทานไว้อันนี้โฆษณาเฉยๆอย่ามาแย่งอาตมานะอาตมาจะออกมารับตั้งแต่7 โมงเลยเพราะหวังว่าจะมีลาดน้ำตกซกเล็กตับหวานทีนี้บุญตรงนี้โยมเราทำไปแล้วมันสำเร็จได้ด้วยวิธีไหนโยมถวายสังฆทานบุญสำเร็จที่ไหนสำเร็จที่ใจไปแล้ว1ได้แต่ยังไม่เต็ม10บุญสำเร็จตั้งแต่ก่อนขณะหลังทำก่อนทำใจวัตถุสิ่งของหรือเจตนาบริสุทธิ์ขณะทำจิตเป็นกุศลทำเสร็จแล้วจิตก็ยังเป็นกุศลอยู่บุญจึงสำเร็จจำได้ไหมครับพระเดชพระคุณพ่อสนองบอกว่าบุญคือความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขบุญคือความสบายใจเพราะนั้นสิ่งที่มันทำให้เกิดความสบายใจคือบุญกุศลที่เราตั้งใจทำเหมือนโยมมาวัดโยมมาถือศีลเนกขัมมะโยมมาบวชเป็นเนกขัมมะถือศีลอะไรครับศีล8เมื่อศีลของโยมมันด่างพร้อยใครรู้ตัวเรารู้พระที่เดินผ่านไปผ่านมาจะรู้ไหมไม่รู้

แต่โยมเป็นคนรู้และใครจะเป็นคนเศร้าหมองก็โยมอีกนั่นแหละครับทำยังไงถึงจะหายเศร้าหมองต่อศีลเหรอมันทำอะไรไปแล้วมันเกิดบาปอกุศลไปแล้วเมื่อกี้เห็นไหมแต่มาบอกว่าบาปมันก็อยู่ส่วนบาปบุญมันก็อยู่ส่วนบุญมันล้างกันแทบจะไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันล้างไม่ได้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนบรรดาข้าราชบริพารว่าการปิดทองหลังพระมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันเมื่อเราเริ่มปิดจากข้างหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็จะเต็มองค์ได้ในที่สุดบุญกุศลที่เราทำก็เหมือนกันแม้เราทำบุญไปด้วยแล้วมันก็มีบาปติดมาด้วยแต่วันหนึ่งบาปที่เป็นบาปเบาๆมันก็จะตามบุญกุศลที่มีกำลังมากขึ้นไม่ทันนึกออกไหมครับบาปมันจะวิ่งไม่ทันแต่ถ้าเป็นบาปหนักเครื่องยนต์เขาแรงเขามีกำลังสูงมันก็จะตามจี้ไปจนทันในที่สุดต่อให้เป็นพระอรหันต์ก็ตามครับเคยไหมครับตอนเกิดเป็นมานพหนุ่มเคยทุบตีพ่อแม่ไว้พ่อแม่ตาบอดหวังให้ลูกมีฝั่งมีฝาอะไรนะเป็นฝั่งเป็นฝามีครอบครัวพ่อแม่จะได้ตายบุญกุศลที่เราทำก็เหมือนกันแม้เราทำบุญไปด้วยแล้วมันก็มีบาปติดมาด้วยแต่วันหนึ่งบาปที่เป็นบาปเบาๆมันก็จะตามบุญกุศลที่มีกำลังมากขึ้นไม่ทันนึกออกไหมครับบาปมันจะวิ่งไม่ทันแต่ถ้าเป็นบาปหนักเครื่องยนต์เขาแรงเขามีกำลังสูงมันก็จะตามจี้ไปจนทันในที่สุดต่อให้เป็นพระอรหันต์ก็ตามครับเคยไหมครับตอนเกิดเป็นมานพหนุ่มเคยทุบตีพ่อแม่ไว้พ่อแม่ตาบอดหวังให้ลูกมีฝั่งมีฝาอะไรนะเป็นฝั่งเป็นฝามีครอบครัวพ่อแม่จะได้บุญกุศลที่เราทำก็เหมือนกันแม้เราทำบุญไปด้วยแล้วมันก็มีบาปติดมาด้วยแต่วันหนึ่งบาปที่เป็นบาปเบาๆมันก็จะตามบุญกุศลที่มีกำลังมากขึ้นไม่ทันนึกออกไหมครับบาปมันจะวิ่งไม่ทันแต่ถ้าเป็นบาปหนักเครื่องยนต์เขาแรงเขามีกำลังสูงมันก็จะตามจี้ไปจนทันในที่สุดต่อให้เป็นพระอรหันต์ก็ตามครับเคยไหมครับตอนเกิดเป็นมานพหนุ่มเคยทุบตีพ่อแม่ไว้พ่อแม่ตาบอดหวังให้ลูกมีฝั่งมีฝาอะไรนะเป็นฝั่งเป็นฝามีครอบครัวพ่อแม่จะได้ตายตา

าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองฟังอันมีเทศโยมไม่ทำตั้งแต่ตีแล้วค่ะโยมไม่ต้องหยุดหรอกค่ะเพราะโยมไม่ทำอยู่แล้วใช่ไหมครับทำไหมโยมสั่นหัวบ้างอย่างนี้บ้างมันจะได้ไม่ง่วงไงโยมกลับไปจะได้นอนไม่หลับเดินจงกรมทั้งคืนทีนี้เช้ามาก็ถูกประท้วงว่าโอ้โหโยมนอนไม่หลับเลยค่ะเพื่อนเดินจงกรมที่หัวนอนทั้งคืนเลยขนาดแค่ทุบตีโยมยังไม่ถึงตายเศษกรรมตรงนี้เป็นอนันตระยกรรมคือกรรมที่ไม่สามารถลบล้างได้จนกว่าจะชดใช้เสร็จจนสุดท้ายท่านต้องถูกทุบตีจนร่างกายแหลกเหลวเห็นไหมครับนี่คือกรรมที่มันสะท้อนมาแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีกรรมกับพระเทวทัตเคยเกิดเป็นพี่น้องกันแล้วก็ไปทำให้พระเทวทัตเสียชีวิตเศษกรรมนี้ก็ทำให้พระองค์นั้นต้องถูกพระเทวทัตกลิ้งหินมาถูกนิ้วเท้าจนห่อพระโลหิตมันก็มีเศษกรรมแต่ความเป็นอรหัตผลยังคงดำรงอยู่เห็นไหมครับกรรมเบามันตามเราไม่ทันแต่กรรมหนักยังไงก็ตามเราทันมีคำถามคือตอนนี้โยมได้เคยทำกรรมหนักไปหรือยังไม่ได้ถามน้ำหนักนะถามว่ากรรมหนักโยมหนักไหมมีใครหนักไหมไม่มีเนาะไหนใครทำกรรมเบาไว้แล้วบ้างแม่เสียดายเวลาอีก5นาที4ทุ่มครึ่งต่ออีกหน่อยได้ไหมชั่วโมงหนึ่งได้ไหมกำลังภาษาใต้บอกร่อยเลยเนาะเอาเป็นว่านะครับวันนี้เราวอร์มกันก่อนพรุ่งนี้มีกิจกรรมตั้งแต่เช้าใช่ไหมตีสามครึ่งตื่นแหมโยมงงอะไรทำอะไรแต่ความเป็นอรหัตผลยังคงดำรงอยู่เห็นไหมครับกรรมเบามันตามเราไม่ทันแต่กรรมหนักยังไงก็ตามเราทันมีคำถามคือตอนนี้โยมได้เคยทำกรรมหนักไปหรือยังไม่ได้ถามน้ำหนักนะถามว่ากรรมหนักโยมหนักไหมมีใครหนักไหมไม่มีเนาะไหนใครทำกรรมเบาไว้แล้วบ้าง แม่เสียดายเวลาอีก5นาที4ทุ่มครึ่งต่ออีกหน่อยได้ไหมชั่วโมงหนึ่งได้ไหมกำลังภาษาใต้บอกร่อยเลยเนาะเอาเป็นว่านะครับวันนี้เราวอร์มกันก่อนพรุ่งนี้มีกิจกรรมตั้งแต่เช้าใช่ไหมตีสามครึ่งตื่นแหมโยมงงอะไรทำแต่ความเป็นอรหัตผลยังคงดำรงอยู่เห็นไหมครับกรรมเบามันตามเราไม่ทันแต่กรรมหนักยังไงก็ตามเราทันมีคำถามคือตอนนี้โยมได้เคยทำกรรมหนักไปหรือยังไม่ได้ถามน้ำหนักนะถามว่ากรรมหนักโยมหนักไหมมีใครหนักไหมไม่มีเนาะไหนใครทำกรรมเบาไว้แล้วบ้าง แม่เสียดายเวลาอีก5นาที4ทุ่มครึ่งต่ออีกหน่อยได้ไหมชั่วโมงหนึ่งได้ไหมกำลังภาษาใต้บอกร่อยเลยเนาะเอาเป็นว่านะครับวันนี้เราวอร์มกันก่อนพรุ่งนี้มีกิจกรรมตั้งแต่เช้าใช่ไหมตีสามครึ่งตื่นแหมโยมงงอะไรทำแต่ความเป็นอรหัตผลยังคงดำรงอยู่เห็นไหมครับกรรมเบามันตามเราไม่ทันแต่กรรมหนักยังไงก็ตามเราทันมีคำถามคือตอนนี้โยมได้เคยทำกรรมหนักไปหรือยังไม่ได้ถามน้ำหนักนะถามว่ากรรมหนักโยมหนักไหมมีใครหนักไหมไม่มีเนาะไหนใครทำกรรมเบาไว้แล้วบ้าง แม่เสียดายเวลาอีก5นาที4ทุ่มครึ่งต่ออีกหน่อยได้ไหมชั่วโมงหนึ่งได้ไหมกำลังภาษาใต้บอกร่อยเลยเนาะ เอาเป็นว่านะครับวันนี้เราวอร์มกันก่อนพรุ่งนี้มีกิจกรรมตั้งแต่เช้าใช่ไหมตีสามครึ่งตื่นแหมโยมงงอะไรทำแต่ความเป็นอรหัตผลยังคงดำรงอยู่เห็นไหมครับกรรมเบามันตามเราไม่ทันแต่กรรมหนักยังไงก็ตามเราทันมีคำถามคือตอนนี้โยมได้เคยทำกรรมหนักไปหรือยังไม่ได้ถามน้ำหนักนะถามว่ากรรมหนักโยมหนักไหมมีใครหนักไหมไม่มีเนาะไหนใครทำกรรมเบาไว้แล้วบ้าง

แล้วบ้างแม่เสียดายเวลาอีก5นาที4ทุ่มครึ่งต่ออีกหน่อยได้ไหมชั่วโมงหนึ่งได้ไหมกำลังภาษาใต้บอกร่อยเลยเนาะเอาเป็นว่านะครับวันนี้เราวอร์มกันก่อนพรุ่งนี้มีกิจกรรมตั้งแต่เช้าใช่ไหมตี 3 ครึ่งตื่นแหมโยมงงอะไรทำอะไรแต่เช้า

เอาเนาะเอาเป็นว่าบุญกุศลที่เราประกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขอเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามสงฆ์ให้เราท่านได้รู้ธรรมเห็นธรรมสมควรแก่ธรรมโดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญคุกเข่าขึ้นมาเตรียมตัวกราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง

หากเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังธรรมสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิกราบ

พระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบอาโยมหันหน้าไปทางอุโบสถแก้วนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถแล้วก็ขึ้นมาอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถแล้วก็ขึ้นมาอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถแล้วก็ขึ้นมาโยมรบกวนหันไปทางทรงไทยนะครับประดิษฐานสรีระพระเดชพระคุณหลวงพ่ออัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถโยมหันมาทางอัตมานี่กราบสามทีตามอัธยาศัยกราบพอดีเมื่อสักครู่ระหว่างที่สวดมนต์แมลงมันเข้าไปในปากโยมตอนนี้เลยลำคอไปแล้วโอ้อะตามสบายนะโยมนะเอาอะไรนะหลับฝันดีนะหลับฝันดีโอเคครับเจริญพร

ไตรรัตน์เกื้อรักษาขวัญแก้วภัยจุ่มพ่ายพระบุญญาหลีกลี้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนเอ่ยเป็นมิ่งขวัญราชนี้ไปรู้แรมราโสถิเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมพุทธบริษัทวัดสังฆทานสมบัติกิ่งกาญจนวงศ์ผู้ประพันธ์

วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2เดือนโดยได้ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระโกฏัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสสชิที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันโดยพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาจบลงพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกฏัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงที่สุด2 อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 2. อริยสัจ 4แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะซึ่งคือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสได้แก่ 1. ทุกข์คือปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. สมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์ได้แก่ตัณหา 2. สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหา 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์อยู่อย่างเท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4. มรรคคือกระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการหรือมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือความรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริง 2. สัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจาการเจรจาชอบคือกล่าวคำสุจริต 4.สัมมากัมมันตะกระทำชอบคือทำการที่สุจริต 5. สัมมาอาชีวะหรืออาชีพชอบคือประกอบสัมมาอาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 6. สัมมาวายามะความพยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดีคือความเพียรละชั่วบำเพ็ญดี 7.สัมมาสติระลึกชอบคือการทำจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาด 8. สัมมาสมาธิ
คือการตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

0: รู้ให้กว้างและรู้ให้ลึกมีผู้กล่าวว่าอริสโตเติลนั้นเป็นศิษย์ของเพลโตที่ยิ่งใหญ่กว่าเพลโตทำนองเดียวกันกษัตริย์บางพระองค์ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ที่เป็นบิดาอะไรทำให้อริสโตเติลยิ่งใหญ่กว่าเพลโตน่าจะเป็นเพราะว่าเพลโตย่ำเท้าอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องจิตวาทหรือจิตนิยมทฤษฎีแบบไอเดียสส่วนอริสโตเติลสนใจค้นคว้าด้านวิชาการหลายสาขาแม้แต่เรื่องสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆความรู้กว้างทำให้คนใจกว้างเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นที่ทำอะไรต่างกับตนคนที่ติดแน่นในการศึกษาเฉพาะอย่างพอใจอยู่เพียงแค่นั้นไม่สนใจค้นคว้าให้กว้างออกไปย่อมก้าวไม่ทันผู้อื่นที่แม้มาภายหลังแต่สนใจศึกษาค้นคว้าให้รอบรู้แตกฉานหลายอย่างแล้วนำมาเกื้อกูลกันมีเพื่อนแท้อยู่คนเดียวย่อมสู้ผู้ที่มีเพื่อนแท้หลายคนไม่ได้ฉันใดความรู้เพียงด้านเดียวย่อมสู้ผู้มีความรู้หลายด้านไม่ได้ฉันนั้นการทำงานก็เหมือนกันถ้าทำได้หลายอย่างและทำได้ดีย่อมมีโอกาสก้าวหน้าในการงานนั้นมากกว่าผู้ที่ทำอยู่อย่างเดียวแต่ถ้าทำหลายอย่างแต่ทำให้ดีไม่ได้สักอย่างก็สู้ผู้ทำดีอย่างเดียวไม่ได้ผู้ยิ่งใหญ่ในด้านการงานนั้นต้องมีอัจฉริยภาพในการงานทำได้มากทำได้สม่ำเสมอมีความบากบั่นมั่นคงก้าวไปข้างหน้าไม่ทอดทุระเสียด้วยคิดว่าเท่านี้พอแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนมิให้พอใจในกุศลธรรมคือให้ก้าวหน้าในกุศลธรรมอยู่เสมอสิ่งมากมาจากสิ่งน้อยค่อยสะสมจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
2: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแต่พระอริยสงฆ์เจ้าพระสงฆ์ญาติทั้งหลายที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรและขอความเจริญในธรรมแก่สาธุชนทุกคนทุกท่านที่น้อมติดตั้งใจเพื่อจะมาสร้างคุณงามความดีในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันเริ่มต้นแห่งฤดูกาลจำศีลหรืออีกอย่างก็คือไม่ครับว่าฤดูเข้าพรรษานั่นแหละฉะนั้นบางคนก็สงสัยทำไมพระต้องจำพรรษาจำก็เหมือนคำว่าอยู่กับที่มันก็จำคุกใช่ไหมจำคุกก็อยู่ในคุกจำพรรษาก็อยู่ไหนพระอยู่ที่ไหนก็อยู่ในวัดฉะนั้นบุคคลทั่วไปธรรมดาถ้าไม่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายจะไปจำตรงไหนก็ไปจำตามเพลใจตามความชอบแต่เมื่อเราทำผิดแล้วเขาก็จำกัดที่เราจำกัดอิสรภาพของเราก็เพราะเราทำไม่ถูกต้องตามข้อระเบียบกฎหมายเขาก็เอาอะไรไปจำไว้ในที่ที่เขาสามารถจะบังคับเราได้ใช่ไหมฉะนั้นเมื่อจำหรืออยู่ในที่ที่เดียวกันแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาความวุ่นวายเขาก็ต้องมีกฎระเบียบเหมือนวัดเนี่ยร้อยพ่อบ้านแม่มาวัดสังฆทานมาคนละทิศคนละทางคนละแนว ความคิดทิฏฐิมานะอะไรก็แล้วแต่เมื่อมาอยู่ณสถานที่นี้ก็เรียกว่ามาจำศีลภาวนาจะ2วัน3วันก็แล้วแต่แล้วก็มีข้อบังคับข้อปฏิบัติเพื่อให้มันอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยบางครั้งเราเคยทำอะไรตามใจแต่เมื่อเรายอมรับว่าเราจะเข้ามาจำศีลภาวนาที่นี่เราก็ต้องรับกติกาที่เขากำหนดไว้แสดงว่าทุกคนมาในวัดนี้ต้องทำตามกฎระเบียบก็มีบางคนก็ฝืนระเบียบถึงเวลาสวดมนต์ก็ไปแอบถึงเวลาฟังเทศก็ไปเดินเกร่ตามตลาดถึงเวลาเดินจงกรมก็ไปแอบในห้องน้ำอันนี้คือกลโกงฉลาดแกมโกงอันนั้นไปใช้เขาข้างนอกใช้ในวัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราติดนิสัยไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรยิ่งมาวัดเราติ้งต้องทำตามกฎระเบียบเพื่อจะเอาแนวทางระเบียบอันนี้ไปใช้

ขาเรียกเป็นความสามัคคีจะสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็แล้วแต่ทุกคนต้องทำตามเมื่อคนที่เข้ามาเห็นแล้วก็เกิดเจริญหูเจริญตาเจริญใจว่าเข้ามาวัดสังฆทานนี้ไม่มีเสียงอะไรที่มันอึกกระทึกไม่มีการพูดคุยกันโฉงโฉงเฉงขโมงโฉงเฉงทุกคนต้องสงบกายวาจาใจเมื่อกายวาจาใจของเราสงบแล้วแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นก็คือบุญนั่นแหละคือความสุขกายสบายใจแต่ถ้าเราคิดว่าเราหลบความวุ่นวายมาจำศีลภาวนาแต่เรายังเอาความวุ่นวายเข้ามาด้วยอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรได้ก็ได้น้อยแต่ไม่เหมือนที่เราสมัครใจเรามีความศรัทธาในการที่จะมารับสิ่งดีๆสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นเราก็ได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ฟังสิ่งที่ฟังแล้วมันยังไม่ชัดเจนก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกอันนี้คือที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติการตามแนวทางก็คือการให้เรานั้นไม่สงบกายวาจาใจสังรวมกายวาจาจิตของเราฉะนั้นการจำพรรษาของพระก็คือตั้งแต่ต้นฤดูฝนคือเดือนนี้เดือน8นี่แหละตลอดไตรมาส3เดือนคือ3เดือนฉะนั้นเย็นนี้พระที่ต้องการจำพรรษาอยู่ในวันนี้ต้องมาประชุมกันแล้วก็ภาวนาเข้าพรรษาอิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวะสังอุเปมิแปลความว่าข้าพเจ้าขอจำพรรษาในอาวาสนี้ตลอดไตรมาส3เดือนถ้าข้าพเจ้าจะไม่ไปค้างคืนที่อื่นเมื่อเราจำพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนแล้วถ้ายังไม่ได้อรุณออกนอกวัดไม่ได้ออกนอกวัดก็คือขาดพรรษาแม้กระทั่งออกไปชั่วโมงเดียวก็ขาดพรรษาฉะนั้นการออกจากวัดนริยะพรรษาก็คือได้แสงอรุณเห็นอรุณสมัยก่อนไม่มีเทียนไม่มีไฟฟ้าก็อาศัยความสว่างจากพระอาทิตย์ก็ดูลายมือถ้าตื่นมาแล้วเห็นลายมือตัวเองแสดงว่ารับอรุณแล้วได้อรุณแล้วแต่สมัยนี้ก็ยากหน่อยเพราะมันมีแสงสว่างก็เอาเกณฑ์กันง่ายๆตีห้าครึ่งก็เรียกว่ารับอรุณแล้วแล้วสำคัญที่สุดเมื่อยู่ในพรรษาผ้าต้องรักษาผ้าครองที่สามผืนนี่แหละสบงจีวรสังฆติสามผืนอันนี้ไว้จะต้องอยู่ครบหมายความว่าผ้าสามผืนนี้จะต้องอยู่ติดกายของเราหรือไม่ก็อยู่ในกุฏิของเราสามผืนครบจนกว่าจะสว่างถึงออกบิณฑบาตได้สมัยก่อนบิณฑบาตต้องนำผ้าสามผืนออกไปด้วยก็คือหมายความว่าผ้าจีวรสังฆติก็ต้องห่มซ้อนกันทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะสมัยก่อนผ้าหายากเป็นที่ต้องการของคนที่ไม่มีผ้าผ่อนแล้วสังเกตไหมผ้าทำไมขาดเป็นตะเข็บก็คือสมัยก่อนผ้าหายากผ้าก็จะเก็บผ้ามาแต่ละผืนแล้วก็มาเย็บย้อมและอีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการไม่ให้คนมาขโมยถ้าเป็นผ้าผืนเดียวเนี่ยเอาไปทำประโยชน์อะไรได้แต่พระพุทธเจ้าฉลาดมากผ้าดีๆก็มาตัดให้เป็นชิ้นเรียกว่าขันท่านเห็นขันนาชาวนาทำนาก็จะมีขันนาใช่ไหมแบ่งท่านก็มาบัญญัติว่าภาพจีวรผืนหนึ่งจะมีกี่ขันก็มีกี่ชิ้นนั่นแหละ5ชิ้น7ชิ้น8ชิ้นจนถึง30กว่าชิ้นน่ะไม่ใช่เวลาโทรศัพท์

ตมาว่าจะไม่พูดแล้วโยมตมามันตาหาเรื่องหูหาเรื่องลืมเลยพูดว่าอะไรใครจำได้มั่งพูดถึงไหนแล้วแสดงว่าฟังอยู่คือท่านก็ให้ตัดเป็นชิ้นแล้วก็เป็นขันยุมคงมองไม่เห็นหรอกเนี่ยเป็นขันมีตะเข็บสองตะเข็บเนี่ยเย็บอันนี้เพื่อการคนขโมยแล้วถ้าเป็นผืนเดียวเอาไปแล้วไปทำได้หมดใช่ไหมจีวรผ้าใครอยากได้มั่งไม่มีใครอยากได้หรอกใช่ไหมฉะนั้นต้องรักษาผ้าครองไว้สามผืนอันนี้ที่มาของการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนชื่อเขาก็บอกแล้วอาบน้ำฝนนางวิสาขาอยากนิมนต์พระ500รูปไปฉันอาหารให้นางคนใช้ไปนิมนต์พระในวัดเวรุวันตอนนั้นหน้าฝนนางคนใช้เข้าไปแล้วก็ไม่เห็นพระสักรูปทั้งๆที่พระ500รูปอยู่ในวัดเชตวันนั้นไม่เห็นพระเลยก็กลับไปบอกนางวิสาขาว่าเข้าไปในวัดเชตวันไม่มีพระสักรูปหนึ่งนางวิสาขาก็ว่าเธอไม่เห็นอะไรเลยหรือนางคนใช้ก็บอกว่าเห็นแต่ชีเปลือยเพราะผ้าสมัยก่อนนั้นมีผ้าแค่3ผืนแล้วถ้า3ผืนแล้วจะใช้ยังไงเมื่อสบงเปียกเอาจีวรมาทบเป็นสบงนุ่งจีวรแทนสบงเอาสบงไปตากแดดแห้งแล้วมาเปลี่ยนนะเมื่อจีวรเปียกเจ้าอะไรห่มก็เอาสังกติมาห่มแทนอันนี้คือสิ่งที่พระที่เคร่งเรื่องถือธุดงค์ถือผ้าสามผืนตมาก็เคยทำแบบนี้มาตอนบวชใหม่ๆเพื่อได้กัดเกลาที่จะได้ไม่ต้องสะสมมากมายก็ใช้สามผืนนางก็ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าให้ข้าทาสมานิมนต์พระแต่ไม่เห็นพระเห็นแต่ชีเปื่อยพอฤดูนั้นไปฤดูฝนพระท่านก็จะอยู่ในวัดเนี่ยก็คือว่าเป็นที่ของเรานั่นแหละก็ไม่มีใครมาก็อาบน้ำฝนจากชายคาเข้าใจไหมตอนเราเป็นเด็กเมื่อมีน้ำฝนแล้วก็อาบแบบนั้นแหละฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้ทรงอนุญาตให้ใช้ผ้าได้อีกหนึ่งผืนก็คือผ้าอาบน้ำฝนนั่นแหละเวลาเราจะอาบน้ำฝนเราก็เปลี่ยนผ้าตัวนี้อย่างที่โยมจะถวายกันอันดับต่อไปนี่แหละแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าบริขารโจรังหรืออธิขารอธิขารบริวารก็จะมีผ้าปูนั่งมีผ้าเช็ดปากมีผ้าปิดฝีพระพุทธเจ้านี้ละเอียดมากทุกอย่างมีสุขอนามัยที่แรกตมาก็ไม่เชื่อยังไม่บวชว่าคงจะเป็นเรื่องหลอกมั้งพุทธเจ้าเราก็ไม่เคยเห็นใครก็ไม่เคยเห็นจะมีจริงหรือเปล่าแต่เมื่อเรามาบวชเรามาศึกษาแล้วเข้าใจตรงแท้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเป็นเรื่องจริงเพราะเราปฏิบัติตามเห็นได้เข้าใจได้เพราะไม่ได้ยกเมฆแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำความละเอียดของพระขนาดนั้นสมัยก่อนเข้าไปแล้วตักน้ำใช้แล้วน้ำก่อนเข้าไม่ใช่ผีผามเข้าไปเลยโยมต้องกระแอมซะก่อนหรือไม่ก็เคาะสมัยใหม่เขาเคาะประตูสมัยก่อนก็กระแอมส่งสัญญาณว่าข้างในมีคนไหมถ้า
าข้างในมีเสียงตอบก็แสดงว่ามีคนอยู่คนใช้ทุกอย่างเป็นระเบียบทำไมต้องมีผ้านิสีสมะนิสีสนะเพื่ออะไรเพราะสมัยก่อนผ้าหายากแล้วก็ต้องทนุถนอมผ้าก็ต้องมีผ้าปูนั่งเวลาเราไปไหนตรงไหนที่มันเปื้อนเราก็เอาตัวนี้ไปปูนั่งเพื่อการจีวรไม่ให้เปื้อนแต่ที่สะอาดแล้วไม่ต้องใช้นี่ความละเอียดทุกสิ่งอย่างพุทธเจ้าสอนให้เป็นระเบียบสอนให้สะอาดสอนให้ฉลาดฉะนั้นเข้าใจไว้ว่าทุกสิ่งอย่างที่เราทำเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีอานิสงส์นี่คือฤดูข้าวพรรษาดังนั้นพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ตรงอย่างเดียวกฎหมายก็ยังมีเลี่ยงพระก็ต้องเลี่ยงบาลีพุทธเจ้าไม่ใช่ว่า3เดือนนี้จำพรรษาแล้วไม่ให้ไปไหนเลยไม่ใช่มีข้อยกเว้นมีเหตุจำเป็นก็เรียกสัตหะเราจะไปไหนก็แล้วแต่ก็ไปหาพระรูปหนึ่งแล้วก็บอกว่าสัตหะกัลยังกิจจังเมอติตัสมามยาตะพังอิมัสสนิงสหพันตะเลนิวัติสามิคือกิจที่พึงกระทำในเจ็ดวันของข้าพเจ้ามีอยู่ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไปข้าพเจ้าจะกลับมาภายในเจ็ดวันต้องกลับมาก่อนรุ่งอรุณวันที่เจ็ดจึงไม่ขาดพรรษาอันนี้คือข้อยกเว้นข้อบัญญัติทุกอย่างมีข้อยกเว้นเหมือนกฎหมายเหมือนกันพุทธเจ้าไม่ใช่เคร่งคัดจนถึงขนาดไม่มีการผ่อนปลนแต่ก็ต้องมีเหตุจำเป็นว่าไปเพื่ออะไรไปเพื่อบำรุงเสนาสนะกิจนิมนต์ไปเพื่อบรรเทากรณีพระทะเลาะกันศาลาไหม้ไฟไหม้แล้วก็บิดามารดาป่วยถึงจะไปได้อันนี้คือสิ่งที่พระจำพรรษาแล้วต้องปฏิบัติตามในระหว่างที่จำพรรษานี้ก็คือหมายความว่าจะไม่ออกเที่ยวสมัยก่อนพระก็ออกเที่ยวไปทำไมถึงมีฤดูให้จำพรรษาแต่ก่อนยังไม่มีฤดูการจำพรรษาก็มีคนมากราบทูลว่าพระออกเที่ยวแล้วก็เหยียบพืชไร่พืชนาของชาวนาเสียหายก็มาทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บัญญัติเลยว่าเมื่อได้ดูฝนมาถึงต้องหาที่อยู่จำพรรษาที่เดียวเมื่อภาวนาพรรษาแล้วจะย้ายไปไหนไม่ได้จนกว่าจะออกพรรษา3เดือนทีนี้พอออกพรรษาแล้วมันมีอะไรอีกก็มีอานิสงส์ที่พระอยู่จำพรรษาร่วมกันเมื่อวัดมีพระมาจำพรรษาชาวบ้านก็มีโอกาสจะได้พบจะได้ทำบุญกับพระที่มีจำนวนมากเพราะปกติแล้วออกพรรษาแล้วพระก็จะจรเที่ยวไปวิเวกไปตามที่ต่างๆพิกเวไปวิเวกไปพุทธปฏิบัติในถ้ำในป่าในป่าชัดป่าช้าอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่องค์เดียวหรือสององค์สามองค์ก็แล้วแต่เพื่อไปประพฤติปฏิบัติธรรมไปดูจิตดูใจของตัวเองไปสร้างไปเสริมบารมีบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าฉะนั้นเมื่อพระมาอยู่รวมกันมากๆแต่บางวัดก็เป็นร้อยบางวัดก็ไม่ถึงบางวัดก็ไม่ครบ5รูปพุทธเจ้าก็เลยทรงอนุญาตให้มีการถวายผ้าก็คือกฐินนั่นแหละกฐินก็คือหมายความว่าพระสามารถแสวงหาผ้าได้ในฤดูกาลที่เป็นกฐินโดยที่โยมนั้นได้นำผ้ามาถวายต้องเข้าใจนะว่ากฐินคือไม้ขึงสำหรับเย็บจีวรสบงสังฆติแต่สมัยนี้กฐินก็คือปัจจัย
ถวายกฐินเสร็จแล้วโยมไม่เคยถามสักคำว่าพระเอาอะไรเป็นผ้ากฐินถามอย่างเดียวว่าวัดได้ปัจจัยเท่าไหร่ได้กี่ล้านโยมไม่สนใจเรื่องที่ความหมายของคำว่ากฐินกฐินทุกคนเป็นเจ้าภาพได้เอาผ้ามาคนละผืนก็เป็นกฐินแล้วแล้วทีนี้พอได้ผ้ามาแล้วก็ต้องมาตัดมาเย็บมาย้อมเคยได้ยินไหมจุลกฐินเคยได้ยินบ้างคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วจุลกฐินหรือรู้ไม่รู้ก็ไม่กล้ายกอุบอยู่ในใจนี่แหละคือคนไทยพอเสร็จแล้วก็ไปนินทาว่าร้ายต่อหน้าก็ไม่ว่าถามก็ไม่ตอบชอบไหมพอใจไหมเงียบเสร็จแล้วก็ไปนินทารับหลังนี่คือนิสัยคนไทยเก็บเงียบต้องเปิดเผยโยมเอาจริงๆอาจารย์ใครรู้มั่งจุลกฐินคืออะไรยกมือดิเอาละไม่รู้ก็แล้วไปไม่บอกไม่รู้ต่อไปต้องสมัยก่อนไม่มีโรงงานทอผ้าจะเอาผ้าพื้นใหญ่ๆอ่ะยากมันจะเอาผ้าพื้นเล็กๆสมัยก่อนเป็นทำการกสิเกอากาศกรรมส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ปลูกฝ้ายตั้งแต่ต้นฤดูฝนปลูกฝ้ายปลูกเสร็จเอามาปั่นเป็นผ้าเป็นเส้นไหมเป็นเส้นได้ปั่นเป็นเส้นได้แล้วก็มาทอเสร็จแล้วก็มาตัดมาเย็บมาย้อมอันนี้คือจุลกฐินคือต้องทำให้เสร็จในวันเดียวสมัยนี้สบายอยากเป็นเจ้าภาพกฐินก็ไปเสาชิงช้าก็ได้ไปร้านสังฆพันธ์ก็ได้แล้วสมัยนี้ยิ่งสะดวกกว่าไม่ต้องย้อมสมัยก่อนว่าสังฆทานต้องเอาผ้าขาวมาย้อมขาวอย่างโยมนี่แหละเป็นผืนที่โยมถวายมาเป็นพับๆแล้วก็มาตัดแล้วก็ย้อมตัดแล้วก็เย็บก่อนเย็บแล้วก็ย้อมรอให้มันแห้งพอแห้งเสร็จก็มาการกฐินการกฐินก็คือทำการมอบผ้าที่เราเลือกไว้แล้วว่าองค์ใดจะเป็นผู้ได้ครองกฐินฉะนั้นพระก็เลือกหรือผ้าที่ท่านมีจีวรขาดคณะสงฆ์เห็นสมควรว่าองค์นี้จีวรขาดสังฆติขาดที่บงขาดก็มอบไปท่านแล้วก็คนที่รับกฐินผ้าที่รับกฐินก็ต้องรับภาระคือต้องรักษาผ้าที่การกฐินที่กำหนดเป็นผ้ากฐินไม่ให้ขาดขาดที่นี้ไม่ใช่ขาดวิ่นไม่ขาดอรุณคือพูดง่ายๆพระในวัดมี60ผู้ที่ครองผ้ากฐินต้องรักษาผ้าผืนนี้ไว้แทนทั้งหมด60รูปถ้าผ้ากฐินนี้ขาดอรุณเรียกว่ากฐินดอกอานิสงส์ที่ทุกองค์ที่จะอยู่ปราศจากไตรจีวรหมดไปต้องรักษาผ้าไว้กับตัวเองแต่ถ้ามีผู้ที่รับแทนก็คือผู้ที่ครองกฐินก็จะทำหน้าที่ดูแลรักษาผ้าผืนเดียวไว้จนตลอดกลางเดือน4กฐินดอกบทอานิสงส์กฐินทุกองค์ต้องรักษาผ้าไว้เหมือนเดิม3ผืนอันนี้คือสิ่งที่ญาติโยมต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้ไม่ใช่ทอดกฐินก็ไม่รู้พระท่านเอากฐินไปทำอะไรก็ไม่รู้อีกอานิสงส์ได้อะไรก็ไม่รู้อีกนั้นเมื่ออานิสงส์ทอดกฐินแล้วพระก็ได้อานิสงส์ในการที่ทอดกฐินโยมก็ได้อานิสงส์ในการที่ถวายผ้าหนึ่งพระสามารถแสวงหาผ้าได้เรียกว่าเก็บผ้าไว้ได้เป็นอดิเรกจีวรเก็บไว้จนกว่าจะผ้าจะครบที่เป็นจีวรเป็นสังฆติสบงอะไร

แล้วแต่เข้าบ้านไม่ต้องบอกลาฉันอาหารได้ปรำปละแต่ไม่เกินเที่ยงนี่คืออานิสงส์ของกฐินแล้วถามว่าถ้าพระขาดพรรษามีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าพรรษาไม่ได้เท่านั้นแหละไม่ได้พรรษาแต่ไม่ได้ลดพรรษานะอานิสงส์ในการที่จะรับอานิสงส์กฐินนั้นไม่ได้แล้วพุทธเจ้าว่าผ่อนอีกนะโยมไม่ใช่ตึงขนาดนั้นนะองค์ไหนมาเข้าพรรษาแรกไม่ทันอีกเดือนนึงมาเข้าต่อสมมุติว่าไปไหนก็แล้วแต่กลับมาไม่ทันที่จะมาจำพรรษาวัดสังฆทานก็อธิษฐานพรรษา2อีกย้อนมาอีกเดือนนึงก็อธิษฐานเข้าพรรษาได้นี่คือเรื่องของการเข้าพรรษาฉะนั้นโยมบางคนก็เอาอย่างพระก็ไม่ได้เพราะต้องทำมาหารับประทานก็จะเอาไงดีเพื่อจะได้อานิสงส์ไปกับที่พระท่านได้เข้าพรรษาก็ส่วนใหญ่ก็ง่ายๆฟังกันประจำอดเหล้า3เดือนเข้าพรรษาแล้วออกพรรษากี่เดือนอยู่ก็ยังดียังอด3เดือนอดได้ทำไมไม่อดไปตลอดเลยโยมนึกว่ามันอร่อยก็ไม่เข้าใจก็ถือว่าก็ได้อานิสงส์แค่3เดือนว่าเรายังงดฉะนั้นจะได้ยินข่าวว่ารณรงค์เข้าพรรษางดเหล้าเข้าพรรษาต่อพรรษาแล้วก็ตัวใครตัวเราสมณเทขวดก็เรื่องของเขาแต่ในพรรษานี้ขอจากคนที่เมาเหล้าส่อแสละ3เดือนนี้ก็เป็นคนดีหน่อยพูดจาก็รู้เรื่องหน่อยพูดจาเป็นมนุษย์หน่อยพูดอะไรก็ดีนะไม่ได้เป็นเสือเป็นสางเป็นสิงสาราสัตว์เอาอย่างในวัดสังฆทานบางคนก็เนสันชิกตลอด3เดือนเขามาเนสันชิกที่เข้าใจไหมไม่ต้องถามอ่ะขี้เกียจถามคือไม่นอนกันนั่นแหละคำว่าไม่นอนคืออะไรโยมทุกคนก็เข้าใจไม่นอนคือหลังไปติดพื้นนั่นแหละหลังไปติดพื้นแล้วเราต้องการจะหลับใช่ไหมเดี๋ยวก็ทำเอาดิทำยังไงให้มันหลับไม่ต้องหลังติดพื้นเนี่ยเดี๋ยวก็หาวิธีทางเอาเนี่ยมนุษย์ฉลาดอยู่แล้วนะเรื่องนี้ไม่ต้องสอนหรอกอธิษฐานในสันทิกตลอด3เดือนอาตมาก็ตอนบวชใหม่ก็อธิษฐานในสันทิกตลอดหลายปีอยู่เหมือนกันคือหลังไม่นอนไม่ติดพื้นจะถามว่าหลับไหมมนุษย์ก็ต้องหลับต้องพักผ่อนก็นั่งหลับเอาใช่ไหมดังนั้นคนฝึกสมาฝึกปฏิบัติสมาธิโยมหลับง่ายนั่งตรงไหนก็หลับเหมือนโยมพอบอกให้นั่งสมาธิเดี๋ยวขอกฟรีขอกฟรีแล้วพอกลับไปบ้านเนี่ยเมื่อไหร่จะหลับสักทีพอบอกให้นั่งสมาธิเอาแล้วเข้าฌานคอพึ่งหน้าพึ่งลึกหลังบังคับกายไม่ได้น้ำลายยืดน้ำลายย้อยฉะนั้นสมาธิดีสำหรับคนที่นอนไม่หลับใครที่นอนไม่หลับนั่งสมาธิเดี๋ยวหลับเองที่ไม่หลับเพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรเพราะความคิดของโยมคิดตลอดคิดนึกปรุงแต่งไปตลอดไม่มีเวลาพักผ่อนจิตมันก็เลยตื่นตลอดเวลาแทนที่เป็นเวลาพักผ่อนแต่ผู้ที่ฝึกหัดฝึกจิตให้ตื่นก็คือนอนเหมือนไม่ได้นอนหลับก็เหมือนไม่ได้หลับคือจะมีสติอยู่ตลอดเวลาเหมือนพระอรหันต์เนี่ยกายหลับจิตไม่หลับจิตจะมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่ฝัน

ะท่านไม่หลับเพราะจิตท่านตื่นแล้วถามว่าท่านจะอ่อนเพลียท่านจะมีโรคมีภัยอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เพราะถ้าจิตที่ฝึกหัดดีแล้วนี่เรื่องหลับเรื่องนอนเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกี่ยวกับร่างกายจิตอยู่เหนือร่างกายสภาวะจิตมันจะอยู่เนื่องอยู่เหนือร่างกายของเราเหมือนเราป่วยถ้าผู้ที่ฝึกหัดดีแล้วเนี่ยเขาจะป่วยแค่กายใจเขาไม่ป่วยจิตเขาไม่ป่วยเขาก็จะมีพลังฉะนั้นฝึกหัดเอาไว้ป่วยแค่กายจิตจะป่วยตามถ้าจิตไม่ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวกายก็สุดแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่อยากกินไม่อยากอะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เราฝังจิตฝังใจไว้มากทุ่มเทไว้มากตัวนี้แหละจะทำให้จิตนั้นมันตื่นถ้าเราไม่นอนนอนไม่หลับไปหาจิตเวชจิตเวชก็ให้ยานอนหลับเพื่อให้นอนหลับเมื่อยังสมัยก่อนเนี่ยปฏิบัติกันจริงจริงจังๆจะมีทั้งพระทั้งเนรนี่แหละไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนไม่ใช่ว่าเพราะสมาธิหรอกเพราะจิตวิปลาสจิตปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนทำอะไรก็ทำตามจิตจะพูดอะไรก็พูดจะทำอะไรก็ทำไม่มีสติควบคุมกายก็เรียกวิปลาสฉะนั้นก็ต้องให้ร่างกายหลับพักผ่อนมิฉะนั้นก็จะต้องไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลพิเศษที่คนเขาก็ไม่ค่อยอยากไปกันนั้นพวกเราถ้าไม่อยากเป็นโรคจิตก็ไม่ต้องคิดอะไรให้มากพยายามปฏิบัติให้มากสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเหมือนกับเรามาอยู่ที่วัดสังฆทานนี่แหละก็แค่วันสองวันสามวันเท่านั้นเองโยมไม่ได้มาอยู่ตลอดเวลาหรอกเมื่อมีเวลาน้อยแล้วเราก็ต้องพยายามเอาอะไรไปให้มากมากบุญไปให้มากไม่ใช่มามัวแต่หลับมัวแต่นอนมัวแต่พักผ่อนก็ไม่ได้อะไรมัวแต่มานั่งเล่นโทรศัพท์อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้อะไรเลยผมไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นกายสงบแล้วใจต้องสงบด้วยถ้าเราอยากจะได้ความสงบที่แท้จริงตัดปริโภคกังวลออกให้หมดไม่ต้องไปดูเรื่องภายนอกเรากำลังจิตสงบเอาโทรศัพท์กิ้งมารับแล้วคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เอาแล้ววุ่นวายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วแทนที่อยู่3วันลาแล้วไม่ไหวแล้วทั้งบ้านโทรมาแล้วเดือดร้อนแล้ววุ่นวายแล้วสามีไปมีกิ๊กมีกั๊กอะไรกันแล้วเนี่ยฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาแล้วปิดทุกอย่างโลกภายนอกไม่ต้องไปดูมันเพราะเรารู้อยู่ประจำแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยแต่โลกภายในเนี่ยเรามีเวลาแค่3วันแล้วโยมเอาอะไรได้ไปได้มากที่สุดไหมสมาธิเกิดหรือยังรู้จักสมาธิเบื้องต้นเบื้องกลางที่สุดของสมาธิหรือยังมีความสงบไหมยืนสงบไหมนั่งสงบไหมเดินสงบนอนสงบหรือเปล่าฉะนั้นสถานที่มันเป็นสบายะที่พอเหมาะพอสมควรให้เรานั้นประพฤติปฏิบัติอาหารก็เป็นสบายะพอสมควรมื้อเดียวพอแล้วมันไม่ง่วงหรอกถ้ามากนั้นมันก็ง่วงบุคคลสบายะทุกคนนั้นเข้ามาแล้วล้วนแต่ประพฤติปฏิบัติทุกคนเข้ามาแล้วมีความสงบธรรมะสบายะทุกคนก็เข้ามาประพฤติปฏิบัติยืนเดินนั่งมีครูบาอาจารย์มาให้เรานั้นได้ทำวัดสวดมนต์มีเดินจงกรมยืนปฏิบัติให้รู้จริงรู้จังแล้วก็สะสมไปสะสมไปฉะนั้นคนที่เข้ามาใหม่บางคนก็ประทับใจบางคนก็ไม่ประทับใจก็แล้วแต่บุญวาสนาของเขาบางคนก็ไม่เคยบวชที่ไหนมาบวชวัดสังฆทานก็รู้สึกว่ามัน
มันสงบดีมันไม่วุ่นวายดีมีระเบียบดีบางคนก็บอกไม่ไหวแล้วตื่นตั้งแต่ตีสามฉันตื่นได้เฉพาะเก้าโมงเช้าขึ้นไปพอได้อยู่ฉันก็กินตามอำเภอปากของฉันแล้วเนี่ยมาอยู่นี่ก็ให้กินมื้อเดียวเนี่ยฉันก็นั่งในที่สบายฟูกโซฟาแต่มาวันนี้ให้ฉันนั่งเสื่อเนี่ยบางคนไม่เคยนั่งก็เจ็บก้นเจ็บขาเจ็บเอวเจ็บคอเจ็บไปหมดเลยโยมทนไม่ได้ก็ไม่มาแล้วเข็ดแต่บางคนชอบว่ามันมีสิ่งเปรียบเทียบว่าไอ้ไหนที่มันดีไอ้ไหนที่มันไม่ดีไอ้ไหนสบายไม่สบายแล้วอะไรที่มันสบายใจถ้าใจไม่สบายโยมไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่สบายอยู่ห้องแอร์อยู่โซฟานุ่มนิ่มนอนนิ่มนิ่มก็ไม่สบายหรอกแต่ถ้าใจมันเป็นสุขแล้วนั่งอย่างนี้มันก็เป็นสุขเพราะอะไรเพราะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเรื่องของกายยุ่งแต่เรื่องใจของเราที่มีความสุขมีความสบายเบาสบายฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเราก็พยายามแล้วถามว่าเราไม่มีเวลามาวัดมาปฏิบัติจะทำได้ไหมก็ทำที่บ้านของเราก็มีปัญหาอีกว่าที่บ้านมันไม่สงบมันไม่เป็นสบายะสถานที่และบุคคลพอเราจะปฏิบัติธรรมคุณนึกก็มาเรียกคุณนึกก็มาพูดนู่นพูดนี้เกิดความไม่สงบแต่ถามว่าความสงบอยู่ที่ใจสถานที่มันก็เป็นแค่ส่วนประกอบเรานั่งตรงไหนแล้วก็ให้คิดว่าเรานั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยในที่นี้ใครจะว่าใครจะพูดใครจะบ่นก็ให้ว่าเรานั่งอยู่คนเดียวไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงมันเป็นไปได้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ยินคือไม่ใส่ใจในเสียงที่ได้ยินมองเห็นแต่เหมือนไม่เห็นเพราะไม่ใส่เอาตาไปจับไปจ้องไปพิจารณามันนั่นคืออะไรคือพูดง่ายๆก็ว่าไม่มีอะไรทั้งที่มีกายกับใจของเราเท่านั้นแหละแล้วเราก็ภาวนาไปใครจะพูดก็เราก็ไม่สนใจแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันวุ่นวายเพราะเราไปใส่ใจไปสนใจไปยึดมันไปเก็บมันไว้ทุกอย่างรู้แล้วก็ละปล่อยมันไปทุกอย่างต้องปล่อยเหมือนเราภาวนาเนี่ยลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธเนี่ยพอเราจิตสงบแล้วเราก็ต้องปล่อยลมออกไปไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปใช้มันพุทโธก็ไม่มีภาวนาอะไรก็ไม่มีถ้าใจสงบแล้วมันละไปหมดไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความวางเฉยถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปโยมมันก็เรียกเป็นอุปนิสัยของเราจากคนที่ทำอะไรใจร้อนฉุนเฉียวหงุดหงิดทนต่ออะไรไม่ได้เมื่อเราฝึกเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนที่ทำอะไรได้ทั้งนั้นรอได้เย็นได้อดทนได้ฉะนั้นต้องอาศัยความอดทนอดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างคนเราถ้าไม่มีความอดทนทำอะไรก็ไม่สำเร็จโยมจะนั่งภาวนาถ้าไม่มีความอดทนกับความกับทุกขเวทนาโยมก็ไม่ได้รู้เรื่องของสมาธิหรอกโยมก็จะรู้เรื่องของความคิดอย่างเดียวมันก็เกิดความไม่สงบฉะนั้นการสงบมันต้องสงบด้วยกายวาจาและจิตของเราสงบทั้งกายวาจาจิตมันถึงจะเกิดเป็นความสุขที่แท้จริงฉะนั้นถ้าสุขกายอย่างเดียวใจไม่สุขมันก็ไม่ได้อีกจะสุขด้วยวาจาชอบพูดชอบคุยชอบคนสรรเสริญมันจะเป็นอย่างนั้นได้ตลอดหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ฉะนั้นจงพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องดิ้นรนไปจนเกินเหตุเกินปัจจัยเกินฐานะการงานนั้นคนสมัยนี้ก็ทะเยอทะยานในเรื่องของวัตถุแต่ไม่ทะเยอทะยานในเรื่องของการใฝ่บุญและกุศลเราเกิดมาด้วยบุญนะโยม
ทุกคนเกิดมานี้มาได้บุญแล้วอยู่ได้บุญแล้วก็ไปได้บุญฉะนั้นมีบุญอย่างเดียวไม่มีกุศลก็ไปไหนไม่รอดเองเหมือนกันไม่สามารถที่นำพากายวาจาใจของเรานั้นให้มันฉลาดให้มันรอดจากบ่วงของกิเลสบ่วงจากมารฉะนั้นการนั่งการยืนการเดินมันก็มีอุปสรรคนั่นแหละแต่ในความดีทำแล้วก็มีอุปสรรคอย่างการนั่งภาวนาเนี่ยมันก็มีนิวรณ์ก็คือเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เรามันรู้ถึงความสงบหรือความดีอันดับแรกก็คือง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านนะหดหู่ท้อสอยสงสัยลังเลขี้เกียจขี้ค้านอาฆาตพยาบาทฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้แต่เรายังไม่รู้จักแสดงว่ายังไม่ไปไหนยังไม่ได้ข้ามขั้นไปไหนเลยต้องรู้จักความง่วงนอนแล้วเราจะต่อสู้กับมันยังไงเอาชนะความง่วงนอนของเรามันจะเป็นช่วงๆไปโยมพอเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเอานิวรณ์เข้าครอบงำเราง่วงเหงาเหานอนแล้วเมื่อหลับแล้วมันก็ขาดสติจิตก็ฟุ้งซ่านคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่เกิดประโยชน์แล้ววิธีแก้ก็มีแต่เราไม่แก้เมื่อเรานั่งภาวนาเจริญจิตภาวนาให้เกิดสมาธิถ้ามันไม่สงบทำไงเราหลับตาแล้วก็ลืมตาพอร่วงง่วงปั๊บไม่ต้องหลับตาแล้วก็ลืมตาให้มันหายความง่วงเรียกว่าข้ามความง่วงพ้นไปใช่ไหมเหมือนคนหลับในพอหลับปุ๊บพอหลับไปแล้วเนี่ยพอมันพ้นไปแล้วมันก็สว่างมันก็ตื่นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันความสงสัยลังเลของเราเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้มันหายสงสัยให้หมดสงสัยอาศัยความง่วงแต่ละความง่วงใช่ไหมก็อาศัยนิวรณ์เนี่ยเพื่อละนิวรณ์ถ้าไม่มีนิวรณ์แล้วเราจะละอะไรเอาอะไรมาละใช่ไหมก็ต้องเอาสิ่งที่มีเพื่อทำให้ไม่มีอาศัยสิ่งนี้ก็จะได้สิ่งนั้นอาศัยความทุกข์ยกขึ้นมาเป็นเหตุมาพิจารณาแล้วมันก็จะรู้แจ้งเรื่องของทุกข์ไปมันก็จบหมดไปสิ้นไปแล้วก็ไม่สงสัยเรื่องทุกข์แล้วคือต้องทำให้แจ้งนั่นแหละทุกข์นั่นแหละฉะนั้นพยายามอย่าให้เราเสพสุขคำว่าเสพคือติดเราพยายามทำยังไงให้เราไปเสวยสุขอย่างทุกวันเนี่ยผู้ที่คนธรรมดาพวกโลกีเนี่ยเขาก็เสพสุขติดสุขแต่พวกปรารถนาโลกุตระนี่เขาจะได้ไปเสวยสุขคำว่าเสวยกับเสพมันต่างกันเสพนี่อดไม่ได้หยุดไม่ได้เสพแล้วมันติดนะถ้าไปเสวยสุขนี่ก็สิ่งที่เราทำมาแล้วไงทำไว้ตั้งแต่ต้นแต่เราเสพติดแล้วก็เสพติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมเหมือนกับยาเสพติดเนี่ยเหมือนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยเป็นของเสพติดเลิกได้ไหมเลิกได้แต่มันยากไหมเนี่ยมันยากแต่คำว่าเสวยไม่คำว่าเราทำตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยทำไว้สร้างไว้แล้วเราก็ไปเสวยสิ่งที่เราทำไว้นั่นแหละเสวยสุขเสวยทุกข์ก็เหมือนกันนี่จะเสวยอะไรโยมเสวยทุกข์ไหมเราก็ไม่เอาอีกเราจะเสวยจะสุขอย่างเดียวมันไม่ได้สุขมันถาวรมั่นคงไหมทุกข์มันก็ไม่ถาวรมั่นคงแต่ว่ามันจะอยู่กับเราคงทนอยู่กับเราเป็นประจำแต่สุขนี้มันอยู่กับเราแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็จรไปแล้วฉะนั้นต้องทำให้มันแจ้งอยู่กับมันให้มันได้แล้วเราก็จะสบายเหมือนกับความร้อนเนี่ยถ้าเราอยู่กับมันได้มันก็ร้อนแค่นั้นแหละความหนาวอยู่กับมันได้มันก็แค่ความหนาว
ฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย

มันต้องทนได้เพราะมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ฉลาดฉะนั้นเราจะฉลาดทางไหนล่ะโยมทางโลกหรือทางธรรมทางโลกก็อยู่แค่นี้แหละไม่ถึง100ปีแต่ถ้าเป็นทางธรรมนี่เราอยู่เป็นเกิน100ไปก็เรียกไปเสวยภพภูมิของเราที่เราสร้างไว้อยากได้สวรรค์ชั้นไหนก็แล้วแต่ก็ทำเอาดีสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างสิ่งถาวรสร้างกุฏิสร้างวิหารทำไปเถอะถ้าไปสร้างบ้านเรือนเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านก็อยู่ได้แค่ชั่วอายุเราเท่านั้นแหละตายแล้วมันก็ไม่ไปกับเราละร้อยล้านพันล้านตัวนั้นแหละแต่สิ่งที่ตามเราไปคือบุญและบาปอย่างโยมมาปฏิบัติในช่วงเทศกาลนี่แหละอาสาหะแล้วก็เข้าพรรษาก็ถือว่าสะสมไปสะสมไปก็เมื่อคนที่ตั้งใจว่างดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนก็สะสมไปปีละ3เดือน3เดือน3เดือนแล้วเมื่อไหร่มันจะอดได้แต่ถ้าเราตั้งใจว่าพรรษานี้อดมันตลอดหรือว่าปีนี้อดมันถวายเป็นพุทธบูชาให้พระพุทธเจ้าไปจบอะไรมันไม่สำคัญที่ใจโยมถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวอะไรมันก็ยั้งไม่หยุดเลยโยมแต่ถ้าใจห่อเหี่ยวอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นเนี่ยมืออ่อนเท้าอ่อนหมดมาบอกให้อ้าวนั่งสมาธิขาแข้งอ่อนไปหมดเลยแต่ใจมันไม่อ่อนไม่อ่อนตามสังขารมันไม่ไหวแล้วฉันแก่แล้วไม่ไหวฉันเข่าไม่ดีขาไม่ดีมีข้ออ้างไปเรื่อยโยมฉะนั้นคนดีเขาชอบแก้ไขนะเอาแค่นี้ไม่ต้องต่อไปละคนดีชอบแก้ไขแล้วงั้นต่อเองฉะนั้นสิ่งอย่างเราต้องแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่พระมาพูดอย่างเงี้ยเขาก็ว่าจะมาลงรันทำทีไรก็ดุโยมว่าโยมถ้าไม่บอกไม่กล่าวโยมจะรู้ไหมเพราะจะมาบอกในสิ่งที่ดีในสิ่งที่โยมยังทำตามไม่ได้ก็ต้องบอกมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนรู้แล้วว่าจะเข้ามาแล้วถึงเวลาแล้วทุกคนต้องทำอะไรหยุดภารกิจการงานเมื่อเทศเมื่อฟังธรรมแล้วต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรห้ามทำอะไรทั้งสิ้นฟังแล้วก็คอยตามเท่านั้นแหละมือก็ไม่ขยับเท้าไม่ขยื่นตาก็ไม่วอกแวกให้หลับตาถ้าไม่หลับตาก็ให้มองตรงๆไม่วอกแวกวอกแวกซอยสายหาเรื่องหาราวไปอันนี้คือความสงบฝึกไว้แล้วมันจะเป็นอุปนิสัยทุกคนไม่ได้เป็นมาก่อนธรรมะก็ไม่ได้เป็นมาก่อนธรรมะก็เหมือนโยมนี่แหละวอกวอกแวกแวกสมาธิสั้นคนไหนที่นั่งสมาธิแล้ววอกวอกแวกแวกตัวไม่ตรงขยับขยื่นขยุกขยิกนั่นแหละเขาเรียกสมาธิสั้นสมาธิคือความตั้งมั่นทั้งกายทั้งใจไม่เคลื่อนไม่ไหวแล้วตั้งอยู่ในกับที่อะไรมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นเหมือนพระเจ้าตั้งสัจจวาจาก่อนจะเป็นจะได้เป็นพุทธเจ้าท่านตั้งสัจหรือว่าถ้าไม่บรรลุธรรมจะไม่ลุกจากที่นี่ไปเลยท่านนั่งคู่บัลลังก์ภาวนาจนท่านเข้าใจรู้ถึงความเป็นจริงสัจธรรมอริยสัจ4ท่านนิยมลองตั้งมั่นดิทำไมสิ่งที่เราต้องการในเรื่องที่เราพอใจเรื่องโลกเราไม่ตั้งมั่นตั้งใจไปห้างดูแล้วไอ้ตัวนี้ฉันต้องเอาให้ได้ซื้อให้ได้ก็เพียรพยายามเก็บเงินเก็บทองเอาให้ได้มันก็สมใจกิเลสแต่ความดีทำไมไม่เหมือนกับที่เราต้องการทรัพย์สินเงินทองเข้าของสิ่งของบำรุงบำเรอแค่ภายนอกแต่เราไม่ตั้งใจบำรุงเลอจิตของเราที่มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้เราคิดอย่างนี้นะ
ทุกคนทำได้และทุกคนได้ทำแต่คือยังทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะปัญญาของเรานั้นยังไม่ได้สร้างมาเพียงพอจึงฟังอะไรจึงทำอะไรไม่ได้ดังที่เราคิดทุกคนมีความตั้งใจพอใจแต่ว่าปัญญาคือพูดง่ายยังไม่เพียงพอสำหรับที่จะฟังจะเข้าใจแต่ที่ฟังที่เขานั่งฟังนั่งทนฟังอยู่นี่แหละคือเนี่ยแหละได้เสริมสร้างปัญญาเมื่อเราสะสมทรัพย์ของเราทีละนิดทีละน้อยนี่แหละเก็บออมไปเก็บออมไปจากเล็กเป็นน้อยจนถึงมันจะได้เป็นของใหญ่สมัยพุทธกาลน่ะบุคคลที่เกิดในยุคนั้นเขาสร้างปัญญาบารมีมาพอแล้วเขาฟัง2คำ3คำเข้าใจบรรลุธรรมแต่พวกเราต้องอาศัยฟังบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆแต่เวลาความคิดของเราทำไมเราคิดได้ทั้งวันทั้งคืนคิดไม่เรื่องที่มันไม่มีสาระคิดได้แต่เรื่องที่ดีๆที่เราจะต้องใคร่ควรเราคิดไม่ได้มันตื้อมันมึนมันมืดไปหมดอ่ะก็เพราะปัญญาบารมีเรายังไม่เพียงพอต้องสะสมต้องทำเหมือนเราพวกเราเนี่ยก็คือต้องมาสะสมเนี่ยฐานะบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเนี่ยกรรมบารมีเมตตาอุเบกขานี่แหละทุกอย่างจะให้มันสำเร็จลุล่วงไปด้วยเร็วก็ต้องอาศัยปกติมันมี30บารมี30ทัศน์ได้10ทัศน์แล้วถ้าเราอยากบรรลุให้เร็วนั้นเราต้องทำถึง30ทัศน์อย่างอ่อนอย่างกลางอย่างแก่ที่สุดคือปรมัตถ์ทานก็ต้องถึงปรมัตถ์อย่างพุทธเจ้าที่ชาติสุดท้ายก็ทานบารมีเป็นปรมัตถ์ที่สุดถึงที่สุดในการให้อะไรให้ได้ทุกอย่างที่ตัวเองชอบตัวเองรักสิ่งที่คนอื่นไม่ให้ไม่ได้แต่ท่านให้ได้เพื่อปรารถนาสิ่งที่ตั้งใจไว้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเสียสละคือการให้นี่แหละอย่างอยากได้ความรู้แล้วก็ต้องเสียสละอยากได้สมาธิอยากได้ปัญญาแล้วก็ต้องเสียสละเสียสละอะไรเวลาของเราเสียเวลาเสียสละกำลังกายของเราแทนที่จะเอาไปหลับไปนอนเราก็ต้องเสียสละมาโอตลับขับตานอนมานั่งมาเดินมายืนเสียสละความสุขของกายเพื่อจะได้ความสุขของจิตสุขอะไรก็ไม่เท่ากับสุขที่มันเกิดจากสมาธิฉะนั้นโยมอยากจะได้ความสุขอย่างนั้นโยมลองไปทำแค่ช้างสวัสดิ์หูงูแลบดินเนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้นิ่งๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นบุญแล้วโยมแล้วถ้าเราทำให้มันนิ่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเอาไม่ต้องทั้งวันทั้งคืนเอาสักครึ่งชั่วโมงโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกอะไรให้เป็นสมาธินิ่งดิ่งอยู่เนี่ยไม่เคลื่อนไม่ไหวเนี่ยมันก็จะได้บุญมากฉะนั้นทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยใครไม่ทำก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องทำเองนะอัตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไปพึ่งหมอพึ่งยาได้ไหมมันก็ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนั่นแหละพอมาทุกข์บรรเทาท่านแหละแต่ถ้ามันเทาไม่ได้แล้วเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองเมื่อพึ่งพาหมอไม่ได้พึ่งพาตัวเองก็พึ่งพาอะไรพึ่งพาใจพึ่งพาจิตของเราที่เราฝึกหัดกันเนี่ยแหละตอนนี้มันยังไม่เห็นผลมันจะเห็นผลอยู่ที่ตอนที่เราทุกข์มากๆเจ็บมากๆนั่นแหละแล้วเราจะรู้ฉะนั้นฝึกไว้ทุกแค่นี้มันเรื่องเล็กๆทุกของความตายเนี่ยมันคือที่สุดแล้วมนุษย์ถึง
วิญญาณนี้ออกจากร่างนี้ไปเพราะมันทนต่อทุกขเวทนานั้นไม่ไหวแล้วหรืออีกอย่างก็หมายความว่ามันหมดอายุขัยแล้วฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยเขาให้อายุขัยมาแล้วว่ากี่ปีต้องตายตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรก็อยู่ในชาติปัจจุบันของเราเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรเลือกเอาโยมถ้าใครอยากเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามันสนุกดีมันมีอะไรที่มันสนุกกว่าไปเป็นเทวดาอยู่เฉยๆมันโลดโผนดีมันระทึกใจดีมันรุ่นดีก็ตั้งจิตเอาดิแล้วถามว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างทุกวันนี้ไหมก็จะรับรองได้ก็ตัวเราแหละถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่มีแข้งไม่มีขาทำไงโยมนะมีแต่หัวมีแต่ตัวขาไม่มีแขนไม่มีโยมอันนี้ก็คือมนุษย์เหมือนกันแหละแต่มันไม่สมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์นั้นพระเจ้าบอกว่าบุคคลบุตรใดที่จะบวชต้องมีอาการครบ32แล้วจะต้องถามว่ามีโรคเลื้อนมีโรคอะไรติดต่อหรือเปล่านี่ตอนจะบวชพระเนี่ยอุปัชฌาย์ถามมนุษโสสิเป็นมนุษย์หรือเปล่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยพญานาคหรือนาคอยากบวชเป็นพระก็ปลอมตนมาเป็นมนุษย์แล้วก็บวชฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าใครเป็นอุปัชฌายะเป็นข้อปฏิบัติต้องถามว่ามนุษย์ไหมพ่อแม่อนุญาตหรือเปล่ามีขี้เลื่อนขุดถังหรือเปล่าก็มีขั้นตอนนะไม่ใช่ใครนึกบวชก็บวชเอาอวัยวะครบ32หรือเปล่าหูหนวกตาบอดแขนขาดหรือเปล่าไม่งั้นก็เป็นเรื่องเขาเรียกสมณะสารูปมันไม่ครบประกอบแต่เดี๋ยวนี้จะต้องถามอีกว่าสักมังกรมาหรือเปล่าสักหัวมาหรือเปล่าสับแขนมาหรือเปล่าประเดี๋ยวนี้ดูภาพไปแล้วมันน่ากลัวมันลายพลอยไปหมดเลยไม่ว่าพระไม่ว่าโยมแหละโยมผู้หญิงก็เหมือนกันแหละนี่เหน็บไปหน่อยผิวขาวๆสวยๆไปทำให้มันเปื้อนเปอะเลอะเทอะไปหมดนะเพราะว่าสวยนะนึกถึงสภาพมาแก่ตัวลงไปแล้วลายพลอยนี่มันจะคิดยังไงเนาะเราคิดไม่ออกมองไม่ออกอันนี้ฝากไว้เล่นๆนะโยมเนี่ยอันนี้คือความพอใจไงใช่ไหมก็พอใจว่าสิ่งนี้เขาชอบสิ่งนี้คือว่าสวยใครไม่ว่าสวยเขาว่าสวยสมัยก่อนเนี่ยผมงอกก็ไปย้อมผมให้มันดำสมัยนี้ดีไม่ต้องย้อมเป็นแฟชั่นสบายไปนะเอาจะนำในนี้ก็จะต่อยอีกนิดนึงเรื่องเทียนอย่าลืมไปไฮไลท์ตัวนี้เมื่อวานพูดไปแล้วว่าเทียนไม่ได้ใช้น้อยเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วก็บางทีเอาไปใช้จุดในโบสถ์ก็ไฟไหม้โบสถ์ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นนีออน10ปีก็ขาดทีนึงนี่ก็เต็มวัดแล้วนี่ก็มาบริจาคแต่นั้นต่อไปจะให้บริจาคเป็นหลอดไฟอย่างนี้เพราะใช้เยอะใช้มากตลอดไปนะเมื่อวานมีคนมาถามกันว่าอายุมาโทรมาถามว่าหลวงพ่อจะใช้หลอดแบบไหนกี่วัตต์กี่เนี่ยแบบนี้ที่โยมเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้อันนี้ประหยัดไฟนะแต่มันไม่ทนบางที3เดือนก็ขาดนี่จะมาซื้อเปลี่ยนประจำนะหลอดอย่างเงี้ยแต่นิออนไม่เอาเต็มไปแล้วนะต่อไปถ้าใครจะถวายหลอดไฟขอเป็นแบบนี้นะไม่ได้แบบนี้เล็กหน่อยก็ได้แต่นีออนไม่เอานะไม่เอานะเพราะว่าเราใช้ไฟฟ้าเป็นหลักแล้วส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ในป่าในถ้ำจริงๆไม่ได้ใช้เทียนหรอกส่วนใหญ่ความเจริญก็จะไปเข้าถึงก็จะเป็นหลอดแต่นีออนก็โยมก็ดูบ้านโยมอ่ะ
กี่ปีโยมเปลี่ยนทีก็แค่นั้นคิดแค่นั้นแหละแต่ว่าที่วัดนี่ใช้แสงสว่างแบบนี้ใช้มากแล้วก็ไม่มีใครบริจาควัดต้องซื้อเองฉะนั้นต่อไปนะใครอยากจะถวายเป็นหลอดไฟก็ไม่ขัดแต่ไม่เอาดีออนนะถ้ามีแล้วก็แล้วไปนะก็ขอให้เรานั้นได้ใช้ปัญญาว่าสิ่งไหนที่เราถวายแล้วมันเกิดประโยชน์ไม่ใช่ไปยึดประเพณีของไหนก็แล้วแต่ถ้าถวายแล้วใช้เกิดประโยชน์ถ้าไม่ใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์มันเป็นภาระอีกโยมเป็นภาระวัดต้องหาที่เก็บหาโกดังหาที่เก็บดีหน่อยก็เอาไปถวายตามวัดที่เขาไม่มีหรือไม่ก็โรงเรียนส่วนใหญ่ก็เอาไปแบ่งให้โรงเรียนแต่เทียนโรงเรียนเขาไม่เอาฉะนั้นเราก็ต้องทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์นะโยมเพราะเงินทองหามากว่าจะได้มันได้ยากแต่เวลาใช้นี่มันใช้ง่ายเหลือเกินนะเอาท้ายสุดนี้ก็ขอฝากไว้ว่าให้เข้าพรรษานี้ให้เราทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อตัวเองแต่เรื่องของบุญของทานไม่ใช่เพื่อตัวเองให้บำรุงบำเรอตัวเองนะทำอะไรให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาทำอย่างไรให้เรามีทานมีศีลมีภาวนาอย่างน้อย3เดือนก็ทำให้ครบ3เดือนข้าพเจ้าดิฉันจะใส่บาตรตลอด3เดือนหรือจะมาถือศีลตลอด3เดือนหรือว่าจะนั่งสมาธิที่บ้าน3เดือนก็เราก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาแล้วก็ต้องอาศัยนะสัจจะความจริงจากใจตัวเองไม่ใช่ตั้งสัจจะแล้วเราก็ไม่ทำตามสัจจะที่เราตั้งไว้ถ้าโยมทำอย่างนั้นโยมจะไม่มีความสำเร็จอะไรเลยแต่ถ้าเราตั้งสัจจะด้วยความมุ่งมั่นว่าทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเมื่อเราทำสำเร็จแล้วมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราประสบความสำเร็จแต่ตั้งต้นไว้ดีแล้วล้มเหลวต่อไปข้างหน้ามันก็ล้มเหลวนะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่สละกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์มาเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางซึ่งรักษาไว้ขนบประเพณีของชาวพุทธเราเป็นเยี่ยงอย่างของชนรุ่นหลังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเกิดความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันประกอบด้วยศีลและธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ขอให้สิ่งที่เราปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพปัจจจากสรรพสุขสรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์เสียดอย่างไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันห้าของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใคร่รู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะ

หากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารณ์อยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุข

ที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางย่อมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมธโร

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: กลางเดือน8การที่มีการเข้าพรรษาเป็นประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยนำเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติของธรรมวินัยของพระสงฆ์ไทยที่ถึงปีก็จะมีการจำพรรษา1ครั้ง3เดือนโดยที่ไม่ไปค้างแรมที่อื่นก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไปได้ก็มีญาติมีความจำเป็นเช่นมีเหตุจำเป็นเช่นพ่อแม่ป่วยหรือจำเป็นในทางพ่อแม่และครูบาอาจารย์ไปเพื่อปฏิบัติครูบาอาจารย์ไปเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดล้างต้มแซมวัดไปเพื่อครูบาอาจารย์ไปเพื่อระงับอธิกรณ์สงฆ์หรือญาติโยมนิมนต์ไปถวายทำบุญด้วยเหตุศาสหะก็เป็นการยกเว้นเพียง7วันก็กลับเข้ามาคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนมากเป็นคำสอนที่ละเอียดแม้แต่ชีวิตก็ยกให้ท่านคนที่เข้าถึงศาสนาเนี่ยคือชีวิตเนี่ยคือยกให้ท่านยกให้เป็นสมบัติของพุทธศาสนาเมื่อตายแล้วก็จะไปสวรรค์ไปนิพพานจะว่าการบวชเนี่ยก็เป็นอุทิศตนให้แก่พุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นการถวายตนปฏิบัติบูชานี่คือการให้ชีวิตแก่พระศาสนาให้แก่พุทธเจ้าทำไมจึงให้กับพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าเนี่ยพาคนไปตรงทางไปตามทางไม่ไปผิดทางเป็นทางเดินของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทางไปมีสมบัติไม่จนทำบุญแล้วไม่จนทางคนที่ไม่เชื่อพุทธเจ้าคือคนจนทางไม่จนทางคือมีทางเดินไปสู่ความเป็นผู้มีลาภมีชื่อเสียงมีลาภมียศทุกวันเห็นไหมพุทธศาสนาเขาคนปฏิบัติแล้วมีความสุขบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นไม่มีการทะเลาะเบาแว้งกันพระพุทธศาสนายุติปัญหาทั้งหมดยุติปัญหาพุทธเจ้ายุติปัญหาตั้งแต่พุทธเจ้าออกบวชเขาบอกพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่บวชจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิ

อีก7วันจะเป็นเจ้าจักรพรรดิเทวดามาขวางหน้าแต่พระเจ้าบอกเราจะออกบวชเราจะไปนิพพานเราจะช่วยคนได้ทั้ง3โลกนั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดสินใจออกบวชเพื่อจะช่วยคนทั้ง3โลกคือมนุษย์โลกพรหมโลกเทวโลกแล้วแม้แต่อบายภูมิพระองค์ก็ช่วยได้คือทำไมจึงช่วยได้เพราะเมตตาเมตตาเป็นธรรมที่ช่วยได้พระองค์แผ่เมตตาให้โลกลมเย็นเมตตานี่คือพรหมวิหารคือเป็นกำลังของพระพรหมคนเข้าถึงพระพรหมก็คือมีการเจริญฌานให้เกิดขึ้นมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาทำจิตให้นิ่งเข้าไปถึงปฐมฌานแล้วก็เจริญวิปัสสนาคือรู้จิตเป็นวิปัสสนาก็เข้าไปถึงหลักธรรมชั้นสูงคือโลกุตระธรรมคือพ้นจากคนขี้โกรธคนจะไม่โกรธคนขี้โกรธจะหายโกรธคนโลภมากก็จะหายโลภคนขี้โกงก็จะไม่โกงคนที่เอาเปรียบคนก็จะไม่เอาเปรียบคนแล้วก็คนที่โลภมากอยากมีอยากรวยอยากเด่นอยากดังก็รู้จักให้รู้จักพอเพราะไม่มีความโลภมันเรียกว่าความโลภไม่มีความโกรธความพยาบาทก็ไม่มีเพราะอะไรรู้ว่าญาติเราทางนั้นคนเนี้ยเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นคนน่าสงสารเป็นคนมีแค่ลมหายใจคนที่น่าสงสารคือมีแค่ลมหายใจไม่ได้วิเศษอะไรเลยแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเขาไม่มีสมบัติอะไรเลยมนุษย์มาแต่ตัวไปแต่ตัวเขาไม่ได้เก่งไปกับลมหายใจเลยมนุษย์ผู้น่าสงสารต้องมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีผัวมีเมียมีบ้านมีเรือนมนุษย์อดทนไม่ไหวร้อนก็ทนไม่ได้ตากแดดมากก็ไม่ไหวหนาวก็ทนไม่ได้หิวก็ทนไม่ได้ปวดเมื่อยก็ทนไม่ได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อนแอไม่ทนเท่ากับสัตว์อื่นจึงเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารแล้วก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาเป็นไรก็เจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์มากก็เป็นสัตว์ที่น่าสงสารพุทธเจ้าก็ถือว่ามนุษย์ที่ควรจะเมตตาตัวเองเพราะตัวเองเกิดมาเนี่ยลำบากกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีอยู่แค่ลมหายใจเป็นสมบัติของมนุษย์ในที่สุดมนุษย์ก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีพลาดพลาดแก่ของรักของชอบใจมนุษย์ไม่ได้สมหวังเลยมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นที่สมหวังเลยเกิดมาเนี่ยก็ได้อะไรก็ต้องเสียไปเพราะอะไรเพราะความเจ็บความแก่เข้ามาพลาดพลาดและความตายก็มาดึงออกไปจากทรัพย์สมบัติที่ตัวเองแสวงหาลาภยศที่มีอยู่ก็ไม่มีพระองค์ให้เจริญเมตตาสงสารมนุษย์คือสงสารตัวเองว่าเป็นสัตว์ที่น่าสงสารมีแค่ลมหายใจลมหายใจพาไปพามาทุกวันเนี่ยอยู่ได้โดยลมหายใจมนุษย์ไม่มีสมบัติอะไรมากเลยมาก็ไม่มีอะไรมาแต่ตัวไปก็ไม่มีอะไรมีไปแต่ตัวเสื้อผ้าก็ไม่มีมาก็ไม่มีเสื้อผ้ามนุษย์ไม่มีอะไรเลยแต่มนุษย์มาหลงว่าตัวเองมีทุกอย่างก็มนุษย์ก็น่าสงสารที่หลงว่าตัวเองมีทุกอย่างในโลกนี้เป็นของตัวแต่มนุษย์นั้นไม่เห็นว่าโลกนี้มีอนิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วก็แตกดับแล้วก็สลายไปในที่สุด100ปี1000ปีก็ไม่มีเราแล้วเมื่อเห็นปัญญาด้วยความเห็นนิสิณด้วยปัญญาเห็นด้วยตาภายในพุทธเจ้าจึงสงสารว่าสัตว์โลกนี้มีกรรมเสียแล้วที่เราจะต้องช่วยให้เป็นผู้ชนะชนะอะไรชนะกับกรรมชนะใจตัวเอง
อย่าอ่อนแออย่าตกอยู่ในอำนาจของความโลภมากเกินไปอย่าตกในอำนาจของความโกรธความจะบาดจนถึงกับถอนจิตไม่ขึ้นกลายเป็นรอยแค้นจะตกในอำนาจของความเห็นแก่ตัวคือเป็นตัวตนว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจนยึดมั่นถึงมั่นว่าตัวฉันเหนือคนอื่นพระองค์ก็ทรงเห็นว่านี่คือความหลงตัวตนเมื่อตัวตนมาปิดบังนี้ก็เรียกว่าคนตาบอดคนไม่มีปัญญาเห็นธรรมคือไม่เห็นว่าตัวเองย่อมไม่เห็นตัวเองเมื่อไม่เห็นตัวเองก็คือไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงของตัวเองว่าเรานี่กินเดินนั่งนอนนี้เราลำบากอยู่แล้วเราต้องขับถ่ายอยู่ทุกวันถ้าเราไม่ขับถ่ายสักสองสามวันเราก็จะตายไม่นอนสักสองสามวันเราก็จะตายไม่กินสองสามวันเราก็จะตายนอนไม่หลับก็จะตายกินมากก็จะตายไม่กินไม่ถ่ายก็จะตายมนุษย์นี่มีความละเอียดอ่อนมากแต่มนุษย์ไม่เห็นว่าตัวเองนั้นมีทุกข์ว่าตัวเองนี่เนี่ยคือตัวปัญหาปัญหาไม่ได้อยู่ที่โรคปัญหาไม่อยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่กรรมคือการกระทำของตัวเองด้วยกายด้วยวาจาใจในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีฉะนั้นเราก็ถือว่ามนุษย์นี่มีกรรมเป็นของตนของใครใครก็หนีไม่พ้นต้องรับกรรมถ้าคนดีกรรมนั้นก็เป็นดีรักษามนุษย์ที่กตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อชาติต่อศาสนามนุษย์นั้นก็อยู่ในฐานะเป็นมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดามนุษย์จะพรหมโมมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมคือเมตตาอุเบกขามุทิตาเป็นคนไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่ช่อโกงไม่เบียดเบียนใครเพราะเป็นพระพรหมพระพรหมก็เป็นผู้บันดาลให้โลกนี้เจริญให้ความสุขเกิดขึ้นในตัวเองในครอบครัวเรียกพระพรหมพ่อแม่เปรียบเหมือนพระพรหมนี่คือมนุษย์ประเสริฐมนุษย์ประเสริฐก็หาได้ที่ตัวเราที่พ่อแม่เราแม่เราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐครูบาอาจารย์เรามนุษย์ที่ประเสริฐตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาเพราะคิดช่วยลูกเทวดาบันดาลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมก็เป็นพรหมของบุตรแม่พ่อครูบาอาจารย์เป็นเทวดาได้เป็นพรหมของบุตรแต่ผู้อื่นนั้นไม่ใช่ผู้อื่นนั้นจะต้องสร้างตัวเองให้ขึ้นมาเป็นพรหมเป็นพรหมคือการไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาไม่ริษยาใครเมตตากรุณามุทิตาเบิกขามนุษย์ผู้นั้นจึงเป็นพรหมพรหมผู้นั้นก็จะเป็นผู้ประทานพรให้คนอื่นคือใครมาอยู่ก็มีความสุขมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมเช่นพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้ก็ทุกคนวันนี้ก็เป็นพรหมจรรย์หมดพรหมจรรย์ก็คือถืออุโบสถศีลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมพรหมจรรย์แล้วพระสงฆ์ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมก็คือท่านเข้ามาบวชมาถือพรหมจรรย์สามเดือนนี่ก็ถือว่าเป็นพรหมสามเดือนถือพรหมจรรย์พระเจ้าว่าพรหมในที่นี้ก็คือว่าพรหมแต่ยังไม่ตายคือพรหมในที่นี้ก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นผู้งดเว้นจากการทำบาปทำชั่วยังเป็นคารวะเนี่ยเขาไปเที่ยวก็เที่ยวเขาไปกินเหล้าก็กินเหล้าเขาไปฆ่าสัตว์ก็ฆ่าสัตว์นั่นคือเป็นมนุษย์สเปโตเป็นมนุษย์เดรัจฉานโนเป็นมนุษย์ยักษ์โคเพราะอะไรเพราะใจนั้นไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นมนุษย์คือเบียดเบียนสัตว์คือไม่เมตตาแต่พอมาบวชมาเข้าถือศีลพรหมจรรย์แล้วมนุษย์เทโวผู้อายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนี่มนุษย์เทโวอายต่อบาปกลัวเกรงต่อบาปเป็นมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาถ้าตายไปก็เป็นเทวดามนุษย์พรหมโมตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขานี่ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมพรหมในที่นี้ไม่ใช่พรหมสี่หน้าพรหมสี่ด้านสี่ทิศก็คือทิศหนึ่งคือเมตตาทิศที่สองก็คื
กรุณาคิดอยากจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ช่วยตัวเองพ้นทุกข์แล้วอยากช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์เมตตากรุณามุทิตาพลอยดีใจที่คนอื่นได้ดีพลอยดีใจที่ตัวเองทำสำเร็จแล้วเมื่อทำสำเร็จแล้วก็เป็นอุเบกขาใครจะด่าใครจะว่าอะไรก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองแค้นพยาบาทอาฆาตอะไรถือว่าเป็นพรหมคนอื่นก็เหมือนกันคนอื่นเขาได้ดีแล้วเราก็ดีใจช่วยคนอื่นดีแล้วฉะนั้นการที่เรามาบวชมาถือศีลเนี่ยเราเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมพุทธเจ้าบอกที่พึ่งที่พึ่งของมนุษย์ก็คือพรหมจรรย์คือศีล5ศีล8ศีล10 207เท่านั้นเนี่ยไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพรหมจรรย์คนเราจะตายจะนึกอะไรได้คนจะตายจะนึกสมบัติได้ไหมนึกถึงความหลังได้ไหมจะตายก็นึกได้แต่บุญอย่างเดียวพุทโธธัมโมสังโฆอย่างเดียวนึกอย่างอื่นก็เศร้าหมองจิตเตสังเทสุขติปฏิกังขาจิตใจเล่าร้อนก็ไม่สงบสุขตายไปก็ไปไม่ดีจิตเตสังเทสุขติปฏิกังขาฝึกจิตให้สงบสุขฝึกยังไงฝึกก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วฝึกเรามาฝึกเนี่ยยืนเดินนั่งนอนสวดมนต์ไหว้พระภาวนาให้จิตเราสงบสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีชั่วช้างสะบัดหูชั่วนูงูแลบลิ้นนี่คือการฝึกจิตไม่ให้จิตมันเล่าร้อนจิตมันแลบออกไปคิดโน่นคิดนี่ให้จิตมันอยู่ในจิตของตัวเองก็รักษาจิตตัวเองงั้นโอกาสนี้ก็มีเท่านี้เองที่เราจะต้องฝึกจิตตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเราพุทธเจ้าท่านเสียสละมากกว่าเราท่านเสียสละความเป็นจักรพรรดิความยิ่งใหญ่ในโลกที่เขาบอกว่าถ้าพระองค์ไม่บวชพระองค์จะเป็นเจ้าจักรพรรดิราชครองทวีปทั้ง4ทวีปได้ทวีปเนี่ยมันมี4ทวีปมนุษย์ไปได้แค่ทวีปเดียวแต่ถ้าเป็นเจ้ากับจักรพรรดิไปได้4ทวีปเพราะเป็นทวีปของมนุษย์ที่มีบุญมนุษย์เหล่านั้นเราไม่สามารถจะไปได้พวกหนึ่งนี่มีอายุ500ปีพวกหนึ่ง300ปีอายุมากกว่ามนุษย์พวกเราแต่มนุษย์เรานั้นเป็นมนุษย์ที่มีศีล5ศีล8เรียกว่าอุตรกุรุทวีปชมพูทวีปปุเพทวีปยานโคทวีปเนี่ยคือทวีปเหล่านั้นผู้มีคุณธรรมคือพระอริยเจ้าหรือพุทธเจ้านั้นที่จะไปได้ด้วยฤทธิ์ด้วยบุญญาฤทธิ์ตอนนั้นเรียกว่าการสร้างบุญเนี่ยสำเร็จได้รวยได้บุญเนี่ยสำเร็จได้สำเร็จด้วยบุญบาปก็ไม่สำเร็จพระเทวทัตพยายามจะฆ่าพุทธเจ้าพยายามจองล้างจองผ่านพุทธเจ้ามาตั้ง500ชาติมาเป็นร้อยๆชาติไม่สำเร็จเป็นพุทธเจ้าเป็นมารเป็นผู้พ่ายแพ้ตลอดทุกชีวิตชาติสุดท้ายมาเป็นเจ้าแผ่นดินก็มาแข่งกับพุทธเจ้าอยากจะเป็นพระก็ไม่ได้ก็ต้องไปนรกต้องถูกธรณีสูบบุญนั้นที่สำเร็จได้พระพุทธเจ้ายอมแพ้ทุกคนแต่ไม่ยอมแพ้ต่อการทำบาปไม่ยอมแพ้ต่อการกินเหล้าเมายาไม่ยอมแพ้ต่อการฆ่าสัตว์พระองค์ไม่คบคนผ่านแม้เป็นชาติตระกูลของแม้แต่สัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็สร้างบารมีไม่คบคนผ่านอย่างที่เราฟังวิทยุดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์ธรรมะเนี่ยเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมียิ่งใหญ่มากพระองค์ไม่เคยแพ้ต่อการทำบาปยอมจนบางชาติยอมจนยอมเข้าป่าแต่ลำบากไหมลำบากตอนต้นอย่างพระเวสสันดรยอมเข้าป่า7 เดือนทุกคนว่าโหเป็นเจ้าแผ่นดินเข้าป่า

ที่สุดแล้วเทวดาดำรุก็เรียกร้องให้ออกจากป่ามาปกครองบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ถึง115ปีบางชาติสร้างบารมีเป็นโพธิสัตว์อย่างสุวรรณสามเนี่ยลำบากมากไปเกิดในป่าไปเกิดกับพวกนักบวชฤาษีชีภัยแต่ก็มีความงดงามมีความเจริญจนพระอินทร์และเทวดาเนี่ยคุ้มครองที่สุดแล้วพอเลี้ยงบิดามารดาตายแล้วตัวเองก็ทำฌานไปเป็นพรหมชาตินั้นไม่เอาอะไรไม่เป็นไรบางชาติเกิดมาอย่างชาติมหาชนกเนี่ยชาติมหาชนกเนี่ยเกิดมาก็พ่อก็แตกทัพเป็นเจ้าแพ้ทัพถูกฆ่าตายแม่ก็พาหนีไปพาหนีไปอยู่กับพราหมณ์เมืองอื่นพอโตขึ้นมาก็ถามแม่แม่บอกว่าพ่อเองอยู่มัทิระนครนู่นเป็นเจ้าแต่โดนถูกหลวงพ่อชนแล้วเป็นอาเขาประหารชีวิตพ่อไปแล้วลูกจะกลับไปอำเมืองก็ได้นะพอคิดว่าลูกกลับไปเนี่ยก็กลับไปอำเมืองได้อาเธอคงอายุมากแล้วคิดจะไปเอาเมืองคนมีบุญเนี่ยลงเรือสะเพาเรือสะเพาก็แตกคนเรือสะเพาแตกเมื่อเรือสะเพาแตกทำไงคนมีบุญบารมีจะไม่โง่คนมีบุญบารมีจะไม่โง่นะโยมนะคนหมดบุญไม่โง่มันโง่เอาคนหมดบุญมันโง่โยมเหมือนอีแรงอ่ะเอางั้นหมดบุญบอกอีแรงอ่ะบอกอีแรงนี่เห็นเหยื่อไกลถึงร้อยโยชน์เห็นสุนัขตายควายตายถึงร้อยโยชน์แต่เวลาติดบ่วงแล้วบอกอยู่ใกล้ๆวาเดียวก็ไม่เห็นเขาถามว่าแรงทำไมเธอเห็นเหยื่อไกลถึงร้อยโยชน์ทำไมไม่เห็นบ่วงก็คนมันมีกรรมอ่ะคนมีกรรมไม่เห็นหรอกไม่มีกรรมมีกรรมมันไม่เห็นกรรมมันบังตาโอ้แต่กรรมนี่อยู่เหนือตาทิพย์เลยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ถือว่าสร้างบารมีทุกอย่างถือว่าสร้างบารมีพระองค์ก็ทำสำเร็จเรือสะเพาแตกออกไปแล้วเรือสะเพาแตกพอเรือสะเพาแตกพระองค์ทำไงพระองค์ก็ขึ้นเสากระโดงเลยกินข้าวให้อิ่มแล้วน้ำมันทาชุบเสื้อผ้าน้ำมันอะไรน้ำมันยางเนี่ยชุบเลยแต่ก็นุ่งมัดให้ดีไอ้พวกนั้นมันก็ตกอกตกใจคนตกใจมันขาดสติไอ้ฉลามก็มากินแต่ก็กินเลือดแดงขาวหมดคนเนื้อไอ้ฉลามปลาพวกนั้นก็เข้ามากินพอมันได้ข่าวท่านรู้ท่านไม่มีสติท่านกินอาหารเสร็จแล้วก็เป่งขึ้นไปเสากระดงเลยแต่สาวกระโดงว่าสาวกระโดงมันสูงมองว่าฝั่งที่พ่ออยู่ทางไหนมาเมืองมัทิระนครทางไหนอ๋อเนี่ยทิศเนี้ยพ่ออยู่ทางเนี้ยคำนองก็ถีบสาวกระโดงพุ่งไปเลยให้โดดไกลไปข้ามพวกปลาฉลามที่กำลังสนุกกินในพวกขี้ขลาดตกใจเพราะไม่มีบุญไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นจริงย่อมเป็นเหยื่อเต่าปลาก็เหมือนดอกบัวใต้น้ำนี่รอดคนเดียวตัวเองก็ยังหนุ่มอยู่อายุยังไม่ถึง20กำลังยังแข็งแรง17 18พุ่งตัวเองออกไปก็พ้นไอ้ผ้าที่หุ้มน้ำมันเนี่ยมันเบาพอโดนน้ำมันไม่จับน้ำก็ลอยตัวสบายก็ไหวไปลอยไปมองไปก็7วัน7คืนหลับบ้างตื่นบ้างถือสมาทานอุโบสถเลยพอกินข้าวเสร็จว่านี่ไหนจะตายขอถืออุโบสถตลอดชีวิตที่เราดูในทะเลถือโอกาสข้าพเจ้าจะขอสมาทานอุโบสถทัศน์ศีล8ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดพรหมจรรย์ไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมา

ผมไม่กินอะไรล่วงลำคอตั้งแต่เย็นเที่ยงไปแล้วจะไม่ดูหมอลำขับร้องประคมดนตรีได้ผัดหน้าทาแป้งสมาทานพรหมจรรย์เลยลอยคออานิสงส์ที่ตัวเองมีศีลเนี่ยทำให้มีกำลังใจที่จะไม่ตายจะต้องไปถึงเมืองพ่อให้ได้นี่บุญคนมีบุญนะโยมไม่ตายง่ายหรอกบุญช่วยมันเกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดกำลังที่บารมีมันเต็มแล้วถึงจะมีวิบากนี่ก็สู้ได้ก็ไหว้ไปเจ็ดคืนเจ็ดวันจนนามณีเมขลาเนี่ยเทวดาที่เฝ้าในแม่น้ำทะเลนั้นก็เคยเป็นญาติเคยเป็นแม่พ่อกับมาชาติก่อนมาเล็งดูวันนี้ทำไมเราลุกร้อนลุ่มจังในทะเลมีปัญหาอ๋อลูกเราหลังไหว้คอไหว้ลอยคออยู่น้ำเจ็ดวันแล้วเก่งมากมหาบุรุษผู้มีความกตัญญูเป็นเลิศมีสัจจะเป็นเลิศมีกำลังสติปัญญาเป็นเลิศเหนือมนุษย์ทั้งปวงไม่ควรตายไม่ควรตายเราจะต้องช่วยวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วก็ลอยมาก็ถามว่าเธอจะไหว้อยู่ทำไมไหว้ตั้งเจ็ดวันแล้วจะไปไหนบอกเราชื่อนั้นชื่อนี้เราจะไหว้ไปบ้านเมืองไปหาพ่อเราเมืองมัทธิรานครอยู่ทิศเนี้ยเราจะไปไม่มีมนุษย์คนไหนเขาโง่หรอกที่จะมาไหว้น้ำตั้งเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วไม่เห็นฝั่งเงินฟ้าจะไปถึงเนี้ยแต่เราจะไหว้ตราบใดที่ยังมีกำลังลมหายใจเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้เราจะไปไม่ได้เมื่อกล่าวว่ามันเป็นไปได้หรือมนุษย์มีกำลังแค่นี้จะว่ายข้ามทะเลได้ยังไงไม่ใช่เต่าปลาจะว่ายข้ามได้บอกแต่ใจเรานะตั้งมั่นแล้วว่าต้องไปให้ถึงจะไม่ตายแบบโยมไม่ตายแบบคนพ่ายแพ้แม่นางมารีเมฆลาก็จะลองใจว่าบุรุษคนนี้สู้จริงหรือเปล่ามีจะเป็นลูกผู้ชายจริงหรือเปล่าเราไม่ยอมงอเท้ากับมือที่จะไม่ไหวก็โอ้เธอตั้งใจไปเราก็จะช่วยเอาบุญก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ถอนสัจจะเราก็จะช่วยนางก็ช้อนล่างขึ้นมาเดินอ้อมแขนก็เหาะลอยมุ่งไปทางมัทธิรนครพอโดนอ้อมแขนทิพย์เลยนะหลับเลยโอ้คนต้องเจ็ดวันน่ะหลับตื่นขึ้นมาก็มาวางไว้แท่นบรรทมของกษัตริย์ที่พักเสด็จประพาสในสวนอุทยานเขาก็เอาผ้าคลุมพระเจ้าบดินทร์ก็ตายเจ็ดวันพอดีตายเจ็ดวันสวรรคตทุกคนก็เรียกว่าตายพระเจ้าบดินทร์เรียกสวรรคตเจ็ดวันก็เขาก็เสี่ยงทายว่าใครจะได้เป็นเจ้าแผ่นดินเพราะลูกสาวมีแค่ลูกสาวไม่มีเชื้อราชโอรสก็เสี่ยงทายถ้าราชโอรสไปเกินบ้านใครไปเกินที่ใครก็คนนั้นจะไม่ได้เป็นพระราชาก็เสี่ยงเขาทำพิธีพราหมณ์บ่งสรวงเทวดาให้เทวดาเนี่ยมาดลบันดาลว่าใครควรเป็นเจ้าก็ราชโอรสเทียมมาเนี่ยราชมานี่ตั้งเจ็ดแปดตัวที่เขาฝึกไว้เนี่ยวิ่งไปถึงบ้านใครก็ถือว่าบ้านนั้นเป็นเจ้าวิ่งไปทั่วเมืองไม่ไปบ้านใครเลยวิ่งวิ่งวิ่งวนรอบเมืองเจ็ดรอบแล้วก็ไม่ไปบ้านใครก็วิ่งเข้าสวนทยานนี่เลยอามาก็ต้องตามพอถึงมาจอดตรงที่แท่นบรรทมของพระมหาชนกเองพระชนกก็เขาก็ตีกลองเพลีเลยว่าเนี่ยเขาก็ตีกองพอดีให้ดังกระทานเลยถ้าหากว่าเป็นคนขี้ขลาดก็หนีไปตกใจหนีไปพระมหาชนกก็เปิดผ้าดูอ้อไม
ราชรถมาเกยเราแล้ววันนี้เราได้เป็นเจ้าอืมรู้แล้วแล้วก็คลุมผ้าต่อนอนต่อไม่สนใจเขาก็ยอกรลงมาบูชาเอาดอกไม้ทุบเทียนในเครื่องดอกไม้มายอกรบอกพระองค์ทรงเสด็จขึ้นประพาสราชรถพระเจ้าค่ะพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในวันนี้พระราชรถมาเกยแล้วขอพระองค์ทรงเสด็จเข้าประทับในแท่นทองก็ท่านก็ลงขึ้นมานั่งดูแล้วก็อ๋อก็ถามว่าทำไมมีอะไรอะไรก็ถามแต่ก็รู้แล้วก็ถามเขาบอกว่าพระราชาสวรรคต7วันแล้วจึงได้ทำราชรถเสียงไทยเพราะว่าลูกสาวเป็นมเหสีเป็นลูกสาวคนเดียวทรงยาววัยไม่สามารถจะปกครองได้ทรงสิริโฉมงดงามแต่ว่าหาคู่ครองไม่ได้ต้องหาคู่ครองผู้มีบุญเท่าเทียมกันเราจะไปมันจะไปก็ขึ้นราชรถคนไม่มีบุญน่ะไม่กลัวอะไรแล้วนะบุญมันทำให้ไม่กลัวอะไรบาปมันทำให้กลัวนะโยมนะโยมลองไปรักของเขามาสิโยมกลัวไหมรักเขามากลัวไหมโอ้โหมันจะรู้เราหรือเปล่าเนี่ยไปโกงเขามันเขาก็กลัวคนทำผิดเนี่ยมันกลัวนะคนมีศีลนี่ไม่กลัวอะไรหรอกคนบริสุทธิ์ใจไม่กลัวอะไรนี่คนบริสุทธิ์ไม่กลัวอะไรก็ขึ้นไปก็เขาบอกว่าก็เปลี่ยนเครื่องตรงดีเธอก็แต่คนจะเป็นเจ้าต้องทายที่วางทองคำไว้ที่ไหนและแท่นที่หัวนอนปลายเท้าของเจ้าอยู่ที่ไหนต้องทายถูกด้วยในที่ไหนที่ซ่อนพระราชทรัพย์ไว้จะต้องทายถูกโอ้โหเป็นเรื่องยากสำหรับคนไม่เคยศึกษาเรื่องเจ้าเลยแต่แม่เล่าให้ฟังหมดเลยแม่เล่าหมดเลยอย่างนั้นลูกที่จะมาเป็นเจ้าต้องทายตรงนี้ถูกต้องทายตรงนี้ถูกลูกตรงนี้แม่สอนทั้งหมดโอ้เรื่องง่ายก็บอกอยู่ตรงนั้นนะเพชรอยู่ตรงนั้นทองคำอยู่ตรงนั้นเลยพระแท่นที่นอนบรรทมอยู่ทางทิศนั้นทิศนั้นถูกหมดเลยโอ้โหลั่นกองเลยเจ้ามาแล้วรู้หมดทายถูกหมดเลยพระราชทรัพย์อยู่ตรงไหนฝังอยู่ตรงไหนเป็นความลับที่เขาจะบอกไว้สำหรับคนที่ในราชโหราศาสตร์หรือพวกที่ดูแลในราชสำนักอย่างเดียวถ้าพูดกันแล้วก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนองคมนตรีองคมนตรีเนี่ยที่จะรู้ความลับของเจ้าพระองค์จะทำอะไรทุกวันพระเจ้าแผ่นดินจะบอกแค่องคมนตรีท่านเองกับพระมเหสีกับลูกที่ควรจะบอกที่สำเร็จราชการได้นอกนั้นจะไม่บอกดังนั้นเมื่อทายจบแล้วก็เขาบอกสมควรได้เป็นเจ้าก็เป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วก็เอาธนูยกพันคนมาให้ยกคนมีกำลังยกไหวจะได้เป็นเจ้าเขาก็ยกขึ้นยกเพียงเหมือนเด็กยกตุ๊กตาเล่นยกขึ้นคนมีบุญจะยกขึ้นคนพันคนจะยกขึ้นแต่นี่เวียงเพียงคนเดียวเหมือนจับช้อนต้อมขึ้นมาเท่านั้นเองนี่เป็นนักปกครองจบเลยไม่ต้องสอบอะไรโยมไม่ต้องไปเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์จบกตักกศิลาจบจากด็อกเตอร์ที่ไหนมาเท่านี้คือเป็นนักปกครองได้ไหมได้เลยเป็นเจ้าได้สมบูรณ์รู้จิตวิทยาได้หมดว่าใครคิดดีคิดร้ายใครซื่อใครไม่ซื่อใครยังไงจะรอบรู้หมดเลยเขาเรียกว่าเพราะเจ้าแผ่นดินเนี่ยเขาเรียกเทวดาคุ้มครองจะรู้สิ่งที่คนไม่ควรรู้จะเห็นที่คนไม่เคยเห็นจะทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เป็นมนุษย์พิเศษนะเทวดาสมมุติยิ่งเป็นโพธิสัตว์ยิ่งรู้มากกว่าคนธรรมดามีเซนส์ในการรู้เลยเซนส์ในนี้ถึงเขาว่าทางสมัยโบราณก็เรียกว่ามีของพิเศษในตัวเองเวลามีทุกข์มีขับเข็นมาก็จะมีเทวดามาช่วยบอกว่าอย่าไปนะตรงนี้ระวังนะตรงนี้ระวังนะแล้วก็จะรอดภัยเขาเรียกเทวดาช่วยบอกคนทางเทวดาช่วยบอกเหตุ
ขาเรียกว่าเทวดาคุ้มครองอ่ะมีเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็นางก็เป็นมเหสีพระองค์ก็ทำให้คนมีความสุขเราไม่ต้องการให้คนเราเบียดเบียนกันขอให้คนในประเทศเราเนี่ยอย่าเบียดเบียนกันให้แบ่งกินแบ่งกันใช้อย่าลักอย่าขโมยอย่าจี้อย่าปล้นอย่าเป็นคนอันธพาลขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นญาติกันตั้งอยู่ในความดีชอบและทุกคนจงเกื้อกูลกันมนุษย์เกิดมายากเกิดมาชาตินี้ขอให้ทุกคนปองดองสามัคคีกันก็ปกครองคนรักกันหมดเลยหมดทั้งเมืองเลยโจรขโมยก็ไม่มีอยู่ดีกินดีนี่คือโพธิสัตว์ปกครองอย่างสงบเรียบร้อยพอได้ลูกโตแล้วลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วโอ้เราลืมมาเลยว่าเราเนี่ยตั้งใจจะออกบวชเพลินนะไอ้มนุษย์นี่ทำให้เราเพลินแหมลืมเลยบอกกับช่างว่าเธอตัดผมฉันน่ะถ้าเห็นผมฉันงอกเมื่อไรถอนเอาผมมาให้ฉันนะฉันจะให้รางวัลเธอยังงามเลยให้เธออยู่กินตลอดชีวิตเลยไม่ต้องทำอะไรเลยช่างก็แหมเมื่อไรจะงอกติ่งผมถ้างอกแล้วกูรวยแน่ก็พออายุก็คงจะ40กว่าๆก็ถอนผมมาใส่อะไรใส่ภาชนะทองนะของเจ้าใส่ภาชนะทองนะเขาถือว่าเขาไม่ว่าอะไรประชากรสมัยก่อนถือว่าคนมีบุญก็มีทองมีเพชรคนไม่มีบุญก็ใช้กะลาไปเขาถือเขายอมรับคนสมัยนี้โหมันกินทองได้ไงครูชาวบ้านกินกะลาไม่ยอมน้ำประท้วงนะคนอยู่นี้ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปมันจะเอาให้เสมอภาคกันมันเป็นประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยทั้งชายแต่งทีมก็โง่นะมันไม่เชื่อบุญนะแต่สมัยก่อนเขาเชื่อทำมาที่เขาเชื่อว่าบุญเนี่ยของใครใครมีใครก็ได้ใครไม่มีก็จนกันตายไม่มีบุญก็จนกันตายเสร็จแล้วก็รู้เลยว่าเราต้องบวชก็บอกนางบอกเธอโตเราจะไปบวชนะเพราะฉันแก่แล้วแก่ที่ไหนยังหนุ่มอยู่เลยผมไม่งอกเลยสักเส้นหนึ่งบอกฉันงอกแล้วนี่ไงผู้หญิงฉันงอกแล้วก็แค่เส้นเดียวเต็มหัวยังไม่งอกเลยยังไม่แก่เลยบอกฉันโอ้ไปเชิญไปที่อื่นแขกที่ไม่ต้องการเขาก็อยากสบายเหมือนเราเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นพวกเราแต่ไม่รู้จักวัดไม่จักพระไม่จักใส่บาตรพวกหมานี่ชอบดูถูกคนพวกนี้เศรษฐีหมานี่พวกเศรษฐีเก่าพระเจ้าท่านว่างั้นนะอย่าไปดูถูกนะก็เป็นเศรษฐีเก่าพุทธเจ้าเคยเป็นตุนักเลยพวกเราก็เคยเป็นมาแล้วแต่เราไม่ยอมรับเองเพราะเรามันหลงเอาละตอนนี้เสร็จแล้วก็นางเขาหวงมากเลยโหถ้าอย่างนี้เราจะยอมได้ไงถ้าบวชเราก็ตายดีกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ทำไมผู้ชายอย่างนี้ไม่มีแล้วในโลกนี้บ้านเมืองที่วิกฤตก็แก้ปัญหาได้หมดแต่ถ้าไปแล้วเราจะอยู่กับใครโอ้โหคนคนเดียวเหมือนคนตายทั้งเมืองเลยไปคนเดียวเหมือนคนตายทั้งเมืองพระองค์ก็ถือว่าเราแก่แล้วเราก็ไปก็จัดผ้าจัดไม้เท้าไปก็บอกกับลูกว่าเราขอไปบวชนะเธอปกครองบ้านเมืองนี่สงบร่มเย็นไม่มีใครเข้ามาทำราวีเราหรอกเพราะเราอยู่ดีกินดีกว่าประเทศอื่นก็ไปนางก็ไม่ยอมนางก็ยกขบวนตามเลยกระบวนตามไปร้องไห้ตามเรื่อยๆพอไปถึงชายป่าพระมหาชนกก็บอกว่าอย่าเข้ามานะเขตนี้เป็นป่าท่านก็ขีดเอาประขันขีดว่าเขตนี้ห้ามมาใครมาจะต้องโดนโทษถึงประหารอะไรเงี้ยถึงเขา
จ้าสมัยก่อนพระขันธ์อายาสิทธิ์

นางก็ไม่ไปเพราะสามีสั่งแล้วไปไม่ได้นางก็ร้องไห้กิ้งเปลือกไปกิ้งไปกิ้งมาข้ามเส้นไปเลยพอข้ามเส้นก็วิ่งต่อไปไอ้พวกนั้นก็เลยวิ่งตามที่สุดพระองค์ก็บอกว่าจะกลับไปเถอะนะเราคงจะต้องบวชแน่นอนเพราะชีวิตเราบั้นปลายแล้วเรามีแต่แก่ลงแล้วก็จะต้องตายเราจะต้องทำทางไปถึงพุทธเจ้าให้ได้เพราะชาติหน้าเราจะต้องไปเจอกันในทางสุดท้ายคือไปนิพพานด้วยกันเพราะบ้างบารมีเราไม่ได้แค่วันเดียวเราจะต้องไปเจอกันที่นิพพานแต่ชาตินี้เราก็ถือว่าพอแล้วบอกก็ไปบวชผู้หญิงก็กลับแล้วก็ถือว่าอยู่ไม่มีสุขก็ไปบวชตามลูกเต้าก็บวชตามบวชหมดเลยพระอินทร์ก็เนรมิตไอ้ศาลาแล้วก็มีต้นหมากเม่าทิพย์ก็กินผลไม้หมากเม่าไอ้คนที่ผู้รักมากดีที่มีศีลธรรมที่เชื่อบรมโทสมภารบารมีว่าผู้นี้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตทุกคนก็ทิ้งสมบัติบวชหมดเลยก็ไปอยู่ในป่ากันได้สำเร็จฌานไปเป็นพรหมหมดเลยไอ้เจ้าอีกเมืองหนึ่งก็มาโอ้โหเจ้าทิ้งเมืองกูก็เอาสิของฟรีก็ยกทัพมาก็ยึดเมืองเลยพอมาไม่เห็นมีเจ้าไม่มีคนหวงเลยมีแต่ขี้เหล้าเมายาเต็มเมืองหมดไอ้พวกนั้นบอกสบายไปบวชแต่กูจะกินเหล้ากันก็ต้มเหล้าเถื่อนกินกันสบายเพราะไม่มีเจ้าแล้วขี้เมาของเมืองก็เจ้าดีนี่มาถึงเมืองอย่างนี้เราจะเอาทำไมคนดีเขาหมดแล้วไปหาตัวเจ้าเลยเขาว่าหนีไปบวชในป่านั้นพอไปถึงโหนี่งามแต่ยิ่งอะไรไม่ลำบากเหมือนเราเลยเนาะเรานี่มีแต่ความอยากมักใหญ่ไปสูงอยากจะเป็นเจ้าเหมือนนี่เขาสงบเขาไม่แสดงการเลยกับผู้เชื้อเชิญให้เรากินข้าวกินน้ำพวกเราบวชดีกว่าจะกลับบ้านเลยบวชมาเลยของทัพนั้นป่าเต็มไปด้วยนักบวชอีกเมืองหนึ่งก็มาอีกเขาว่าไอ้เมืองนั้นไปลบแล้วหายเข้าป่าไปเราไปยึดมั่งเมืองนี้มันเจริญมากข้าวน้ำสมบูรณ์เข้าไปก็เจอแต่ขี้เมาก็ตามไปก็ไปบวชอีกสองสามประเทศบวชมรยมก็ไปขี้เมาของเมืองดีไหมโยมข้าวัดมาให้ขี้เมาอยู่กรุงเทพไม่กล้านะเสียดายเมืองที่สุดแล้วก็ทำฌานไปได้ทุกคนเลยก็ไปเกิดเป็นพรหมหมดเลยกลับมาเกิดคือใครโยมสามเมืองคือใครพระเจ้าแผ่นดินเมืองหนึ่งคือโมกขลาพระเจ้าแผ่นดินอีกเมืองหนึ่งพระสารีบุตรแล้วพระมหาชนกมาบวชกันหมดเลยนั่นมันสร้างบารมีกันอะแล้วไม่ต้องแล้วก็เกิดก็ไม่ทะเลาะกันพระโมคคัลลาภาษารีบุตรพระอานนท์พุทธญาณจะไม่เป็นศัตรูกันจะรักกันจะช่วยกันตลอดเลยแต่เทวทัตนี่ถ้าเจอเอาทำร้ายแต่ก็แพ้บุญบางครั้งก็ชาติบางชาติก็แพ้พระเจ้าอยู่หัวท่านก็รจนาเรื่องพระมหาชนกโยมอ่านไหมเพราะอ่านมาตั้งแต่เด็กหนังสือพระไตรปิฎกอ่านมานานแล้วยิ่งท่านมาแต่งรจนาเนี่ยโอ้โหพระองค์ทรงลึกซึ้งในเรื่องพระธรรมเป็นเจ้าแผ่นดินที่รู้ลึกซึ้งในเรื่องกตัญญูกตเวทิตาไม่มีพระเจ้าแผ่นดินในโลกนี้ทำได้อย่างพระเจ้าอยู่หัวเรามีความรู้สามารถลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดของธรรมใครเอามาปกครองบ้านเมืองแล้วมีความสุขหมดทุกคนชีวิตนี้เราจะมีอะไรโยมมนุษย์สมบัติเราทำสมุติสมบัติได้ไหมศีลห้าเป็นมนุษย์สมบัติเมื่อตายจากมนุษย์สมบัติก็ไปสวรรค์สมบัติคือให้ทานรักษาศีลนิพพานสมบัติก็คือเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นที่กล่าวมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าสำเร็จมาหมดแล้วแล้วพระเจ้าอยู่หัวเราก็ทำอยู่ทุกวันเนี่ยนี่เนี่ยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานพระองค์ทรงทำได้แล้วนะ
ใครว่างั้นพระองค์ก็วางเฉยนะวางเฉยไหมโยมนี่วางเฉยเมตตากรุณามุตตาเบขาทำได้แหละแล้วคนไทยไปเอาตำราที่ไหนมาฮะตำราที่ไหนมาปกครองบ้านเมืองตัวเองเขาบอกว่าประเทศที่เจริญด้วยวัตถุเนี่ยในไม่ช้าก็แตกสลายเข้าใจไหมประเทศที่เจริญด้วยวัตถุในไม่ช้าก็แตกสลายประเทศนั้นให้ดูไปโยมสั่งลูกสั่งหลานให้ดูไปว่าดาวเทียมทุกลูกมันจะลอยอยู่บนฟ้าได้ไหมลอยได้ไหมโยมลอยได้ไหมมันแตกทุกลูกเลยลูกไหนสร้างก่อนลูกนั้นก็แตกก่อนลูกไหนสร้างเสร็จก็แตกเลยบ้านเมืองไหนเจริญมากบ้านเมืองนั้นก็แตกก่อนประเทศจีนแตกกี่ครั้งอินเดียแตกกี่ครั้งญี่ปุ่นแตกประเทศแตกไม่รู้กี่ครั้งตอนนี้ประเทศอะไรที่เจริญที่สุดตอนนี้เดี๋ยวเขาก็แตกคนนี่มันกิเลสคนเนี่ยโลภคนลงมากมันจะทำให้แตกแล้วมันจะแตกไม่เหลือเลยโยมไม่ได้แช่งมันหรอกหลวงพ่อไม่อยากบอกว่าประเทศไหนมันแตกเราอาจจะแตกก่อนก็ได้แต่ความธรรมะก็คือว่าไม่มีเหลือโยมธรรมะเพื่ออนิจจังทุกขังอนัตตานี่ความแตกสลายของขันธ์ห้าธรรมะคิดอย่างนั้นนะไม่มีประเทศไหนเจริญได้เลยถ้าประเทศนั้นขาดศีลธรรมมันไม่กลัวเขาเจริญอยากให้เขาเจริญแต่กลัวว่าเมื่อเจริญแล้วมันก็แตกแล้วแตกจะไม่เหลือประเทศตัวเองเลยประเทศไหนที่เบียดเบียนทำสงครามประจำประเทศนั้นจะต้องแตกก่อนประเทศไหนที่เชื่อเหลือก็กูลเขาไม่เคยเอาเปรียบใครประเทศนั้นจะอยู่ได้นานเมื่อคนอิจฉาเขาเลยเจริญไหมอิจฉาบ้านนี้รวยจังกูอิจฉาเลยเจริญไหมโยมเจริญไหมบริษัทมึงเนี่ยกูจะแช่งมึงทุกวันเลยมึงเจริญเร็วขายของเร็วให้มึงเสื่อมแล้วใครไปก่อนโยมบริษัทเราไปก่อนใช่ไหมดับก่อนถ้าธรรมะก็เป็นอย่างนี้แล้วโยมจะเชื่ออะไรล่ะจะไปเชื่อใครปลุกระดมเลยโยมเราปลุกตัวเองให้มันตื่นขึ้นมาแต่จะหลงไหลเรามีเหตุผลพอพุทธศาสนามีเหตุผลเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อแล้วเป็นคนที่ไม่หูเบาไม่ใจเบาหนักแน่นเหมือนพระเจ้าอยู่หัวหนักแน่นไหมพระสังฆราชก็หนักแน่นไหมก็บอกสังฆราชท่านจำคนไม่ได้ท่านลืมหลงลืมอาตมาไปทีไรนะหนองสบายดีหรือโอ้ต้องหลบอยู่ข้างหลังเห็นไม่ได้ข้ามองค์อื่นหมดเลยเป็นห่วงแล้วไปไหนท่านเสด็จมานั่งข้างหลังเดี๋ยวหนองสบายดีเลยคำนี้เป็นคำแรกหลงที่ไหนนะทำไมจำเราได้คนอื่นไม่จำยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตกูไม่มองเฉยๆทำไม่รู้จักเลยกูใหญ่แล้วกูไม่ต้องทักหรอกทำไมเข้าใจผู้นำฉลาดถ้าอยู่หัวท่านฉลาดมากโยมฉลาดจนเรารู้ไม่ลึกเท่าท่านคนโง่นะที่นึกว่าท่านไม่รู้แต่คนฉลาดจะรู้ว่าท่านฉลาดเกินมนุษย์เราไม่ปริมาณคนไม่เคยมองข้ามคนเราเนี่ยมีสัญชาตญาณบุญเป็นสัญชาตญาณอย่างรู้ใจตัวเองและคนอื่นได้ดีมากบุญนี่จะบันดาลได้ทุกอย่างจะสำเร็จทุกอย่างด้วยจะไม่พ่ายแพ้ใครถ้ามีบุญถ้าเรามีบุญพยายามไม่เถอะโยมเผาบ้านเขา7ครั้งเราก็ยังเผาตัวเองคนนั้นเนี่ยฮะเผาไม่เถอะมันก็เผาตัวเองกันแหละแล้วไปเกิดชาติหน้าโยมไม่มีที่อยู่หรอกโดนเผาตลอดเลยเห็นไหมไปเผาบ้านเขาหนึ่งครั้งโดนเผา500ชาติเนี่ยเอาเลยโยมสนุกไหมล่ะคนไฟไหม้บ้านน่าเสียดายนะน่าสงสารนะน่าสงสารมากเลยพุทธเจ้าเราก็เคยโดนเผามาแล้วนะพุทธเจ้าเกิดเป็นพญานกกระจาบไงเคยเล่าพ่อเคยเล่าในวิญญาณให้ฟังเลยไหมใครฟังมั่งยกมือสิฟังยกมือสูงๆไงโอ้โหล้อมแหลมจังเลยเนี่ย
ทำไมไม่ฟังกันเนี่ยมัวนอนหลับใช่ไหมพุทธเจ้าเกิดพยานนกกระจาบโดนเผาเมืองตัวเองเผาแต่พระองค์ทรงแก้ปัญหาด้วยความจริงใจซื่อสัตย์รักจริงแล้วก็จริงใจมีสัจจะแล้วก็กลับมาได้มาเป็นมนุษย์มาเป็นกษัตริย์เนี่ยจะมีบารมียิ่งใหญ่มากเลยใครฆ่าไม่ตายเลยแต่ชาติที่อ่อนแอบุญอ่อนแอชาติไหนก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ถ้ามีกำลังบุญมากมีสติปัญญามาชาตินั้นก็จะไปเกิดเป็นกษัตริย์เป็นบุคคลที่แข็งแกร่งบางชาติอ่อนแอก็ไปเป็นสัตว์แต่ก็จะต้องมีกรรมวิบาก500ชาติเป็นอย่างนี้เราอย่าไปโทษใครโทษตัวเราจนมีโทษตัวเราโง่ฉลาดโทษตัวเราอย่าไปโทษพ่อแม่เรานะอย่าไปโทษครูบาอาจารย์นะอย่าไปโทษพระเจ้าฟ้ามาก็โทษตัวเรามึงเกิดมาได้แค่นี้จะเอายังไงใช่ไหมถ้าคนโทษคนอื่นมึงโง่นะไม่พัฒนาหลวงพ่อมาอยู่สังฆทานครั้งแรกพ่อไม่โทษใครเลยเราปรารถนาจะมาอยู่รู้ว่าที่นี่มันจนที่สุดไม่โทษเลยอาจารย์เราก็พระบ้านนอกเพราะว่าอยู่วัดทุ่งนี่แน่ดีที่สุดญาติเราจนๆก็ช่วยญาติเราจนๆเนี่ยจะไปไหนเลยสนองไอ้เราบอกโอ้ญาติเราทั่วโลกเลยอยู่ไม่ได้ทีแรกก็คิดว่าจะหนีคนอยู่ในถ้ำคนนี่มันวุ่นวายน่าดูเลยอยากจะไปให้มันไกลคนเพราะเรามานั่งสมาธิเห็นใจคนคือเห็นใจตัวเองเนี่ยพอนั่งในใจโอ้โหเรานี่มันร้ายน่าดูนะคนในใจเราเนี่ยคนไม่น่าเชื่อคนไม่น่าครบเลยพอเห็นใจตัวเองแล้วโอ้โหนั่งดูใจตัวเองทั้งวันนี่แหละคนมันคิดร้ายก็มีดีเรามานั่งดูใจตัวเองคนเนี่ยกลัวมากคนมีกิเลสน่ากลัวมากเดี๋ยวฉันออกจากประชาฉันไม่อยู่กับคนเลยฉันไปอยู่ถ้ำเลยฉันกลัวคนแล้วไอ้ที่แล้วมานี่ฉันรอดไปได้ยังไงเนี่ยรอดเพราะไม่รู้หลงคบกับคนเป็นคนดีที่ไหนคนพวกนี้คนไม่ทั่วคนที่รักเราที่สุดในโลกนี้คือแม่พ่อเราก็อาจารย์เราท่านเองนี่เราถลำตัวไปอยู่กับเพื่อนไม่ตายก็บุญแล้วไม่มีเลยเพื่อนที่รักเราจริงไม่มีเลยผู้หญิงก็ไม่ได้รักเราจริงมันบอกจะรักเราศึกมาจะแต่งงานกับมันก็มีผัวไปแล้วเห็นไหมไม่ไปรอหรอกวิจัยไม่มีใครรักแต่แม่รอคอยเราทุกลมหายใจอาจารย์เรารอคอยเราตลอดที่สุดพอเรามานั่งสมาธิอ๋อไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่เราไม่มีใครรักเราเท่าอาจารย์เราได้มีคนรักน้อยจังเนาะไม่ไปแล้วกูไม่เข้าเมืองไม่ไปอยู่คนแล้วไปอยู่ในป่าดีกว่าไม่มีใครรักเราเลยที่ผ่านมานี่เราหลงเองนึกว่าเรามีเพื่อนเยอะโอ้โหที่ไหนเพื่อนกินทั้งนั้นเลยเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันไปกินทั้งนั้นเลยเรามารู้ตัวว่าเราไม่มีเพื่อนแท้เลยไม่มีมิตรแท้เลยสักคนเดียวเลยกลัวคนเลยแต่ไม่กลัวจนขนาดประชาเราอยู่นั้นเราไม่เคยกลัวเลยเดินดูตามหลุมศพดูด้วยคนตายไม่น่ากลัวเลยไอ้คนเป็นที่น่ากลัวไอ้คนพูดได้เจ้าเล่ห์น่าดูเลยก็เลยว่าอ๋อเรานี่อยู่ตรงนี้ถูกแล้วที่เรามาอยู่ตรงนี้หลวงพ่อแนะนำให้เราอยู่ประชาใช่แม่เราอยู่กับคนอยู่กับผีเนี่ยผีมันซื่อสัตย์น่าดูมันจะมาก็บอกว่ามันเป็นผีแต่คนจะมาบอกกูดีนะบอกกูดีนะแต่มือบางทีอาจจะพกอะไรมาก็ได้แต่ผีมาบอกฉันเป็นผีนะฉันจะหลอกกันนะอ้าวบอกไงผีมาขอส่วนบุญนะก็บอกเขาไม่บอกว่าฉันผีไม่น่ากลัวเลยผีซื่อสัตย์ดีกว่าคนเขามาไงฉันก็เป็นผีอยู่นั่นเองก็เลยผีกลายเป็นเพื่อนเราได้แต่คนเป็นเพื่อนเราไม่ได้เพื่อนไม่ได้ผัวก็ทิ้งเมียก็ทิ้งผัวเพื่อนก็ทิ้งเพื่อนไม่ซื่อเลยนี่ผีในร่างคนผีในร่างคนน่ากลัวไหมมันหลอกไปเล่นการพนันเสียมาว่ามันนี้ไป
เงินหายมาที่จริงไปเล่นการพนันหายเสียหมดบอกเงินมันหายไปที่ไหนไปเล่นการพนันหมดตัวหลอกเมียตัวเองเพื่อนยืมไปมั่งอะไรมั่งหลอกยืมเมียก็ทีแรกก็เชื่อนะครับเข้ารู้ครับสามีไปเล่นการพนันบางทีไปติดสาวเขาบอกว่าไปทำธุรกิจบ้านโน้นบ้านนี้แต่ที่ไหนได้เป็นได้ลูกคนหนึ่งจับได้เนี่ยมีบ้านใหม่จับได้โหที่ไหนธุรกิจธุรกิจบ้านใหม่นี่คือคนนี่เราไม่ได้บอกให้ระแวงกันนะดังนั้นเราก็ถือว่าเราก็ต้องอุทิศตนว่าเราจะอยู่กับคนต้องทำใจคนให้ทั่วก็เลยโอ้เข้าป่าเดียวไปเข้าถ้ำออกประจานไปอยู่ถ้ำไปถ้ำอย่างเดียวไม่ต้องเจอคนโวสวานท่านมาบอกหนองไปอยู่ในถ้ำก็เจอคนเดี๋ยวคนมันก็ตามไปจะตามไปทำไมอยู่ในถ้ำมันไม่ตามมาไม่เชื่อแต่ไม่แน่ใจพอท่านมาออกประจานปุ๊บหลวงพ่อสวานให้ท่านมาอยู่วัดทุ่งวันทุ่งไม่น่าอยู่เลยมันเป็นทุ่งนาที่เราเบื่อที่สุดคือทุ่งนาเราชอบที่สุดคือป่าเขาเพราะตอนเล็กเราขาดเนี่ยตอนเล็กเราไม่ได้อยู่ป่าเขาอยู่แต่ทุ่งนาแล้วก็อยากอยู่ป่าถ้ำไปเลยหาถ้ำอยู่ดีกว่าไปก็เจอถ้ำหมีพออยู่ถ้ำหมีไม่พอก็ไปถ้ำชุมพรอีก3ปีไปอยู่ถ้ำชุมพรในอุตส่าห์เดินเนี่ยตอนเช้าบินทบาทเนี่ยเสือมันเดินนำหน้าไปเลยนะมันก็มีคนเข้าไปนะมันมีสองพ่อลูกเป็นในพรานแต่งตัวยังดีไปทำบุญกับเราในถ้ำมาทำไมวะเนี่ยคนเอาข้าวมาถวายเอ๊ะไม่ปลอดเดินไปซะแล้วคนมาที่ถ้ำเราซะแล้วเดินกลับไปกันมา10กิโลทางเสือเดินแล้วเข้าพวกมุสลิมก็มาเที่ยวคุยกีดยางเสร็จแล้วมานั่งคุยกับเราผู้มุสลิมเอ้นี่มีคนมาก็เลยอยู่ได้3ปีหลวงพ่อบอกว่าที่ไหนก็มีคนจริงหลวงพ่อว่าเลยแต่ถ้ำเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งถ้ำเนี่ยมันมีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรามีสิ่งที่คุ้มครองเหมือนว่ามีอะไรก็จะมีมาบอกเหตุให้เรารู้อะไรซึ่งต่างที่เราจะอยู่กับคนวุ่นวายแต่ออกจากถ้ำเราก็มาเลยโยมไปอยู่ถ้ำหมีปีก็มุ่งมาวัดสังฆทานนี่เลย10ปีมาอยู่กับคนละรู้ตรงนี้คนที่เนี่ยคนน่าดูเลยเราจะต้องเจอทุกอย่างคนขี้เหล้าเมายาคนด่าพ่อล่อแม่คนเราจะเจอคนเรารู้ว่าที่เนี่ยคือคนคนทั่วมังไม่ทั่วมังเลยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเลยอยู่ในหลวงพ่อโตเก่าๆ เวลาฝนตกลมพัดมาทางข้างหน้าเราก็ไปอยู่ข้างหลังพ่อโตพอฝนตกมาข้างหลังเราก็ไปอยู่ข้างหน้าพระองค์หนึ่งเนี่ยหนีฝนกันทั้งคืนองค์นั้นเลยนอนเลยนอนอยู่กับน้ำนั่นแหละเพราะหนีไม่ไหวเรามาอยู่ยังไม่มีอะไรเลยทางก็ไม่มีเดินข้ามเรือมาบินธบาก็ได้แค่องค์เดียว2องค์หนีเลยจันอุดนี่หนีเลยจันอุดมาอยู่กับธรรมา2ครั้งที่สอนเดินจงกรมเนี่ยมา2ครั้งก็หนี2ครั้งเพราะข้าวไม่พอกินจันอุดเนี่ยรู้จักจันอุดไหมไปถามด้วยนะท่านกินมากกับเราเราอุตส่าห์แบ่งกันท่านยังไม่อิ่มเลยสังฆทานอยู่2องค์ไม่ได้นะโยมนะอาจารย์อุดหิวหนีเลยพอตกเย็นเอ๊ะจันอุดหายไปไหนเพราะหลายวันหายไปได้ข่าวโน้นหนีกลับชัยนาทแล้วไปอยู่กับชัยนาทแล้วมาหลังมาพอกลับมาอีกหลวงพ่อผมไม่ไหวเหมือนกันนะผมหิวอ่ะไปเห็นฝรั่งเขาก็อยากกินเขาเหมือนกันแต่เขามีเจ้าของวันนี้พอมาอีกทีก็หนีกลางครั้งที่3นี่อยู่ได้จนอุดกองที่มาสอนเดินจงกรมเราอยู่ได้คนเดียวสังฆทานนะโยมนะมันลำบากไหมล่ะแต่มันลำบากก็คุ้มไหมที่เรามาก็อยู่วันนี้เรารู้ว่าอนาคตเราจะต้องมีคนอย่างนี้มาอยู่ตรงนี้ต้องมีคนดี
ต้องมีคนที่เข้าใจเราสักวันหนึ่งเนี่ย

เราจะต้องซื้อที่ให้ได้เป็นร้อยไร่แล้วคนจะเต็มวัดจะไม่มีที่อยู่จะไม่มีที่อาศัยเราก็บางคนบอกหลวงพ่อเพ้อฝันหรือเปล่าบางคนมาฟังเราบอกไปดีกว่าหลวงพ่อเพ้อฝันตรงนี้ไม่มีอะไรสักอย่างคุยอนาคตให้ฟังหลวงปู่มดามานะมาอยู่จะมา3คืนเดี๋ยวต่อไปตรงนี้เดี๋ยวจะเจริญมีถนนรถมีบ้านมีโอ้ท่านก็คุยแบบอย่างที่เราเคยคิดท่านก็คุยเจริญมากเลยที่เนี้ยไม่ไปไหนจะอยู่ตรงเนี้ยที่เนี้ยทุเรียนดีฉันชอบทุเรียนพอได้3วันเฒ่าแก่โรงงานย้อมผ้ามารับท่านไปเลยณวันนี้เราต้องเข้าใจนะเราต้องอดทนเราไม่ได้มีบุญโยมเราไม่ได้

ณวันนี้เราต้องเข้าใจนะเราต้องอดทนเราไม่ได้มีบุญโยมเราไม่ได้มีบารมีเรามีบุญเพียงได้มาเจอที่ตรงนี้แต่เราไม่มีอะไรรองรับเราเลยน้ำประปาก็ไม่มีต้องอาบน้ำในสวนไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำประปามีไฟฟ้าก็ไม่มีต้องต้มน้ำกินไฟฟ้าไม่ต้องเสียค่าไฟนะโยมนะประปาก็ไม่ต้องเสียก็เอาน้ำในร่องมาต้มน้ำกินแล้วถ้าวันนี้โยมบ่นลำบากจะเอาที่ไหนสบายเลยโยมใช่ไหมโอ้นอนลำบากจังเลยจะไปวัดทั้งทานไม่มีที่นอนเลยสมัยหลวงพ่อนอนอย่างนี้โยมฝนตกก็ไม่หลบฝนไม่ทั่วบินทบาทก็เดินตำล่องสวนโยมถ้าเดินพลาดหน่อยฝนตกก็ล้มลงข้าวก็หกหมดถนนไม่มีก็ต้องขอบคุณคนเมืองนนท์ที่ไม่ทอดทิ้งพวกเราทำให้วัดนี้เกิดขึ้นได้เพราะคนชาวนนท์ชาวกรุงเทพคนทุกคนมาช่วยกันคนสุพรรณก็เป็นกำลังให้เราเยอะพวกนักญาติพี่น้องก็จะตามมาบวชมาอะไรไม่ทอดทิ้งพี่เขยนะมาสร้างกุฏิให้อะไรจะให้พยายามมาทำให้นะช่างไม่มีก็มาทำให้ทีนี้แกแล้ว80กว่าแล้วทำกุฏิทำศาลาเป็นช่างนั่นถือว่าทุกคนเนี่ยอย่าคิดว่าเราลำบากพุทธเจ้าลำบากกับเราไหมโยมพุทธเจ้าลำบากทุกชาติไหมถ้าเราลึกชาติเนี่ยเราฟังดูเนี่ยท่านลำบากมากกับเราต้องว่ายน้ำ7วันเอาเราโยมบางชาติท่านเกิดลำบากกว่าเราดังนั้นคุณพ่อมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่สบาย7เดือนแล้วจึงจะมีไฟฟ้าใช้จึงจะมีถนนเข้ามา7 เดือนจึงได้ราชรถขึ้นมาเกยรถสมัยก่อนก็เก่าๆก็ให้เจ้าอาจารย์เราไปออกวิทยุนะเรามีบุญตรงที่ว่าคุณประเทืองบุญญาประพันธ์เป็นคนตาบอดเขาเอาเทปเราไปฟังแล้วเขาก็เอาพอมีถนนมาคุณประเทืองเนี่ยเขาเข้ามาอาจารย์ผมฟังเทปอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์ไปออกวิทยุกับผมนะ3 เดือนแล้วดังระเบิดเลยอะไรพูดอย่างนี้จะดังได้ยังไงมาเทืองนะคนตาบอดเป็นคนตาดีได้ไงพอไปออกกับผมนะผมให้ขึ้นวิทยุ3 ชั่วโมงเลยที่อสมทผมเช่าไปตั้งแต่เที่ยงคืนจนตี 5อาจารย์เอาไปตี 3ถึงตี 5ช่างมืดเลยโยมกำลังหลับสบายเลยอย่าไปเทศในใครฟังวันนี้พระเทียนเขาก็เปิดเพลงตั้งแต่ทิ้งคืนไปถึงตี 3เลยเราก็โอ้ดีเหมือนกันนะเอาสวดมนต์แปลไปเขาฟังนะคิดงั้นนะพอช่างมืดจะได้ฟังสวดมนต์แปลตี 3 ครึ่งสวดมนต์แล้วคิดถึงสวดมนต์เราก็นึกมีกำลังใจเอาสวดมนต์แปลเพราะดีเราก็ได้มาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ฉันไม่เคยพูดวิทยุเลยฉันเคยจะพูดทำไมอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นเหรอเนี่ยไปกัน2 คนไปกันหลานทีนี้เขาศึกไปแล้วไปคุยกันต่อไปเที่ยงคืนก็ไปที่อสมทเป็นไงโยมอสมทมันก็คือโลกีโฆษณานั่นเองไอ้พวกโคศกมันขี้เหล้าเมายาเหมือนนะกลางคืนไปแต่ว่ากลางวันคนเยอะกว่าไปปุ๊บพวกเพลงเนี่ยมันมีแฟนเยอะนะแฟนเยอะเลยเอาอะไรต่ออะไรมากินแต่เรานี่ไม่มีแฟนเลยนะก็คือขนาดตาบอดยังมีแฟนเลยนะขับรถเก่งก็ต้มไม้อะโอ้พวกนี้มันมีพรตะวันนะเสียงมันเป็นพรตะวันตอนแรกเขาให้เราพูดเขาพูดอะไรไป2 คนพูดจบตี 3แล้วก็สวดมนต์อาศัยสวดมนต์แปลเขาบอกดีอาจารย์มาออกเลยนะผมให้3 เวลา 3 ชั่วโมงก็ออกทุกวันเลยเราก็ตื่นไปทุกวันเที่ยงคืนก็ไปแล้วสว่างก็กลับสมัยนั้นรถวิ่งแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโยมรถไม่ติดเลยสมทโยมวิ่งจู้เลยสมัยนี้วิ่งไม่ได้แล้วโลกเปลี่ยนแปลงฮะวิ่งครึ่งชั่วโมงถึงสมทโยมไม่มีรถติดเลย

0: ขับไปออกทุกวันทุกวันกลับมาก็เทปอัดเทปทำเช่นพระพี่เลี้ยงที่คุมเทปน่ะหมดสภาพไปตีละองค์ลงบอกองค์หมดสภาพนอนเหยียดตรงนั้นเองพอสว่างมาทำอะไรไม่ได้เลยองค์นี้ก็หมดสภาพนี่ว่าโอ้โหทำงานคืนมันเหนื่อยนะเพราะไม่มีเวลาพักแต่ก็อดทนนะทำอยู่ต้องทำจนมีคนธนานัดมาให้เดือนหนึ่งไม่ใช่น้อยโยมพอค่าสถานี 25,000 เลย 25,000 สถานีสมัยก่อนก็แพงนะแบ่งคุณประเทืองได้แต่ถ้าคุณประเทืองจัดไปจัดมาคุณประเทืองไปไม่รอดทิ้งเลยทิ้งสถานีให้เราเลยทิ้งสถานีปุ๊บสถานีอ้าวคุณประเทืองหนีไปนะคุณประเทืองไปแล้วไม่มีค่าสถานีเราจะอยู่ได้ไงเนี่ย อยู่เราก็มาเปิดยานเกราะอีกเปิดยานเกราะอีกชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเปิดยานเกราะใกล้ๆเนี่ยโอ้ยานเกราะก็โอ้ยไม้มันเก่าก็เรามาตั้งแต่เปิดสถานีไม่เคยเปลี่ยนไม้เลยมั้ง ขอไปนะทีนี้คงเจริญแล้วเราก็ไปเช่าที่ทุ่มเดี๋ยวสถานีโน้นให้สถานีให้มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ต้องเสียตังค์มันเลยโยมฟรีมีน้อยมากเลยจัดอยู่ตั้งแต่เท่าไหร่ปีเท่าไหร่พ.ศ.20กว่าๆทีนี้ก็30กว่าปีนะ30กว่าปีคนแม้วคนกะเหรี่ยงนะฟังโยมคนกรุงเทพมันก็ได้ฟังหรอกพระท่านกันหาไปทุดงมากันหามาตอนนั้นเราก็เริ่มอ้วนแล้วกันหาว่าอาจารย์อ้วนๆอย่างนี้ทุดงไหวเลยไหนมาดูถูกคนอ้วนแต่ละแต่ท่านเดินทุดงเข้าไปแต่อาจารย์ดังนะผมไปตามแมวก็เรียงอ่ะถามว่าเนี่ยอยู่ในป่าในดงเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไหมสวดนั่งเอ๊ะผมก็ถามนั่งกับใครนั่งหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองมานี่ฟังวิญญาณโหอาจารย์นี่ดังไปถึงในป่าแมวแล้วแต่คนกรุงเทพไม่เคยรู้จักเพราะมันขึ้น AMแต่ก็มีมาที่ตุลาจะมาก็เลยได้วิทยุเนี่ยเขาขายที่ตรงนี้7ไร่อาตมาอธิษฐานเลยว่าถ้ามีที่7ไร่จะอยู่ถ้าไม่มีที่7ไร่เราก็จะไปจากวันนี้เพราะที่มันแคบเหลือเกินมันได้ยินเสียงเขาด่าเช้าด่าเย็นแล้วก็โอ้โหพระเราจะอยู่ได้ไงพระเราเป็นไอ้งั่งอย่างนี้เองก็เลยว่าบางทีทางนี้ก็แต่งลิเกร้องเป็นลิเกขี้เมานะร้องในสวนนั้นร้องขึ้นกับพระลงกับพระพระก็เป็นพระเอกโดนพระมองโอ้หลวงพ่อที่นี่มันไม่ไหวมั้งบอกเอ้ยเนี่ยเสียงเพลงไพเราะละอย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยเขาญาติเราทั้งนั้นเนี่ยก็เลยซื้อที่7ไร่เขาขายล้านนึงตรงเนี้ยตรงโรงครัวเป็นสวนส้มสวยมากส้มเชงแล้วก็หนึ่งส้มเชงมันน่าเป็นสวนเรานะอธิษฐานในใจถ้าได้ที่ตรงนี้จะอยู่ถ้าที่ตรงนี้ไม่ได้จะไม่อยู่เพราะมันแคบเหลือเกินเพราะตรงนี้เขาก็ไม่ให้ตรงนี้ก็ไม่ใช่นะนี่เป็นที่ของชาวบ้านหมดมีแค่สระนี้เท่านั้นเองเขาก็บอกขายร้านหนึ่งก็เท่าไหร่ร้านเท่ากับ10 ล้านสมัยเนี้ยเท่ากับ70 ล้านใครจะหาเงินวันเดียว70 ล้านดูมันโชคดีมีคนฟังวิทยุเราเป็นพ่อค้าเพชรคุณอะไรชื่ออะไรหลวงพ่อผมให้ยืม3 แสนครับคนหนึ่งเป็นเท่าแก่เมียบังคับให้มาบวชมาบวชอยู่กับเรานี่ตายหมดแล้วคงไปคลำไอ้คนใช่หรือเปล่าเราพูดไปเรื่อยๆนะมันจะไปจริงนะเดี๋ยวมาบวชนะไม่บวชคงตายเนี่ยสามีก็เป็นคนนิสัยดีมากโอ้บวชเป็นคนว่าง่ายเอามาให้อีก300,000ได้600,000คนโน้นมาให้50,000คนนี้มาให้10,000เกินโยมบางคนมาให้เกินพอแม่ทำไมเอาแค่ล้านนึงก็พอแล้วบอกให้9 วันซื้อที่ตรงนี้เขาก็นึกว่าหาไม่ได้โยมบางคนบอกโอ้จะหาได้ไงเงินต้องล้านหนึ่งบางคนถอนตัวไม่เอากับเราพ่อ9 วันหาเงินได้ไงล้านบอกถ้าไม่ได้ล้านหนึ่ง9 วันจะขึ้น2 ล้านเอาเงินเราก็ภาวนาใหญ่พอเขามาให้ปุ๊บเราก็
1: ให้โยมเก็บเงินสบายแล้วเราตรงนี้อยู่ได้วัดตั้งนานอยู่ได้แล้วหลวงพ่อโตช่วยเราแล้วเทวดาช่วยบุญก็ซื้อเขาก็มาขนุนเกงขาสั้นเขารวยเขาอยู่คนรวยนี่อยู่ไหนไม่ติดโยมมันร้อนเงินมันร้อนผมอยู่ไหนไม่ติดสักผมไม่อยู่ที่ไม่เกินที่ห้านาทีผมไปแล้วคนรวยไม่มีความสุขไงรวยเอาไหมโยมรวยแล้วนั่งอยู่ไม่ติดเอาไหมนอนอยู่ไม่ติดร้อนจะได้รวยซะทีแต่ว่าคนรวยกินไม่เป็นสุขนอนไม่สุขนั่งไม่เป็นสุขนะเพราะมันกังวลมาถึงก็ตอนสัญญาจะมาก็ให้คนมาจ่ายเงิน9 ล้าน 9 ล้านหนึ่งเขาก็งงเงินมันหาได้ยังไงอยู่เฉยๆได้ก็ทำสัญญาเป็นทีของเราเราก็ขยายเรื่อยๆมาทั้งวันนะเราก็เป็นนักซื้อที่ดินเลยคนนี้ปีละ3 ไร่ 2 ไร่ซื้อเพราะมาบางครั้งเนี่ยเราก็เหมือนมีกรรมนะไอ้ตรง5 ไร่เขาขายเรา3 ล้านอุ้ยแพงไปไอ้นี่จะซื้อล้านเดียวไม่เอานี่ซื้อล้านเดียวพอนะครับขาย5 ล้านไม่เอาแพงไปพอขาย6 ล้านเอา6 ล้านเอารีบไปซื้อทีบอกโยมมันขึ้นทุกวันเลยพอโยมไปซื้อไอโยมก็ไปต่อ5 ล้านเขาไม่ให้ก็ขายคนอื่นเลยขายอื่น6 ล้านจบเลยเราทำไงดีไอ5 ล้านไม่เอา6 ล้านไม่เอาโหต่อไปนี้เราใช้ใครไปซื้อแน่ตรงนี้ก็ซื้อตรงโน้นไอตรงนี้ขาย7 ล้านพอไม่เอามันขาย13 ล้านบอกเดี๋ยวถ้าไม่เอา20 ล้านนะเราต้องเลือกซื้อตรงที่สถานีวิทยุโทรทัศน์นะนั่นซื้อ10 กว่าล้านไอ้ตรง5 ล้านนี่เขามาขายคนอื่นแล้วโหไอ้หน้าวัดนี่มันสำคัญมากทีแรกเราไม่มีใครซื้อผลสุดทำไงโยมมาขายเรา20 ล้านต้องซื้อ20 ล้านไอ้3 ล้านไม่ซื้อเห็นไหมเฮ้ยไปมาไอ้ตรงนั้นอะขายเรา2 ล้านสองล้านเป็นอดีตเป็นอดีตอะไรอดีตหมอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกขายสองขายสี่ไร่2 ล้านอาตมาก็ไปเลยไปถึงบ้านเลยไปนั่งให้เขาดูหุ่นเราเขาหัวเราะเฮ้อๆอาจารย์มีบารมีนะโง่เฮงดีผมขอ4 ล้านกันแล้วกันอะไรโง่เฮงดี4 ล้านไอ้โง่เฮงดีนั่นจะศรัทธาลดลงมาแล้วก็นั่งไม่พูดเลยเราเป็นคนโง่นะยอมเราโง่เป็นคนมีสัจจะไม่มีสัจจะไม่เอาคนไม่มีสัจจะไม่พูดเฉยก็พูดแล้วก็เฉยไม่เอาอย่างเดียวคำนะผมขอ4 ล้านอาจารย์งั้นงี้เดี๋ยวนี้ที่เถอะเราคนไม่มีสัจจะบอก2 ล้านเอา4 ล้านมันกรรมนะนั่งเฉยเขาคุยอะไรก็ฟังเรื่อยแต่ก็ลาเขากลับไม่พูดอะไรเลยกลับมาคือมาก็เลยไปซื้อที่ของนั่น7 ไร่ครูจิตที่อู่รถเนี่ย7 ไร่ 3 ล้านโอ้โหเราถูกแล้วซื้อ3 ล้านได้3 ล้าน7 ไร่ 3 ล้านไอ้นี่4 ไร่ 4 ล้านไม่เอากรรมไหมพอทำไปทำมาที่มันโดนซื้อรอบตกลงที่ด้วยเขาจัดสรรเลยโยมไม่กี่ปีเขาจัดสรรเขาขายไร่ละกี่ล้านละ8 ล้านแล้วเท่าไหร่รวมแล้วก็จะแบ่งขายที่สุดแล้ว4 ไร่นี่ก็ขาย30 กว่าล้านโยมหลวงพ่อรีบไปซื้อเลยนะโอ้ที่โยมไม่ไปวางเงินเลยนะใช้คนเนี่ยกัญญารัตน์รีบไปวางเลยเอาอย่าให้แบ่งโฉนดนะซื้อรวมเลย30 กว่าล้านโยมดูสิ3 ล้านไม่ซื้อเนี่ย4 ไร่ที่จอดรถเนี่ยพอสุดต้องซื้อจาก3 ล้านไปซื้อ30 ล้าน30 กว่าล้านทำใจได้ไหมโยมเนี่ยทำใจเป็นเจ้าของสมบัตินี้นะโยมนะจะดีใจนะจะมาไม่เล่าให้ใครฟังเก็บไว้คนเดียวเพิ่งมาเล่าเนี่ยพอซื้อมา มันก็เลยเป็นว่าบางครั้งมันก็ได้บางครั้งก็ต้องยอมเสียไอ้ที่ตรงนี้ที่ตรงที่ที่ของอู่ของไอ้แท็กซี่เนี่ยที่แดงๆนี่ขาย3ไร่เพิ่มมาไงมาขายเท่าไหร่รู้ไหม28ล้าน3ไร่28ล้านโยมต้องซื้อไม่ซื้อจะตัดถนนมาเราตายเลยก็เลยซื้อในทุกวันแล้วข้างหลังนี่ก็เหมือนกันตาไปห่อเขาไม่ขายเราหรอกเขาขายตาไปห่อไป4ล้านมาขายหลวงพ่อผมขาย13ล้านก็เลยต้องเอาเป็นอะไรว่าเรานี่ต้องซื้อที่แพงมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี้เราซื้อไว้ร้อยกว่าไร่เนี่ยพ่อก็หยุดพ่อไม่มีเงินจ่ายแล้วนี่ยังติดหนี้อีก10ล้านที่3ไร่4ไร่แท็กซี่เนี่ยจะให้ไปหมดแล้วเหลืออีก10ล้านนี่พวกเราร่วมบุญกันนะตอนนี้เราจะไปซื้อที่ไหนโยมไปซื้อเยอรมัน13ล้าน3ไร่ครึ่งเขาบอกให้ส่งเงินก่อนวันที่30ถ้าไม่ถึงเขาจะปรับเราแล้วทำไงดีทำอะไรวุ่นวิตมลยมเสี่ยงทั้งนั้นเลยเหมือนกับเดินบนเส้นลวดเลยอาจจะมาให้ธนาคารเนี่ยใครมีธนาคารอินเตอร์มั่งที่เก่งๆซื้อขายต่างประเทศได้มั่งช่วยหน่อยนะที่เก่งภาษาเยอรมันกำลังช่วยหน่อยนะเพราะธนาคารเราเขาบอกว่าเขาแปลยากภาษาเยอรมันนี่เขาทำสัญญาเป็นภาษาเยอรมันมา13ล้านถ้าได้ที่ตรงนี้จะมาก็ได้จำภาษาที่เยอรมันเราจะทำให้เป็นวัดชักวัดหนึ่งที่สวยมากเลยโยมเป็นบ้านเหมือนบ้านผีสิงโยมนั่งสงบเลยล่ะเข้าไปห้องต้องดูก่อนมันอะไรกันเนี่ยเข้าไปห้องต้องดูนะมันมีใครสิงตรงนี้เปล่าต้องมีสติเข้าทุกห้องเลยแต่ถ้าทำเสร็จแล้วจะน่าสงบมากเพราะบ้านนี้เป็นคนชาวบ้านเขาไม่ซื้อเพราะมันใหญ่เกินไปเขาจะซื้อเฉพาะ40-50ตารางวาแต่นี่มันต้อง3ไร่ครึ่งคนธรรมดาไม่ซื้อนอกจากทำธุรกิจระดับโรงงานหรือที่นั่นก็ไม่มีเขตโรงงานมีโรงเรียนได้โรงพยาบาลได้แต่ก็ไม่มีใครโรงพยาบาลเขามีอยู่แล้วโรงเรียนก็มีใครทำก็แปลว่าต้องขายให้อย่างเราที่มันทำเป็นวัดพอเป็นสองเจ้าของก็เป็นเจ้าของก็เป็นยิวด้วยจะยิวใจดีมั้งแต่คนเยอรมันเขาตรงไปตรงมาเราไปซื้อที่ทั่วโลกเราจะได้เป็นเศรษฐีใหญ่โยมนะนี่เราไปทุกคนเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยมานั่งนี่เป็นเศรษฐีหมดนะโยมนะที่นี่นับค่าไม่ได้คิดเป็นเงินนับค่าไม่ได้นะที่ซื้อนับค่าไม่ได้เลยโยมจะมีเงินสักพันล้านร้อยล้านก็ซื้อตรงนี้ไม่ได้มีเงินสักกี่แสนล้านก็ซื้อวัดสังฆทานไม่ได้ฮะคุณเป็นเศรษฐีโลกก็ซื้อวัดต่างๆใครจะขายเลยโยมฮะเขามาซื้อสักแสนล้านโยมจะขายไหมก็ไม่มีใครขายที่นี้มีค่ามากกว่าเงินเลยโยมนั่นจะดูถูกว่าที่ตรงนี้ไม่มีราคามีราคาจนซื้อไม่ได้โยมขายไม่ได้แหละซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้มันเกินค่าของเงินเพราะมันเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมันเป็นอริยสมบัติมันเป็นศาสนสมบัติแล้วโยมขายไม่ได้ศาสนสมบัติเป็นสมบัติที่ยาวนานใช้ไปด้วยชู่ชู่หลานตลอดชีวิตนี้ไม่สูญสลายเป็นศาสนสมบัติเป็นของบุญของสำหรับพวกเรายิ่งใช้ไปก็เป็นบุญมันจะงอกงามไปสำหรับคนใช้เป็นมันเดินยังคมนั่งสมาธิสมภาวนาเนี่ยเนี่ยที่อริยสมบัตินะที่เป็นประเสริฐมานั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยที่ไปสวรรค์นิพพานได้แต่ที่บ้านเราก็นั่งไปก็ไปไม่ได้หรอกโยมมันก็ห่วงนั่นเนี่ยที่จริงเป็นนี่ยังนั่งไม่ได้นะโยมนะคนเป็นนี่นั่งสมาธิได้ไหมโยมเขาจะมาเอาดอกพวกนี้นั่งได้ไหมไม่ได้หรือคุณต้องหาดอกก่อนยิ่งเอามาทวนเขาจะมายึดบ้านยิ่งนั่งไม่ได้เลยคนไม่มีหนี้มีราบประเสริฐเรามีสมบัติแล้วท่านนี้เรามีสมบัติคือซื้อที่ถวายวัดเป็นของเราตายแล้วไปได้แล้วต่อไปจะไม่จนที่ดินนะอาตมาเห็นอันนี้ส่งซื้อที่ดินนะยี่นี้อาตมาไป มีที่ดินเกือบทั่วประเทศไทยเลยนะ

ที่สถานีเนี่ยซื้อแห่งละ10ไร่4ไร่5ไร่มี20กว่าแห่งเนี่ยไปอยู่ไม่ทั่วระยมนี่สมบัติของพวกเรานะที่เราซื้อกันไว้เนี่ยที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยงั้นพวกเราก็อย่าขี้เกียจทำบุญดังนั้นการสวดมนต์ภาวนาเป็นหลักของความสุขของใจเราเราจะมีความสุขที่บ้านเรามีความสุขของครอบครัวเราได้ยินเสียงเราเนี้ยให้ลูกหลานได้ยินสวดมนต์ดังๆก็ได้เทวดาได้ยินด้วยนะการสวดมนต์ไหว้พระการทำสมาธินี่เป็นมงคลชีวิตไม่เสื่อมเลยทุกคนทำไปแล้วจะได้รับผลกรรมในชาตินี้แล้วลูกหลานก็จะมีความสุขสงบคนไทยเราให้กลับมาตรงนี้อย่าทะเลาะกันอย่าเกลียดกันอย่าโกรธกันอย่าแปลกกันเพราะเราเป็นคนไทยเป็นคนจริงใจต่อกันมีชาติศาสนามาจัดองค์เดียวกันให้รักกันเถอะบ้านเมืองอื่นเขาก็รักกันอย่างเยอรมันน่ะเขาแตกกันเขายังพังกำแพงมาอยู่ด้วยกันเลยโอ้ยเขาดีใจมากพอเขาพังกำแพงมาเขากอดกันเลยนะที่สุดทุกวันนี้เยอรมันเจริญนะเยอรมันตะวันออกตะวันตกเขารักกันเนี่ยจะมาพระเขาจะมาที่ไปเฝ้าวัดอยู่เนี่ยชาวเยอรมันเนี่ยเขาก็ไปมีเพื่อนตะวันออกหมดเลยเพื่อนตะวันออกเป็นเพื่อนศิลปินคบง่ายก็เลยกลายว่าคนที่มาบวชกับเรามาอยู่กับเราเนี่ยมีทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกเลยนี่คือคนชาติเดียวแล้วพอมาพวกคนเยอรมันชอบนั่งสมาธิชอบเดินจงกรมไปสอนกันเนี่ยถ้าสอนเรื่องคอร์สปฏิบัติเนี่ยเขารู้เรื่องหมดเลยคนเยอรมันเขายอมรับเขายอมรับเรื่องการปฏิบัติเขาไปถึงตรงนี้แล้วนะที่จะมาไปตรงนี้ก็คือว่าเขารับมาที่นี่ไม่มีใครรับเลยนะโยมมาครั้งแรกมาอยู่ตรงนี้พอจะมาปีแรกจะมาจะสอนสมาธิโยมถวายข้าวกลับเลยรีบกลับเลยโหคนที่นี่เขาไม่กล้านั่งสมาธิก็กลัวสมาธิเอ๊ะจะทำไงให้คนที่นี่นั่งสมาธิได้พอยะถาสัพพีเขาก็รีบกลับเราก็เอ๊ะทางนี้โยมเอาอย่างนี้แล้วกันก่อนจะรับพรโยมแผ่เมตตาสัก5นาทีนะออกอุบายเขาหลวงพ่อจะสอนในครัวเนี่ยโยมอ่ะให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทนะทำใจว่างๆนะ5นาทีเขาต้องหลับตาตามเราเลยทำไปทุกวันพระเขาก็เลยชินนะเข้าคนที่เนี่ยนั่งสมาธิไม่รู้ตัวแต่จะมาจับนั่งอย่างโยมเขาไม่เอาเขาหนีเลยแต่ที่จุดแล้วคนที่เมืองนนท์นี่เป็นคนที่เข้าใจสมาธิด้วยกันได้อุบายที่เราบอกแผ่เมตตา5นาทีทุกวันนี้เขานั่งก็ได้พวกโยมๆก็เก่าก็แก่เนี่ยก็นั่งกันเป็นถือศีลเป็นเขาก็รู้ว่าอันนี้คือของดีเขาก็ทำกันเยอะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะทุกวัดก็ญาติโยมก็ไปถวายผ้าจำนำพรรษาพระจำนำพรรษาก็พระอาบน้ำฝนพอพระหน้าฝนเนี่ยไม่มีผ้าผัดอาบน้ำพระสมัยก่อนต้องไม่มีผ้าอาบน้ำก็เลยกลายไปเปื้องผ้าเป็นพิธีเปลยอาบน้ำนางวิสาขาก็เลยขออนุญาตว่าขอให้พระมีผ้าจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนก็ไปผ้าอาบน้ำฝนผืนเล็กๆพอผัดอาบน้ำมีเดินนุ่งไปไหนไม่ได้ก็เป็นอนุพระเนี่ยเพิ่มผ้าอาบน้ำฝนตวงเข้าพรรษาพอออกพรรษาก็มีผ้ากฐินมีองค์ครองได้องค์ที่ผ้าขาดและนอกนั้นก็ถวายผ้าจำนำพรรษาที่ได้อยู่3เดือนก็ถวายผ้าอีกผืนหนึ่งเพื่อเอาไปนุ่งห่มเวลาอาบน้ำไปไหนมาไหนพุทธเจ้าเป็นนักประหยัดของโลกในหลวงท่านก็เป็นนักประหยัดเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักประหยัดของโลกเลยนะผ้าไม่ทิ้งเลยถ้าจีวรขาดปะสองชั้นถ้ายังขาดอีกก็ปะสี่ชั้นเป็นสังคติถ้าสังคติขาดให้ทำผ้าปูนอนถ้าปูนอนขาดทำผ้าปูนั่งปูนั่งขาดเอาขยำทุบกระดินเอาไปแปะข้างขวา

ทำเป็นข้างขวาดินทำให้เป็นใหญ่ข้างขวาไม่พังไม่ทิ้งเลยจีวรยิ่งสมัยพุทธเจ้าประหยัดมากไหมโยมจึงไม่มีคนจนเนี่ยพระวัดไม่ใช้อะไรเลยพุทธเจ้าอนามัยนะอนามัยสูงสุดน้ำเข้าห้องน้ำแล้วล้างก้นให้ล้างก้นห้ามใช้ไม้เช็ดนะล้างก้นไม่เป็นโรคล้างเสร็จแล้วให้คว่ำขันห้ามหงายขันเดี๋ยวยุงเข้ายุงเกิดก็กลายเป็นโรคอะไรไข้เลือดออกให้คว่ำขันแล้วทานข้าวเสร็จให้แคะขี้ฟันออกให้หมดห้ามไปแคะกินแค่ไอเศษอาหารออกหมดล้างฟันให้เกลี้ยงห้ามติดห้ามค้างในฟันถ้าสะอาดไหมให้ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้ดีให้โกนหนวดโกนผมให้ดีสะอาดมากพุทธเจ้าต้องปัดกวาดเช็ดถูตลอดทางเดินจงกรมต้องกวาดให้เดินจงกรมพระพุทธเจ้านี่สอนให้บาทให้ใช้ลูกเดียวห้ามใช้สองลูกและบาทห้ามใช้ทองคำใช้ได้บาทดินกับบาทเหล็กบาทดินบาทมีค่าไม่ใช้พระพุทธเจ้าต้องการให้คนเราเนี่ยประหยัดไม่มีเลยฟุ่มเฟือยเลยแต่พุทธศาสนาเนี่ยอยู่ประเทศไหนก็ได้โยมถ้าอยู่ง่ายกินแค่กินมื้อเดียวฉันได้บาตรไม่กินพร่ำเพรื่อฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนนำทางสันโดษได้มากที่สุดแล้วก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ในป่าช้าก็อยู่ได้ป่าก็อยู่ได้เรือนร้างว่างป่าก็อยู่ได้แต่จำพรรษาท่านห้ามอยู่ที่ไม่มีมุ้งที่บังท่านให้พระในอยู่ที่มุ้งที่บังท่านกลัวว่าจะจากฝนจะเป็นหวัดจะเป็นโรคการอยู่ของพุทธเจ้าเนี่ยอยู่อย่างง่ายแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครกินก็ขอบินแค่มือเดียวไม่รบกวนแล้วก็ไม่ให้สะสมของไว้กินค้างคืนเพราะว่าจะเป็นคนขี้ตนีฉันแล้วก็ให้แบ่งไปไม่ให้เก็บไว้ถ้าสังคมตรงนี้เราอยู่กันได้นะโยมพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกเขายอมรับว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นพระราชาที่ทรงฉลาดในการบริหารประเทศอย่างแยบยลแล้วพระองค์ก็เอามาจากพระเจ้าของพระนั่นเองการเป็นอยู่อย่างพระเราก็เอามาจากพ่อแม่เราอย่างโยมเนี่ยลูกโยมเนี่ยไปโทษใครไม่ได้โทษแต่พ่อแม่พ่อแม่คุยกันพ่อแม่โง่ก็คุยให้ลูกโง่พ่อแม่ฉลาดก็คุยให้ลูกฉลาดแม่ฉลาดลูกสาวก็ฉลาดพ่อฉลาดลูกชายก็ฉลาดพ่อโง่ลูกชายก็โง่แม่โง่ลูกสาวก็โง่ไปโทษใครโยมจริงไหมพ่อพูดคำหยาบลูกก็หยาบมันฟังมาจนเข้าหูก็กลายเป็นคินชาก็กลายเป็นจำจดจำกลายเป็นสันดานเป็นนิสัยแล้วไปด่าลูกว่าลูกโง่ไม่ใช่ลูกกูที่ไหนได้ก็มาตามพ่อมันในตอนแม่เนี่ยไม่ใช่ถ่ายแบบจากใครนะใช่ไหมพ่อพิมพ์แม่พิมพ์สำคัญสุดแต่ยอมพาลูกเข้าวัดนั้นฉลาดแล้วฉลาดนะโยมถ้าพาเข้าวิกก็โง่ถ้าพาเข้าบ่อนนี่โง่ร้ายเลยถ้าพาเข้าห้างก็โง่เพราะจ่ายอย่างเดียวไม่ประหยัดเลยใช่ไหมเดี๋ยวลูกก็นิสัยไม่อยากมาวัดไปห้างดีกว่าสบายเย็นไม่ร้อนผลสุดลูกก็กลายเป็นไฮโซคลาสไปจมไม่ลงต่อไปพ่อแม่ต้องซื้อเสื้อผ้าให้ดีใช้หมดเลยที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถจะลูกไว้ในหัวใจเราได้ใช่ไหมเราก็ไม่สามารถไปนั่งในหัวใจลูกได้เพราะชีวิตเราลำบากแต่เราเลี้ยงลูกให้สบาย
เราต้องเลี้ยงลูกอย่างสมถะให้รู้ว่าชีวิตนี้เราไม่มีอะไรมาแต่ตัวไปแต่ตัวที่อยู่นี่กำไรหมดเลยบ้านช่องเรือนชั้นเสื้อผ้าเนี่ยกำไรชีวิตหมดพอเรามาลูกมาลูกไม่มีอะไรต้องพูดความจริงลูกไม่มีอะไรพ่อก็ไม่มีอะไรเลยบอกลูกพ่อมาอะไรพ่อไม่มีอะไรเลยพ่อก็มาแต่ตัวตอนพ่อเกิดมาก็ไม่มีอะไรแล้วพ่อก็แก้ผ้ามาเหมือนกันเดี๋ยวพ่อไปพ่อก็แก้ผ้าไปคุณยายไม่มีอะไรตรงนี้คือกำไรเราต้องเห็นใจจะทำเลยลูกเราจะไม่ดื้อเอาความจริงมาพูดไม่ใช่โอ้ฝันให้ลูกลูกเรียนเก่งนะลูกเดี๋ยวจะไปอยู่มหาวิทยาลัยโน้นมหาวิทยาลัยลูกต้องเก่งกับเขาโอ้เยอะไปมึงเนาะสร้างฝันให้ลูกลูกก็ทะเยอทะยานทำไม่ได้ลูกก็ผิดหวังเราต้องพึ่งตัวเองพุทธเจ้าไงเขาไปเรียนเมืองกตักศิลาเจ้าสุโธทนะให้เรียนเมืองวิศวามิวิกตักศิลาต้องเก่งกับเขาหมดแต่พอมาถึงวิศวามิชนะเขาหมดเลยโรงเรียนใกล้บ้านมหาวิทยาลัยเกรดดีๆแพ้หมดเลยแพ้คนมีบุญนี่พระองค์ทำให้เห็นได้ว่าวิศวามิเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ดังเลยเป็นมหาวิทยาลัยราชวงศ์เรียนกันคนอ่อนแอเรียนแต่พระเจ้ามีบุญเรียนอย่างเข้มแข็งเลยแล้วเรียนจบเร็วด้วยแล้วมาแข่งยิงธนูฟันดาบขี่ม้าชนะเขาหมดเลยเพราะมีบุญเนี่ยมีปัญญาทำไมเราไม่เอาแยบอย่างพุทธศาสนามาเป็นแกนนำมาเป็นครูบาอาจารย์เราบุญเท่านั้นจะพาเราไปสู่ถูกทางได้โยมอย่าไปฝืนความจริงโยมเอาบุญหล่อหลอมลูกเราหล่อหลอมสังคมเราแล้วลองบุญพาไปได้โยมปัญญาเป็นแสงสว่างของโลกเท่านั้นคนเราฉลาดเอาตัวรอดนะไม่ใช่ฉลาดขี้โกงนะต้องฉลาดและกตัญญูนะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักครูบาอาจารย์รักชาติรักศาสนาไม่ดูถูกใครคนฉลาดแต่ไม่ดูถูกคนว่าคนอื่นโง่ต้องมองตัวเองว่าเรายังโง่อยู่ตราบใดเราเป็นพระอรหันต์จึงหายโง่นี่คือเราต้องนำสัมมาทิฏฐิให้แก่ลูกเราให้แก่ครอบครัวเราแล้วเราจะมีความสุขเราจะไม่ต้องไปทะเลาะกันทีหลังสอนตั้งแต่เด็กๆเลยสอนให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้เป็นไหมลูกบุญยกรวมเป็นไหมพ่อแม่เป็นลูกก็เป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่อีโก้ลูกก็อีโก้ใช่ไหมพ่อเป็นลูกคนจนก็ขี่รถเมย์ได้ผมเป็นลูกพี่ภาคสาพวกต้องขี่รถเบนซ์อ่ะโอ้โหจบเลยพ่อโดนลูกย้อนอยู่เลยพ่อเป็นลูกคนจนพ่อขี่รถเมย์ผมเป็นลูกพี่ภาคสาพวกต้องขี่ผมขี่รถเมย์ไม่ได้โอ้พ่อก็งงเลยสอนลูกผิดแต่แล้วพุทธเจ้าไงเดินดินเดินสามารถโปรดคนได้45ปีคนพระราชาเจ้าแผ่นดินยอมรับพระองค์ทรงเดินด้วยพระบาทเปล่ามืดไหนนอนนั่นจะสอนคนได้หมดทั้งโลกเลยวันนี้อาจจะไม่เข้าใจแต่วันหน้าคนจะเข้าใจว่าเราลำบากเพราะลูกเราลำบากเพราะสังคมเรานะวันนี้โยมโชคดีบรรบวชพระมาโมทนาบวชพระรวมทั้งเนรด้วย49องค์พระนี่ก็จะไปจำพรรษาให้แค่ชาวบ้านที่ขาดพระแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยก็จะได้เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลกคนก็จะได้สวดมนต์ไหว้พระพอมีพระก็มีความสุขโยมอบอุ่นใจวัดไหนถ้าล้างแล้วก็เหมือนบ้านล้างนั่นแหละหาความสุขไม่ได้ตัวเราก็ต้องสวดมนต์นะ3เดือนเลยนะโยมนะอย่าเฝ้าทะเลาะกันนะโยมนะใครชวนไปไหนไม่ไปนะชวนไปด่าใครทะเลาะใครจะไปนะชาละวันจำศีลนะถ้า7วันไปแล้วใครฆ่าไม่ตายแต่ชาละวันขี้โมโหออกก่อน7วันเสร็จเลยโดนใครทองแทงตายเลยถ้าเข้าใจว่าถ้าชาละวันไม่ไปนะชาละวันก็เคี่ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นดินทน7วันไม่ได้3เดือนเราอดทนนะอย่าทะเลาะกันอย่าไปแช่งชักหักกระดูกใครอย่าไปว่าใครไม่ดีเข้าตัวเองหมดว่าใครดีเข้าตัวเองว่าดีเข้าตัวเองดีไหมโยมว่าไม่ดีเข้าตัวเองถ้าอยากได้ดีทำไงโยมว่าคนอื่นดี

0: แต่ว่าตัวเองไม่ดีจะออกปากนะแหมตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ได้เรานี่มันขี้โกรธจังนะคิดมากอย่างนั้นเรานี่มันว่าตัวเองไม่ดีแต่ถ้าว่าคนอื่นแกไม่ดีกันนี่เข้าตัวเองไม่ดี3เดือนนี้เราว่าตัวเองได้อย่างเดียวโยมไปว่าคนอื่นว่าไม่ดีไม่ได้จะเข้าตัวเองไม่ดีหมดเลยว่าบ้านเขาไม่ดีบ้านเราก็จะไม่ดีว่าลูกเขาไม่ดีลูกเราก็จะไม่ดีว่าลูกเขาดีลูกเราก็จะดีว่าบ้านเขาดีบ้านเราก็จะดีดีก็เข้าหาตัวชั่วก็เข้าหาตัวนั้นมีอย่างเดียวดีอย่างเดียวหลวงพ่อดีฟังเพลงดีๆได้ยังดีๆฟังได้ยังฟังได้ยังยังโอ้โหไปฟังซะเดี๋ยววันนี้แจกฟรีนะแจกฟรีเดี๋ยวไปไลฟ์นั่นที่สถานีโทรทัศน์ไปไลฟ์เอาเพลงดีดีดีเพลงรักมากมายก็เราขอให้เป็นความดีของทุกคน3เดือนนี้นะดีนี่กินไม่ไหวใช้ไม่หมดเป็นความดีที่กินได้ทั้งบ้านเราและบ้านคนอื่นนั้นเราถือว่าคนไทยคนมีบุญโชคดีที่ได้เข้าวัดมาประพฤติปฏิบัติขอให้เอาใจดวงนี้ให้เป็นใจดีดีกับลูกดีกับสามีดีกับครอบครัวดีกับภรรยาดีกับเพื่อนบ้านดีให้หมดทั้งโลกเลยโลกมันจะได้ไม่เน่าเปื่อยนะโลกมันเป็นดินน้ำไปลมก็จริงแต่ก็ดินน้ำไปลมที่ดีไม่มีพิษภัยก็วันพรรษานี้จะมาก็ขอฝากอะไรสามดีสามดีพอไหมโยมลูกดีสามีดีภรรยาดีดีทั้งหมดเลยทุกคนดีให้คนอื่นก็ดีด้วยนะธรรมะก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

มิตรสหายจะรวมตัวทำให้กับเรานั้นน่ะยังไม่เหมือนกับที่เราตั้งจิตไว้ถูกแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ผิดก็เหมือนกับมหาโจร500เนี่ยยังทำกับเรายังสู้ไม่เท่ากับที่เราตั้งจิตไว้ผิดถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกเนี่ยปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยแล้วก็สามารถบรรเทาปัญหาต่างๆได้ทุกปัญหาต้องแก้ด้วยธรรมะนะเราคนเดียวก็แก้ด้วยธรรมะสังคมเป็นหมู่มากก็ต้องแก้ด้วยธรรมะถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะถ้าไม่มีธรรมะมันก็วุ่นวายอ่ะนะแล้วความวุ่นวายมาจากไหนล่ะก็มาจากความรู้สึกของพวกเราเองนั่นแหละเพราะเราชีวิตเราเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกว่ามะชีวิตเราอยู่ด้วยความรู้สึกแล้วความรู้สึกเนี่ยถ้าความรู้สึกนั้นหรือการความรู้สึกนั้นมันเกื้อกูลกับชีวิตเราแล้วก็มีความสุขอ่ะนะถ้าไม่เกื้อกูลมันก็ทุกข์อ่ะนั่นทุกข์กับสุขมันอยู่ที่ความรู้สึกเพราะทุกข์กับสุขมันเป็นความรู้สึกแล้วหาต้นเหตุของความรู้สึกด้วยมันมาจากไหนอ่ะต้นเหตุมาจากความต้องการความหวังใช่ไหมล่ะพอมีความต้องการอย่างนั้นน่ะความรู้สึกแบบนั้นทำให้เรากระทำกับตัวเราเองไปในทางที่เรามีความรู้สึกแบบนั้นแล้วเราตั้งไว้จิตไว้ถูกนะไม่เพลตามธรรมชาติที่มันไม่เกื้อกูลกับชีวิตมันก็ดีนะถ้าเราตั้งจิตไว้ผิดมันไม่เกื้อกูลอ่ะแล้วก็เป็นทุกข์แล้วมีปัญหารู้จักจบแล้วปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวอ่ะพอเรามีความรู้สึกแล้วเราเอาความรู้สึกของเรานั้นน่ะไปกระทำกับคนอื่นแล้วคนอื่นก็กระทำตอบกลับมากับเราจริงไหมล่ะท่านไม่รู้ความรู้สึกแค่เรื่องเดียวเนี่ยโหบางทีมันเรื่องมันบานปลายวุ่นวายไปหมดเลยเพราะความรู้สึกนะเพราะเราไม่มีสัมมาทิฏฐิพอนะคือความเห็นที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเราก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตจริงไหมล่ะยอมมาวัดในเพื่ออะไรล่ะถามหน่อยชีวิตเราต้องเลือกนะเลือกสิ่งหนึ่งก็จะเสียอีกสิ่งหนึ่งเพราะสิ่งที่เราเลือกเรามีเหตุผลแล้วอ่ะเราชั่งใจและเราวัดแล้วด้วยความรู้สึกของเราว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมาวัดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกใช่ไหมล่ะว่าการมาวัดเนี่ยดีแล้วไม่ไปอย่างอื่นโยนเสียอย่างอื่นไงแต่มาได้วัดแทนจริงไหมชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละทุกเรื่องนั่นแหละความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีทุกเรื่องในชีวิตเราอ่ะแล้วก็เลือกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแหละทำด้วยเหตุผลของเราความรู้สึกของเรานะคนเรามีความต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันมีสองแบบนะสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแบบหนึ่งก็เป็นความรู้สึกของเราเองอ่ะว่าเป็นสิ่งที่เนี่ยแหละถูกต้องแล้วต้องมีอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ดีที่สุดแล้วทำแบบนั้นดีที่สุดแล้วอีกแบบหนึ่งในเรื่องของตามระบบของศาสนานะมีสองแบบอ่ะเราก็ลองไปไต่ตองคิดดูแล้วกันว่าเราอยู่ในเรื่องของแบบไหนถ้ามีตามบทของศาสนาก็เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าทำไงให้ชีวิตเรานั้นมีความถูกต้องและพอใจพอใจคือความสุขอ่ะนะมีความสงบเยือกเย็นอยู่ภายในตัวเราเองไม่เล่าร้อนนะตั้งจิตไว้ถูกที่จะไม่มีกิเลสด้วยความโลภความโกรธความหลงอ่ะมันมาอะไรไงล่ะตรงเนี้ยนะถ้ายอมติด
ยังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องยังไปไม่ถูกหรอกยังมาปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลหรอกนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวยังไม่ได้คิดอ่ะนะไม่มีการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลน่ะในศาสนามีสองเรื่องยังก็ต้องทำอ่ะยังก็ต้องมีความรู้พอสมควรเรียกวิชาการและส่วนหนึ่งก็ต้องมีการปฏิบัติตามวิชาการนั้นพระเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากอ่ะสอนสองเรื่องอ่ะแต่สองเรื่องเราไม่ค่อยอยากจะฟังกันเลยไม่อยากทำฟังเข้าใจแล้วจะได้อะไรเลยโยมเอ้ยนะจะผ่านไปวันๆดึงมาแล้วก็เก็บเกี่ยวให้มากมากที่สุดเลยจิตใจอย่าโลเลอยู่ที่จิตไงเบื้องต้นก็อยู่ที่จิตท่ามกลางก็อยู่ที่จิตสูงสุดก็อยู่ที่จิตยอมมาวัดยอมว่าตั้งใจว่าจะมาประพฤติปฏิบัติมาฟังพระเทศฟังพระบรรยายธรรมแต่มาถึงวัดแล้วยอมก็ใจโลเลอ่ะรู้จักมาใจโลเลเสียสัจจะให้ตัวเองเสียมาแล้วกี่ภพกี่ชาติล่ะเสียอยู่นั่นน่ะไม่ตั้งใจสักทีหนึ่งฟังเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาไม่ฟังอันดับแรกที่ยอมจะให้ตัวเองมีความสุขอันประดมเม็ดแรกยอมจะต้องติดให้ถูกก็ต้องตั้งใจฟังด้วยดีนะฟังแล้วคิดตามนะคิดไม่ได้ต้องถามทำฟังเข้าใจถ้าถามแล้วเข้าใจแล้วจำเอาไว้เพราะมันต้องใช้เวลาลงปฏิบัติจะรู้ว่าอะไรคืออะไรมันต้องมีทางเดินทางคือศาสนาต้องมีทางเดินนะถ้ายอมติดกระดุมเม็ดแรกไม่ตั้งใจฟังด้วยดีมีสัมมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นไปเพื่อน้อมเพื่อความสงบภายในเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลในพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าทำตามๆกันมาวัดใครก็มาวัดมันต้องเข้าถึงใจเลยทุกอย่างอยู่ที่ใจไงเราต้องตั้งจิตวิถีที่อาตมาพูดอะนะต้องตั้งจิตวิถูกตั้งจิตผิดก็ผิดหมดเหมือนกับโจร500ทำร้ายเราไม่เท่าผู้กับเราตั้งจิตไว้ผิดนะใจอย่าโลเลมาแล้วต้องทำให้ได้ต้องเข้าใจแล้วค่อยฝึกษาค่อยทำนะทำตามแบบแฟชั่นไม่เอาอ่ะไม่ใช่ว่าสังฆทานเพราะสังฆทานต้องทำจริงๆปฏิบัติจริงๆต้องรู้ว่าควรที่จะรู้ตรงไหนรู้อยู่สองเรื่องเนี่ยทำได้ไหมล่ะรู้เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์แค่นี้ทำได้ไหมหรือว่าตัวเองไม่มีทุกข์มันเลยไม่หาทางดับทุกข์ตัวเองก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าทุกข์คืออะไรเพราะตัวเองมีทุกข์ที่ไม่พอใจแล้วเราเติมด้วยความสุขอยู่เรื่อยอ่ะถ้าเห็นมีทุกข์เลยอ่ะไม่มีทุกข์เลยไม่รู้ว่าดับตรงไหนนั่นแหละเพราะเราไม่เห็นเพราะเราไม่มาฝึกษาไม่มาอบรมไม่มาทำจิตภาวนานะเพราะถึงไปวัดไหนมันก็คงไม่ได้ผลอะไรล่ะเพราะธรรมะก็เหมือนกันหมดเหมือนน้ำทะเลตักที่ไหนมันก็เค็มเหมือนกันหมดอ่ะอยู่ที่เราตั้งจิตเอาไว้ไหมล่ะเปิดใจออกมาเปิดมันออกมาเหอะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างอื่นเราเรียนรู้ได้เยอะแยะแล้วอีกสองเรื่องเนี่ยทำไมเรียนไม่ได้ล่ะเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เนี่ยเรียนให้เข้าใจอ่ะนะนะเราจะได้ไม่ต้องร้องไห้เราจะได้ไม่ต้องหัวเราะเราจะได้ไม่ต้องเป็นคนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าคิดมากคิดฟุ้งซ่านคิดเครียดจนทั้งฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายเขาถือว่าเขาเลือกแล้วในสิ่งที่ว่าเขาดีที่สุดในการกระทำแบบนั้นเพราะเราเลือกชีวิตแบบนั้นเลือกที่จะหันหลังให้ธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่ค้ำคือล้าหลังไม่ทันสมัยแต่เปล่าหรอกโยมเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีใครพัฒนาได้มากไปกว่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรเป็นวิทยาศาสตร์ได้มากกว่านี้อีกแล้วไม่เป็นอะไรที่สัมผัสได้จากจิตของตัวเองได้มากกว่านี้อีกแล้วเป็นวิทยาศาสตร์เต็มที่
ทำเห็นจริงพิสูจน์ได้จริงทดลองแล้วทำได้จริงไม่ได้ปรัชญาตั้งสมมติฐานแล้วหาข้อสรุปเอาเองหาเหตุผลมาสนับสนุนมันไม่ใช่ทำได้แค่ไหนก็ได้รับแค่นั้นอารมณ์ก็จะยืดจากความตายเป็นความที่ไม่ตายให้รู้ว่าจากตัวเราเนี่ยคืออะไรตัวเรามาจากไหนทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงมันมีความรู้สึกที่ชอบและไม่ชอบเดี๋ยวเรามีอารมณ์ที่โกรธมีความรู้สึกที่เกลียดที่กลัวที่โมโหที่หงุดหงิดวิตกกังวลในอนาคตอะไรอวรในอดีตเดี๋ยวริษยาริษยาเดี๋ยวอยากจะทำร้ายทำลายคนอื่นแม้ทั้งตัวเองอารมณ์พวกนี้มันมาจากไหนล่ะมาจากที่พ่อโยมไม่มีรู้ไม่มีความรู้ในสิ่งที่ควรต้องรู้อ่ะไม่รู้ไม่ว่าไม่ฟังอีกต่างหากนี่แหละคือปัญหาของพวกเราอ่ะไม่รู้แล้วไม่ทำให้รู้มีคนบอกก็ไม่ฟังนั่นเลยไม่รู้แต่เริ่มต้นทำยังไงปัญหาอย่างนี้พ่อโยมไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไม่ได้แก้ที่สาเหตุเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรใช่ไหมล่ะถ้ารู้ว่าสาเหตุจากอะไรแล้วก็จะสามารถที่จะดับปัญหาในตัวเราเองได้พุทธศาสนามันมีมากเป็นไปมากกว่าศีลธรรมศีลธรรมแค่ให้คนนั้นอาศัยอยู่ร่วมกันได้ด้วยความปกติสุขแต่ศาสนามันไปไกลมากกว่านั้นแล้วก็สิ้นสุดแล้วไม่มีใครพัฒนาได้ต่อไปมากกว่านี้อีกแล้วทำไมเราเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาในหัวใจของเราแล้วทำไมเราถึงเอาวัตถุเข้ามาในหัวใจของเราได้มากกว่าศาสนาได้มากกว่าธรรมะล่ะมาหลงไหลกับวัตถุอันเป็นสิ่งปรัปรมใจของเราสิ่งที่เป็นวัตถุที่จับต้องได้แล้วมันก็ทำความกับรู้สึกของเราเพิ่งความรู้สึกของเราจิตของเรานั้นไม่มีรูปร่างไม่มีสรีระไม่มีสันฐานใดๆทั้งสิ้นแต่เราไม่สัมผัสมันไม่ยอมรับมันไม่เปิดใจออกมันขนาดพระเทศอยู่นี้ยังคุยกันเลยอ่ะไม่ให้เกียรติคนเทศเลยอ่ะใช่ป่ะล่ะเออให้เกียรติหน่อยใช่ป่ะล่ะไม่ฟังไม่ว่าน่ะมาแล้วก็อย่าโลเลสินะถ้าฟังแล้วก็ฟังด้วยดีใช่ป่ะว่ามันจริงไหมการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ง่ายหรอกที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ง่ายหรอกแล้วจิตดวงเนี้ยมันจิตที่ไม่ตายอ่ะไม่มีคำว่าตายอ่ะมีแต่คำว่าจุติคือเคลื่อนออกนอกจากดินน้ำไฟลมจะประกอบตัวมันใหม่จิตจะถึงปฏิปนธิเข้าไปใหม่หรืออุบัติขึ้นมาใหม่ชาติแล้วชาติเล่าแต่เราไม่ต้องพูดถึงหรอกไอ้ชาติที่แล้วหรือชาติหน้าเนี่ยมันมองไม่เห็นเอาชาติเนี่ยที่เรามีความรู้สึกที่มันกัดกินหัวใจของเราอ่ะทำให้เราเล่าร้อนแผดเผาคนกระวายใจหงุดหงิดใจอ่ะเห็นมันหรือยังล่ะมันเพราะอะไรทำไมมันตื่นมาตอนเช้าก็มีอารมณ์และตวัดไปเรื่องความรักตวัดไปเรื่องความโกรธบ้างจิตใจห่อเหี่ยวบ้างเห็นอะไรก็หงุดหงิดใจไปหมดเลยเห็นตัวนี้ไหมว่ามันคืออะไรเคยมาบางวันเดินต้องเจอนี่หงุดหงิดใจเลยเห็นอะไรก็ไม่พอใจหรือบางวันเห็นใจก็ชอบไปหมดเลยแล้วเราไม่เห็นทุกข์เราจะดับมันได้ยังไงล่ะเนี่ย

ให้เห็นมันเถอะนะให้เห็นตัวเองนะตัวเองคือธรรมชาติเนี่ยนะธรรมะคือธรรมชาติอ่ะธรรมะคือกฎล่ะเราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติอ่ะแล้วเราทำไงปัญหากับชีวิตเราล่ะปัญหาใหญ่ๆก็มีปัญหาประจำวันก็มีถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะนะมันก็ไม่มันเหมือนกับเราไม่ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์อ่ะนะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมีคุณธรรมในใจสูงขึ้นแล้วคนที่มีใจสูงก็คือต้องมีการประพฤติปฏิบัติอ่ะเพื่อยกระดับจิตขึ้นมาให้รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติความเป็นจริงของโลกทำไมเราบังคับมันไม่ได้ล่ะบางจิตทำไมเราบังคับมันไม่ได้ล่ะเพราะอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงนะเราบังคับมันไม่ได้ล่ะเพราะเราไม่ได้ฝึกไงไม่นะไม่ตั้งใจฝึกนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้จริงๆเขาเรียกอวิชชาถ้าอยู่ไปประเทศอื่นยังไงล่ะถ้าไม่ใช่ประเทศไทยล่ะไม่มีศาสนาสอนแบบเนี้ยมีแต่สงครามอ่ะหรือคนรอบๆตัวเราเนี่ยตายไปทีละคนตายไปทีละคนเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเนี่ยเคยน้อมเข้ามาสู่ใจตัวเองบ้างไหมว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นแบบนั้นน่ะอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทเอาธรรมะให้มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่สงบสดชื่นถูกต้องพอใจอยู่ทุกเวลาธรรมะบังคับจิตเราได้เห็นจิตรู้จักจิตรู้จักบังคับจิตแล้วก็รู้จักว่าทุกข์คืออะไรมันมาจากไหนถ้ารู้ทุกอย่างเดียวนะเหมือนเราไฟไหม้ตัวเราอะไฟไหม้ตัวเราเนี่ยเราก็ต้องหาทางออกใช่ไหมล่ะว่าอันไหนมีช่องไม่ให้เราเล่าร้อนบ้างหรือไฟไหม้ตัวเราเองบ้างช่องยังหาไม่เจอเลยอะก็ไหม้ไปเรื่อยล่ะไหม้ไปเรื่อยล่ะชีวิตเร่งด่วนของเราตอนนี้นะหรือเราเป็นแบบแม่ไก่เป็นแบบแม่ไก่เช้ามาก็ลูกมากินอาหารตักตักตักตักตักตักทั้งวันทั้งวันทั้งวันเย็นก็เอาลูกขึ้นเล้านอนเช้ามาก็เหมือนเดิมวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปผ่านไปชีวิตเป็นน่ากลัวนะเหรอนะถ้าเราเผื่อเราไม่ถ้าเผื่อจิตดวงนี้มันไปได้ดินน้ำไฟลมที่ไม่ใช่มนุษย์ล่ะฮะเป็นอะไรสักอย่างที่เราไม่พึงปรารถนาอะไรเงี้ยขนาดเทวดายังสุคติของเทวดาคืออะไรล่ะโยมก็คือโลกมนุษย์นี่ล่ะเทวดารังเหงื่อออกดันรู้เลยอะว่าเทวดาเนี่ยว่าจะต้องจุติต้องเคลื่อนออกแล้วนะเขาอยู่ไม่ได้แล้วเทวดาต้องไม่มีเหงื่อนะคนที่มีเหงื่อก็คือมนุษย์นั่นแหละเทวดาว่าพอรู้ละเคลื่อนแล้วเขาบอกว่าอ๋อไปฝึกปกตินะปกติของเทวดาคือมนุษย์นั่นแหละเป็นมนุษย์ที่แสนยากเพราะมนุษย์รู้จักทุกข์นะรู้ว่าทุกข์คืออะไรไม่เพลิดเพลินด้วยกามอารมณ์กามภพคือภพแห่งกามภพแห่งความสุขมนุษย์ก็อยากได้ภพแห่งความสุขไม่ต้องไปหวังมันจะได้หรอกเอาให้ได้ชาตินี้ละโยมเอ้ยมันอยู่ที่จิตอันนี้อันเดียวว่าโยมจะเอาไหมล่ะ
เอาจิตใจที่เป็นมนุษย์เอาจิตใจที่เป็นเทวดาเอาจิตใจที่เป็นพรหมเนี่ยเอาที่จิตตรงเนี้ยล่ะมันไปหาที่ไหนเปลี่ยนภาพจิตอันเนี้ยเป็นไปตามที่เราต้องการอยากได้พบไหนภูมิไหนสร้างจิตอันนี้ขึ้นมานะ

พราะชาติหน้าไม่ต้องไปรอมันหรอกเอาชาติเนี้ยล่ะให้เห็นได้จริงถ้ายอมนั่งสมาธิยอมสงบยังมีความสุขแบบนั้นเลยอ่ะแล้วจิตใจที่มันไม่วุ่นวายไปกับอารมณ์ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวอิจฉาริษยาเล่าร้อนด้วยอารมณ์ต่างๆมากมายวิกิเกลบมากมายด้วยนิวรณ์มากมายเนี่ยมันจะดีแค่ไหนล่ะถ้าจิตที่หลุดพ้นมันมากกว่านั้นล่ะโหยอมเอ้ยมันชิดอยู่ที่จิตตรงเนี้ยล่ะว่าจิตมันอยู่ในสภาวะไหนสภาวะธาตุขั้นไหนใช่ป่ะพวกแค่นี้

ภาวะธาตุขั้นไหนใช่ป่ะพูดแค่นี้โยมว่างงไหมล่ะอาจจะงงเพราะโยมไม่เคยได้รู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนไงเดี๋ยวต้องฟังบ่อยๆฟังให้เข้าใจจะได้รู้ว่าทำที่ตรงไหนจะแก้ที่ตรงไหนในชีวิตของเราที่จะอยู่เหนือวัตถุวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสมัยนี้มันก็ดึงใจเราไปเรื่อยล่ะทำให้เราไม่สงบหรอกเพราะเราเป็นทาสมันน่ะแล้วก็ต้องพิจารณาสถานการณ์สิเป็นนายเหนือมันสิใช้มันให้เกิดประโยชน์มีอะไรให้เราใช้เราก็ใช้นะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะประยุกต์ธรรมะเข้ากับชีวิตประจำวันของเราได้ไหมนะต้องประยุกต์ให้ได้เหมือนโยมมีข้าวเปลือกอะโยมก็กินไม่ได้หรอกโยมต้องทำให้เป็นข้าวสางข้าวสางก็กินไม่ได้ก็ต้องเป็นข้าวสวยต้องหุงก่อนธรรมะก็เหมือนกันนั่นแหละโยมไปฟังไปทั้งดุนเลยแล้วเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยทำไปเพื่ออะไรอะไรความเห็นที่ถูกต้องที่จะนำทางโยมไปหรือแสงธรรมส่องนำทางเนี่ยยังไปไม่ถูกหรอกเหมือนโยมตาบอดอ่ะเดินไปก็ไปปะชนไปนู่นชนนี่ไปเรื่อยล่ะมาแล้วนะเสียเวลามาแล้วนะพยายามเก็บเกี่ยวให้เต็มที่แต่เพื่อไม่ให้เราเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่เป็นแบบเนี่ยดึงอารมณ์และความรู้สึกที่มันกัดเจ้าของตัวเองอ่ะเราจะไม่ให้มันกัดตัวเราเองอ่ะถ้าอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือความรู้สึกเพราะเรารู้และเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั้นน่ะในชีวิตเราเนี่ยมันต้องเป็นระบบนี้ถ้าเป็นระบบความรู้สึกของเราเองเนี่ยแล้วมันเป็นดีและมันถูกต้องเนี่ยศาสนาก็คงไม่ต้องเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์หรอกหรือว่าความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องการที่ฆ่าตัวเองตายก็คนเขาเลือกแล้วไงว่าการกระทำแบบนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเราเองของชีวิตฆ่าตัวเองตายเลยจริงไหมถ้าเขาไม่เลือกว่าสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขาจะฆ่าทำไมล่ะเพราะเขาใช้ความรู้สึกไงว่าเนี่ยแหละสิ่งที่ดีที่สุดหรือฆ่าลูกน้อยตาดำดำฆ่าเมียตัวเองแล้วฆ่าตัวเองตายตามฆ่าทั้งยกครอบครัวเลยเพราะเขาเลือกแล้วไงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาเขาทำมาแล้วก็สายเกินไปเพราะมันสายเกินไปสำหรับชีวิตเพราะมันไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบกระเทือนกับนอกตัวเราเองแล้วกระทบกระเทือนกับคนอื่นแล้วกระทบกระเทือนกับสังคมแล้วถ้าเราไม่คนที่มีสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วเราจะสอนคนรุ่นหลังๆหรือสอนลูกหลานเรายังไงได้บ้างล่ะว่าไหนจะเดินทางที่ถูกต้องด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยด้วยความรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยจะสอนลูกหลานเราได้ยังไงล่ะเราเดินได้ไม่ถูกเลยอ่ะใช่ปะล่ะเพราะเราไม่เข้าใจอ่ะว่าความรู้สึกนี่มันเกิดจากอะไรไอ้จิตคนเราเนี่ยแรกๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ว่างๆอ่ะแล้วทำไมมันวุ่นล่ะถึงแม้โตเราตอนเราโตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็วุ่นเดี๋ยวก็ว่างนะเดี๋ยวก็จิตประพัดสอนเดี๋ยวก็จิตมีกิเลสจรเข้ามาทำให้จิตเศร้าหมองเดี๋ยวก็ประพัดสอนใหม่เดี๋ยวก็เฝ้าหมองใหม่แล้วก็ประพัดสอนใหม่แล้วก็เฝ้าหมองใหม่อีกวนเวียนอยู่เงี้ยเป็นวัฏฏะสงสารแห่งจิตอ่ะเขายังไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือไม่รู้ก็ไม่ทำให้รู้ด้วยอ่ะต้องทำให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นวัฏฏะสงสารแห่งจิตได้ยังไงเงื่อนต้นของทุกข์มันคือตรงไหนรู้ไหมเงื่อนต้นของทุกข์คือตรงไหนยอมใช้อะไรติดต่อกับโลกภายนอก

ุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอารมณ์เข้ามาสู่ตัวเราทุกเรื่องมันเปลี่ยนเป็นอารมณ์เข้ามาสู่ตัวเราทุกเรื่องแม้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตสิ่งที่เรารักและไม่รักมันก็มาสู่เป็นอารมณ์ในตัวเราทุกอย่างถ้าเราจะมาประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องมีความรู้อยู่สองเรื่องเราต้องมีความรู้ที่เป็นวิชาการและมีการปฏิบัติที่ถูกต้องอาตมาจับโมพื้นให้โยมให้เข้าใจก่อนในความหมายของธรรมะความหมายของธรรมะในตัวพยัญชนะเนี่ยธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะธรรมะคือสิ่งที่ปรากฏและไม่ปรากฏสิ่งที่เราเข้าใจได้และสิ่งที่เราไม่เข้าใจไม่ได้คือธรรมะคือสภาวะธรรมที่มันเป็นแบบนั้นของมันนั่นเองมันทรงอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองอันได้แก่รูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปที่เราจับต้องได้เห็นได้และสิ่งที่เป็นอรูปเป็นนามธรรมสิ่งที่จับต้องไม่ได้และสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหมดบนโลกนี้และสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งอีกอันที่ว่าเรียกว่านิพพานเนี่ยก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นนั่นเราจะสรุปได้ว่าตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดเดียวยันนิพพานคือธรรมะแต่ที่เราไม่มีปัญหาอยู่เพราะเรายึดมั่นว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราแต่จริงแล้วเราพิจารณาว่าตัวเราเองมีมะตัวเราคืออะไรเราไม่เข้าใจตัวเองเลยแล้วเราไปเข้าใจอะไรล่ะในชีวิตตัวเองอยู่เนี่ยจะไม่เข้าใจเลยอ่ะนั้นความหมายที่หนึ่งโยมไม่ต้องเข้าใจนะธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างและความหมายที่สองธรรมะคือกฎของธรรมชาติทุกคนอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติทุกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะหลีกไม่พ้นอ่ะกฎมีกฎอะไรบ้างล่ะกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาคือหรือเรียกว่าสัจจะความเป็นจริงกฎก็คือสัจจะสัจธรรมนะความจริงอันสูงสุดแล้วกฎอะไรอีกกฎแห่งเหตุและปัจจัยกฎพวกนี้รวมๆเรียกว่ามีรวมๆเป็นกฎหนึ่งกฎอิทัปปยตาปฏิจจสมุปบาทเคยได้ยินไหมกฎเนี่ยยอมมาต้องศึกษามันกฎมันมีอยู่ตามธรรมชาติกฎแห่งทุกข์และแห่งการดับทุกข์หรือนิพพานก็คือกฎมีอยู่ของมันเองอย่างนั้นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งและไม่ผสมปรุงแต่งก็เป็นกฎของมันแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะนี่คือความหมายที่สองธรรมะคือกฎตามธรรมชาติธรรมะคือสัจจะความจริงคือสัจธรรมสัจจะคือมีหนึ่งเดียวไม่เป็นสองนะเหมือนอย่างยสัจสี่อ่ะทุกขสัจจะความจริงคือทุกสมุทัยสมุทัยอริยสัจใช่ป่ะสมุทัยสาเหตุของทุกความจริงคือเหตุของทุกนิโรธอริยสัจนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจความจริงคือความดับทุกข์ความจริงคือทางให้ถึงความดับทุกข์คือสัจจะความเป็นจริงนี่แหละคือกฎที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อ่ะถ้าโยมไม่เข้าใจกฎนี้ก็ไม่เข้าใจพุทธศาสนาน่ะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรท่านตัดสรุปกฎสัจจะความเป็นจริงนะท่านตัดรู้อริยสัจ4
นะแต่ถ้าย่อมาสองเรื่องก็เหลือแค่สองละกฎแห่งทุกข์และกฎแห่งความดับทุกข์นะจำกฎนี้เอาไว้แล้วกันเพื่อนโยมจะต้องศึกษาต่อไปไอ้กฎเนี่ยแหละทำให้ดับให้เกิดทุกข์และกฎเนี่ยแหละทำให้ถึงความดับทุกข์สิ้นสุดกฎนี้เหนือกฎนี้ขึ้นไปสิ้นสุดของกฎนี้กฎนี้ไม่สามารถล่วงล้ำเขตนิพพานได้เนี่ยตรงเนี้ยสูงสุดแหละนะแต่ต้องเดินทางดับทุกข์ด้วยกฎอันเนี้ยล่ะนี้กฎนี้ไปไม่พ้นอ่ะนะกระแสแห่งเรียกว่ากระแสแห่งทุกข์หรือกระแสแห่งตัณหาก็ได้หรือกระแสแห่งกิเลสก็ได้หรือกระแสแห่งอารมณ์ก็ได้เรียกกระแสเพราะมันไหลมันสังขารผสมปรุงแต่งกันนะอย่างโยมเกิดจากท้องแม่เนี่ยเรียกว่าลูกใช่ไหมล่ะพอโตขึ้นโยมแต่งงานล่ะโยมก็เป็นแม่ใช่ป่ะจากโยมเป็นลูกแล้วเป็นผลใช่ป่ะโยมพอโตขึ้นโยมก็กลายเป็นเหตุแล้วออกลูกมาใหม่แล้วนี่แหละคืออาศัยกันเกิดขึ้นนั่นล่ะแห่งทุกข์เหมือนฝนตกลงมาเนี่ยทำให้พื้นดินชุ่มชื้นพื้นดินชุ่มชื้นทำให้ต้นไม้งอกงามต้นไม้งอกงามก็ทำให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นนะเมื่อสายการเกิดขึ้นนั่นล่ะนะผสมปรุงแต่งของธรรมชาติเป็นไปตามกฎไปตามหน้าที่ตามกฎนั้นๆนะกฎมันต้องมีหน้าที่ฉะนั้นความหมายที่3ของธรรมะก็คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะนี่ไม่มีไปกลางๆนะไปกลางๆถ้าธรรมะอันนั้นเกื้อกูลก็ถือว่าเป็นธรรมะขาวถ้าธรรมะไม่เกื้อกูลถือว่าธรรมะดำนะจะเรียกว่ากุศลและอกุศลก็ได้หรือบุญก็บาปก็ได้แต่จริงแล้วธรรมะไม่มีบุญไม่มีบาปอ่ะเป็นกลางๆนะมันอยู่ที่ว่ามันเกื้อหนุนกับชีวิตไหมนะข้าหน้าที่นี้เราทำหน้าที่ถูกชีวิตมันก็ถูกอ่ะทำหน้าที่ผิดมันก็ผิดถ้าทำหน้าที่ไม่เกื้อกูลกับชีวิตนี้ก็มีปัญหาแล้วหน้าที่ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์น่ะก็คือหน้าที่จะต้องทำให้ทุกข์นี้มันหมดไปเป็นชีวิตที่ไม่มีทุกข์หรือให้มีทุกข์น้อยๆลงแล้วก็ความหมายที่สี่ธรรมะก็คือผลมันเกิดจากหน้าที่นั้นๆถ้าโยมทำหน้าที่ถ้าทำหน้าที่ในทางที่พุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้คือไปในมรรคมีองค์8อ่ะนะหรือฝีสมาธินะโยมก็จะพ้นทุกข์อันนั้นได้ถ้าโยมทำให้ถึงที่สุดแล้วผลมันเกิดขึ้นมาว่าโยมพ้นทุกข์อ่ะทำหน้าที่ถูกผลมันก็ถูกทำหน้าที่ผิดผลมันก็ผิดไอ้ฝีสมาธิเนี่ยมันก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ล่ะไม่ใช่อยู่แต่ในวัดเดี๋ยวที่โยมเราไปยุกใช้ให้มันถูกตั้งจิตไว้ถูกนะมีกรรมฐานที่จะไม่ให้จิตมันส่งออกไปข้างนอกนะให้มีตัวรู้เห็นอารมณ์มันให้เห็นอารมณ์มันผูกใจอยู่ผูกจิตเราอยู่เอามันให้หลุดให้เป็นจิตเป็นอิสระจิตอิสระไม่เป็นธาตุของอารมณ์ไม่เป็นธาตุของกิเลสนั้นท่านยอมแต่มาฝึกฝาในพุทธศาสนาเนี่ยยอมต้องรู้จักความหมายของคำว่าธรรมะอ๋อมันเป็นกฎธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะเป็นกฎเป็นหน้าที่เป็นผลออกมาอ๋อศาสนามันเกิดขึ้นแบบนี้เองลำพังปัญญาเราแล้วคงไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้านะท่านก็ต่อยอดมาเหมือนกันท่านก็ต่อยอดมาเหมือนกันไม่นะจนสูงสุดที่ท่านน่ะแล้วก็มาเปิดเผยอย่างที่อาตมากราบพระพุทธรูปเนี่ย
ไม่รู้ว่าโยมกราบกับอาตมากราบมันเหมือนกันไหมโยมกราบพุทธรูปเนี่ยเพราะแต่อาตมากราบพระพุทธรูปนี้อาตมาไม่ได้กราบพระอิฐพระปูนอะเพราะเป็นศาสนาแห่งปัญญาอาตมากราบเพราะความมีพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เปิดเผยให้เราได้รู้ได้เห็นให้เราได้ย่นพบย่นชาติให้เรารู้เราควรทำไงกับชีวิตของความเป็นมนุษย์ของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราควรจะทำชีวิตกับเราอย่างไรให้มีความสุขให้มีความสงบเยือกเย็นแก้ปัญหาได้จนถึงปัญหาสูงสุดยืดจากความตายเป็นความไม่ตายฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราติดต่อกับโลกภายนอกทำให้เกิดความรู้สึกเข้ามาในตัวเราเนี่ยเกิดความรู้สึกที่จิตเรารู้สามารถเราสัมผัสได้ว่าอ๋อจิตเรามีความรู้สึกอย่างนี้เรามีความเห็นอย่างนี้ความคิดอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างนี้อารมณ์แบบนี้อยู่ที่จิตแล้วจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้เพราะความพร้อมของดินน้ำไฟลมอากาศมันพร้อมแล้วจิตก็ปฏิผลทิศจิตเข้าไปถ้าคำว่าปฏิผลทิศนะไม่ได้ว่าเกิดนะไอ้ที่เกิดอะคือดินน้ำไฟลมมันเกิดธาตุมันเกิดธาตุมันประชุมกันธาตุมันสังขารผสมปรุงแต่งกันกลายเป็นรูปร่างกลายเป็นอัตตาอันนี้และอัตตานี้พระเจ้าบอกว่าเป็นอัตตานี้เป็นอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาเข้าใจมั้ยอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาคือมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะทำไมถึงไม่ใช่ตัวตนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแต่สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดมันผสมปรุงแต่งกันตลอดเวลาเหมือนเซลล์เราเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาผสมปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาที่ตัวเรามีหมดตัวทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราตัวดับทุกข์ตัวนิพพานก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่จิตของโยมนี่ไงจิตตัวเดียวอะไรก็ขึ้นอยู่กับจิตทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตแม้ทั้งวัตถุข้าวของหรืออารยธรรมของมนุษย์ก็ขึ้นอยู่กับจิตจิตเป็นผู้คิดหรือว่าจริงไหมล่ะคิดแล้วทำแล้วก็สะสมความรู้มาต่อยอดมาความรู้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าวัตถุนั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งน่าหลงไหลแต่จริงแล้วยังไม่ถึงหรอกมันยังไม่ตั้งเปิดปลายอยู่ยังพัฒนาไม่ดีที่สิ้นสุดแต่เพิ่งไปหลงไหลได้เพิ่มมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยล่ะแต่สิ่งที่ควรเราจะหลงไหลสิ่งที่เราจะเพิ่มก็คือการปฏิบัติอบรมจิตเนี่ยเราตั้งจิตไว้ถูกอ่ะอะไรมันก็ดีไปหมดอะไรมันก็ไม่เป็นอาการรู้สึกที่มันกระชากหัวใจกัดเจ้าของตัวเองอันดับแรกเนี่ยรู้ว่าเราเกิดมาจากอะไรเราเกิดมาจากธาตุทั้ง6อันได้แก่ดินน้ำไฟลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุหรือธาตุจิตหรือธาตุรู้เนี่ยจิตเป็นตัวรู้มันไม่มีฟรีล่ารูปร่างสันฐานใดๆทั้งสิ้นน่ะมันรู้อย่างเดียวเลยอ่ะแล้ววัดไม่ได้ด้วยความรู้มันมากมายแค่ไหนสิ้นสุดแค่ไหนไม่มีปริมาตรวัดไม่มีเครื่องมือวัดนะมันรู้ได้รวดเร็วมันอยากรู้ไปหมดมันชอบ

นไปนี่ไปหมดแต่มันก็อาศัยกายเนี่ยอยู่ถ้าไม่มีกายนี้จิตก็ไม่มีที่อยู่กายนี้ไม่มีจิตกายนี้ก็ไม่สามารถมีชีวิตได้กายที่จะเน่าเปื่อยผุพังไปพอดินน้ำไฟลมอากาศมันพร้อมแล้วจิตก็ปฏิผลที่เข้าไปแล้วก็มีวิญญาณก็เราก็มีชีวิตขึ้นมาบางคนยังไม่ทันออกจากท้องพ่อท้องแม่เลยดินน้ำไฟลมไม่พร้อมจิตก็เคลื่อนสิอยู่ไม่ได้สิก็เลยกลายเป็นแท้งไปนะบางทีจิตมันเคลื่อนไปก่อนด้วยซ้ำไปก่อนที่เราตายด้วยซ้ำไปไปหาดินน้ำไฟลมใหม่แล้วคนๆเดิมน่ะไม่ใช่เราไปเกิดใหม่ไม่ใช่คนๆเดิมนะไม่ใช่อ่ะนะมันเป็นการก่อตัวของดินน้ำไฟลมขึ้นมาใหม่อะอย่างต้นไม้เนี่ยต้นแม่มันเกิดขึ้นมามันก็มีลูกไม้ใช่มั้ยลูกไม้มันก็ไปเกิดใหม่ใช่ไปเป็นต้นใหม่ขึ้นมาและต้นที่เกิดขึ้นใหม่มันต้นแม่ใช่มั้ยล่ะไม่ใช่หรอกมันคนละต้นกับต้นแม่มันเห็นป่ะแต่มันจิตนี่มันมีเชื้อเหมือนลูกไม้ลูกไม้มันมีเชื้อก็เลยจะเกิดใหม่ผสมดินน้ำไฟลมผสมปรุงแต่งใหม่เป็นต้นใหม่ขึ้นมาใช่ป่ะบางทีมันไม่ต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมก็ได้มันอุบัติขึ้นเลยโตขึ้นเลยทีเดียวเรียกโอปาติกะคือพวกเทวดาล่ะว่าโตขึ้นมาทีเดียวมันมาอยู่ในครรภ์มาเป็นเด็กเป็นทารกเป็นเด็กเป็นอะไรไปมันโตขึ้นมาทีเดียวเลยนั่นแหละการอุบัติของจิตนะจะมันไม่เห็นหรอกมันไปพูดถึงก็ได้เอายอมถ้ายอมปฏิบัติแล้วยอมจะเข้าใจเองนะเอาแท้ปัจจุบันเนี่ยนะเราเป็นดินน้ำไฟลมอากาศเนี่ยกับวิญญาณเนี่ยปฏิสนธิทำให้มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นกายกับจิตนี่มันแยกกันนะหรือว่าแยกมะแยกนะแล้วเวลานั่งปวดขาอะไรเนี่ยทำไมจิตมันไปปวดด้วยล่ะปวดมะทำไมไม่ให้กายมันปวดอย่างเดียวล่ะจิตจะต้องไปปวดด้วยล่ะตรงมันแยกมะฮะแล้วนั่งปวดขาทำไมจิตมันปวดด้วยล่ะฟังแล้วฝึกมันปวดที่จิตใช่ไหมล่ะตกลงมันแยกไม่แยกอาตมาอุปมาให้อีกเคสหนึ่งเคสในห้องผ่าตัดในห้องผ่าตัดมีแพทย์สาขาหนึ่งเรียกว่าวิสัญญีแพทย์ก่อนที่หมอจะผ่าตัดจะต้องมีวิสัญญีแพทย์ทำงานก่อนใช่ไหมล่ะให้ยานอนหลับให้ยาสลบพอยามออกฤทธิ์และเคมีก็กดเส้นประสาทใช่ไหมล่ะหมอก็ตัดมือตัดขาเราผ่าท้องเรารู้สึกไหมไม่รู้สึกนะจริงไหมไม่รู้สึกหรอกแต่ถ้าเรานั่งอยู่แล้วปวดเมื่อยทำไมมันจิตมันรู้สึกล่ะแปลกไหมเพราะเราไปยึดไงยึดไงยึดสภาวะของธรรมชาตินั้นเป็นตัวเราไงเพราะเราคิดว่ามันเป็นตัวเรามันเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีการฝึกด้วยเพราะแต่แยกกายแยกจิตออกแล้วมันจบเรามันแยกได้ไหมล่ะแยกได้ใช่ไหมล่ะหมอก็ยังแยกได้เลยบางทีว่าเราเอาความรู้สึกนั้นมาอยู่ที่การปวดเมื่อยของดินน้ำไฟลมไหมล่ะแล้วคุยกันเรื่องของธาตุต่อฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่ตัวเราเนี่ยล่ะนะเราต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งให้ละเอียดให้มองให้กว้างๆเหมือนกับเราอยู่ตีนเขาอ่ะแล้วเราจะมองวิวเราจะเห็นวิวไหมล่ะเห็นนะแต่มันก็ไม่ไกลอ่ะเผื่อมีต้นไม้บังใช่ไหมล่ะถ้าเราอยู่ที่บนภูเขาล่ะจะมองเห็นอะไรได้กว้างไหมกว้างขึ้นมองได้ไกลขึ้นสามารถยังลึกถึงความลึกของทะเลด้วยซ้ำไปว่าทะเลนั้นลึกเท่าไหร่จริงไหมนั้นเราต้องมองอะไรให้ลึกๆนะให้กว้าง

จะได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นจะได้เข้าใจได้ถูกเวลาปฏิบัติหรือนั่งสมาธิอันนี้แหละคือปัญญาที่โยมจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นอนิจจังถ้าโยมจิตโยมไม่เห็นอนิจจังจิตโยมจะไม่คลายออกเวลานั่งสมาธิจะไม่คลายออกใช่ป่ะถ้าโยมก็คือไม่มีความรู้อ่ะโยมแต่นั่งอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกมันได้แค่จิตมันสงบแต่มันปัญญาไม่เกิดแต่ถ้าจะให้เป็นสมาธิที่สูงสุดโยมจะต้องเป็นสมาธิอันแนบแน่นด้วยสติและปัญญาต้องมีสมาธิประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่มีช่องว่างเลยเรียกว่าอนันตริยสมาธิไม่ใช่สมาธิเฉยๆอ่ะดังนั้นโยมต้องฟังด้วยดีต้องปูพื้นให้โยมเข้าใจนะบางคนนั่งเอาสงบอย่างเดียวอ่ะมันก็ได้แค่ตรงนั้นน่ะแต่ปัญญาตาแห่งปัญญาธรรมจักขุเนี่ยไม่เกิดเพราะมันไม่เห็นด้วยจิตไม่เห็นด้วยตาปัญญาเพราะจิตนี่มันตัวที่มองไม่เห็นเราจะใช้ตาเนื้อนะมองก็ไม่ได้อ่ะต้องใช้ตาในตาแห่งปัญญามองเปิดพระอัญญาโกทัญญะท่านได้ใช้บิธรรมจักสุเกิดขึ้นเพราะท่านมองเห็นด้วยตาปัญญาเหมือนปฐมเทศนาที่เรียกว่ากรรมธรรมจักกับปวัตนสูตรอ่ะพระเจ้าท่านเทศนามาเรื่องของความฝุดตรงทั้งสองข้างนะให้ถือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาท่านบอกถึงทางเป็นสายกลางท่านบอกถึงอายะสัจสี่แต่ตาธรรมจักขุได้เกิดขึ้นกับพระผู้มีอายุโกฏัญญะเนี่ยท่านทำไมถึงธรรมจักขุเกิดขึ้นตาปัญญาถึงเกิดขึ้นล่ะเพราะท่านได้ฟังธรรมนะท่านใช้ตาปัญญาพิจารณาพิจารณาลึกเข้าไปพิจารณาลึกเข้าไปไม่ได้ฟังแล้วถ้าท่านดำได้ดวงตาธรรมจักขุเลยไม่ใช่อ่ะท่านใช้คิดไงคิดตามอย่างที่พระบาลีท่านว่าอายัสสันโตโกทัญญัสสะวิระชังวีตมลังธรรมจักขุงจักขุได้ทำมันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกทัญญะดวงตาปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วท่านไม่ได้เห็นธรรมะตรงนั้นไม่ได้เห็นอายะสัจสี่ท่านไม่ได้เห็นทางแต่ท่านเห็นอะไรอย่างกิจจิสมุทยะธรรมังฝับพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นความเกิดดับพระเจ้าท่านเทศความเกิดดับไหมล่ะไม่ได้เทศท่านเทศทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทากับยักษ์สี่แต่อัญญาโกฏัญญะท่านเห็นความเกิดดับว่าโลกนี้ล้วนแต่ผสมปรุงแต่งล้วนแต่เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นแต่เป็นภาพแห่งมายาข้อตาปัญญาท่านเปิดท่านเห็นท่านย่อยธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาท่านย่อยเป็นความรู้ของท่านท่านเห็นด้วยตาปัญญาท่านย่อยออกมาท่านประยุกต์ออกมาท่านใช้ความคิดอย่างที่อาตมาบอกว่าโยมต้องฟังด้วยดีฟังแล้วคิดตามถ้าคิดไม่ได้ต้องถามให้เข้าใจถ้าถามไม่โยมต้องจำเอาไว้พอโยมจะนั่งสมาธิถึงจุดหนึ่งแล้วสมาธิถึงสูงสุดแล้วโยมก็ต้องไปสมาธิประกอบด้วยปัญญาโยมต้องเพ่งปัญญาต่อเว่งวิปัสสนาต่อเหมือนโยมติดเครื่องแล้วโยมสตาร์ทรถติดแล้วรถพร้อมจะเดินจะออกแล้วแต่โยมไม่ยอมเข้าเกียร์รถจะไปถึงที่ไปถึงฝั่งมาแล้วถึงเป้าหมายมั้ยก็ไม่ถึงก็ตาชึ่งชึ่งชึ่งชึ่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละไม่ไปไหนเลยต้องเดินปัญญาต่อเขาเดินยังไงล่ะคืนความรู้ก็ไม่มีพระบอกก็ไม่ฟังไม่รู้ก็ไม่ฟังให้รู้
แล้วชีวิตนี้จะอยู่ตรงไหนล่ะจะแก้ยังไงล่ะแก้ถูกจุดไหมล่ะอันว่าธาตุดินนั้นน่ะขุดแล้วพูดถึงคุณสมบัติของธาตุดินในตัวเราเนี่ยประกอบด้วยคุณสมบัติก็คือมันกินเนื้อที่มันกินเนื้อที่มันอาศัยเนื้อที่ในการอยู่ไอ้ที่เราเขียนแข็งๆนั่นน่ะคุณสมบัติคือมันกินเนื้อที่นะจริงแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกไอ้ธาตุดินนี่มันก็เน่าเปื่อยผุพังไปได้ไม่ไปเผามันหรอกถ้าไม่มีชีวิตมันก็เน่าก็เปื่อยปรับธาตุน้ำธาตุที่มันชอบอยู่รวมกันนะเหมือนอะไรใส่ลงไปในน้ำโอเคมันก็แยกออกหรอกพอเอาสิ่งนั้นออกน้ำก็รวมตัวกันเหมือนเดิมเหมือนลูกกรอนอ่ะยาผงอ่ะเราทำให้มันปั้นเป็นก้อนได้ยังไงให้มันเกาะกลุ่มกันได้ยังไงก็น้ำหยดเข้าไปนี่คือคุณสมบัติของธาตุน้ำเอาธาตุไฟล่ะคือธาตุอุณหภูมิมันล่ะคือความร้อนน่ะเผาผลาญเผาเซลล์ให้ตายเผาเซลล์เก่าให้ตายเพื่อให้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาทำงานแทนเนี่ยเราเซลล์เราก็เป็นแบบนั้นนั่นล่ะแล้วธาตุลมล่ะธาตุที่ให้มันอ่อนสลวยให้มันนุ่มเนิ่มให้มันพิ้วได้ขยายตัวได้ถ้าคนตายแบบมันไม่อ่อนสลวยมันแข็งทื่อเลยใช่ไหมเพราะธาตุลมมันไม่มีแล้วมันทำให้น้ำหนักหนักเลยใช่ไหมล่ะคนหนึ่งแบกตั้ง4คนยังไม่ค่อยอยากจะไหวเลยแต่ถ้ามีธาตุลมมาไหลโหมันเบาอ่ะใช่ไหมล่ะมันพิ้วได้อ่ะนั่นแหละคุณสมบัติของธาตุลมเพราะธาตุที่5ธาตุอากาศคือธาตุว่างเพื่อให้ธาตุดินน้ำไฟลมธาตุวิญญาณธาตุหรือธาตุจิตเนี่ยอาศัยอยู่ได้นั่นแหละคือธาตุ6ถ้าเราแยกส่วนออกมาแล้วซิดินน้ำไฟลมเนี่ยตัวเราอยู่ที่ไหนอ่ะธาตุดินน้ำไฟลมผสมในสัดส่วนแบบนี้ก็กลายเป็นผมผสมในสัดส่วนแบบนี้ก็กลายเป็นขนเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นน้ำเลือดน้ำหนองตับไตไส้พุงมันอยู่ที่ว่าฝัดฝวถ้าผมได้ฝัดฝวนแบบไหนผสมปรุงแต่งแบบไหนจะฝังขานแบบไหนฝังขานคือผสมปรุงแต่งโยมต้องพยายามสร้างศรัทธาขึ้นมานะอยากประพฤติปฏิบัติถ้าไม่มีศรัทธามันก็มันไม่เจริญมันไม่ก้าวหน้าใช่ป่ะต้องมีความศรัทธาแล้วก้าวหน้าแล้วศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อโยมได้รู้ความจริงเข้าไปแล้วล่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ด้วยหรือก่อนอาตมาก็ไม่ได้รู้หรอกไม่ฝึกฝาก็ไม่รู้หรอกอ๋อฝึกฝาเข้าไปบาดเข้าก็เริ่มรู้แล้วก็ถ้าโยมฝึกปฏิบัติไปแล้วโยมก็สามารถที่บังคับจิตของตัวเองได้อ่ะอ๋อได้เห็นอารมณ์ตัวเองเนี่ยได้โดนอารมณ์มันผูกจิตเอาไว้นะเรียกว่าสังโยชน์ผูกใจผูกจิตมันไม่หลุดคนเราที่มันทำผิดไปเพราะอย่างเงี้ยล่ะโดนอารมณ์ผูกจิตแล้วทำตามที่จิตมันต้องการจิตมันอย่างเงี้ยล่ะชอบไปเรื่อยล่ะคิดไปเรื่อยทำไปเรื่อยล่ะเรารู้แล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเราเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งของธาตุต่างๆมากมายเลยจริงบนโลกเราเนี่ยมีอยู่แค่3ธาตุเองอะธาตุหลักๆนะรูปธาตุธาตุที่มีรูปกับอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปแล้วก็นิพพานธาตุนะนิพพานธาตุคือธาตุนิพพานเป็นธาตุนะเป็นธาตุแล้วเมื่อมีจิตมีปฏิสนธิขึ้นมาแล้วแล้วกายเราเนี่ยธรรมชาติน่ะมันก็ผสมปรุงแต่งอ่ะให้กายดินน้ำไฟลมเนี่ยสร้างเครื่องมือให้จิตทำงานน่ะให้สร้างเครื่องมื

ถ้าจิตใช้ทำงานอะไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้เราเกิดติดต่อกับโลกภายนอกนะไอ้เงื่อนต้นของโยมเนี่ยคือตรงนี้แหละโยมต้องศึกษาตรงเนี้ยไอ้ที่ทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆมากมายเกิดความคิดความเห็นต่างๆมากมายในชีวิตเนี่ยเพราะเกิดมาจากที่โยมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละโยมเห็นอะไรทีโยมตาไปสัมผัสทีนึงโยมก็มีความเห็นแบบนั้นมีความเห็นแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกับเราออกกับท้องแม่ใหม่ๆอ่ะแล้วก็ไม่มีความรู้ความรู้สึกพวกนี้หรอกความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีหรอกใช่ไหมล่ะความชอบไม่ชอบไม่มีหรอกมีตัวตนก็ไม่มีหรอกแต่เพราะเครื่องมือของจิตเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันอ่ะนะทำหน้าที่ของมันทำบ่อยๆครับก็รู้สึกว่าเออไอ้นี่อร่อยนะไอ้นี่ดีนะไอ้นี่สวยงามนะไอ้แบบนี้ชอบนะก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆสร้างมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆในจิตใจของเราในอาสวะในความเคยชินอะไอ้จิตส่วนลึกของเราอะคนเราที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตเนี่ยเขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะนั่นก็คือกอไก่ขอไข่ในพระพุทธศาสนาที่โยมต้องศึกษาและกฎปฏิจจสมุปบาทอ่ะหรืออิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทกระแสแห่งทุกข์เนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็อยู่ในกระแสแห่งทุกข์เนี่ยล่ะนะเราย่อมาแล้วกันพระเจ้าท่านย่อไว้ให้แล้วให้เริ่มที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำไมมันถึงเป็นกระแสแห่งทุกข์ได้ล่ะใหม่ๆเด็กๆก็ไม่มีหรอกพอเริ่มมีข้าวฝาฟอมมาข้าวแบบนี้อร่อยอันนี้ชอบอย่างนี้เรียกว่าไม่ชอบพอเริ่มไม่ชอบก็เริ่มเห็นกับตัวมากขึ้นนะก็เริ่มมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมากขึ้นฝาฟอมขึ้นยิ่งไปอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิด้วยแล้วโอ้โหนะเด็กคนนั้นจะเอาไม่อยู่เลยอ่ะเอาแต่ความต้องการของตัวเองอ่ะต้องการไปหมดอันนี้ก็อยากจะได้นี่อยากจะมีไม่ได้ก็โอ้โหทำร้ายทำลายจริงไหมล่ะแต่ถ้าครอบเด็กอันไหนครอบครัวนั้นเป็นสัมมาทิฏฐินะในการอบรมสั่งสอนที่ดีนะเด็กนั้นก็จะได้รับการสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นทางที่ถูกตั้งจิตไว้ถูกกว่าก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงนะมีแต่มีสติปัญญามีเหตุมีผลยิ่งสมัยเนี้ยเลี้ยงลูกการเห็นหรือเปล่าล่ะอันนี้ก็ดีก็ฟังความเห็นแก่ตัวของเขานั่นล่ะว่าเขาต้องเหนือคนอื่นเขาไม่มีเพื่อนแก่เจ็บตายไม่มีเพื่อนเกิดไม่มีเพื่อนแก่ไม่มีเพื่อนเจ็บไม่มีเพื่อนตายมีแต่ว่าให้เราตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นคนอื่นผิดหมดตัวเองถูกคนเดียวยิ่งสมัยนี้เห็นป่ะพ่อแม่ไม่เอาแล้วพ่อแม่ผิดไปหมดเลยเพราะเขาไม่ได้ปัญญาอ่ะเขาเอาโดนแต่วัตถุหรือโดนแต่พวกโซเชียลหรือโดนอริยธรรมน่ะครอบงำจิตใจเขาอ่ะเขาไม่มีใครผิดใครถูกนะอยู่ที่ว่าเราไม่เห็นว่าใครผิดใครถูกเองอ่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่บอกว่า1บวก1เป็น2ผู้ใหญ่ก็ถูกอ่ะแต่ผู้ใหญ่บอกว่า1บวก1เป็น5ผู้ใหญ่ก็ผิดอ่ะแต่ถ้าเด็กบอกว่า1บวก1เป็น2เด็กก็ถูกอ่ะถ้าเด็กบอกว่า1บวก1เป็น5เด็กก็ผิดอ่ะมันต้องเอาเหตุผลมาคุยกันนะว่าใครถูกใครผิดยิ่งนั่นยิ่งสมัยนี้นักเรียนเนี่ย

าแต่ใจเห็นป่ะล่ะตัวเองถูกหมดเลยอ่ะคนอื่นเผ็ดหมดจริงไหมจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าท่านก็ไม่ได้ฝันและเสริญนะเรื่องบุตรเขาพูดถึงเรื่องบุตรเหมือนกันนะพระเจ้าอ่ะบอกบุตรที่ประเสริฐที่สุดอ่ะไม่ใช่บุตรที่ฉลาดนะบุตรที่ประเสริฐสุดนะไม่ได้บุตรที่เป็นผู้ฉลาดหรือเป็นบุตรที่น่ารักหรอกแต่เด็กบุตรที่ประเสริฐที่สุดคือบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่เพราะอะไรล่ะเพราะว่าเขายังเป็นเด็กอยู่อ่ะนะประสบการณ์ทางชีวิตเขายังไม่มากพอยังไม่รู้ดีรู้ชั่วมากพอจะต้องมีครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่เนี่ยคอยสั่งสอนอบรมเอาไว้อันที่อาตมาบอกถ้าได้ครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิมันก็เด็กมันก็ก้าวหน้ามีความเจริญน่ะแต่ถ้าไปครอบครัวที่สัมมาทิมิจฉาทิฏฐินะเอาแต่ป้อนความต้องการให้กับลูกไปอย่างเดียวลูกก็เอาแต่ใจอ่ะเห็นแก่ตัวในสังคมก็เห็นแก่ตัวมีตัวเองมากอ่ะไม่มีเมตตาเอาแต่การแข่งขันในตัวเองถูกแล้วผลร้ายอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่สังคมถ้าอยู่ที่เด็กถ้าเด็กมีมากๆเข้าสังคมมันก็วิปริตอ่ะประเทศชาติก็แย่ใช่ไหมล่ะนะไม่ต้องดูว่าตรงไหนมันเหตุผลเหตุผลมันถูกอยู่ที่ตรงไหนนะพอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะนะทำให้เราเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตเลยอ่ะเป็นอารมณ์ที่เข้ามาสู่ใจเราอ่ะหูเสียงที่ได้ยินทางหูกลิ่นที่ทางจมูกตาที่เห็นรูปลิ้นที่ได้ลิ้มรสโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องกายคู่กับกายถูกต้องกายธรรมารมณ์ความรู้สึกเรื่องราวเนี่ยคือกอไก่ขอไข่ยอมต้องเรียนรู้จะควบคุมมันให้ได้เพราะโยมจะเป็นภพไหนกรรมภพหรือพรหมหรือรูปภพหรืออรูปภพหรืออบายภพเนี่ยก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของโยมนั่นแหละหรือจะให้เหนือภพเป็นนิพพานเป็นพระอรหันต์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละโยมควบคุมมันได้มั้ยล่ะถ้าโยมควบคุมมันได้มันก็จบอ่ะถ้าควบคุมไม่ได้ปล่อยให้ไปตามกระแสก็เข้ากฎของธรรมชาติอ่ะกฎไปแห่งความทุกข์อ่ะมีทางมีแค่กฎอ่ะมันเฉียบขาดมันแน่นอนถ้ายอมปล่อยไปธรรมชาติมันก็จะไปกระแสแห่งทุกข์กันละเพราะเราเด็กไม่พ้นอ่ะเรื่องธรรมชาติอ่ะเราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติจริงไหมล่ะชีวิตคือธรรมะมันหนีก็ไม่พ้นอ่ะมันเรื่องเดียวกันน่ะมันแยกจากกันไม่ได้หรอกแล้วเข้าใจการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมพอมันเห็นอะไรมันเอาต้นไม้เข้ามาในตัวเราเปล่าๆหรอกมันเอาอารมณ์เข้ามาหรือเห็นคนที่เรารักเนี่ยก็เอาอารมณ์เข้ามาเห็นคนเราเกลียดก็เอาอารมณ์เข้ามาไม่ได้เอาคนหรือสิ่งของเข้ามาในตัวเราเท่าไหร่มันเปลี่ยนเป็นอารมณ์เข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งอารมณ์ถ้ามันพอดีกับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นในสิ่งที่เราชอบอ่ะสิอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้ใช่ไหมล่ะถ้าไม่ชอบล่ะก็อยากจะฆ่าอยากจะทำลายอยากทำร้ายจริงไหมแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะนั่นแหละต้องมาเรียนรู้กันควบคุมมันให้ได้นะพระเจ้าชี้ไปทุกที่ทุกไปเกิดที่อะไรล่ะถ้าไปพูดถึงอริยสัจ4เนี่ยสาเหตุของทุกข์สมุทัยก็เขาบอกว่าตัณหาพระเจ้าบอกว่าตัณหาคือความอยากในกามตัณหาในอารมณ์ที่ใคร่ในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายกามเรียกว่ากามคุณกามคุณ5กามคุณมันมีคุณนะเขาเรียกว่ากามคุณตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันมีคุณนะเพราะทำให้เรามีความรู้สึกที่ชอบเป็นสุขนะแต่มันแฝงไปด้วยทุกข์จริงไหมล่ะแฝงไปด้วยทุกข์มันเป็นกิเลสที่มันละเอียดนะ
แล้วเราก็ชอบมันด้วยอ่ะแต่ทำให้เราติดอยู่ในโลกอ่ะติดอยู่ในความทุกข์เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมปรุงแต่งสิ่งผมปรุงแต่งทั้งหมดย่อมทุกข์มันอยู่ในสภาวะแห่งทุกข์สภาพแห่งทุกข์แล้วก็มีอะไรกามตัณหามีภวตัณหาตัณหาคืออยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะมีนั่นมีนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่และวิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่ไม่อยากได้ยินแบบนั้นไม่อยากได้ยินแบบนี้ไม่อยากเห็นแบบนั้นไม่อยากเห็นแบบนี้ไม่อยากเป็นคนแบบนั้นไม่อยากเป็นคนอย่างนี้คือไม่อยากใช่ไหมคือสาเหตุแห่งทุกข์อย่างที่เรามาวัดเนี่ยใครเคยมาบ้างแล้วก็จะสวดมนต์ตอนเช้าจะพระเจ้าท่านชี้ไปที่ไหนล่ะทุกข์ชี้ไปที่ชาติความเกิดใช่ไหมล่ะชาติความเกิดชาติชาติชาติทุกขาชราชราทุกขามรณะปิดทุกขังโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิดทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขจังปิดฉังนรภะติดตามปิดทุกขังโหทุกเพียบเลยเห็นไหมล่ะชี้ไปที่ชาติความเกิดเป็นตัวทุกข์แล้วพระเจ้าท่านสรุปเอาไว้แล้วสังคิเตนะปานจุปาทาละขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อ๋ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เมื่อกี้บอกว่าตัณหาเป็นตัวทุกข์นี่บอกว่าอุปทานเป็นตัวทุกข์อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ใช่ทั้งคู่เป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะเพราะว่าอุปทานมันเกิดจากตัณหาใช่มั้ยล่ะอุปทานเกิดจากตัณหาแล้วขันธ์5คืออะไรล่ะคือกายกับจิตเนี่ยล่ะที่เรียกว่าขันธ์5เป็นการทำงานของขันธ์5รู้จักขันธ์5มั้ยคือรูปขันธ์อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นรูปขันธ์นะอีก4ตัวเป็นนามนะเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็เป็นทำงานของขันธ์5ถ้าขันธ์5อันไหนทำงานเค้าเรียกว่าขันธ์นั้นเกิดขันไหนไม่ทำงานเรียกขันนั้นดับนั่นแหละคือเกิดดับตามที่พระอัญญาโกฏัญญะท่านได้เห็นนั่นแหละความเกิดดับอย่างกินเจตสมุททยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาขันห้าทำงานเกิดแล้วดับแต่เราไม่ยอมให้ขันห้าทำงานมันเกิดแล้วมันไม่ดับเราให้มันอยู่ค้างตึงงั้นเราคิดว่าขันห้าเป็นของเราขันห้าอันไหนทำงานเรียกขันนั้นเกิดต้องนั้นขันนั้นเป็นแค่สภาวะดินน้ำไฟลมท่านเองไม่ทำงานถือเป็นแค่สภาวะแห่งธาตุถ้าสภาวะแห่งธาตุนั้นทำงานถือว่าขันนั้นเกิดเข้าใจไหมขันห้าไม่ได้เกิดพร้อมกันทีเดียวนะไม่ได้พร้อมกันทีเดียวนะขันไหนทำงานขันนั้นดับขันไหนทำงานขันนั้นดับเกิดดับเกิดทำงานเกิดดับขันไหนทำงานถือว่าขันนั้นเกิดขึ้นขันไหนไม่ทำงานถือว่าขันนั้นดับและขันนี้อันที่มันดับก็กลายเป็นสภาวะของดินน้ำไฟลมที่ปรุงแต่งกันเองแค่นั้นเองไม่เรียกเป็นขันนะเพราะมันไม่ทำงานเข้าใจไหมมันละเอียดลึกซึ้งแล้วนะต้องตั้งใจฟังให้ดีใช่ป่ะอธิบายบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติระหว่างรูปธรรมนามธรรมตั้งแต่สังขารและอสังขารใช่ป่ะมองนี่อาตมาพูดเข้าโครงพุทธศาสนาให้มองเข้าโครงเลยโยมไม่ได้เข้าใจได้รู้ว่าควรจะทำยังไงกับชีวิตของเราทำที่ตรงไหนมันไปรู้อะไรมันมากอะโยมเอ้ยธรรมะมันไปรู้อะไรมันมากเรียนที่ตัวเราเองเรียนจากของจริงเรียนจากวิทยาศาสตร์รู้จุดสองเรื่องคือเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ที่อาตมาจะพูดเรื่องของการจะเกิดทุกข์นะตาหูจมูกลิ้นกายถือว่ารูปขันธ์เพราะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าอายตนะภายในนะเมื่อปีอายตภายในเขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าอินทรีย์หกทำไมเรียกอินทรีย์ล่ะเพราะมันชอบกัดช
ครอบจิตครอบกินหัวใจของเราเรื่องอินทรีย์เขาเปรียบเปรยนะนะแล้วก็ต้องเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องมีคู่ของมันใช่ไหมอายตนะภายนอกตาคู่กับอะไรเราก็รู้อยู่แล้วนี่ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสโผฏฐัพพะคู่กับกายสิ่งที่ถูกต้องกายคู่กับกายคือเย็นร้อนอ่อนแข็งคู่กับกายใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งคู่กับกายสัมผัสอันเนี้ยคู่กับกายแล้วก็ทำมาลมเรื่องราวนึกคิดว่ามโนภาพความรู้สึกนึกคิดสร้างเป็นเรื่องเป็นราวคู่กับใจไม่คู่มาอย่างเงี้ยมันถึงกันมันเนื่องกันเนื่องกันตามธรรมชาติเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันมีระบบเส้นประสาทอยู่มันต้องมีวิญญาณมารับรู้มันก็ทำงานของมันเองเข้าใจไหมมันทำงานของมันเองมันทำงานเนื่องถึงการปุ๊บแล้วมันก็ปลุกเมื่อขัดรูปขันคือตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ารูปขันมาทำงานปุ๊บเอานี่มันก็วิญญาณขันก็ทำงานขึ้นมาสิกลายเป็นวิญญาณรับรู้มาฉันเห็นเกิดความรู้สึกขึ้นมาฉันเห็นฉันได้ยินฉันได้ยินเสียงฉันได้กลิ่นฉันทราบรสฉันทราบถูกต้องกายฉันรู้เรื่องราวธรรมารมณ์ทางใจเห็นปะสามตัวเนื่องกันทำเรียกว่าสามตัวรวมกันเรียกว่าผัสสะอารมณ์กระทบจิตเขายอมให้คุณค่าให้ความหมายกับตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ให้กับให้ความหมายให้คุณค่ากับอายตนะภายในและอายตนะภายนอกทำให้เกิดผัสสะสามตัวเรียกว่าผัสสะเห็นแบบมันอาศัยตาอาศัยกับรูปถึงกับรูปกับรูปเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณเกิดขึ้นมาวิญญาณขันทำงานต่อจริงไหมล่ะสามตัวเรียกกันเรียกผัสสะขันอื่นยังไม่ทำงานนะสัญญาเวทนาขันยังไม่ทำงานสัญญาขันยังไม่ทำงานสังขารขันยังไม่ทำงานน่ะเห็นป่ะมันยังดับอยู่แต่รูปขันทำงานและวิญญาณขันทำงานแล้วนะเหมือนคำบาลีท่านว่าจักขุนจักจักขุนจักปฏิจจรูปเปจะอุปัชติจักขุวิญญาณังตาเนื่องด้วยกับรูปเนื่องด้วยปฏิจจปฏิจจคือเนื่องด้วยกันอาศัยกันทำให้เกิดจักขุวิญญาณเห็นป่ะสามนะเตนังธรรมานังสังคติผัสโสทำสามตรงนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะนะพุทธเจ้าท่านชอบฝาทยายบทนี้นะเป็นธรรมที่พุทธเจ้าท่านชอบท่านสรรเสริญแล้วท่านก็ตรัสรู้ธรรมอันนี้ด้วยล่ะนะว่าไปทีละหมวดเรื่องของตาจักขุเรื่องของหูจมูกลิ้นกายใจนะหกหมวดนะท่านว่าทีละหมวดทีละหมวดนะแล้วก็ฟังมาแล้วกันนี่แหละคือกระแสที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เมื่อกระยมนั่งรถนะถ้ายมไม่ให้ความหมายไม่ให้คุณค่าไอ้สิ่งที่ยมเห็นด้วยทางตามันก็ไม่มีความหมายยมไม่ต้องเอามาคิดจริงหรือเปล่าผ่านมันไปแต่ถ้ายมให้ความหมายกับมันยมก็มาคิดสิถ้ามันพอดีกับตาพอดีกับเวลาและอากาศการผัสสะนั้นก็เกิดเป็นเวทนาที่ชอบสิถ้าไม่พอดีก็ชอบไม่พอดีมันก็ไม่ชอบใครไม่เคยเข้าผับเข้าบาร์มั่งไม่ใครไม่เคยเข้าผับเข้าบาร์มั่งโอ้ไม่มีเลยเข้าผับเข้าบาร์กันหมดเลยเออดีนะดีใจด้วยนะยินดีด้วยและขับฟ้าบายินดีด้วยที่เขาที่พวกเราโดนหลอกอ่ะทำไมล่ะผมสังเกตว่าผับบาร์ทำไมถึงเปิดไฟฟลัวรู้ไหมมีผับบาร์ที่ไหนเปิดสปอตไลท์มีไหมฮะมีไหมไม่มีผับบาร์ไหนเปิดสปอตไลท์สว่างจ้าเลยใช่ป่ะมีแต่มืดๆใช่ไหมเปิดไฟฟลัวเพราะอะไรรู้ป่ะมันเพราะว่าสังเกตว่ามันม่านตามันขยายจริงป่ะล่ะมีใครมีแฟนยังมีแฟนยังเคยไปออกเดทกับแฟนมั้ยเคยมั้ยไปออกเดทกับแฟนเนี่ยแล้วจะเปิดสปอตไลท์ที่จุดเทียนฮะจุดเทียนใช
ช่ป่ะล่ะแล้วจุดเทียนมีใครออกเดทคู่รักกับแฟนเนี่ยครั้งแรกหรืออะไรเนี่ยเปิดไฟเปิดสปอตไลท์มีมั้ยล่ะมีแต่หาที่มืดๆคุยกันจริงมั้ยป่ะเพื่อมั่นตามันขยายไงพอมั่นตาขยายแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมีความพอใจอ่ะไม่ธรรมชาติเป็นแบบนั้นใช่ป่ะมั่นตามขยายมั่นตามทำงานไงใช่ป่ะล่ะจริงมั้ยมันเป็นอย่างนั้นนะหน้าตาเมื่อแฝงกระทบวัตถุแล้วเนี่ยวัตถุก็มาถึงตาใช่ป่ะเรียกว่าวรรณนิพพาเนี่ยเป็นคลื่นแห่งสีมันพอมันพอดีกับตาเนี่ยตามันก็เลยมีความสุขใช่ป่ะล่ะแล้วมีตำรวจที่ไหนสอบสวนผู้ต้องหาจุดเทียนมีมั้ยเคยเห็นตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาจุดเทียนมีมั้ยไม่มีหรอกมีแต่เปิดไปปลอดไลท์ใช่ป่ะล่ะเพื่อให้มั่นตาผู้ต้องหาเนี่ยเล็กลงให้เกิดความกดดันให้เกิดการโกรธเกิดขึ้นมากดดันให้สารภาพออกมาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นแบบนั้นเขาเอาธรรมชาติถ้าเรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยก็เอาไปใช้ในชีวิตในสังคมได้ล่ะเหมือนกับเราถ้าเรารู้ธรรมะประยุกต์ธรรมะก็ไปใช้ได้เอาไปใช้ตอนไหนล่ะเวลาคุยกับเจ้านายก็อย่าไปคุยที่แจ้งๆสิจริงป่ะล่ะเวลาเจ้านายประชุมไปเจ้านายถึงนั่งหัวโต๊ะมีบอร์ดอยู่ข้างหลังล่ะเพราะมีความปลอดภัยเขาฝึกมั่นคงในการมีพลังในของเขาเขาสามารถจะควบคุมการประชุมได้ไงใช่ไหมล่ะมันเป็นธรรมชาติเหมือนเพลงนึงอ่ะเพลงเดียวกันเนี่ยถ้าเปิด AM กับ FM อะไรเพาะฝากกันล่ะ FM ก็เพาะฝาดเพราะคลื่นมันแตกต่างกัน AM นี่คลื่นมันถี่ใช่ไหมล่ะ FM นี่คลื่นมันต่ำแล้วคลื่นต่ำเนี่ยมันเหมาะกับหูใช่ไหมมันก็เลยเพาะมันนุ่มกว่าใช่ไหมล่ะแต่มันส่งคลื่นไปได้ไม่ไกลเท่า AM มันคลื่นไกลกว่าใช่ปะยิ่งคลื่นสมัยเนี่ย 5G แล้วแต่ 4G 5G เนี่ยก็คลื่นพัฒนาทั้งนั้นน่ะจริงแล้วยังพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดหรอกใช่ปะล่ะอะไรที่มนุษย์ยังไม่ค้นพบอีกเยอะแยะเลยอ่ะแล้วยอมจะไปหลงไหลกับมันทำไมล่ะจริงว่าล่ะที่ควรหลงไหลคือธรรมะเนี่ยเรื่องจิตเนี่ยน่าควรหลงไหลเพราะเราสามารถที่จะควบคุมจิตเราได้อ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอจากเราที่เราเคยโกรธง่ายโลภง่ายอยากง่ายอะไรเงี้ยโหผมว่ามันควบคุมอารมณ์ได้นะไม่มีความอยากมันก็สงบนะนะอ๋อมีจริงแล้วความอยากมีสองอย่างนะอยากด้วยสติกับอยากด้วยกิเลสตัณหาแล้วมันคู่กันทีหลังนะนะเวลาอาตมามีเยอะนี่เพิ่งผ่านไปได้ชั่วโมงครึ่งเองนะอีกตั้ง2ชั่วโมงนะนี่แค่เกิดเองนั้นเนี่ยนะฟังต่อไหมล่ะนะแค่เกินยังไม่เข้าถึงเนื้อเรื่องเลยพอตาถึงรูปแล้วนะตาถึงรูปแล้วก็เกิดจักษุเกิดวิญญาณมาไอ้ตัวแยกมันย่อยมันไม่รู้มันหรอกรู้ว่าวิญญาณก็พอ3ตัวเรียกตาเป็นเหตุทำให้เกิดจักษุวิญญาณจักษุวิญญาณ3ตัวเรื่องกักทำให้เกิดผัสสะพอมีผัสสะเมื่อไหร่ก็เกิดเวทนาขันทำงานต่อสิถ้ามันพอดีใช่ป่ะผัสสะเล่นพอดีมันก็เกิดเวทนาที่เป็นสุขใช่มั้ยล่ะถ้าไม่พอดีไม่ชอบมันก็เป็นทุกข์อ่ะไม่ชอบยินเรียกว่ายินดียินร้ายพอมีเวทนาแล้วเนี่ยนะก็สัญญาก็ทำงานต่อเวทรูปขันมันดับไปแล้วใช่ป่ะแต่วิญญาณขันมันทำงานได้ทุกขั้นตอนนะวิญญาณขันเนี่ยนะมันทำเราเลยเอาวิญญาณขันเราเอาไว้ท้ายแต่มันทำงานก่อนเลยอ่ะเห็นไหมล่ะแต่มันไว้ท้ายเพราะมันทำทุกขั้นตอนเป็นความรู้สึกนะที่เหลือเป็นความรู้สึกที่เป็นชอบและไม่ชอบสุขและทุกข์เนี่ยหรือเฉยๆเนี่ยเป็นความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกถ้าส่งให้สัญญาขันทำงานว่าความรู้สึกแบบนี้ด้วยทางตาเนี่ยสัญญาความจำมีความเห็นว่ายังไงจำมาไว้ว่ายังไงจำว่าเอาไว้ว่ายังไงทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจำมาไว้ว่ายังไงรูปที่เห็นเนี่ยชอบไม่ชอบไม่ชอบทำยังไงแล้วก็เอาสัญญาขันเนี่ยทำงานปุ๊บส่งไปให้สังขารทำงานต่อปรุงแต่งความคิดออกมาปรุงแต่งเป็นเจตนาออกมาว่าเรามีความจำประมวลผลออกมาแล้วเราจะทำกับไอ้ที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอารมณ์เข้ามาสู่ใจเราเป็นยังไงถ้าเป็น

อารมณ์ที่ชอบเป็นเวทนาที่ชอบก็ปรุงแต่งไอ้สังขารเนี่ยก็คือตัวตัณหานั่นแหละนะเป็นขันตัณหานะจริงๆแล้วไอ้ขันห้าเนี่ยทั้งห้าขันเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งหมดนั่นแหละปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะปรุงแต่งทั้งหมดเลยแต่มันเรียกให้แยกตะแยกให้แยกออกไปทำงานหน้าที่แต่ละที่เพื่อเราจะได้ฝึกความหมายด้วยกันง่ายบอกนี่คือสัญญาณที่คือสังขารนี่คือวิญญาณนะมันปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นความคิดก็คือเจตนาออกมาถ้าเป็นตัวที่ชอบก็เกิดกลายเป็นตัณหาที่อยากจะมีไว้อยากจะครอบครองอยากจะได้อยากจะเอาใช่ไหมอยากจะมีอยากจะเป็นใช่ไหมล่ะถ้าเป็นที่ไม่เวทนาที่ไม่ชอบล่ะก็ปรุงแต่งสังขารจะเป็นเจตนาที่อยากจะ

ถ้าเป็นที่ไม่เวทนาที่ไม่ชอบล่ะก็ปรุงแต่งสังขารจะเป็นเจตนาที่อยากจะผลักออกจากตัวไม่อยากมีไม่อยากเป็นใช่ไหมนั่นแหละเกิดตัณหาตรงเนี้ยขั้นนั้นแล้วก็ตัณหาก็เป็นกิเลสขึ้นมาแล้วด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถ้าเกิดเป็นความโลภความโกรธความหลงถ้าอยากจะเข้าก็เป็นความโลภใช่ไหมความโลภใช่ไหมถ้าอยากจะออกผักตัวอยากจะฆ่าอยากทำร้ายก็เป็นความโกรธใช่ไหมล่ะไอ้ที่ยังพัวพันอยู่ไม่รู้จะชอบไม่ชอบเนี่ยยังพัวพันอยู่ยังไม่ปล่อยมันก็เรียกว่าความหลงนะยังคิดไม่ได้ว่ายังพัวพันอยู่ยังคิดไม่ได้ว่าจะชอบไม่ชอบดีแต่ก็แรงแรงไว้อยู่เรียกว่าความหลงความมีตัณหาแล้วก็ถึงความอยากที่สุดแล้วสภาวะแห่งธรรมนั้นปรุงแต่งอารมณ์มาถึงที่สุดแล้วมาถึงความอยากถึงที่สุดแล้วถึงตัณหาแล้วคราวนี้ทำไงต่อล่ะจิตนี้ก็ปรุงแต่งต่อว่าใครเป็นผู้อยากใครเป็นผู้ไม่อยากก็ปรุงแต่งต่อเริ่มสร้างตัวตนออกมาเริ่มสร้างอุปาทานขึ้นมาอุปาทานยึดมั่นขึ้นมาว่าฉันเป็นผู้อยากฉันอยากฉันไม่อยากฉันสุขฉันทุกข์สร้างตัวตนขึ้นมานะที่จริงแล้วมันภาวะธรรมมันเป็นเส้นประสาทระบบประสาทที่ร่างกายมันทำงานมาที่ดินน้ำไฟลมมามันผมปรุงแต่งเป็นเส้นประสาทเท่านั้นเองอ่ะให้มันเชื่อมต่อครับจิตตรงเนี้ยตรงเส้นประสาทให้จิตไปเชื่อมต่อตรงเนี้ยเท่าขันห้าทำงานเกิดดับเนี่ยถ้าตัวตนเราอยู่ตรงไหนตัวตนเราอยู่ตรงไหนแต่จิตเนี่ยมันเห็นผิดมันสร้างได้ว่าตัวตนเราเป็นผู้อยากนะเวทนานั้นเป็นของเรานะขันรูปขันเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาเป็นของเราสังขารเป็นของเรานะวิญญาณเป็นของเรานะไม่ยอมทำงานไม่ยอมปล่อยให้มันดับเมื่อจิตมันสร้างตัวตนจิตมันเห็นผิดถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยให้จิตมันเห็นถูกให้จิตมันเห็นถูกให้เรามีตาปัญญาเหมือนพระอัญญาโกฏัญญะท่านมีตาปัญญาไงให้เห็นถูกให้โยมเนี่ยคือวิชาการให้โยมมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราเป็นอนัตตาเราเป็นแต่ไปผสมปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นอนิจจังทั้งนั้นผสมปรุงแต่งทั้งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วดับไปมีอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับในกายเราลมหายใจก็เกิดก็ดับเฟลเราก็เหมือนกันเฟลเราทำงานเฟลเราเกิดขึ้นมาเฟลเราทำงานแล้วเฟลเราก็ดับแล้วเราก็กินข้าวเข้าไปใหม่แล้วก็สร้างเฟลขึ้นมาใหม่จริงไหมแล้วเราไม่กินข้าวแล้วเฟลเราจะอยู่ไหมล่ะเราจะตายไหมแล้วก็ทำหน้าที่ของเราคือต้องกินข้าวใช่ไหมเพื่อสร้างเฟลใหม่ให้เรามีชีวิตเราบอกเราไม่กินข้าวเนี่ยแล้วให้เราอยู่ตลอดเนี่ยเราบังคับมันได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกฝึกบางอย่างร่างกายก็ทำงานไปเองแล้วแค่กินข้าวเข้าไปเนี่ยแล้วลำไส้กระเพาะอาหารลำไส้มันก็ย่อยอาหารมันเองแล้วต้องบังคับมันย่อยไหมล่ะเปล่านี่เห็นเปล่าเป็นสภาวะธรรมที่ธรรมชาติต้องทำหน้าที่ของมันเราต้องทำหน้าที่เหมือนกันเหมือนเฟลเราเนี่ยเราเฟลเราก็ต้องทำหน้าที่ถ้าเฟลเราไม่ทำหน้าที่ล่ะมันก็ผิดปกติมันก็เป็นโรคอ่ะเหมือนเราอะถ้าเราไม่ทำหน้าที่ในฐานะความเป็นมนุษย์ให้เรามีความทุกข์น้อยลงเนี่ยเราก็เป็นโรคในชีวิตของเราแหละแล้วก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องตายอะถ้าเราไม่ทำหน้าที่จริงไหมล่ะทั้งสิ่งที่จะธรรมะคือหน้าที่อันเนี้ยที่ถูกต้องและธรรมะคือหน้าที่ที่จะต้องมีศีลสมาธิปัญญาในการชีวิตในการดำเนินชีวิตของเรามีสติปัญญามาปลูกสติปัญญามาแล้วก็มีน่ะสติปัญญาแล้วก็มีแต่ไม่พอธรรมชาติให้มาไม่พอเราจะมาพัฒนาต่อต้องมาพัฒนาหรือเราทำกิจภาวนาไงภาวนาคือทำให้เจริญขึ้นทำให้จิตนี้เจริญขึ้นทำให้จิตนี้รู้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติของมันว่าจิตนี้ต้องรู้ให้ถูกต้องนะจิตนี้ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องนะเป็นจิตที่มีสมาธิมีปัญญาประกอบนะนี่เรามาฝึกตรงเนี้ยล่ะเพื่อมาแก้กระแสแห่งอันเนี้ยให้เรามีถึงสิ้นสุดถึงกระแสนี้ให้ได้ไม่ให้กระแสนี้ปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งเล่าเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นผลของกรรมเกิดขึ้นมาเมื่อมีตัณหามีอุปาทานมีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วแน่นอนต้องเป็นกรรมขึ้นมาสิเกิด

ภพขึ้นมาภพมีสองแบบกรรมภพกับอุบัติภพกรรมภพคือการกระทำด้วยการกระทำด้วยกายวาจาใจตัณหาอุปทานมันก็เป็นมโนกรรมของมันในตัวมันเองอยู่แล้วมันเป็นตัวทุกข์ของมันอยู่แล้วเป็นมโนกรรมขึ้นมาแล้วมันก็สร้างกรรมมาพบขึ้นอีกเป็นมโนกรรมซ้อนมโนกรรมกลายเป็นวจีกรรมกายกรรมเกิดขึ้นมาอีกการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยอีแบบหนึ่งเกิดอุบัติภพขึ้นมาอุบัติภพมาถึงความเข้าถึงอุบัติถึงการเข้าถึงการเข้าถึงแห่งภพความมีความเป็นเราเป็นของของเราเกิดขึ้นมากว้างความมีเป็นตัวเราขึ้นมาสมบูรณ์แบบในความเป็นภพพวกเราจะเป็นภพไหนล่ะเป็นอบายภพหรือมนุษย์หรือเป็นกามภพหรือรูปภพหรืออรูปภพหรือเหลือภพขึ้นไปเป็นโลกุตระล่ะอยู่ที่เราพบไหนล่ะชีวิตเราเลือกได้ถ้าเราทำไม่ดีสิ่งที่เป็นธรรมที่ไม่เกื้อกูลแล้วก็อยู่ในอบายภพรุ่มร้อนใจด้วยกิเลสตัณหาอุปทานอยู่ด้วยกิเลสด้วยความโลภความโกรธความหลงแผดเผากัดกินหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะนั่นคืออบายภพพบแห่งนรกพบแห่งสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายถ้าเราตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เป็นบุญกุศลไม่แต่สิ่งที่ดีงามด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ความสุขนั่นคือกามาพบแห่งเทวดาชีวิตเลือกได้เลือกเหอะที่จะไม่ทุกข์นะแต่ต้องมีการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้ตรงนั้นจริงจริงไหมล่ะถ้าเราไม่ประพฤติน่ะเห็นป่ะคุกคนเต็มร้อนคุกเลยอ่ะนั่นคือนรกแบบประเภทหนึ่งอ่ะเพราะไม่สามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้จริงไหมโยมนั่นคือมันนรกบนโลกมนุษย์แต่คนมันล้นคุกอ่ะเพราะควบคุมไม่ได้ไงปล่อยให้เป็นกระแสแห่งธรรมชาติมันไม่มีสติปัญญาพอที่จะกั้นกระแสอันนี้อ่ะเพราะเราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติอ่ะชีวิตคือธรรมะคือชีวิตคือธรรมะมันแยกออกกันไม่ได้หรอกแต่ถ้าการพูดจาการที่จะฝึกฝานกันมันแยกกันได้แต่จริงๆแล้วมันแยกกันไม่ได้อ่ะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเรามาจากธรรมชาติเหมือนกันชีวิตก็คือจากธรรมชาติเมื่อมีภพและคราวนี้ต้องมีผลของก็คงต้องมีวิบากสิมีกิเลสแล้วมีกรรมแล้วก็ต้องมีวิบากสิจริงไหมคือผลออกมาแล้วเป็นเห็นป่ะสำเร็จรูปเป็นวัตตะสงสารแล้วเห็นป่ะครบแล้วสามสูตรกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากนะผลของกรรมชาติไปที่ตัวแรกเลยทุกเลยอ่ะคือชาติความเกิดชาติความเกิดเป็นทุกข์แล้วชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความข้ามควรรันจวนใจทุกความทุกกายโทมนัสความทุกข์ใจฝุปายาสาความคับแขนใจเห็นมาทุกตามาเป็นพวนเลยโยมเอ้ยนั่นยังไม่พออัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขประสบกับสิ่งไม่เป็นมีประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคโททุกโขพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดฉังนัตภาติดตามไปทุกขังไม่ได้ฝันความตั้งใจปรารถนาก็เป็นทุกข์เห็นป่ะทุกข์พวนมาเลยอ่ะเห็นป่ะเพราะว่าล่ะเพราะแค่โยมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนื่องถึงการทำให้เกิดจักขุวิญญาณเกิดขึ้นสามตัวรวมกันเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดผัสสะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะและโสกะปริเทวะทุกทั้งปวงเกิดขึ้นหมดจักขุนจักปฏิจจะรูเปจะอุปัชติจักขุวิญญาณนางเต็นนางธรรมานางผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาปัจจยาตัณหาปัจจยาอุปาทานางอุปาทานัสสะปัจจยาภโวภวะปัจจยาชาติปัจจยาชรามรณะโสกะปริเทวทุกขะโทมนัสสุปายาสานี่คือคำที่พระเจ้าท่านสาธยายอยู่ตลอดเวลา
และให้พวกเราได้เข้าใจให้เราสวดให้สาธยายเหมือนพระองค์ให้เข้าใจกระแสแห่งนี้กระแสแห่งทุกข์ที่พระเจ้าท่านตรัสรู้กระแสแห่งนี้ถ้าเราไม่รู้กระแสแห่งนี้เราจะไปรู้อะไรล่ะเราก็ไม่รู้คำที่พระเจ้าตรัสรู้อะไรมาสอนเราจริงไหมล่ะนี่คือกระแสแห่งทุกข์ที่พระเจ้าท่านตรัสรู้แต่ท่านย่อมาให้เริ่มเริ่มด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแต่ถ้าเราโยมมีความรู้มีความเข้าใจพอโยมก็เอาให้มันเต็มเหนียวมันเลยเริ่มที่อวิชชาเลยโยมเอ้ยอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดอายตนะเห็นป่ะมันตัดอยู่ที่อายตนะตรงนี้เลยถ้าที่พระเจ้าชี้ว่าอายตนะ4สาเหตุของทุกข์คือตัณหาตัณหาก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ไอ้วันที่อาตมาบอกว่าสังเกตเณนะปัญจุปาทานขันธ์ธาตุขาวว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ใช่ป่ะอุปทานคือตัวทุกข์อุปทานก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เหมือนกันเพราะมันละเอียดมันเป็นกระแสมันเริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปที่ฟินสุดที่ไปที่เป็นเริ่มต้นทุกข์ที่ชี้เอาไว้ว่าตัณหาและอุปทานตรงนี้ขนาดนั้นไม่พอโยมเอ้ยเมื่อโยมทำถึงที่สุดถึงวิบากผลออกมาแล้วผลที่โยมทำสำเร็จแล้วจะไปนอนอยู่ในจิตฝนลึกของโยมนอนในจิตฝนลึกของโยมตั้งแต่โยมสะสมมาแต่เด็กเด็กสะสมมาทีละหน่วยทีละหน่วยความโลภความโกรธความหลงสะสมทีละหน่วยทีละหน่วยทีละหน่วยอยู่ใต้ฝนลึกของโยมเพื่อจะให้เกิดความเคยชินให้เกิดกิเลสแบบนั้นเกิดขึ้นง่ายขึ้นอีกกลายเป็นคนโกรธง่ายโลภง่ายโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายฝับเผ่านะทำอะไรไม่เรียบร้อยนี่อยู่ในจิตหัวใจของโยมมันล่ะเรียกสร้างความเคยชินในจิตส่วนลึกของโยมเขาเรียกว่าอนุสัยที่จะสร้างกิเลสแบบนั้นเกิดขึ้นอีกเพราะโยมสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆโยมอนุสัยมากๆเข้ามากๆเข้าคราวนี้ก็เลยออกสิกลายเป็นนิวรณ์ห้ากายไหลออกเป็นอาสวะแบบมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะโยมเอ้ยสะสมมากเข้ามากเข้าเหมือนตุ่มน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มตุ่มอะมีรูตรงก้นตุ่มอ่ะถ้าน้ำเต็มตุ่มรูมันก็ไหลแรงจริงมั้ยน้ำก็ไหลออกมาแรงไอ้ตัวไหลออกแรงคืออาสวะหมักดองในจิตสันดานนี่คำพูดของศาสนานะนะคำศาสนาโยมต้องพยายามเข้าใจมั่งนะเกิดดับเกิดดับไม่ทำงานถือว่าดับทำงานถือว่าเกิดนะเกิดดับเพราะจะมีผลของในการทำสมาธิในการพิจารณาปัญญาน่ะต้องเกิดดับเหมือนอัญญากัญญาเห็นเกิดดับอย่างเราเนี่ยเฟลเราที่อาตมาบอกที่อาตมาบอกให้โยมให้มองให้ลึกซึ้งเลยให้ลึกไปเลยถึงอยู่บนภูเขาเลยเพื่อให้โยมได้มีความรู้แบบนี้ให้มองให้ลึกเพื่อใช้มาประกอบเป็นปัญญาในการเวลาทำวิปัสสนาเกิดขึ้นให้เกิดธรรมะจักขุเกิดขึ้นมาถ้ายอมไม่เห็นความเกิดดับธรรมะจักขุก็ไม่เกิดนะดวงตาเห็นธรรมก็ไม่เกิดนะประตูแห่งนิพพานก็จะไม่เปิดนะถ้ายอมเห็นอย่างนี้ถ้าว่าโยยืนอยู่ที่ประตูแห่งนิพพานแล้วอ่ะต้องเห็นความเกิดดับนะต้องมีดวงตาที่เรียกว่าอะไรอ่ะดวงตาเห็นธรรมอ่ะดวงตาเห็นธรรมคือต้องเห็นเกิดดับแล้วเรียกมันเกิดดับคืออะไรต้องเข้าใจนะเหรอต้องหายใจเห็นป่ะหายใจเข้าไปเกิดหายใจออกเป็นดับจริงไหมมีอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับมั่งเหมือนหินน่ะเราร้อยปีเราเกิดมาแล้วเราต้องดับตอนร้อยปีใช่ไหมล่ะไม่ถึงร้อยปีด้วยซ้ำนี่คือเกิดดับแต่เราอายุร้อยปีแต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นอายุน้อยและเกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนหินก้อนใหญ่อ่ะจากก้อนใหญ่กลายไปก้อนเล็กใช่ป่ะจนเป็นฝุ่นแล้วฝุ่นรวมกันเป็นก้อนใหญ่ใหม่เห็นไหมล่ะธรรมชาติเป็นแบบนั้นที่มองลึกละเอียดยิ่งได้ยิ่งดีเลยอ่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวงกลมวัฏฏะสงสารนะพนอนในเศษฝนลึกครับเป็นนิวรณ์ละเหยเป็นนิวรณ์บ้างไหลออกเป็นอาสวะบ้างอาตัวนิวรณ์เนี่ยสำคัญนะทำให้เราเกิดทุกข์นะมันตอมจิตใจเราตลอดเวลาเลยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะเรามีสัญชาตญาณไงเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามมาฝ่ายสัญชาตญาณของเราสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนสัญชาตญาณแห่งอารมณ์ดังนั้นน่ะนิวรณ์5ตัวมันเป็นตัวย่อยตัวแม่มันเรียกความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละคือกิเลสตัวแม่นิวรณ์คือกิเลสตัวลูกนะมันฟุ้งออกมา
ันไม่มีเจตนามันก็เกิดมันก็เกิดขึ้นได้ไอ้อาภาวะนี่เราจงใจให้มันเกิดแล้วมีเจตนาให้มันเกิดแต่นิวรณ์เราไม่มีเจตนามันก็กลายเป็นกิเลสที่เราจงใจให้มันเกิดได้มันสร้างกิเลสขึ้นมาได้จริงมั้ยรู้จักนิวรณ์มั้ยตัวแรกมีอะไรล่ะเคยมาตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยไม่อยากไปเรียนไม่อยากไปทำงานเลยเคยมั้ยหรือเห็นอะไรเนี่ยปุ๊บมึนหงิดใจจังเลยเคยมั้ยมีบางวันรู้สึกว่าใจห่อเหี่ยวจังเลยเคยมั้ยแล้วมีเจตนาให้มันเกิดไหมล่ะมันเกิดได้เองใช่ไหมนั่นแหละมันไหลมาจากอนุสัยเรียกอนิวรณ์ใช่ไหมล่ะไม่มีตามธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแล้วมันกวนจิตใจเราใช่ไหมทำให้เราจิตเราไม่มีความสงบไม่มีความเยือกเย็นให้เราจิตใจเราแบบจิตตอมจิตเราอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนแมงวีอ่ะแมงวีตอมตารำคาญไหมตอมไม่หยุดเลยใช่ไหมนิวรณ์เหมือนแมงวีแต่ถ้าอาสวะกิเลสตัวนี้มันเจตนาเราทำให้มันเกิดมันกัดทีเดียวตายมันนาทีมันมาทีใช่ไหมล่ะแต่มันมาทีมันกัดเราตายเลยใช่ไหมล่ะเห็นป่ะทำให้เราแบบว่าโลภเร็วโกรธเร็วเห็นป่ะหมายเนี่ยโกรธไวจริงไหมล่ะขับรถปาดหน้ามันยิงกันแล้วเห็นป่ะล่ะแล้วเป็นไงอ่ะสุดท้ายสู่อบายพบในคุกอ่ะจริงไหมล่ะเออแล้วไปมารู้ตัวเมื่อสายใช่ไหมล่ะคาดไม่ถึงรู้เท่าไม่ถึงการจริงไหมล่ะตัวอย่างมีชีวิตแบบนั้นไปล่ะนะงั้นเราก็มาแล้วเนี่ยแล้วก็อย่าโลเลนะอย่าโลเลพยายามทำมันเถอะมันได้ประโยชน์ยอมทำแค่ไหนก็ได้ประโยชน์ทีละตามลำดับตามลำดับน้ำทะเลมันลึกเลยทีเดียวไหมล่ะไม่นะนะค่อยๆลึกใช่ไหมการไปบากก็เหมือนการยอมไม่ได้คำลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ยอมว่ามีสมาธิถิ่นธรรมที่ถูกต้องนะฟังโสดก็เหมือนกันแต่เริ่มลุ้นลึกเรื่อยๆลึกเรื่อยๆนั่นแหละค่อยๆทำแล้วกันนะเอาปูพื้นไปวิชาการก่อนแล้วเราพูดเรื่องปฏิบัติกันภายหลังว่าปฏิบัติยังไงทำยังไงนะอนิวรณ์ห้ามีอะไรล่ะมันชอบเพราะว่าเรามีอนิวรณ์ห้าปุ๊บมันชอบพยายามดึงให้เราไปรวมกับธรรมะเรื่องราวธรรมารมณ์ให้เราไปคิดแล้วทำตามมันไงเห็นป่ะแล้วทีใจมันคิดแล้วเราก็ไปทำตามความคิดจริงเข้าไปล่ะเห็นป่ะบางทีพอทำมาแล้วโอ้โหไม่น่าทำเลยคือทำมาแล้วไม่มีประโยชน์เลยชีวิตเราเนี่ยจะมีเรื่องไร้สาระเยอะแยะไปหมดเรื่องที่มีสาระจริงๆอ่ะไม่เยอะหรอกนิดเดียวไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะไม่ถึง 20% อ่ะนิวรณ์ตัวแรกมีอะไรกามฉันทะมีกามคุณ5ก็เหมือนที่บอกมันก็มีคุณน่ะแต่ไม่มีโทษอ่ะถ้าโตขึ้นจากกามฉันทะกลายเป็นอะไรล่ะกลายเป็นกามารมณ์ใช่ป่ะล่ะเคยมั้ยเติบขึ้นมาคิดถึงคู่รักเคยมั้ยจริงมั้ยเป็นอารมณ์ทางเพศพูดกันตรงๆนั่นล่ะโตขึ้นมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ทางเพศเลยกับกามฉันทะถ้ามีอารมณ์พวกเนี้ยมีนิวรณ์พวกเนี้ยนะเดี๋ยวพูดต่อไปตัวที่2พยาบาทตัวที่สองความหงุดหงิดใจไม่ได้พยาบาทไม่ได้เครียดแค้นนะไม่ใช่นะที่ความหมายภาษาไทยผิดนะถ้าความหมายธรรมะคือมันหงุดหงิดใจเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดเห็นอะไรก็รำคาญตาไปหมดจริงไหมมันเกิดขึ้นเองจริงไหมล่ะไม่ต้องมีใครเราจงใจมันเกิดหรอกเห็นปุ๊บไม่พอใจแล้วเมื่อก่อนเราไม่เคยบอกว่าวันนี้เห็นคนนี้ฝึกก็ทำอะไรไม่ถูกใจไปทุกอย่างเลยอะจริงไหมล่ะหงุดหงิดไปหมดจริงๆมั้ยแล้วก็ตัวที่3ล่ะถีนมิทธะความจิตใจห่อเหี่ยวฟรึมฟรือแฟบไม่สบายใจเห็นป่ะล่ะเนี่ยตัวเนี้ยที่3ตัวที่4ล่ะอุทธัจจกุกกุจจะเมื่อกี้มันแฟบใช่อันนี้มันโซใช่ป่ะมันฟุ้งไปเรื่อยล่ะแล้วตัวที่5วิกิจฉาความลังเลสงสัยไปเรื่อยล่ะสงสัยว่าตัวเราจะไปทำงานดีไหมเนาะจะเรียนดีไหมเนาะไปนี่จะไปขายของให้ลูกค้าได้ไหมเนาะไปจะเจอเจ้านายหรือเปล่าเนาะใช่ป่ะไม่มีมาตลอดล่ะแล้วก็อิจฉาริษยาเขาก็เป็นวิกิกิจฉาล่ะตัวนี้ลายๆนะวิกิกิจฉาอิจฉาริษยาเขาว่าเขาจะดีกว่าเรามะก็อิจฉาไปเรื่อยเขาดีกว่าเรานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะบางทีก็ไม่มีความแน่ใจในความปลอดภัยในทรัพย์สินของเราก็มีพีเงินฝากไว้ในธนาคารแล้วยังกลัวธนาคารว่าธนาคารจะเจ๊งมา

หรือความปลอดภัยในสุขภาพของเราพวกเราเป็นไงนะหรือหวยที่ซื้อมามันจะถูกไหมนะจริงไหมแล้วเคยซื้อหวยไหมซื้อมาเมื่อก่อนหวยออกมา5 วันนี้คิดจังเลยเด็กถูกไหมนะมันถ้าเป็นอย่างนั้นต้องถูกนะคือก็สงสัยไปเรื่อยล่ะไม่รอไม่ปล่อยให้มันออกแล้วมาตรวจล่ะซื้อแล้วก็แล้วกันได้ป่ะนี่คือนิวรณ์5เนี่ยมันกวนใจเราตลอดล่ะแล้วถ้าเราตัวเนี่ยมันจะถ้าเราจิตใจสงบเนี่ยมีสติมีความสงบเนี่ยมันก็จะทำให้นิวรณ์มันดับไปได้อ่ะด้วยสมาธิล่ะนะถ้ามีสตินะชีวิตเราในสิ่งที่แรงดูดในชีวิตเราคือการปลูกสติรู้ยังว่าทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงรู้ยังนะรู้แล้วนะถ้าเราปล่อยไปไหลตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวว่าจริงไหมจริงเป็นอย่างนั้นจริงถ้าปล่อยธรรมชาติพระเจ้าท่านไม่ยอมปล่อยท่านเห็นทุกข์นี้ท่านไม่ยอมปล่อยเพราะปล่อยไปไม่ได้ปล่อยแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดเลยว่าสิ้นสุดของชีวิตเนี่ยของจิตเนี่ยมันจะที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปล่อยไม่ได้เพราะว่าเป็นวัฏฏะสงสารเอาพูดถึงวัฏฏะสงสารนิดนึงก่อนจะเข้าเรื่องปฏิบัตินี่คือเมื่อเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากขึ้นมานี่ก็คือวัฏฏะสงสารแห่งจิตวนเป็นวงกลมวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมคือชีวิตเราต้องหักวัฏฏะสงสารนี้ไม่ให้เป็นวนไม่ให้มันต้องหักมันให้ได้ให้มันหักนะเหมือนเฟลเราเฟลเราก็วนซ้ำที่เดิมที่เดิมที่เมื่อไหร่อะไรที่วนซ้ำที่เดิมคือชีวิตคือชีวิตลมหายใจแล้วก็วนซ้ำที่เดิมที่เดิมคือชีวิตชีวิตจิตเราก็เหมือนกันจิตเราก็วนซ้ำที่เดิมเกิดขึ้นพองอยู่แล้วก็ดับไปจิตเกิดขึ้นจิตพองอยู่จิตก็ดับไปเฟลเราเกิดขึ้นทำงานเฟลก็ตายไปฝนตกลงมากลายเป็นน้ำน้ำระเหยกลายเป็นฝนเป็นเมฆฝนฝนตกเมฆฝนตกกลายเป็นฝนลงมากลายเป็นน้ำน้ำระเหยเป็นเมฆฝนใหม่เนี่ยซ้ำที่เดิมน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาก็ซ้ำอยู่ที่เดิมหญ้ากินงัวงัวตายหญ้าก็กินงัวตอนงัวยังไม่ตายหญ้างัวก็กินหญ้าใช่ไหมล่ะก็วนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมนะแล้วดินน้ำไฟลมนี่มันไม่หายไปไหนนะถ้าดินน้ำไฟลมนี่มันศูนย์นะโลกเราคงเหลือนิดเดียวแล้วล่ะจริงป่ะล่ะแต่ดินน้ำไฟลมมันไม่ศูนย์ไม่หายไปไหนนะมันรอพร้อมที่ก่อตัวดินน้ำไฟลมพร้อมที่ก่อโตขึ้นมาอีกจริงป่ะล่ะนี่ธรรมหัตถ์ธรรมชาตินั้นเราเลือกกินเนื้อกินผักเข้าไปอ่ะเห็นป่ะล่ะแล้วไอ้ดินน้ำไฟลมข้างนอกมันกลายเป็นดินน้ำไฟลมในตัวเราจริงป่ะล่ะก็สร้างเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยโลกนี้มีการไหลโลกนี้มีการไหลนะเหมือนกับไดนาโมเนี่ยใช่ป่ะไดนาโมเนี่ยแต่ถ้าไดนาโมไม่หมุนไฟฟ้ามันเกิดขึ้นมาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไดนาโมหมุนวนฟังที่เดิมวนฟังที่เดิมอ่ะทำให้มีไฟฟ้าใช้แล้วไดนาโมมันสร้างจากอะไรล่ะก็จ้างจากธาตุดินใช่ไหมล่ะธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช่ไหมล่ะเอาขดลวดมาเอานุ่นเอาโลหะมาทำนู่นทำนี่ประกอบกันไปเป็นไดนาโมขึ้นมาพอมันหมุนเมื่อไหร่มันมีกระแสไฟฟ้าใช่ไหมล่ะเห็นป่ะพร้อมแล้วดินน้ำไฟลมพร้อมแล้วมันก็เกิดทำกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นมาจริงไหมล่ะประกอบมันมีไหมล่ะไม่มีใช่ป่ะพอมันพร้อมมาแล้วก็เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเหมือนรถเราเนี่ยถ้ารถเราก็เป็นดินน้ำไฟลมนะรถยนต์เนี่ยใช่ป่ะพอรถยนต์มันติดเครื่องขึ้นมาแล้วเห็นป่ะมันก็วิ่งได้ใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะจะไม่อดท่อให้เสียไม่ให้มันหายใจเลยเครื่องมันดับน่ะรถยนต์ก็เรียนแบบดินน้ำไฟลมน่ะถ้าเราเอาความรู้เรื่องการประกอบดินน้ำไฟลมไว้หน่อยหุ่นยนต์จะมีชีวิตจริงป่ะล่ะโอ้โหถ้าเราเข้าถึงเรื่องว่าค้นพบนั้นจริงๆน่ะจะมีชีวิตแล้วสามารถจะต่อสร้างเนื้อเยื่อสร้างเซลล์ใหม่งอกให้เซลล์งอกใหม่ขึ้นมาได้ด้วยวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่คนค้นพบแต่ตรงนี้ยังไม่มีใครค้นพบได้นะยังไปไม่ถึงต้องต่อยอดความรู้เป็นเรื่อยการต่อยอดความรู้เกิดจากอะไรล่ะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมล่ะที่

เป็นเครื่องมือของจิตไงจิตเป็นผู้คิดจิตเป็นผู้เกิดให้เกิดอายะธรรมทำให้เกิดวัตถุต่างๆมากมายเลยขึ้นมาเลยอ่ะนะแล้วโลกเราก็หมุนเป็นวงกลมใช่ไหมล่ะเออเป็นวงกลมเป็นวงกลมเห็นป่ะก็มีชีวิตบนโลกเราถ้าโลกเราไม่หมุนวงกลมล่ะมันก็ไม่มีชีวิตใช่ไหมแล้วโลกเราหมุนแปะเลยนะเราไปคำนวณดูสิไม่ช้าสักวินาทีหนึ่งจริงไหมแล้วคำนวณดูไหมโลกเราไม่หมุนไม่ช้าเลยสักวินาทีหนึ่งนะนะถ้าเราโลกหมุนช้าวันละหนึ่งวินาทีโลกเราจะหยุดหมุนไหมล่ะเพราะความไม่ช้าก็ความเที่ยงของธรรมชาติเพราะความกฎของธรรมชาติต้องเที่ยงแท้แน่นอนต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราไม่เกิดการคำนวณล่วงหน้าเกิดปฏิทินเกิดวิชาดาราศาสตร์เกิดวิชาโหราศาสตร์เกิดปฏิทินล่วงหน้าได้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงเมื่อไหร่ดวงจันทร์เต็มดวงเมื่อไหร่ข้างขึ้นข้างแรมเมื่อไหร่เห็นจริงก็เวลาเพราะความคงที่ของมันเพราะความแน่นอนของมันเพราะความหมุนเป็นวงกลมของมันของโลกเนี่ยแหละจริงไหมล่ะพอเราศึกษาเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมะนะโหสนุกกระตายแถมได้ประโยชน์อ่ะแถมอยู่ในชีวิตในชีวิตประจำวันของเราข้างนอกนี่ด้วยความเท่าทันอารมณ์โอ้โหอยู่ด้วยแบบมีความสุขใช่ป่ะเป็นพระลำบากกระตายอยู่ไปข้างนอกก็ไม่ได้มืดก็ออกไม่ได้ไม่เหมือนโยมเนี่ยมีธรรมะออกไปที่ไหนก็ได้ไปธรรมะให้สะดวกเลยใช่ป่ะล่ะที่พระอิจฉาโยมด้วยซ้ำไปใช่มั้ยล่ะเออมารู้ทีโอ้โหถ้าเรามาศึกษาธรรมะตอนแรกเป็นคราวาสแล้วก็ดีนะใช้ชีวิตให้มันอยู่แบบพระพีเลยอ่ะใช่ป่ะอยู่กับแกงแต่ไม่กินแกงรู้แกงไปหมดจริงไหมล่ะเออรู้นู่นรู้นี่ไปนู่นไปนี่เออไปอยู่สังคมไปทดลองนู่นนู่นนี่ได้หมดแต่ไม่ติดกับความเป็นอยู่อ่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะดีไหมล่ะจริงกับโยมโชคดีได้เข้าวัดใช่ป่ะถ้าอยู่โลกภายนอกข้างโน้นนะพระเลยโหกระดิกตัวแทบไม่ได้เลยอ่ะมีวินัยพระอยู่ใช่ไหมล่ะอยู่กับวัดเนี่ยเขาบอกต้องมาสอนโยมมาล่ะมาตอบแทนข้าวน้ำให้โยมมาล่ะกินข้าวน้ำญาติโยมแล้วนี่จริงไหมพอพระอยู่อาศัยยะข้าวน้ำของญาติโยมใช่ไหมล่ะจะรู้อะไรต้องมาเผยแพร่ให้ฟังมาบอกต่อกันมาสอนกันมาบอกให้รู้บอกให้รู้นะทำไม่ทำก็อยู่ที่โยมเองใช่ไหมล่ะชีวิตเลือกได้นี่ไม่มีใครบังคับแต่ก็ขอให้เลือกทางที่ถูกต้องนั่นแหละเพราะเรารู้แล้วว่ากระแสทุกข์อย่างนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะดับทุกข์เราจะแก้ปัญหาด้วยการดับทุกข์ตรงๆดับที่ทุกข์เลยไม่ได้หรอกนะเราต้องดับที่สาเหตุแห่งทุกข์ฉะนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องความดับทุกข์กันพระเจ้าบอกและสอนสองเรื่องเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์พุทธเจ้าบอกเองอ่ะอาตมาไม่ได้บอกปุเพจาหังภิกขเวเอตัลหิจจะทุกขังเจวะปัญญะเปมิทุกขัสสะจะนิโรธังพุทธเจ้าท่านก็บอกแบบเนี้ยว่าก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราสอนบัญญัติสอนสั่งสอนแค่เรื่องทุกข์กับความดับเรื่องแห่งทุกข์เท่านั้นที่มาท่านสอนได้สองเรื่องอ่ะเยอะไหมโยมไม่เยอะหรอกนะพอรู้เรื่องทุกข์ไปแล้วนี่ใช่ไหมล่ะแล้วเราต่อไปแล้วเรื่องการทำให้ดับทุกข์ดับที่ตรงไหนล่ะทุกข์พระเจ้าชี้ไปที่ชาติใช่ป่ะแล้วชาติจะดับได้ไงล่ะก็ดับภพใช่ไหมล่ะเพราะชาติเกิดจากภพมีภพถึงมีเป็นปัจจัยให้เกิดชาติใช่ไหมล่ะหรือชี้ไปที่ตัณหาดับเป็นตัณหามันเกิดจากอะไรเกิดจากเวทนาใช่ไหมล่ะหรือจากอุปทานถ้าทุกข์ไปเกิดที่ตัณหากับอุปทานใช่ไหมก็ดับที่ไหนล่ะก็ดับที่เวทนาใช่ป่ะล่ะไม่ให้มีเวทนาเวทนาเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะใช่ไหมล่ะถ้าผัสสะเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากอายตนะใช่ไหมล่ะนั่นล่ะถ้าทำยังไงแล้วก็ดับที่ต้นเหตุมันเลยล่ะดับที่ผัสสะมันนั่นล่ะให้ผัสสะนั้นเพราะเราจะเกี่ยวเนื่องกับผัสสะแล้วจะไม่ทำไม่ได้ในชีวิตเราต้องทำอ่ะใช่ป่ะเราที่เราต้องติดในชีวิตเราจะไม่ให้ติดต่อด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นไปไม่ได้อ่ะจริงไหมล่ะจะให้เราตาบอดหูหนวกตัดลิ้นให้ขาดไม่ให้สัมผัสเลยมันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้อ่ะแต่เราต้องเป็นสัมผัส
ที่จะใช้มันด้วยสติและปัญญาเพราะฉะนั้นดับแรกของชีวิตของโยมเนี่ยชีวิตที่เร่งด่วนในสิ่งที่เร่งด่วนในชีวิตเนี่ยจะต้องปลูกสติให้ได้เอามาใช้กั้นที่ผัสสะให้ได้ให้ผัสสะเนี่ยเป็นผัสสะที่มีวิชาที่มีความรู้มีความรู้แล้วอย่าเป็นผัสสะที่ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้จะให้เป็นผัสสะที่เป็นอวิชชาคือไม่รู้พอไม่รู้เมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เป็นกิเลสเป็นตามเป็นผลของการเป็นทุกข์เมื่อนั้นนั่นแหละแต่ว่าเป็นผัสสะที่มีวิชามีสติปัญญามันแล้วมันก็รู้แล้วว่าอ๋อเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ฝากแต่ว่าเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานนั้นจะเกิดทุกข์ไหมล่ะจริงไหมตัณหากับอุปาทานไม่เกิดนั้นเกิดทุกข์ไหมล่ะไม่เกิดทุกข์หรอกเพราะว่าตัณหาอุปาทานพระเจ้าบอกว่าเป็นตัวทุกข์นี่ใช่ไหมล่ะเป็นสักแต่ว่าเทนนาให้ขันธ์ห้าทำงานเฉยๆสิจะเป็นสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาที่ว่าอะไรให้เป็นขันธ์ห้าทำงานเฉยๆทำงานแล้วเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปแต่ถ้าเราลงไปนิพพานที่พูดถึงนิพพานนิดนึงนิพพานมันเป็นคำพูดของชาวบ้านน่ะแปลว่าเย็นแปลว่าเย็นคือเย็นแล้วใจเย็นแล้วไม่เล่าร้อนด้วยความโลภความโกรธความหลงถือว่าเย็นแล้วพระเจ้าไม่ได้บัญญัติศัพท์ใหม่เลยถ้าบัญญัติศัพท์ใหม่เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกเอาศัพท์ชาวบ้านนี่แหละว่านิพพานมันเย็นข้าวยาคูทำให้นิพพานก่อนคือทำให้เย็นก่อนทองที่หลอมมาใหม่นี้ทำให้นิพพานก่อนทำให้ทองมันเย็นก่อนนิพพานเป็นคำชาวบ้านนิพพานก็มีหลายระดับอย่างที่อามาบอกว่าจิตประพัดสอนแล้วจิตก็เฝ้าหมองแล้วประพัดสอนมาเข้าเฝ้าหมองใหม่ถ้าโยมรู้จักคำว่าจิตประพัดสอนและจิตที่เฝ้าหมองโยมจะรู้จักคำว่านิพพานนั่นแหละคือนิพพานจิตที่ยังไม่วุ่นวายกับกิเลสที่เข้าจรมาอุปกิเลสหรือจิตที่เฝ้าหมองจิตที่ประพัดสอนเนี่ยคือนิพพานแล้วคือมันเย็นมันไม่วุ่นวายกับอารมณ์อ่ะแต่เราทำยังไงให้จิตนี้มันประพัดสอนถาวรให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์กับจิตประพัดสอนนี่คนละอย่างกันนะจิตประพัดสอนนี่จิตเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์ก็ได้เดี๋ยวมันเฝ้าหมองก็ได้แต่ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วมันไม่เฝ้าหมองใช่ป่ะล่ะเราทำจิตให้บริสุทธิ์คือให้เป็นประพัดสอนถาวรเลยไม่พูดกระวายกับอารมณ์คือกาแฟการปรุงแต่งให้เกิดทุกข์หรือสังขารการผสมแต่งให้เกิดทุกข์นั่นน่ะมันสิ้นสุดที่จิตที่เป็นภาวะที่มันไม่ปรุงแต่งและเป็นอสังขตธรรมหรือวิสังขารและที่ไม่ผสมปรุงแต่งและมันเป็นธรรมชาติที่เป็นสัจจะความเป็นจริงที่เป็นนิพพานขึ้นมาเป็นภาวะธรรมเป็นกฎของมันขึ้นมามันอยู่ฟิ้นฝุดของกฎแห่งทุกข์เพราะมันไม่ครับมันไม่เลยมันเข้ามันไม่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตแห่งนิพพานอันนั้นมันไม่เข้าเขตอันนั้นนะจิตมันเปลี่ยนภาวะของมันใหม่ถึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่ปรุงแต่งให้เกิดทุกข์เพราะไม่มีสติปัญญาแล้วเพราะตามมาจากฝูงตาปัญญามันเห็นและจิตมันมีการอารมณ์สั่งสอนจิตมันรู้แต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นอนันตริยสมาธิรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเห็นแล้วเฉยเห็นแล้วเฉยมันไม่ผมปรุงแต่งแต่การเฉยมันคือเฉยด้วยปัญญาเฉยด้วยปัญญามันรู้มันเห็นแต่อำนาจการผสมปรุงแต่งของธรรมชาติไม่สามารถปรุงแต่งจิตดวงนี้ได้อีกไม่สามารถครอบงำจิตดวงนี้ได้อีกจิตอันนี้ถึงธาตุแห่งธาตุหนึ่งคือนิโรธธาตุธาตุแห่งความดับเป็นธาตุหนึ่งที่มหัศที่มันแปลกที่ไม่มีค่อยมีใครเขาเข้าใจมันมีสามธาตุอ่ะนะนิโรรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุจะเป็นสี่ก็ได้กามธาตุธาตุแห่งกามเห็นเทวดาเนี่ยแต่ละชั้น6ชั้นเนี่ยธาตุแห่งกามน่ะนะไปดูไปคำดูไปลองสังเกตได้คำสวดของยอดพระกันไตรปิฎกสิยอดพระกันไตรปิฎกยอดสวดที่ว่าแต่ละธาตุเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นเป็นธาตุเป็นธาตุเป็นธาตุแม้แต่อาหารตมรรคธาตุอาหารตผลธาตุภกิทาคามีมรรคภกิทาคามีผลธาตุอนาคามีมรรคธาตุอนาคามีผลธาตุอาหารตมรรคธาตุอาหารแต่ผลธาตุนิพพานธาตุทุกอย่างเป็นอย่างธาตุหมดทุกอย่างเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุ
ถ้ารู้เราเป็นธาตุทั้งหมดเนี่ยฐานสี่ตัวไหนคือตัวของเราเราจะเอาธาตุเป็นตัวของเราเหรอเราจะทำเนี่ยเราจะมาฝึกอบรมจิตเนี่ยเพื่อเกิดนิโรธธาตุตัวนี้ธาตุนี้ธาตุเดียวเราต้องการนิโรธธาตุใช่ป่ะล่ะทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคือนิโรธคือตัวเนี่ยนิโรธธาตุเนี่ยพอได้ธาตุนี้แล้วเนี่ยเราจะคืนเจ้าของป่ะเรายืมดินน้ำไฟลมยืมจิตอันนี้มาเนี่ยจากธรรมชาติแล้วเราจะคืนธรรมชาติมันป่ะคือธรรมชาติมันป่ะแล้วจะค้างตึงมันอยู่ดังนั้นน่ะนะฉะนั้นเราต้องมารู้เราต้องทำยังไงคราวนี้เข้าสู่การปฏิบัติแล้วเรามีวิชาการแล้วเรารู้แล้วว่าทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วรู้ยังรู้แล้วนะว่าทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วฉะนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์กันดับที่ไหนรู้ยังดับที่ไหนดับที่ขันธ์ 5เนี่ยไงนะต้องผัสสะนะอย่าให้เกิดเป็นเวทนาแต่ถ้าเป็นนิพพานที่ยังมีเชื้อเหลือก็ยังมีเวทนาอยู่แต่ว่าฝักแต่ว่าเวทนาแต่ถ้าไม่มีเชื้อเหลือดับที่ขันเลยรูปขันเลยโยมนะตาเห็นรูปเห็นปุ๊บอ๋อเป็นธาตุน้ำไฟรวมเป็นภาวะธรรมไม่มีรูปร่างตัวตนบุคคลเราเขาทั้งสิ้นเป็นปรมัตถธรรมแหละเห็นประภาวะธรรมเป็นดินน้ำไฟลมที่ประกอบกันเหมือนเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยการเดินนั้นเราเป็นผู้เดินเป็นผู้กำหนดสติพอถึงเราไปสมาธิแล้วผู้เดินนั้นไม่มีตัวผู้เดินมีแต่ประภาวะธรรมที่ดินน้ำไฟลมมันเคลื่อนไหวมันไหลป่ะมีแต่ดินน้ำไฟลมมาที่อาตมาบอกว่าขันไหนไปทำงานขันนั้นก็เหมือนอายตนะเมื่อตาทำงานเนี่ยลิ้นอันนั้นเมื่อยังไม่ได้ทราบรสลิ้นอันนั้นก็เป็นแค่ตากฝักแต่ว่าดินน้ำไฟลมประกอบกลายเป็นรูปแห่งลิ้นเท่านั้นเองถ้าดินน้ำไฟลมมันถ้าลิ้นนั้นลิ้นอันนั้นทำงานลิ้นนั้นก็กลายเป็นลิ้นขึ้นมากลายเป็นลิ้นชิมรสขึ้นมาเมื่อมันไม่ทำงานมันดับไปก็กลายเป็นแค่ดินน้ำไฟลมยังไม่ทำงานเข้าใจไหมโยมเห็นไหมแล้ววิญญาณขันมันทำงานได้ทีละเรื่องทีละเรื่องอย่างอาตมาพูดอย่างเนี้ยใช่ป่ะโยมก็ไปคิดเรื่องอื่นแสดงว่าวิญญาณขันธ์ไม่อยู่ที่หูใจไม่ได้อยู่ที่หูใจมันดับหูมันดับมันอยู่ที่มโนเรื่องราวเรื่องนึกคิดแทนจริงไหมล่ะแล้วหูดับเขาเรียกคือว่าตั้งใจฟังแปลว่าใจไว้ที่หูเมื่อไม่มีใจไว้ที่หูหูมันก็ไม่ได้ยินหูมันดับแต่วิญญาณหรือตัวใจนั้นไปอยู่ที่มโนเรื่องราวแทนเหมือนโยมเดินอยู่เนี่ยโยมดูแต่ขาโยมเดินแต่โยมหูโยมดับจริงไหมโยมจะไม่ได้ยินคำพระเทศหรอกเพราะโยมไม่ได้เอาวิญญาณไว้ที่หูโยมเอาวิญญาณไว้ที่เท้าไว้ที่เท้าสัมผัสพื้นจริงไหมวิญญาณทำงานได้ทีละเรื่องทีละเรื่องคือเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรที่ไม่เกิดและไม่ดับคือมันละเอียดมากขนาดนั้นน่ะเราต้องศึกษาขนาดนั้นต้องขนาดนั้นพอเราได้ความรู้อย่างนี้เราก็เอามาปฏิบัติไงอ๋ออารมณ์กระแสมันอย่างโยมเห็นของปุ๊บในห้างโยมต้องการอยากขึ้นมาเลยมันไวมากอ่ะเหมือนใครปาดหน้าเราปุ๊บเราด่าเลยเห็นป่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นว่าอ๋อเสียงนี่ก็อาตาเห็นรูปแล้วมาปรุงแต่งเป็นเวทนาปรุงแต่งเป็นสัญญาอย่างนี้ทำงานไม่ถูกขับรถอย่างนี้ไม่ถูกกดราจรอย่างนี้ไม่ถูกนู่นนี่แล้วกลายเป็นสังขารปรุงแต่งความพิกายเป็นตัณหาอุปาทานมันไม่ใช่หรอกโยมเอ้ยมันไวแลบเหมือนสายฟ้าแลบปาดหน้าปุ๊บเราด่าเลยจริงไหมล่ะออกวจีกรรมไปเลยออกตังพบไปเลยจริงไหมล่ะไม่เลยไปขั้นตอนแบบนี้ไม่สมัยไรล่ะหรือไม่ใครพูดผิดหูหน่อยตบเลยเป็นไงล่ะเสียค่าปรับเลยจริงไหมล่ะหรือไปยิงปืนยิงเขาเลยทำไงล่ะติดคุกเสร็จจริงป่ะล่ะเพราะไม่ทันคนเราที่มีปัญหาคือมีสติไม่ทันอารมณ์ที่เกิดจากผัสสะพอผัสสะเมื่อไหร่เกิดเวทนาชอบไม่ชอบนั้นเราต้องกั้นที่ผัสสะเลยชัวร์เลยที่เดียวนะแต่ถ้ามันไม่ทันพอกั้นที่เวทนาก็ยังดียังทันควันไม่ทันเหตุการณ์ก็ยังไม่เป็นไรให้ทันควันก็ยังดี
แต่ถ้าไม่ทันอีกให้เกิดเป็นตัณหาก็ยังดียัง

ยังพอรับได้อยู่แต่ถ้าเกิดอุปทานเมื่อไหร่เป็นตัวตนขึ้นมาแล้วไม่ได้แล้วโยมเอ้ยเมียทุกข์เลยนั่นเองอ่ะนอกจากทำให้ทุกข์มันน้อยลงเบาบางลงอ่ะได้ทำให้มันน้อยทุกข์น้อยลงอ่ะได้ด้วยว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอ๋อมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันไม่เที่ยงอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วทำให้ทุกข์มันน้อยลงได้แต่ให้มันดับทุกข์ไม่ได้แล้วก็อุปทานท่านที่ดีที่สุดคือผัสสะผัสสะนี่คือตัวผู้ศาสนาการที่ตรงนี้ที่เดียวแต่การด้วยสติฉะนั้นโยมต้องปลูกสติไปไหนในการฝึกสติไปในกายเวทนาในจิตในธรรมในหมวดกายเวทนาจิตธรรมตามแบบอานาปานสติเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะอะไรอานาปานสติสมบูรณ์แบบสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์แบบสติปัฏฐาน4สมบูรณ์แบบโพชฌงค์7องค์แห่งการตรัสรู้7ประการก็สมบูรณ์แบบองค์การโพชฌงค์สมบูรณ์แบบอริยมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์แบบวิมุตติวิชชาและวิมุตติก็สมบูรณ์แบบนะโพธิปักขยธรรม7หมวดมี37ประการก็สมบูรณ์แบบเห็นป่ะด้วยการฝึกสติตามแบบอานาปานสตินะสติเป็นในลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถในกายทุกเวทนาที่เกิดคิดปรุงแต่งจิตทุกจิตที่เป็นจิตทุกประเภทจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงจิตมีราคะไม่มีราคะจิตตั้งมั่นอะไรเงี้ยต้องรู้จักจิตไปในธรรมธรรมคือรูปขันธ์การเกิดขึ้นของรูปขันธ์การดับไปของรูปขันธ์การเกิดขึ้นของกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือกระแสแห่งทุกข์อ๋อมาแกนการสังขารมันเกิดขึ้นมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อให้จิตมันเห็นให้จิตมันเกิดวิราคะสำลอกออกมาสำลอกกิเลสสำลอกตัณหาสำลอกอุปทานออกมาเมื่อสำลอกแล้วจะเกิดนิโรธธาตุขึ้นมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับนิโรธธาตุถึงที่สุดแล้วจะคืนธรรมชาติแบบปฏิสักขะปภาวะนิพพานถึงปฏิคืนหมดแล้วก็สู่ปภาวะนิพพานจิตนั้นเป็นจิตที่มีวิชาแล้วนี่คือหลักการปฏิบัติฉะนั้นการมาวัดเนี่ยทุกอิริยาบถยกลมหายใจเข้าออกขอเป็นการฝึกสติแม้การเคลื่อนไหวการพัดแต่ละทีออกพัดในคำพูดแต่ละคำเพื่อเป็นการฝึกสติให้สติมันทันถ้าเราไม่มีสติเนี่ยจะมันจะไม่ทันกระแสอารมณ์อันนั้นเลยมันอยู่ที่ว่าการสติได้มาไวและทันไหมถ้าไวและทันพอก็โอเคชีวิตโยมไม่เป็นไปทางทุกข์เป็นมีกั้นเอากั้นกระแสเอาไว้แล้วกั้นแค่กั้นนะยังไม่ได้ละนะเพราะยังไม่ปัญญาละเพราะสติจะต้องมีแฝดเข้ามาคือสติและปัญญามีสติอย่างเดียวไม่ได้อะสติคือระลึกรู้เท่านั้นเองมันกั้นแค่นั้นเองเพราะมันกระแสแล้วเร็วมากแห่งสายฟ้าแลบกระแสแห่งตัณหากระแสแห่งกิเลสกระแสแห่งอารมณ์มีผู้ทูลถามผู้เจ้านะว่ากระแสว่าเร็วกระแสแห่งอารมณ์กระแสแห่งตัณหากระแสแห่งทุกข์เนี่ยมันเร็วอย่างสายฟ้าแลบอะไรที่มันจะกั้นมันได้พระเจ้าค่ะพระเจ้าท่านตอบว่าพระเตเตฝั่งนิวรณังพระเตเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นพระเตเท่านั้นที่กั้นกระแสนั้นได้นะเราต้องปลูกพระเตกั้นกระแสนี้อันนี้ให้ได้แล้วต้องมีปัญญาขึ้นมาปัญญาเรื่องของอะไรให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงแบบเข้าถึงว่าตามความเป็นจริงแล้วนี่เราก็รู้แล้วว่าเราฝักแต่ว่าธาตุธรรมชาติมีแต่ดินน้ำไฟลมนี่คือความเป็นจริงและมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีกาแฟแห่งกฎอิทธิพลตากาแฟแห่งทุกข์นี่คือภาวะตามความเป็นจริงเราต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นเราต้องดูและเห็นต้องเห็นนะไม่ได้พิจารณานะต้องเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยตาในตาปัญญาแล้วจิตที่เป็นแล้วก็พูดถึงนี่จิตนี่คือการอบรมจิตพระเจ้าใช้คำนี้อยู่บ่อยๆคำว่าจิตภาวนาหรือแล้วก็หรือคำว่าสมาธิภาวนานะจริงพระเจ้าใช้คำว่า
ที่สุดแห่งทุกข์นะแล้วขอย้อนมาตรงนิดนึงคำว่านิพพานน่ะพระเจ้าท่านไม่ค่อยได้ใช้หรอกพระเจ้าเขาไม่ค่อยได้ใช้นะเขาใช้คำว่าที่สุดแห่งทุกข์นะที่สุดแห่งทุกข์เหมือนกับว่าพระเจ้าจะบวชพระเนี่ยพระเจ้าว่าเธอมาเป็นภิกษุเถิดเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมหรือว่าได้ยินว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดจงมาทำนิพพานเคยได้ยินไหมเคยไหมไม่เคยนะพระเจ้าพูดนิพพานบางโอกาสแต่พูดถึงที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตลอดเวลามีมากมายนะคือที่สุดแห่งทุกข์สิ่งที่สุดแห่งทุกข์คือไม่ทุกข์ก็คือสุขนั่นแหละถ้าพูดแบบชาวบ้านเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาไม่อยากรู้จักทุกข์หรอกเพราะเขาไม่อยากเจอทุกข์เขาอยากจะมีความสุขฉะนั้นการสั่งสอนก็เลยบอกว่านิพพานนังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วพวกเราฟังแล้วไปรู้สึกเป็นยังไงตื่นเต้นอยากได้หูผึ่งเลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพูดบอกว่านิพพานนังปรมังสุญญังล่ะนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งอยากฟังไหมไม่อยากฟังนะมันแตกต่างระหว่างความสุขกับความว่างใช่ป่ะโอ้ฉันไม่อยากว่างไม่อยากว่างฉันอยากมีอะไรที่มันมีเพราะฉันมีดวงวิญญาณตนอยู่อยากมีความสุขใช่ป่ะล่ะพระเจ้าเลยเปลี่ยนนะอ๋อไม่ให้มีความสุขได้แต่เปลี่ยนจากความสุขด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นความสุขที่อยู่ภายในทั้งจากภายในออกไปข้างนอกใช่ป่ะแล้วไม่เอาแล้วความสุขจากข้างนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องเสียเงินซื้อมันอยู่เรื่อยเราล่องแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงงานต้องแลกด้วยนั่นแลกนี่เพื่อให้ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วเติมมันอยู่เรื่อยด้วยเงินด้วยอะไรแล้วแต่ที่โยมได้อยากจะได้มาหรือแย่งชิงเข้ามาหรือขโมยเข้ามาหรืออยากจะได้มาจริงป่ะล่ะเพื่อเติมความสุขให้กับเราเองด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเติมเท่าไหร่มันพอไหมล่ะมันรู้จักจบไหมล่ะไม่รู้จักจบหรอกเพราะว่าอะไรเพราะจิตยังไม่เห็นว่าการทำปฏิบัติการทำสมาธิอันประกอบด้วยสติปัญญาที่แนบแน่นอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขจากข้างในที่แท้จริงนะเป็นความสงบที่เยือกเย็นความสงบและเยือกเย็นมีความพอใจมีความถูกต้องและพอใจพอใจคือความสุขไหมโยมเป็นความสุขไกลๆของมันจริงไหมล่ะพอใจแล้วพอใจคือความสุขกันล่ะใช่ป่ะถูกต้องคืออะไรสัมมาอ่ะถูกต้องอันหนึ่งก็มีมรรคมีองค์8มีสัมมา8ใช่ป่ะมรรคมีองค์8นะสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอันเอาใหม่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะก็ย่อหน่อยเป็นศีลสมาธิปัญญานะทำในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละจริงแล้วถ้ามรรคมีองค์8เนี่ยมันก็อยู่ในมันมีมรรคมี8น้อยๆมีโพชฌงค์น้อยๆอยู่ในปฏิปทาน4อยู่แล้วล่ะนะมีอยู่ในปฏิปทาน4อยู่แล้วนะโยมทําในปฏิปทาน4ตามแบบอานาปานสติมันก็มีโพชฌงค์น้อยๆในตัวมันและมีมรรคมีองค์8ในตัวมันเองอยู่แล้วใช่ป่ะพ่อโยมจะต้องฝึกสติให้เป็นสติมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นจะถึงมากที่สุดอ่ะให้มันทันต่อเหตุการณ์ให้ทันกับอารมณ์ให้ได้อ่ะนะพอมีสติแล้วสติแปลว่าเครื่องระลึกได้อุปมาเหมือนเครื่องขนส่งเป็นเครื่องขนส่งอะไรขนส่งความจำจะสติจะเป็นความจำก็ได้เป็นสัญญาความจำก็ได้อ่ะเหมือนเครื่องขนส่งความจำอ่ะแล้วเคลื่อนขนส่งปัญญามานะเอาปัญญามาเอาปัญญามาเป็นเรียกไม่ปัญญาในความจำมาในสัญญาความจำมาเอามาออกมาเป็นสัมปชัญญะเป็นสัมปชัญญะคือเป็นปัญญาเฉพาะกิจมาแก้ปัญหามาแก้อารมณ์นั้นเอามาตัดอารมณ์นั้นให้ขาดเฉพาะเรื่องเหมือนกับตู้ยาโยมมียาเยอะแยะถ้าโยมเป็นโรคใดโรคหนึ่งโยมจะเอาทั้งตู้มารักษาตัวเองหรือเอาเฉพาะยาล่ะก็เหมือนกันนั่นล่ะ
ถ้ายมเป็นอะไรสักอย่างยมก็เรียกยาเฉพาะอย่างมาในตามจำแล้วมาใช้ในแก้ปัญหาเฉพาะนั้นนี่เลยเรียกว่าสัมปชัญญะนะเรียกว่าธรรมสัจจะธรรมสัจจะเอามาใช้แต่ถ้ายารวมหมดทั้งตู้เรียกว่าสัจจะธรรมมันอาจจะแตกต่างมันคล้ายๆกันแต่กลับหน้ากลับหลังนะเหมือนกับยาในตู้ทั้งตู้กับยาเฉพาะเรื่องใช่ไหมล่ะเอามาใช้เนี่ยมาแก้ปัญหาพอเรามีสติแล้วเนี่ยเราก็ทำนั่งสมาธิอย่างนั้นน่ะอันดับแรกเราต้องสติจับอารมณ์ให้ได้ถ้าสติจับอารมณ์ไม่ได้จิตก็ไม่เป็นสมาธิใช่ป่ะอย่างท่านนิวรณ์ครอบงำยอมพยายามลืมตานะแล้วนิวรณ์มันตามง่วงจะหายไปยอมลืมตาแล้วพยายามทำจิตให้เป็นปีติปาโมทย์ให้ได้มีความปาโมทย์แล้วจิตจะเบิกบานเบิกบานแล้วมันจะหายง่วงถ้าง่วงเป็นนิวรณ์นะนิวรณ์จะดึงมันเป็นอย่างนั้นนะพอลมจิตเริ่มสงบแล้วนิวรณ์จะดึงให้หลับนะถ้าฝืนมันหนอนจะเคยตัวนะนะจะเคยตัวนะแต่อย่างที่เราว่าฟังมาที่เท่าจะให้แม่มันหลับเนี่ยพยายามให้จิตมันสงบพยายามเห็นจิตให้มีจิตปาโมให้จิตมีปิติขึ้นมาปาโมขึ้นมาพอปาโมแล้วมันจะไล่ความง่วงนะจะไล่ความง่วงอันดับแรกเราจะฝึกสติได้พูดถึงปฏิบัติไปเลยแล้วกันนะทำมาถึงที่ฝึกไปเลยหนึ่งเราก็จะต้องนั่งท่าให้มั่นคงนะท่าให้นั่งมั่นคงนั่งอะไรก็ได้นั่งบอกวิธีให้นะพูดไปเรื่อยๆนะนั่งท่าให้มั่นคงหน้าทั่วไปว่าเคยนั่งขาขวาทับขาซ้ายนะนั่งร่างกายตรงนะพระเจ้าไม่ได้บอกว่ามือเอาไว้ยังไงถ้านั่งพยายามเลี่ยงท่าพับเพียบนะเพราะว่าร่างกายมันไม่ตรงนะท่าพับเพียบร่างกายมันไม่ตรงกระดูกมันคดทำให้ปวดนะถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะแล้วก็เอามือแขนทำค้ำกายเอาวะตั้งกายตรงนะแขนทำกายเอาวะนะยมก็ยกไปข้างหน้าก่อนจัดท่าขาให้ดีก่อนยกไปข้างหน้าก่อนนะก้นลอยนิดนึงจัดท่าให้ดีก่อนพอได้แล้วท่าขาได้แล้วอันนี้มือค้ำตัววะมือค้ำตัวได้ไงยมเอแบงหลังแล้วก็กลับเข้ามามือค้ำตัวพอดีเลยเพราะเราจะต้องนั่งนานใช่ไหมล่ะแล้วก็ดำรงสติตรงหน้าหลับตานอกลืมตาในนะหลับตานอกลืมตาในดำรงสติตรงหน้าลองหลับตาดูซิดำรงสติตรงหลับตาตรงแต่เพราะตั้งดำรงสติตรงหน้าดูซิเป็นยังไงถูกไหมเอาแบบนี้นะดำรงสติตรงหน้าทำหน้าแล้วไปแบบภาพพรมไปเลยมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนี่คือดำรงสติตรงหน้าที่ถูกต้องถ้าใครยังไม่ชำนาญในการจับลมหายใจเราต้องรู้ลักษณะลมหายใจเข้าไปก่อนว่าเรามีลมหายใจมันสัมพันธ์กับกายยังไงหายใจเข้าลึกๆมันฝุดๆมันยังไงมาถึงปอดยังไงหายใจเข้าลึกเลยให้ฝูเข้าไปลึกๆเลยให้หน้าอกมันพองไปเลยนะลึกๆช้าๆหายใจเข้าฟื้นปล่อยออกมาฟื้นครั้ง 4-5 ครั้งให้รู้ลมหายใจมันเป็นยังไงเข้าลึกเป็นยังไงฝุดๆเป็นยังไงสัก 4-5 ครั้งลงฝีตรงหน้าด้วยเอาคือมันจะรู้สึกได้อยู่ทั้งลมหายใจทั้งกายเราแหละจะรู้สึกจะคุมหมดเลยอ่ะนะแล้วขั้นแรกนะพอได้รู้แล้วลมหายใจลึกเป็นอย่างนี้หรออะไรอย่างนี้นะเราเข้าใจลมหายใจแล้วเราก็ถ้าเรายังไม่ชำนาญนะขั้นนี้ขอให้ยอมให้ได้นะใช้เวลากี่วันก็ได้นะกี่ที่ก็ได้จับลมหายใจได้ตามลมหายใจให้ได้ถ้าเราชำนาญแล้วจับลมที่ปลายจมูกเลยก็ได้แต่ถ้ายังไม่ชำนาญจับลมหายใจไม่ได้นะเราต้องเอาสติจับลมหายใจไม่ได้ให้ได้ถ้าจับลมหายใจไม่ได้จิตก็ไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิมันก็ติมก็สติมันก็จะไม่เจริญมันก็จะไม่ตั้งนะจับลมหายใจให้ได้นะสติตั้งให้ได้หายใจเข้าไปให้ท้องมันพองหายใจตามปกติไม่ต้องไปฝึกมันแล้วให้รู้ว่าท้องมันพองฝืนๆหน่อยๆก่อนฝืนๆเดี๋ยวมันก็จะอัตโนมัติมันเองก็จะไม่รู้สึกว่าฝืนแล้ว
หายใจเข้าท้องพองหายใจออกแฟะออกที่ผ่านหน้าอกแบบออกที่ปลายจมูกหายใจเข้ารูจมูกผ่าน

โน่ไปพ้องที่ท้องคือตามลมหายใจเข้าไปขั้นนี้ตามลมหายใจเข้าไปพยายามจับลมหายใจให้ได้ฝึกท่านี้ตรงนี้ให้ได้จับลมหายใจให้ได้หายใจเข้าฟื้นท้องพองหายใจออกตามออกมาลืมนั่นลงติดตรงหน้าแบบหน้าพระพรหมด้วยปล่อยอารมณ์ธรรมดาธรรมชาติไปเก่งแต่ท้องตรงท้องเราก็ฝึกลมให้ฝืนนิดๆก่อนเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินไปเองนะหายใจยาวหายใจสั้นแล้วก็รู้หายใจยาวมาถึงว่าหายใจยาวในระยะระหว่างลมหายใจจนถึงท้องเนี่ยมันระยะมันแค่นี้แต่หายใจยาวมาถึงว่ามันใช้เวลานานถ้าหายใจสั้นหมายถึงว่าระยะจากลมหายใจถึงท้องเนี่ยมันใช้เวลาสั้นมันหายใจเร็วคือยาวสั้นมันเป็นลักษณะแบบไม่แตกต่างแบบนี้แต่ระยะทางเท่ากันนะลองหายใจยาวดูหายใจเข้าฟืดหายใจออกฟืดเขาทำให้สั้นล่ะหายใจเข้าฟืดท้องเลยหายใจออกท้องฟืดออกสั้นเป็นอย่างนี้อ่ะเขาเรียกปล่อยให้ทำธรรมดาพอเพื่อให้เรามีความเข้าใจว่าหายใจเข้ายาวมันมีความรู้สึกกายเรารู้สึกรู้สึกยังไงหายใจสั้นรู้สึกรู้สึกกับกายเราไงมันสัมพันธ์กันยังไงหายใจยาวฟูจะนับด้วยก็ดีนะหายใจเข้า1 2 3 4 5 6หายใจออก1 2 3 4 5 6หรือว่าไม่ก็ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมีสติตามลมหายใจเข้าไปเหมือนตีแบบต้องมองรูปแบบติดต่อเวลาเดี๋ยวรูปแบบตกเราจะเสียแต้มตามเข้าไปคือขั้นนี้เอาให้ได้นะแล้วก็ถ้าในนั่งในเวลาเดียวเนี่ยเราก็ทำสักระยะหนึ่งนะพอนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็ทำให้แคบเข้าค่อยละเอียดเข้าเมื่อกี้ยังหยาบอยู่ใช่มั้ยตามลมหายใจแล้วเลิกตามแล้วกําหนดเฉพาะจุดพอให้เหลือแค่2จุดพอหายใจเข้าที่ท้องหายใจออกที่กําหนดที่ปลายจมูกนะเอาหายใจเข้ากําหนดเอาสติจับไว้ที่ท้องนะจับเอาไว้นะกําหนดไว้ที่ท้องหายใจออกเอาสติกําหนดที่ช่องที่จมูกที่ลมหายใจออกไปไม่ต้องตามมันออกไปไม่ต้องตามแล้วนะหายใจเข้าที่ท้องหายใจเข้าที่ท้อง1 2 3สี่ห้าหายใจออกท้องที่ปลายจมูก1 2 3 4 5ที่ลมกระทบที่ปลายจมูกอ่ะหรือบริกรรมยังไงก็ได้นี่คือขั้นบริกรรมนะบริกรรมนี่ไม่ขั้นบริกรรมจะนับหรือจะพุทโธแล้วแต่โยมแล้วนี้แล้วแต่ความถนัดของโยมเอาเป็นของตัวเองให้ได้หามาตรฐานของตัวเองให้ได้แบบไหนที่ทำให้เราสงบง่ายก็เอาแบบนั้นซะเพื่อเราต้องการความสงบเพื่อจะรวบรวมอารมณ์ที่เป็นไปฝ่ายไปทางนิวรณ์บ้างไปทางโลภโกรธหลงที่เป็นกระแสไหลออกไปนอกให้เป็นอารมณ์เดียวอยู่ที่สติตัวเดียวที่อารมณ์เดียวที่ลมหายใจอันเดียวให้รวบรวมเข้ามาให้เกิดสมาธิให้เกิดกำลังขึ้นมานะให้ไปให้กลายเป็นสติอินทรีย์กลายเป็นสติพละขึ้นมานะให้เป็นสติปัฏฐานขึ้นมาไปในกายลมหายใจคือกายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายพอถึงขั้นนี้แล้วนะดูลมหายใจเข้าไปนะยาวลมหายใจยาวก็รู้ลมหายใจยาวออกก็รู้ลมหายใจนั้นมีปิติอยู่ก็รู้นะเราบอกว่าเรามีองค์พระนะอยู่ที่ตัวเรานะมีพระพุทธอยู่ที่ตัวเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ตัวเราพระธรรมเจ้าอยู่ที่ตัวเราพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ตัวเราเราเห็นองค์พระนั่งขัดสมาธิของเราเนี่ยนะพอลมหายเริ่มตรงนี้แล้วนะแล้วก็กำหนดปะเข้าท้อง1 2 3 4 5หายใจออกที่ปลายจมูก1 2 3 4 5พยายามจับอารมณ์ให้ได้ถ้ามันยังฟุ้งซ่านอยู่ใหม่ๆมันไปนู่นไปนี่เลื่อนหูมันเดี๋ยวไปแล้วก็พิจารณากายก็ได้เอาลมจับที่ท้ายทอยบ้างนะให้ทอยตรงระหว่างกึ่งกลางระหว่างหูอ่ะใช้ทอยตรงนั้นอ่ะ

มาจับที่กลางขมอมบ้างจับที่หน้าผากบ้างตรงระหว่างคิ้วบ้างไล่ลงมาที่ตัวเราที่หน้าเราจมูกเราปากเราคอคางเราคอเราตัวเราเลื่อยไปที่แขนไปที่ขานะถ้ามันจับอารมณ์ไม่ได้ลมหายใจไม่ได้ก็เอาแบบนี้ก็ได้ท่องกรรมฐานไปก่อนถ้ามันได้แล้วก็มาที่อารมณ์ใหม่นะจับไปที่ท้องหายใจเข้าที่ท้องหายใจออกที่ปลายจมูกนะดำรงสติตรงหน้าด้วยนะพอเราจับอารมณ์ไม่ค่อยได้ดีแล้วค่อยๆนั่นแหละไม่ค่อยไปไหนแล้วให้แคบเข้าหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกนะเฝ้าดูอยู่ช่วงตรงนั้นนะมีสติอยู่ที่ตรงนั้นเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้น

หายใจออกที่ปลายจมูกนะเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นนะมีสติอยู่ที่ตรงนั้นเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นนะกำหนดอยู่ที่ตรงนั้นเพ่งอยู่ที่ตรงนั้นที่ลมหายใจกระทบที่รูจมูกตรงนั้นตรงไหนก็ได้ที่มันรู้สึกอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็บริกรรมปะพุทลมเข้าโทลมออกจะกี่พยางก็อยู่ที่มันสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถ้าลมหายใจนั้นยังยาวอยู่ก็ภาวนาให้มันพยางเยอะหน่อยลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทแล้วเราทำให้ลมหายใจนั้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นจนมันเหลือหน่อยนึงก็หายใจว่าพูดเข้าลมเข้าโทลมออกก็ได้หรือไม่ก็พูดโทก็ได้ให้สัมพันธ์กับลมหายใจทำให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นให้ลมหายใจมีอยู่ตลอดเวลานะอย่าให้หายนะนะทำให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นให้จิตนั้นมันตั้งมั่นขึ้นมาให้สงบขึ้นมานะให้เป็นอุปจารสมาธิขึ้นมานะให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากนิวรณ์ขึ้นมาให้ควรการงานขึ้นมาแต่ถ้าทำเลอขึ้นไปละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันจะค่อยๆดิ่งทำใจให้ปราโมทย์ขึ้นปราโมทย์ขึ้นให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อละเอียดขึ้นเนี่ยการสงบระงับขึ้นเนี่ยจะมีความสุขขึ้นมาจะมีความปราโมทย์ขึ้นมาความพอใจขึ้นมาก็ดูนั่นล่ะเวทนารูปปัฏฐานาเวทนาที่ปรุงแต่งจิตอ๋อเดี๋ยวเกิดขึ้นดับไปให้มันดับไปให้สงบระงับไปแต่ถ้ามันจะดิ่งเป็นปีติขึ้นมาก็ปล่อยให้มันดิ่งไปเลยให้จิตมันสวยปีติให้ถึงที่สุดไปเลยก็ดูไว้เฉยๆดูไว้เฉยๆอย่าไปตกใจมันนะถ้ามันทีมันหวังผวาขึ้นมาหมดเลยมันจะฟึมฟ้าขึ้นมาหมดเลยแบบหน้าเราสว่างสวายไปหมดเลยนั่นคือปีติถ้ามันปีติสงบระงับแล้วกายสงบระงับจิตสงบระงับมันจะเป็นความสุขสุขจะหล่อเลี้ยงอยู่นะแล้วแบบดูมันจนสุขมันคลายไปแล้วก็กลายเป็นเอกคตามีอารมณ์เดียวเข้าอัปปนาสมาธิเข้าไปเลยนั่นคือองค์ฌานองค์ฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขนะคือทำจิตให้เป็นบริกรรมให้เป็นอุปจาระให้เป็นอัปปมาสมาธิขึ้นมานะคือโยมจะเอาองค์ฌานนะโยมก็ต้องทำแบบนี้นะแล้วก็กำหนดนิมิตที่ปลายจมูกให้เป็นนิมิตขึ้นมานิมิตแบบไหนก็ได้สร้างนิมิตมันขึ้นมาสร้างนิมิตขึ้นมาเป็นนิมิตที่เป็นอะไรก็ได้นะเป็นดวงอะไรขึ้นมาหรือเป็นจุดอะไรก็ได้หรือเป็นเมฆหมอกอะไรที่ปลายจมูกขึ้นมาสร้างนิมิตขึ้นมาแล้วบังคับนิมิตขึ้นมาบังคับนิมิตขึ้นมานะนี่คือหลักการปฏิบัติถ้าบังคับนิมิตขึ้นมาให้มันขยายไปได้ให้มันเปลี่ยนสีได้ให้มันไปไกลได้ไปมาใกล้ได้ให้ใหญ่ได้ให้เล็กได้กับโยมบังคับจิตได้ถ้าบังคับไม่ได้อย่างนี้แล้วก็กำหนดนิมิตใดนิมิตหนึ่งเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปให้เกิดอารมณ์เดียวไปให้ไปเอกคตาให้เกิดอารมณ์เดียวกับเพ่งนิมิตอันนั้นขึ้นไปเลือกนิมิตใดนิมิตหนึ่งขึ้นมาเพ่งกันเข้าไปให้เกิดองค์ฌานขึ้นมาเอานิมิตนั้นเป็นวิตกวิจารวิตกคือระลึกถึงนิมิตนั้นฝนลกเม็ดลงเม็ดเยอะไหมแล้วแต่โยมพิจารณาดูนะไปเอาหลบฝนก่อนหลบฝนก่อนนะนั่งข้างในนั้นได้มั้ยล่ะฮะอ๋อมีเต็นท์อยู่เหรอลองมีที่ว่างไหมล่ะลองดูสินะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิแล้วก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดพระลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากครรภ์มารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปจนน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดี
จิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บขนหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโถเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โถนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้
ไม่รังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่

หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาเขานอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปิณิโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาจ่ายใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใช้นับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโธก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโธก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทออกโธก็สามพุทลมเข้าโธออกสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโธออกเก้าพุทลมเข้าโธออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโธออกหนึ่งพุทลมเข้าโธออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโธลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีไปด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเปล่าจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้ฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็น

กำหนดลมหายใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอานาปานุสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาระหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษารักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบทใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงกับมันไปปรุงแต่งคิดนึกกับมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วน

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตจิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำมังว่างทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วเพราะเรารู้ลมหายใจได้เนี่ยเราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจก็เรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มเหมือนผลไม้เนี่ยสุขจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะทำที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยเกี่ยวกับเราลงทุนแล้วเราได้แล้วนี่ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกพูดพัดไม่นั่งพึบพับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่3แล้วก็เป็นอุบายขั้นที่4พิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อเท่าเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันนะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเก่าใหม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะได้นั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นดีสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอะระหังสัมมาสัมพุท

อะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: ายะเอเกติสรณนาสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณนาสหะอัตถังคสมนาคตังอุปสถังยาจามะตติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะเอเกติสรณนาสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณนาสหะอัตถังคสมนาคตังอุปสถังยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออัพพรัมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อพรหมจริยาเวรม

0: ปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจฉะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาลาคันตะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาราคันทะวิเลปะนะธารณะมันดานะวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญัตตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญัตตังอุโปสถัง
1: อิมันจะรติงอิมันจะทิวสัง
0: อิมันจรติงอิมันจะทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถะจะอุโปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพพุติงยันติสมาสีลังวิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขดาโมญาติที่มาตักบาตรทำบุญก็มาถวายเทียนจะนำเข้าพรรษาถวายพระอาบน้ำฝนจำนำพรรษาเราทำการกระทำของเราก็คือการทำให้เกิดการบริจาคการเสียสละ เกิดขึ้นในดวงใจของเราใจของเราก็จะบริสุทธิ์สะอาดสงบเย็นเกิดขึ้นในใจของเราในการที่ปีหนึ่งเปลี่ยนบรรพจบครบรอบหนึ่งก็เข้าถึงการเข้าพรรษาพระภิกษุสงฆ์ก็จะสมาทานอยู่เป็นที่ทางไม่สัญจรไปค้างแรมที่อื่นโดยตลอดไตรมาส3เดือนญาติโยมก็ตื่นตัวกระตือรือร้นว่าจะได้บำรุงพระสงฆ์ที่จำพรรษาให้ได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมหรือการศึกษาเราเรียนธรรมโดยมากผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะตามมาอยู่วัดอุโบสถ15ค่ำ8ค่ำบุคคลที่ไม่มาวัดก็ส่งเสริมด้วยการให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายตัวเองเข้าวัดตลอดไตรมาส3เดือนคนที่เข้าวัดก็สมาทานอุโบสถคนข้างนอกก็สมาทานเลิกละอบายมุขตลอด3เดือน คนชาวพุทธจะเป็นคนอย่างไรก็สุดแต่พอ3เดือนนี่ก็จะสมาทานเลิกอบายมุขเลิกกินเหล้าเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกเล่นการพนันก็จะตั้งอยู่ในองค์ของศีลเบญจศีลเบญจธรรมประมาณ3เดือนพอออกพรรษาแล้วจึงจะกินเหล้าจึงจะเที่ยวแต่บางคนก็สมาทานทุกปีบางคนก็สมาทานทีเดียวก็ทำได้เลิกได้เราอาจจะมองไม่เห็นโทษและคุณของการรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยมีคุณมากทำให้คนเราเนี่ยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนยามแก่เท่าชราการไม่เที่ยวกลางคืนทำให้ไม่มีโรคโรคในนี้ก็คือโรคสับจางหรือโรคติดต่อหรือโรคที่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียคนที่เที่ยวกลางคืนนี้ทำให้เกิดโรคเกิดอันตรายพระเจ้าจึงส่งให้งดเว้นการเที่ยวกลางคืนแล้วก็ดื่มน้ำเมาก็ทรงเห็นว่าการดื่มน้ำเมาเนี่ยทำลายสุขภาพกายทำลายสุขภาพจิตของตัวเองและสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างก็จะไม่ดีไม่ดีต่อเราด้วยคนที่เป็นพ่อคนแม่คนก็จะขาดความเคารพของลูกหลานเพราะนั้นจึงต้องสมาทานชำระจิตใจสัก3เดือนถ้าใครทำได้ก็จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากความเดือดร้อนมาเป็นความร่มเย็นฉะนั้นการมาวัดเนี่ยคือการมาหาผลประโยชน์ก็คือการมาหากำไรชีวิตด้วยการเลิกละสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติได้เนี่ยก็จะเห็นผลเรามาวัดเรามาฝึกตนปฏิบัติตนมาแสวงหาธรรมะเขาเขียนไว้ที่ป้ายตามข้างทางนะจงแสวงหาพระเจ้ากันเถิดโยมขี่รถมาโยมจะเห็นเขาเขียนตามศาลาตอนต้นไม้จงแสวงหาพระเจ้ากันเถิดเนี่ยพระเจ้าล้างบาปให้ทุกท่านหมดแล้วคือเป็นธรรมะของศาสนาอื่นเขาให้เรารู้ว่าศาสนาของเขานั้นต้องแสวงหาพระเจ้าต้องพระเจ้าล้างบาปให้แล้วเรื่องมาล้างบาปกับพระเจ้าแต่คำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เห็นแก่นของธรรมคือจงค้นหาธรรมชาติจงแสวงหาธรรมะพุทธเจ้าบอกจงแสวงธรรมะเมื่อพบธรรมะแล้วนั่นธรรมคือเป็นกลางธรรมคือดับทุกข์ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว้างขวางสุขุมคัมภีรภาพลึกซึ้งยิ่งใหญ่มากเราจะเอาบทไหนมายกขึ้นมาตีมาอธิบายหรือมาขยายความธรรมนั้นก็เป็นธรรมพิสดารเช่นธรรมชาติธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตถ้าเราแสวงหาธรรมชาติของกายก็คือว่ากายเราเนี่ยต้องการธรรมชาติต้องการน้ำดีต้องการอากาศดีต้องการอาหารดีที่อยู่ที่อาศัยดีที่หลับนอนที่นุ่งห่มดีที่การหายใจออกซิเจนอย่างดีเนี่ยนี่ธรรมชาติที่กายต้องการเราลองไปนอนที่อากาศไม่ดีสิกินอาหารที่ไม่ดีสิไปอยู่ที่อากาศไม่ถ่ายเทสิเราจะต้องเกิดโรคเกิดโรคจากการเราไม่มีธรรมชาติที่ดีตอนนี้เราแสวงหาธรรมชาติที่ดีคือแสวงหาที่กายเราพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาว่ากายเราเนี่ยเกิดจากธรรมชาติเกิดจากดินเกิดจากน้ำเกิดจากไฟเกิดจากลมถือไปเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็จริงจากท้องแม่ก็จริงแต่แม่ก็ได้จากธรรมชาติกินธรรมชาติมาให้เราธรรมชาติในที่นี้มีขันธ์5เป็นองค์ประกอบมีรูปมีความรู้สึกมีเวทนามีความจำมีสังขารมีการปรุงแต่งมีวิญญาณคือความรู้สึกสุขและทุกข์ ฉะนั้นดีและชั่วบุญและบาปฉะนั้นธรรมชาติตรงนี้เราจะต้องแสวงหาทั้งภายในภายนอกภายในคือธรรมธาตุจิตจิตล้วนๆเนี่ยถ้าคนเรามีธรรมธาตุจิตล้วนๆถ้าวันนี้ผ่านเป็นธรรมชาติที่สงบเย็นคำว่านิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สงบเย็นที่พุทธเจ้าแสวงหาพบธรรมชาติที่แท้จริงคือถึงพระนิพพานธรรมชาติที่นิพพานก็คือการดับความโกรธดับความเกลียดความอิจฉาริษยาดับความวุ่นวายใจได้คือเข้าถึงความว่างคือดับนิพพานคือความดับธรรมชาติที่แท้จริงคือเย็นสบายทีนี้ทุกวันนี้คนเราที่เล่าร้อนทุกวันเนี่ยยังไม่แสวงหาธรรมชาติของกายกับจิตถ้าเราแสวงหาธรรมชาติของจิตก็คือการต้องหัดฝึกจิตให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติจิตคนเราเป็นไงคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นห่วงบ้างเป็นรักบ้างเป็นชังบ้างเป็นสงสารบ้างเป็นพยาบาทบ้างเป็นอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในจิตมันเป็นธรรมชาติที่จิตคนเราเนี่ยคิดแล้วห้ามไม่ได้คนเราคิดมากคิดทั้งวันยิ่งคนเป็นโรคประสาทเป็นคนขาดสติเขาคิดมากเขาคิดจนจิตของเขานั้นไม่ว่างทีนี้ถ้าหากว่าเราแสวงหาธรรมชาติของจิตก็คือการฝึกจิตให้ว่างคือทำจิตให้ว่างเช่นเราดูลมหายใจเราหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจนี่เป็นธรรมชาติหายใจออกก็รู้ว่าลมเราหายใจเป็นธรรมชาติธรรมชาติในลมหายใจเราเนี่ยมีตลอดตั้งแต่เกิดพอเกิดมาก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกแต่เราไม่รู้ธรรมชาติความจริงของลมนั่นเองไม่รู้ว่าหายใจอย่างไรไม่รู้ว่านอนหายใจอย่างไรนั่งหายใจอย่างไรกินหายใจอย่างไรเดินหายใจอย่างไรเราไม่เคยรู้ศึกษาลมธรรมชาติอันนี้เดี๋ยวไม่ได้ค้นหาธรรมชาติจงแสวงหาธรรมะกันเถิดเนี่ยจงแสวงหาธรรมะก็คือธรรมะก็คืออยู่ที่กายกับใจเราจงแสวงธรรมะที่กายเราเถิดก็คือดูลมหายใจจงแสวงหาความสงบเถิดหรือจงแสวงหาธรรมะที่จริงเถิดก็คือแสวงหาความดับคนเราที่มันวุ่นวายทุกวันนั้นเพราะไม่มีความดับดับไม่เป็นดับร้อนไม่เด่นดับความฟุ้งซ่านไม่เป็นเมื่อคนเราดับใจไม่ได้ดับจิตไม่ได้นั่นแหละนำมาถึงความทุกข์จางใจทุกข์จนนอนไม่หลับทำไมคนแก่จึงนอนไม่หลับก็เมื่อตอนหนุ่มตอนสาวไม่ได้หาธรรมชาติของความว่างหาแต่ความวุ่นวายพอแก่ตัวกลายเป็นคนนอนไม่หลับเครียดเป็นความดันสูงเป็นหัวใจเป็นโรคสารพัดที่จะแก้ยากๆทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะจิตของเราไม่ได้ว่างไม่ได้ค้นหาธรรมชาติบุญเนี่ยเราต้องค้นหาตรงนี้ให้พบเพื่อเอาไปได้บุญเอาไปได้บุญดีกว่าเงินทองเงินทองเอาไปไม่ได้ตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่บุญเนี่ยเอาไปได้ก็คือหาธรรมชาติของความเย็นความสงบทีนี้เราต้องรู้ธรรมสิรู้การประพฤติรู้การปฏิบัติรู้ทางสงบของจิตเราจะมารู้จิตเราเนี่ยจิตถามหาจิตเราว่าจิตเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรรู้จักนิสัยตัวเองซิว่านิสัยเราเนี่ยเป็นยังไงพุทธเจ้าว่าปฏิบัติเนี่ยต้องพิจารณาตามจริต6ว่านิสัยเรายังไงเราก็พยายามแก้ตรงนั้นเช่นว่าเราเป็นคนขี้โกรธเราทำไงจะเป็นคนเบาลงจากความโกรธพอรู้แล้วว่าโกรธเนี่ยแก่ตัวจะเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่มีพวกไม่มีใครรักมากความโกรธนี่ไม่รักใครเลยก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้นเจริญสมาธิให้มากขึ้นเจริญเมตตาสงสารจิตที่โกรธเนี่ยทรมานจิตที่พยาบาทนี่ทรมานคนเราที่มันทำร้ายกันทุกวันเนี่ยเพราะว่าระงับจิตที่โกรธไม่ได้จนกลายเป็นพยาบาทตัวรึกดังนั้นจึงว่าเมื่อเราเจริญความว่างของจิตแล้วแสวงหาธรรมชาติที่จิตก็เจริญเมตตาเมตตานี่เป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีเมตตาธรรมชาติทั้งหลายย่อมมีเมตตาเช่นสื่อ

แล้วเนี่ยมีเมตตากับใครไหมมีเมตตากับลูกของมันมันไม่กินลูกของมันนี่ธรรมชาติของจิตมันมีเมตตาถึงมันไม่เมตตาต่อศัตรูแต่ว่ามันก็เมตตาต่อลูกของมันผัวของมันเมียของมันนี่ธรรมชาติจิตเป็นจงว่าแสวงหาธรรมชาติจิตจิตที่แท้จริงก็คือมีเมตตาจงว่ามันดุมันดุไหมไม่ดุยังงูเนี่ยมันกัดคนอื่นมันมีพิษที่น่ากลัวแต่มันกัดตัวเองไหมมันกัดลูกของมันไม่กัดมันรักมันมีเมตตาแต่ว่าเขาแสวงหาได้แค่นั้นเองโดยธรรมชาติของสัตว์ก็มีแค่นั้นไม่มีกว้างไกลเหมือนมนุษย์มนุษย์นี่มีธรรมชาติของจิตที่สามารถจะมีพลังคือสามารถสร้างให้มากขึ้นเช่นพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จฌานสำเร็จปัญญาได้พุทธเจ้ามีเมตตาจนถึงกับเมตตาคนทุกคนไม่ว่าคนจนคนมีเศรษฐีพระราชาขอทานคนห้อยเปี้ยเสียขาคนอย่างไรพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นญาติหมดเลยเอาเมตตาเนี่ยเป็นธรรมที่เปรียบให้เข้ากันได้หมดเลยเป็นธรรมที่เข้ากันถึงหมดโดยความเมตตาในธรรมชาติจิตเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติในค้นหาธรรมชาติจิตของเราว่าเรามีจิตเป็นอย่างไรถ้ามีความโกรธจะแก้ยังไงมีความโลภมากจะทำยังไงคนมีความโลภถึงขนาดหวงแหนทรัพย์สมบัติทำบุญไม่ได้เนี่ยทำยังไงทุกทรมานขนาดนั้นไปไหนไม่ได้ห่วงแต่บ้านไปไหนไม่ได้ห่วงแต่ทรัพย์สมบัติทำบุญก็ไม่ได้เข้าวัดก็ไม่ได้วันโกนวันพระก็สละไม่ได้เนี่ยแล้วธรรมชาติจิตที่มีความโลภอย่างนี้แล้วจะทำยังไงมีทางเดียวทางออกก็คือไม่ให้หลงให้พิจารณาด้วยปัญญาว่าทรัพย์สมบัติตายแล้วใครๆก็ออกไปไม่ได้คิดถึงคนที่ตายคิดถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เขาไปเผากันทุกวันที่เขาตายกันทุกวันให้คิดอย่างนั้นแล้วเราจะความโลภจะน้อยลงเราก็จะสละทานได้ว่าต้องรีบทำทานถ้าไม่งั้นเราเอาอะไรไปไม่ทันความโลภต้องพิจารณาด้วยการให้ความโกรธต้องพิจารณาด้วยการอภัยความหลงต้องลึกซึ้งคนเรานี่หลงทุกคนหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังหลงเนื้อหลงวันหลงคืนหลงเดือนหลงปีหลงชื่อหลงเสียงหลงทุกอย่างที่ในโลกนี้ทั้งเป็นรูปภายนอกเสียงภายนอกแม้แต่เสียงตัวเองก็หลงรูปตัวเองก็หลงเสียงคนอื่นก็หลงรูปคนอื่นก็หลงหมดแหละตัวนี้เป็นตัวที่คนเราไม่รู้ว่าหลงเนี่ยเป็นสมุทัยทำให้คนทุกข์มากทำให้คนทำบุญไม่สำเร็จหรือไม่เข้าหาบุญหลงพวกนี้ก็ต้องหัดพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ซักผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นโลมาขนขนทั่วตัวมีเหงื่อใครออกทุกเส้นขนถ้าไม่ถูไม่ล้างก็มีเหงื่อใครออกสกปรกเหมือนสัตว์อื่นนะขาเล็บมือเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดต้องชำระล้างอยู่เรื่อยจึงจะไม่สกปรกทันตาฟันในปากเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยเลยเนี่ยกินข้าวแล้วไม่ล้างตื่นนอนไม่ล้างฟันเราก็มีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเหมือนสัตว์อื่นตาโจหนังหนังหุ้มรอบกายเหมือนหนังสัตว์อื่นหนังเราก็เปื้อนเปื้อนถ้ามีเหงื่อใครออกตลอดวันถ้าเราร้อนก็ยิ่งออกมากถ้าเราไม่ถูไม่ล้างสักวันสองวันก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดอันนี้เราจะหลงไม่ได้เมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเนี่ยล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติดินธรรมชาติน้ำธรรมชาติไฟธรรมชาติลมประชุมกันก็จึงกลายเป็นชุ่มชื้นเป็นธาตุเป็นขันธ์ฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ให้พิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะหลงน้อยลงจะหลงว่ากายคนเราก็เหมือนกันทุกคนที่อยู่ทุกวันนี้เพราะลมเลี้ยงอยู่เรียมลมหายใจเราเข้าเลี้ยงอยู่ลมหายใจออกเลี้ยงอยู่เข้าไปอารมณ์ดีเข้าไป
เมื่อลมออกไปลมเสียออกไปอันนี้อยู่ด้วยลมมาด้วยลมไปด้วยลมฉะนั้นเราค้นหาธรรมชาติได้แล้วเมื่อเราค้นหาธรรมชาติจิตได้แล้วกายได้แล้วเราก็รู้จักทำใจชีวิตนี้เราจะมีอะไรเขาเป็นของเราบ้างชีวิตอะไรจะเป็นแก่นสารให้แก่เราบ้างว่าเราจะได้อะไรไปบ้างชีวิตนี้เรากินเดินนั่งนอนนี่อะไรเป็นสมบัติของเราบ้านช่องเรือนฐานทรัพย์สมบัติรักยศสรรเสริญเนี่ยแล้วถ้าเราตายแล้วเราอะไรจะเป็นของเราที่ว่าเรานั้นตรงไหนค้นหาดูซิว่าเราคืออะไรใครคือเราแล้วเรามีอะไรเป็นของดีบ้างเรามีอะไรเป็นของจริงบ้างเรามีของอะไรที่เอาติดตัวไปได้ติดใจไปได้บ้างให้ค้นหาเราตรงนี้ว่าเรามีอะไรดีถ้าค้นหาดีได้เราก็ประกอบดีตรงนั้นให้เกิดขึ้นถ้าค้นหาไม่ดีตรงไหนไม่ดีเราก็ทิ้งเสียสิ่งที่ไม่ดีขี้โกรธขี้เกลียดขี้อิจฉาริษยาที่คิดไม่ดีก็ทิ้งเสียใจไม่ดีเอาไปเป็นเหล่าไม่ได้จงแสวงหาธรรมชาติก็คือทำจิตให้ว่างเมื่อเราจิตเราสงบได้เป็นแล้วเนี่ยพอเรื่องมากๆเกิดขึ้นในใจเราก็จะรู้สึกทำใจได้คนทำใจได้คนทำใจเป็นเนี่ยจะเป็นคนวางใจได้ทำงานใหญ่ก็ได้ทำงานเล็กก็ได้ทำงานใหญ่ก็ได้ถ้าอยู่อย่างไรก็อยู่ได้เพราะเป็นคนทำใจแต่คนเราทำใจไม่ได้เนี่ยอ่อนแอมากหวั่นไหวมากกระทบใครพูดไม่ดีเสียใจใครพูดดีก็ดีใจคนพูดดีก็น้อยเหลือเกินมีแต่คนพูดไม่ดีมากก็เสียใจมากเราอยู่ด้วยความหวั่นไหวอยู่ด้วยความอ่อนแอไม่เป็นตัวของตัวเองเรียกคนไม่มีธรรมแต่ถ้าคนเรามีธรรมแล้วก็จะวางใจเฉยใครจะด่าก็เฉยใครจะว่าก็เฉยมันเพราะคิดแล้วด้วยปัญญาว่ามันอยู่ที่ใจคนว่าดีอยู่ที่ใจเราช่วยอยู่ที่ใจเราไม่พยายามไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆของคนอื่นที่เขาทำดีไม่ดีฉะนั้นจึงว่ามาแสวงหาใจตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าได้ผลพระพุทธเจ้าแสวงหาจนพบไหมพระพุทธเจ้าแสวงหาจนพบว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นในใจของพระองค์แล้วก็เป็นปัญญาแต่ท่านก็มาสอนวิธีทำใจให้สงบให้พวกเราได้หัดเข้าฌานให้รู้จักฌานวิตกวิจารให้รู้จักปีติให้สร้างจิตให้มีปีติสร้างจิตให้มีความสุขสร้างจิตให้มีอุเบกขาให้หัดไม่โกรธให้ชันเฉยพระองค์สอนทางเดินอย่างนี้ใครทำได้ใครก็เป็นสุขทางเดินพระองค์ก็สอนเงี้ยวิตกวิจารปีติสุขเอกตาอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้สำหรับคนไม่ทำสำหรับคนมีปัญญาจึงเกิดขึ้นได้สำหรับคนมีศรัทธาจึงเกิดขึ้นได้สำหรับคนมีความเพียรจึงเกิดขึ้นได้มาวัดอย่างเดียวเกิดขึ้นไม่ได้จะต้องปฏิบัติเช่นวิตกทำยังไงเราจะเข้าไปถึงธรรมพุทธเจ้าดับทุกข์วิตกก็ยกจิตขึ้นมาไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่บอกเมื่อกี้หรือวิตกวิจารพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับหรือวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นลมละเอียดจนเห็นลมหยาบลมละเอียดเห็นความคิดความนึกตัวเองคิดอะไรก็รู้พุทโธไว้คิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็จนเห็นจิตเห็นใจตัวเองแจ้งชัดมากขึ้นก็เกิดความสงบก็เป็นปีติ พอเกิดปีติแล้วตอนนี้เราก็รู้เลยว่าธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยธรรมที่บรรลุคือการต้องเกิดปีติธรรมที่ทำให้จิตใจคนเฟื่องฟูทำให้จิตใจคนเรามีความสุขบุญนี่ต้องเกิดขึ้นในใจคนจึงจะรู้แสดงว่าบุญนี่มีหลายระดับไม่ใช่ทำบุญธรรมดาบุญต้องประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสุขอย่างมากความสุขที่ติดอยู่ในดวงใจตัวเองแล้วก็เกิดดีใจว่าตัวเองทำดีนั่นเองอารมณ์นั้นก็จะปรากฏอยู่เรื่อยเลยตอนนี้หายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุข
หายใจเข้าก็เฉยหายใจออกก็เฉยตอนนี้เราจะเอาอะไรมาใส่ไว้ใน

เราได้หมดเลยเพราะเราเริ่มทำใจเป็นดังนั้นเราจะต้องมีปฐมฌานมีการประพฤติปฏิบัติสมถะยังจิตให้สงบเป็นฐานที่ตั้งตัวเราเนี่ยเป็นตัวสนามฝึกกรรมฐานกรรมฐานไปเรียนที่ไหนเรียนที่ตัวเราเรามีอาการ32เนี่ยเราเห็นตัวเองเลยว่าเราคิดมากทำไงจะหยุดคิดให้น้อมคิดตัวเองว่าเออนี่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะจะคิดไปไหนนะพอเราโกรธเออเรานั่งอยู่ตรงนี้นะจะคิดไปไหนนะอย่าโกรธนะพอเราหลงเพ้อฝันไปอะไรต่างๆเออเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเราเดินอยู่ตรงนี้นะเราคิดอะไรอยู่ตรงนี้เราก็กลับมาตั้งสติรู้พุทโธผู้รู้ที่ใจเราถ้าเรามีหลักอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องปล่อยใจเราให้เลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ความคิดเราทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นพระที่มาบวช3 เดือนเนี่ยก็มานั่งดูใจอย่างนี้มานั่งดูจิตอย่างนี้3 เดือนเนี่ยไม่ได้ดูเรื่องอะไรเลยนะรู้เรื่องพระไตรปิฎกก็รู้เรื่องปริยัติที่พุทธเจ้าสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแสดงอธรรมอะไรไว้ในจิตของพระองค์บ้างที่ปัญญาของท่านออกมาก็เอาวิธีนั้นมาประพฤติปฏิบัติเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วก็มาเดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตพยายามฝึกจิตอย่างนี้มากมากเนี่ย3 เดือนนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะหาธรรมชาติของธรรมะนี่เองค้นหาธรรมชาติความจริงของกายและจิตจึงจะชื่อว่าค้นหาธรรมได้แล้วชื่อว่าพบธรรมได้แล้วก็ถือว่านั่นแหละค้นหาธรรมชาติที่แท้จริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นก่อนเราพระเจ้าคนได้ในอาการ32นี่เองที่พระองค์ยังรู้ทั้งมนุษย์และเทวดาสวรรค์นรกต่างๆเนี่ยพระองค์ไม่ได้ไปค้นหาที่สวรรค์นรกข้างนอกเลยพระองค์ค้นหาจิตของพระองค์เมื่อจิตพระองค์ทรงวางเป็นอุเบกขาระนิวรณ์ความวุ่นวายใจได้แล้วญาณฌานปัญญาก็เกิดขึ้นจึงเห็นในจิตของพระองค์นี่จึงว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จิตของพระองค์ปัญญาก็เกิดตรงนี้อันนี้ทุกคนก็ทำได้จริงเพราะของไม่ใช่นอกไกลตัวเองเพราะทำที่จิตของเราฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยมาเข้าใจตรงนี้นะมาเข้าใจวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมวิธีทำใจของเราให้เป็นให้ได้บางคนบอกใจร้อนยังทำสมาธิไม่ได้ถ้ามันใจร้อนจะทำไงจะชอบเลยคนใจร้อนชอบเลยเราร้อนคนเดียวนะถ้าร้อนอีกคนจะเป็นยังไงเราอยู่คนเดียวก็ร้อนแล้วเราชอบหรือเราก็ไม่ชอบนะแต่ทำไมเราจึงอยู่ได้ทำไมถึงทนอยู่กับใจร้อนได้ฉันนั่งสมาธิไม่ได้ฉันใจร้อนฉันคิดมากนั่นน่ะเป็นคนที่ร้อนไม่หยุดเราต้องรู้ว่าความร้อนอย่างนี้ไม่ดีเลยต้องดับให้ได้ใครร้อนไม่เป็นไรใครร้อนใครก็ทุกข์แต่ใจร้อนของเรานี่สิหาความสุขไม่ได้เราต้องหาทางดับร้อนที่ใจเราอย่างไรเราต้องเอาชนะให้ได้3 เดือนนี้ต้องให้เป็นคนใจเย็นให้ได้นั่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็ยืนยืนไม่ได้ก็นอนยืนเดินนั่งนอนก็พยายามภาวนาให้ใจเย็นให้ได้เอามีสติมาควบคุมกายใจของเราจนสงบสงบได้สักพักหนึ่งนิวรณ์ดับสักพักเนี่ยเราก็จะเย็นลงเลยสมาธินี่ก็แปลกนะอัศจรรย์นะถ้าใครทำให้สงบได้สักครั้งเดียวจากคนใจร้อนจะเป็นคนใจเย็นเลยเหมือนกับคนที่นั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยพอสงบสักทีเขาหลังนั่งปวดเมื่อยหายเลยคนที่นั่งนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปวดเมื่อยอยากเลิกนั่งแต่พอเกิดสมาธิสักทีเดียวเนี่ยเขาหลังก็รู้สึกว่าทำยังไงก็ได้รู้สึกยิ่งทำยิ่งดีความเพียรจะเกิดขึ้นความอดทนจะเกิดขึ้นศรัทธาก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะมีสมาธิเข้ามารอเลี้ยงใจมีปิติเข้ามาเป็นอาหารใจตอนนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเราก็ช้าเข้าวัดอยู่นี่เองไม่ได้อะไรเลยเมื่อไรก็ไม่ได้ทำใจสักทีรอวันรอคืนเพราะไปแก่แล้วก็ยังทำไม่ได้ก็น่าสงสารตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้ควบคุมจิตไม่ได้ก็ปล่อยให้จิตเล่าร้อนเป็นทุกข์น่าสงสารมีแต่ความ

โศกเสียใจคนเราก็อายุมากก็มีแต่ความเศร้าความเหงาความเสียใจความคับแค้นใจกลายมาว่าไม่มีปีติอายุมากแล้วกลายเป็นคนมีทุกข์ไปทุกวันนี้ยังไม่ทุกข์จนแก่เลยฮะตอนหนุ่มๆสาวๆก็ทุกข์แล้วอันนี้มีทางเดียวดับได้ก็คือต้องค้นหาธรรมชาติของจิตเราค้นหาความว่างค้นหาความสว่างค้นหาความสงบค้นหาความเฉยในใจเราค้นหาได้เมื่อไรเราก็ถือว่านั่นแหละทางวิธีเริ่มต้นเงินที่บอกอ่ะดูลมหายใจก่อนวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาลมจนชัดขึ้นชัดขึ้นดูลมให้ชัดสิดูลมให้ชัดดูจิตให้ชัดมันมีอยู่ในตัวเราทำไมจึงทำไม่ได้กลัวอะไรอะไรมาเป็นอุปสรรคของเราทำไมตัวเองจึงบังคับตัวเองไม่ได้ทำไมตัวเองจึงทำไม่ได้อันนี้ก็น่าคิดนะใจเจ้าของเองให้คนอื่นทำให้ยังไงบางคนแม้อยากให้ตัวเองให้คนอื่นยกย่องตัวเองว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วตัวเองจึงจะมีความสุขถ้าใครมาขัดใจขัดคอเราก็มีแต่ความทุกข์เศร้าหมองทั้งวันนั่นเราไม่พึ่งใจตัวเองเราไปเอาความสุขจากใจคนอื่นเอาความสุขจากปากคนอื่นถ้าคนเรามีธรรมะไม่ต้องไปหวังใครชมใครพูดใครว่าดูที่จิตตัวเราเออนี่เราเข้าวัดแล้วเรานั่งสมาธิเป็นแล้วนะเราเดินจงกรมเป็นแล้วนะเรายกจิตขึ้นสู่วิตกวิจารณ์เป็นแล้วนะเราทำปีติได้ครั้งหนึ่งแล้วนะได้สองครั้งแล้วนะปีติเราเกิดขึ้นสามครั้งสี่ครั้งแล้วนะเอปีติมากเท่าไรเรายิ่งมีความสุขมากความสุขนี้ผลจากปีตินะอุเบกขาผลจากความสุขนะถ้าไม่มีอุเบกขาก็มีความสุขถ้าไม่มีความสุขก็มีปีติถ้าไม่มีปีติก็วิตกวิจารณ์เราก็รู้สึกว่าชีวิตเราวนเวียนอยู่กับความสุขสงบนี่เองอันนี้ใครทำให้เราก็จะกลายเป็นคนเย็นสงบลงเคยด่าเคยว่าเคยนินทาเคยสรรเสริญเคยเอาใจไปไว้คนอื่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราก็ไม่ต้องเอาใจไปไว้กับใครไม่ต้องไปวอรี่ใครไม่ต้องไปห่วงใครว่าใครจะดีใจเสียใจใครจะรักเราไม่รักเราใครจะห่วงเราไม่ห่วงเราถ้ากลายว่าเรารักเราก่อนเราดีกับใจตัวเองก่อนเราเลี้ยงใจตัวเองให้เชื่องให้สงบก่อนเลี้ยงใจตัวเองให้เย็นก่อนนี่แหละธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้เราจะรู้ไม่รู้ก็ถ้าเรารู้เราก็สบายถ้าเราไม่รู้ธรรมเนี่ยเราต้องเป็นทุกข์ทุกคนคนที่ทุกข์นั้นเพราะคนไม่รู้ธรรมตั้งหากคนหลงตั้งหากคนหลงเสียงหลงรูปหลงกลิ่นหลงรสหลงผมขนเล็บฟันหนังคนหลงเสียงหลงรูปหลงกลิ่นหลงรสหลงผมขนเล็บฟันหนังคนหลงกายหลงจิตต่างหากจึงได้มีทุกข์มากมายหลงมากก็ทุกข์มากหลงน้อยก็ทุกข์น้อยไม่หลงไม่ทุกข์เลยฉะนั้นเรามาบุญมหาบุญเนี่ยเราก็สละความหลงออกไปสละความโลภออกไปสละความโกรธออกไปแล้วก็มาฝึกจิตเราอย่างน้อยเราก็เข้ามาฝึกให้เป็นอย่างเมื่อคืนนิยมอยู่กันตลอดคืนก็ดีหรือนอนตลอดคืนก็ดีก็ยังได้ฝึกดูแล้วโยมได้ฝึกกันเมื่อคืนเนี่ยเวียนกัน3รอบเวียนกัน2รอบเวียน1รอบแต่เมื่อคืนนี้ทุกคนก็ได้นั่งดูจิตค้นหาจิตตัวเองบางคนก็ค้นไปแล้วมันฟุ้งซ่านโอ้ยง่วงนอนไปนอนดีกว่ายอมแพ้จิตตัวเองตื่นขึ้นมาเช้ามืดดีกว่ามาค้นหาตอนเช้ามืดก็ยังดีแสดงว่าทุกคนเนี่ยได้ค้นหาธรรมชาติค้นหาจิตตลอดคืนก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างคนไหนที่ข้ามนิวรณ์ได้คนนั้นก็เข้าถึงความดับฉะนั้นเมื่อค้นหาแสวงหาธรรมะของพุทธเจ้าได้แล้วคือนิพพานเป็นธรรมดับทุกคนจะได้ฉะนั้นการเข้าวัดจึงต้องมาเริ่มต้นเอาตัวเรามาเป็นฐานที่ปฏิบัติธรรมที่ว่าสงบกายวาจาใจให้เรียบร้อยคือการมาเห็นกายกับจิตฝึกอย่างนี้ทุกวันไป
ข้าวัดเมื่อไรฝึกเมื่อนั้นเรากลัวอนาคตเราจะเป็นคนใจร้อนเรากลัวอนาคตจะเป็นคนใจร้ายอนาคตกลัวจะเป็นคนวิปริตคิดอะไรไม่ดีเรากลัวว่าอนาคตจิตของเรานี่จะไม่งดงามไม่ผ่องใสเราต้องรีบฝึกไว้ก่อนที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเรากลัวว่าตอนแก่เราจะนั่งสมาธิไม่ได้เดี๋ยวเราจะหลงทำไงล่ะสมองฝ่อแล้วทำไงแย่เลยกินไม่รู้นั่งไม่รู้นอนไม่รู้กายเป็นคนเลอะเลือนเป็นเพราะเราประมาทตอนหนุ่มตอนสาวไม่ได้ฝึกจิตตอนนี้เรากลัวสิว่าเกิดในอนาคตนี่ไม่แน่นอนโลกนี้ไม่เที่ยงเรารีบปฏิบัติไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทยังไงเราก็ค้นหาธรรมชาติที่จิตของเราให้ได้ก่อนเมื่อเราค้นหาธรรมชาติที่จิตเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปนี้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วสบายใจแล้วแก่ตัวก็ยิ่งสบายเพราะจิตของเราดีแล้วไม่เป็นคนใจร้อนแล้วไม่เป็นคนจุดหงุดหงิดแล้วถ้าคนหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยโหแย่เลยนะโยมเห็นอะไรก็ไม่ถูกหูถูกตาหงุดหงิดโน่นหงุดหงิดนี่จูจี้ขี้บ่นจิตดวงนี้เสียซะแล้วที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมแก่ถึงเป็นคนอย่างนี้ก็ตอนหนุ่มตอนสาวไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้วิตกวิจารไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณญาณไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่สมถะไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะแก่ตัวมันก็วิปัสสนูไปเลยเลอะเทอะไปเลยเสียดายแก่แล้วฟังธรรมะไม่รู้เรื่องแก่แล้วฟังธรรมะไม่รู้เรื่องปฏิบัติไม่รู้เรื่องก็ถือว่าชาตินี้เกิดมาแล้วก็ไม่ได้อะไรไปเลยได้แต่ความหลงไปเกิดมาชาติหนึ่งหลงไปจะแล้วเยอะแยะเลยโยมคนที่ไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติในหลงทั้งนั้นเลยเพราะปล่อยจิตให้เลอะเรือนปล่อยจิตให้หงุดหงิดฟุ้งซ่านจู่จี้ขี้บ่นคิดโน่นคิดนี่คิดกังวลห่วงไปสารพัดกังวลคิดจนกลายว่านอนไม่หลับอันนี้ถือว่าจิตของเราเสียเสร็จแล้วหลงเสร็จแล้วเสียดายเราไม่ได้ยินธรรมะเราไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเราได้ยินธรรมะเข้าใจธรรมะเราก็จะไม่ประมาทไม่ขนองว่าจิตดวงนี้ต้องฝึกให้ดีก่อนจึงจะค้นหาอะไรได้จึงจะมีความสุขบางคนบอกไม่เป็นไรแล้วเที่ยวให้มันสนุกก่อนกินให้มันสนุกก่อนมีทุกอย่างให้มันพร้อมก่อนแล้วเราจึงจะลงมือไปปฏิบัติธรรมที่ไหนแล้วพ่ายแพ้ไปซะแล้วพอคิดงั้นพ่ายแพ้หมดเลยกลายว่าสิ่งเรานั่นพาให้จิตใจของเราเศร้าหมองทำให้จิตใจของเราวุ่นวายแล้วก็ไม่สามารถจะกลับมาอยู่กับความสงบได้เพราะความไม่สงบนั้นมันล่อเราไปซะแล้วรอให้เราว่างแต่มันก็ไปวุ่นตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเป็นที่เราจะทำบุญก็ต้องทำที่ใจของเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องลงมือทำกายเราเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเมื่อเราเข้าวัดนี้แล้วเราก็สบายใจพอเราฝึกซะก่อนไม่รอให้หลงไม่รอให้โลภมาครอบงำไม่รอให้โกรธมาครอบงำไม่รอให้พยาบาทมาครอบงำบางคนทำไงโยมไปนั่งสมาธิที่ไหนโยมไปนั่งสมาธิในคุกอาตมาเคยไปเทศน์ที่คุกไปนั่งสมาธิในคุกโยมบอกอยู่ข้างนอกไม่เคยรู้เรื่องเลยเพราะไม่เคยมีใครมาบอกไม่มีใครมาสอนพ่อแม่ก็ไม่ได้บอกได้สอนใครก็ไม่เคยบอกไปติดคุกแล้วเนี่ยโทษหนักแล้วโทษประหารก็มี20ปีก็มีติดตลอดชีวิตก็มีเรียนธรรมะในคุกบางคนเรียนได้ธรรมะศึกษาตรีธรรมะศึกษาโทธรรมะศึกษาเอกบางคนเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นในคุกโยมสวดมนต์ไหว้พระถืออุโบสถเป็นในคุกอ่ะมันสายไหมล่ะมันสายข้างนอกโยมแต่ชีวิตจะไม่สายเราปฏิบัติเมื่อไรก่อนตายก็ถือว่าไม่สายแต่ว่ามันช้าไปหน่อยนะงั้นถ้าจะปฏิบัติตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆไม่ต้องเข้าคุกเลยนะโยมไม่ต้องเข้าคุกเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าทั้งผัวทั้งเมีย
ข้าคุกทั้งผัวทั้งเมียเป็นนั่งสมาธิในคุกนะจะนั่งก็ห่วงลูกห่วงหลานอีกบางคนมันโทษหนักก็เลยตัดใจได้โอโวสดเนี่ยถือสันนิยมในคุกเนี่ยเขามีมหาปริญญาไปเป็นผู้คุมเขาสอนให้ถืออุโบสถกันในคุกก็ถืออุโบสถกันปฏิบัติธรรมกันเพื่อจะได้เป็นนักโทษที่ดีเด่นเพื่อจะได้ชำระบาปบุญมันมีอยู่ทุกแห่งอยู่ในคุกก็ทำบุญได้ได้เข้าพรรษาเนี่ยเขาก็ปฏิบัติกันบวชถือศีลกันแต่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมไม่คิดว่าธรรมะได้เป็นที่พึ่งได้เข้าไปตรงนั้นจึงคิดได้เพราะไม่มีทางออกแล้วจะทำให้ใจสบายเนี่ยทำไงก็ไม่ได้คิดถึงบ้านก็ไม่สบายคิดถึงลูกก็ไม่สบายคิดถึงความหลังยิ่งไปทุกอย่างก็เลยต้องคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องคิดอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเองเลยต้องเอาจิตมาไว้กับการเดินการนั่งการนอนเอาจิตมาไว้กับลมหายใจจึงอยู่ในคุกอย่างสงบเท่านั้นเองรอถ้าไม่ตายจะได้ออกถ้าไม่ถ้าตายจะเขาไม่ออกบางคนโทษหนักอย่างเงี้ยอย่างพวกติดยาเสพติดอย่างเงี้ยพวกขายยาม้าอย่างเงี้ยขายเลยอินอย่างเงี้ยโทษตลอดชีวิตโทษประหารอย่างเงี้ยไม่มีอะไรดีเท่ากับการปฏิบัติคนพวกนี้ก็ต้องคิดได้อยู่คิดเชื่อกรรมเขาเชื่อกรรมเลยนะพอเข้าไปนะเชื่อว่ากรรมทำกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อสวรรค์นรกเลยนะพวกติดคุกเนี่ยเชื่อเลยพวกขายยามาเนี่ยพอเข้าคุกเชื่อกรรมเลยโอ้นรกมีจริงดูสิฮะบางทีเป็นถึงครูบาอาจารย์เนี่ยเอายามาใส่รถไปทั้งเยอะเนี่ยไอ้น้ำมันรถมันหมดบอกชาวบ้านชาวบ้านก็ไปแจ้งตำรวจทำไมช่วยรุนรถเติมน้ำมันไอ้กลิ่นยามามันแหลงอ่ะเอาคุณอุตส่าห์ปลาหมึกมาใส่มันยังแหลงไปใหญ่ตำรวจก็จมูกดีไปดูที่ไหนยามาทางคันรถโน่นน่ะไปเข้าพรรษาในคุกนายโยมนะไปสวดมนต์ภาวนาเข้าอยู่ในคุกน่ะไปทำบุญในคุกน่ะอิสระมันน้อยสู้ทำตรงนี้ดีกว่าตอนนี้เรามีโอกาสแล้วสร้างบุญบารมีจะได้ไม่มีภัยไม่มีอันตรายชีวิตเราจะได้ปลอดภัยชีวิตคนเรานี่จะรักษาให้ดีนะพระพุทธเจ้าบอกชีวิตเนี่ยเปราะบางให้รักษาให้ดีอย่าให้เป็นอันตรายต่อชีวิตชีวิตไม่มีทุกข์ตายคนไม่มีทุกข์ให้รักษาให้ดีพากินพาเดินพานั่งพานอนอย่าพาให้มันลำบากอย่าพาให้มันอดนอนอย่าพาให้มันหิวอย่าพาให้มันปวดให้มันเมื่อยอย่าไปทรมานร่างกายมันทรุดโทรมร่างกายนี้สุดโสมนะโยมไปผ่าให้มันอดมันยากมันสุดโสมต้องให้พักผ่อนกับมันให้เพียงพอพระองค์ทำไงพระองค์ทรงเข้าฌานที่จริงคนบวชเนี่ยกินเวลาเดียวนั้นไม่พอหรอกโยมแต่ทำไมคนบวชนี่กินเวลาเดียวพอเพราะคนบวชเนี่ยนอนน้อยก็จริงวันละ4ชั่วโมงแต่อาศัยความสงบทั้งวันเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติคิดนึกมีสติพูดคุยอะไรก็มีสติอาศัยสติตัวนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกำลังใจทำให้เป็นอาหารใจเหมือนกับกินสามเวลาคือดีก็กินสามเวลาเพราะอะไรเพราะกำลังใจมันสงบมากกว่าแต่อาหารเวลาเดียวเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่ทำงานทางกายเหมาะที่คนทำงานทางจิตฉะนั้นถึงว่าจิตเนี่ยถ้าทำดีแล้วก็เป็นอาหารที่รอเลี้ยงทั้งกายทั้งใจอยู่ได้ถึง80ปีอย่างแข็งแรง80ปีนะพุทธเจ้าอยู่ได้80ปีเวลาเดียวเนี่ยแต่ถ้าคนทั้งโลกนะกิน3เวลาแต่กำลังใจไม่สงบเลยเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจเร็วเป็นคนไม่ได้ให้ร่างกายตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอทำให้ร่างกายตัวเองสุดโทรมเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุไม่ถึง 5-60 ก็ตายแล้วเกิดโรคแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ให้ร่างกายของเราเนี่ยได้อยู่อย่างสงบสุขมันไม่สงบกายก็ไม่สงบจิตก็เลยไม่สงบ
อันนี้ก็เลยทำให้กายนั้นถูกเผาผลาญถูกทำลายจนทรุดโทรม

ผมเลยแก่เร็วเจ็บเร็วตายเร็วไม่รักตัวเองตรงนี้เองถึงว่าศีลธรรมได้รักตัวเองนะศีลธรรมรักตัวเองช่วยตัวเองฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยก็ต้องมาฝึกกันนะแต่ที่จริงแล้วก็อุโบสถเนี่ยดีที่สุดการพักผ่อนหลับนอนในอุโบสถเนี่ยถือว่าทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้พักผ่อนระยะยาวไม่เครียดอาศัยใจเรามีธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยทำให้ทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นบริหารจิตบริหารกายดีขึ้นเพราะอาศัยความสงบความเข้าถึงธรรมะธรรมะนี่เป็นธรรมอัศจรรย์นะทำให้คนอายุยืนทำให้คนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นเราก็ขอให้ศึกษาธรรมะเอาไว้ในใจเราบ้างเราจะได้ทุกข์น้อยลงเอาละอาตมาได้บรรยายมาสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้เดี๋ยวขอต่อนิดหนึ่งอันนี้ไว้นอกรายการเรื่องจำนำพรรษาโยมเราอาจจะลืมไปแล้วขอฟื้นความหลังหน่อยนะคือสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเขามีการจำนำพรรษาเช่นว่าผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นประเพณีเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพระเนี่ยไม่มีผ้าอาบน้ำฝนพุทธเจ้าบวชใหม่เนี่ยพุทธเจ้ามีผ้าแค่2ผืนพระสงฆ์ก็มีผ้าแค่2ผืนผ้าสบงกับผ้าจีวรผ้าสังฆติก็ไม่มีเวลานุ่งผ้าอาบน้ำทำไงโยมอาบน้ำก็เป็นฉี่เปลือยถอดผ้าแล้วก็ไปกองไว้คันสระแล้วก็ลงไปอาบพระสมัยพุทธเจ้าที่พุทธเจ้ามาอยู่เมืองเขตวันแล้วเนี่ยเชตวันมหาวิหารเนี่ยพระเป็นพันรูปเนี่ยยังไม่มีพระอาบน้ำฝนทีนี้วันหนึ่งเนี่ยนางวิสาขามานิมนต์พระ500ที่วัดพุทธเจ้าพระสงฆ์เนี่ยยังไม่ไปก็พุทธเจ้าเสด็จไปก่อนพระสงฆ์ก็มัวอาบน้ำเพราะสระเนี่ยมันไม่พอพระสงฆ์ก็ช่วยกันลงกันผลัดอาบน้ำพระสงฆ์ทั้ง500ก็ลงไปองค์นี้ก็ขึ้นวันนี้ก็ลงไปขึ้นแล้วก็มีโรงไฟถ้าหน้าหนาวก็จะมีโรงไฟฐานน้ำมันแล้วก็นวดอบผักสมุนไพรพระสงฆ์ก็ลงอาบน้ำนางวิสาขาก็ให้คนใช้มาตามพระโดนใช้พวกผู้หญิงก็มาถึงที่วัดก็ไม่เห็นพระสงฆ์เห็นตะจีเปื่อยก็กลับไปบอกนางวิสาขาบอกแม่เจ้าพระสงฆ์ไม่มีหรอกมีแต่ฉี่เปื่อยทั้งนั้นเลยบอกฉี่เปื่อยที่ไหนบอกฉี่เปื่อยลงอยู่ที่คันสระนางวิสาขาเขาเป็นคนฉลาดก็รู้ว่านั่นแหละพระสงฆ์กลับไปเถรุกฉี่เปื่อยบอกไม่ใช่ฉี่เปื่อยกลับไปเถรุกไปบอกเถอะนี่หมดมาเลยก็กลับไปพระก็ขึ้นอาบน้ำหมดแล้วก็นุ่งผ้าจีวรสบงเดินตามมาบ้านนางวิสาขาดังวิสาขาก็เลยทรงสงสารพระว่าพระเนี่ยไม่มีผ้าอาบน้ำฝนไม่มีผ้าผัดอาบน้ำต้องแก้ผ้าอาบน้ำก็เลยบอกขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ขมอมฉันได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนเวลาหน้าฝนเนี่ยพระจะเปียกฝนอยู่ตลอดขมอมฉันขอถวายผ้าผืนที่3ให้พระสงฆ์ได้ใช้พระเจ้าบอกเราไม่อนุญาตกลัวพระฟุ่มเฟือยกลัวพระมีผ้ามากอาจจะไม่สันโดษบอกก็มอมฉันขอถวายแค่3เดือนขอแค่ถวายแค่3เดือนไม่ให้พระสงฆ์ใช้ฟุ่มเฟือยหรอกไม่ใช้ทั้งปีหรอกพุทธเจ้ากลัวพระสงฆ์จะใช้ทั้งปีก็บอกเราไม่อนุญาตบอกงั้นขอจำนำแค่3เดือนพอหมดฤดูฝนแล้วก็พระสงฆ์ก็ทิ้งเลยนางวิสาก็อ้อนวอนบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าก็เลยเอ้านางมีเจตนาบริสุทธิ์ใจและพระสงฆ์ก็สมควรก็เลยต่อไปนี้เราอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้าจำนำพรรษาคือผ้าอาบน้ำฝนนางวิสาขาก็เลยไปตัดผ้ามา500ชุดเลยถวายวันนั้น

เสร็จเลยถวายคนเดียวเลยเมื่อตัวเองภาวนาแล้วไม่ให้เดือดร้อนมีพระสงฆ์ต่ออะไรถวายหมดคนเดียวด้วยนะพระก็ได้ผ้าผัดอาบน้ำตอนนี้พอพระหลงอาบน้ำก็ไม่เป็นฉี่เปื่อยแหละผ้านั้นหลงอาบตอนนี้พอใครมานิมนต์พระก็เห็นเป็นพระไม่เห็นเป็นฉี่เปื่อยเพราะสมัยก่อนอินเดียเนี่ยพบพระฉี่เปื่อยเยอะทุกวันนี้ก็ยังมีพระฉี่เปื่อยโยมไปเที่ยวอินเดียบางทีก็เจอก็ได้ถ่ายรูปคู่กับท่านบางคนก็ไม่กล้าถ่ายรูปอาตมาไปเจอบ่อยพระฉี่เปื่อยเขาก็ยืนให้ถ่ายบางองค์ก็ยังหนุ่มๆยังกิเลสยังไม่มากไอ้ยังหน้าบางก็ปิดหน่อยนึงบางองค์ก็เปิดเลยเงี้ยเขาไม่อายละเขาหมดยางอายคนอินเดียก็ทำได้

อะไรเงี้ยเขาไม่อายละเขาหมดยางอายคนอินเดียก็ทำได้ถ้ามาเมืองไทยก็หมาคงเห่าเชียวนะฮะตอนนี้เสร็จแล้วก็พอพระได้ผ่านพระอาบน้ำฝนตลอด3เดือนพ่อออกพรรษานางวิสาขาเนี่ยถึงว่าเป็นอุบาสิกาที่พระเจ้าทรงยกย่องเป็นผู้ฉลาดที่สุดในโลกและเป็นผู้มีศรัทธาที่สุดในโลกมีคนเดียวในโลกนี้คือนางวิสาขาสำหรับผู้หญิงตำแหน่งนี้ไม่มีใครชนะเลยเพราะเกิดทันพุทธเจ้าด้วยได้ทำบุญยิ่งใหญ่กับพุทธเจ้าพ่อออกพรรษาปุ๊บพระสงฆ์ก็เมื่อพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้แค่3เดือนก็ต้องทิ้งพระอาบน้ำฝนทำไงก็ต้องเป็นชีเปลือยต่อไปอีกนางวิสาขาก็บอกเมื่อพระสงฆ์พ้น3เดือนแล้วก็หม่อมฉันก็ขอปรารถนาอาทิวายถวายผ้าสบงเลยถวายพื้นใหญ่ก็เก่าได้นุ่งไปถึง9เดือนพระเจ้าบอกเออนางวิสาขามันฉลาดไม่ให้อาบน้ำฝนก็เอาผ้าจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนจำนำพรรษาก็เป็นผ้าออกพรรษาผ้าอาบน้ำฝนนี่เป็นผ้าจำนำพรรษา3เดือนจึงเรียกจำนำไงพอ3เดือนไปแล้วก็คืนจำนำก็แปลว่าคืนจำนำนี่มีมาสมัยก่อนใช่มั้ยโยมเดี๋ยวนี้มีโรงจำนำอะไรเงี้ยก็จำนำนี่เอาเลยอ่ะจำนำมาถ่ายใช่มั้ยแต่จำนำผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยไม่ได้จำนำอะไรไม่ได้เข้าโรงจำนำแค่3เดือนแล้วก็คืนแกส่งเอามาคืนจะส่งไม่ต้องทิ้งก็มาเก็บไว้ที่กองกลางส่งต่อไปก็ได้ใช้ต่อนางวิสาขาก็เลยมาเอาผ้าพื้นใหญ่มาออกพรรษาปุ๊บนางวิสาขาบอกข้อมอมฉันก็ขอทำต่อขอถวายผ้าสบงสำหรับพระสงฆ์ได้นุ่งห่มไปไหนแล้วไหนได้สะดวกสบายแล้วก็ทำนุ่งได้ด้วยผัดอาบน้ำได้ด้วยแต่ผ้าตัวผ้าสบงเนี่ยอาบน้ำฝนในผืนเล็กใช่ไหมถ้าอาบน้ำฝนเนี่ยผืนเล็กพุทธเจ้าไม่ให้ผืนใหญ่ผืนเล็กนุ่งสำหรับผัดอาบน้ำเท่านั้นเองนุ่งไปไหนไม่ได้แต่นางวิสาขาก็ฉลาดเคยถวายผืนใหญ่เลยคนนี้ให้นุ่งไปไหนได้ด้วยอาบน้ำฝนได้ด้วยก็เลยเป็นผ้าจำนำพรรษากับผ้าอาบน้ำฝนตอนออกพรรษาก็จะมีผ้าญาติโยมก็จะถวายผ้าสบงอีกถิ่งตอนออกพรรษาเพื่อให้พระภิกษุได้นุ่งนี่มาในอดีตก็คือต้นเหตุคือนางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้ทำให้เกิดข้อบัญญัติอันนี้เกิดขึ้นมาเป็นคนแรกของโลกคนแรกของพุทธศาสนาที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนและผ้าจำนำพรรษาและสังคติที่พาดบ่านี่ต่อไปพระสงฆ์หนาวมากขึ้นหนาวมากสองผืนถ้าสบงกจีวรเนี่ยทนไม่ได้พระสงฆ์เจ็บป่วยเป็นไข้กันมากขึ้นก็มาขอภาวนาตัวอีกว่าขอถวายผ้าสังคติห่มจอนนอกสังคตินี่ห่มจอนนอกอีกผืนหนึ่งพุทธเจ้าทรงแยกจะไม่อนุญาตกลัวพระจะฟุ่มเฟือยแต่พระภิกษุสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยมากพระองค์ทนไม่ได้มาจากคนไม่เคยลำบากก็เลยผ้าถวายผ้าสังคติอีกผืนหนึ่งก็เลยผ้าสังคตินี่เป็นผ้าห่มซ้อนนอกสำหรับเข้าไปในบ้านสำหรับกันหนาวแต่พระไทยเรามันร้อนไม่จะทำอะไรก็เลยพัดผ้าบ่าซะเลยแต่ที่จริงแล้วผ้าสังคติสำหรับปูนั่งปูนอนได้สำหรับพัดเวลาอาบน้ำแล้วผัดนุ่งได้อะไรเงี้ยแล้วผ้าสังคตินี่ซ้อนได้ถึง4ชั้นสำหรับห่มหน้าหนาวแต่เมืองไทยเรามันร้อนผ้าห่มไม่ได้หรอกก็เลยต้องมาผ้าบ่าก็เลยเป็นของขลังไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยการจะนุ่งห่มอะไรเนี่ยมีความหมายหมดเลยพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติอะไรเนี่ยเป็นเรื่องใช้ปัญญาทั้งนั้นเลยโยมนะเหมือนบาทเงี้ยเป็นตะเข็บใช่ไหมทำเป็นตะเข็บเนี่ยทำไมจึงทำเป็นตะเข็บข้าพุทธเจ้าทรงอธิษฐานบาทเนี่ยจตุโรกบาลทั้งสี่เนี่ยเอาบาทศิรามาเนี่ยพุทธเจ้ารับทั้งสี่ลูกเลยแล้วเมื่อจะใช้ของใครก็เลยอธิษฐานทั้งสี่ลูกให้เป็นลูกเดียวก็เลยเป็นตะเข็บทุกวันเราก็เลยทำบาทเป็นตะเข็บแต่ที่จริงมีความหมายก็ได้จากจตุโรกบาลทั้งสี่เอามาถวายบาทนิยมมาทูตเอามาให้นะฮะมาถวายพุทธเจ้าสำหรับไปบิณฑบาตแต่ลูกไม่ใหญ่หรอกฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะถวายอะไรจะรับอะไรเนี่ยมีความหมายในพุทธศาสนาทั้งหมด

0: จะเป็นสบงจีวรสังฆติการบวชเรียนเนี่ยฉะนั้นเรียกว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันนี้พระสงฆ์จะหยุดการเดินท่องเที่ยวไปในถิ่นต่างๆเพราะสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยเดินทั้งพรรษาเลยจะไปหาที่สงบวิเวกไปตลอดปีพอหน้าฝนก็เหยียบเข้ากล้าชาวบ้านมั่งเดินกลางคืนเนี่ยเหยียบข้าวเขามั่งอะไรมั่งชาวนาก็ไปฟ้องคุณเจ้าบอกพระสงฆ์นี่ทำไมไม่อยู่จำพรรษาเลยพระฤาษีชีพายชีเปื่อยเนี่ยพอฝนตกแล้วเขาก็หาที่อยู่กันพระสงฆ์นี่ทำไมไม่หยุดเลยจาริกแสวงบุญจาริกแสวงธรรมะกันทั้งปีเลยพระเจ้าบอกเออเมื่อมีคนทัดทานแล้วพระเจ้าก็เลยบอกต่อไปนี้เราให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษา3เดือนห้ามพระสงฆ์ไปที่อื่นไปค้างแรมที่อื่นเมื่อเหตุจำเป็นจึงไปได้แล้วก็บอกว่าเนื่อพอออกพรรษาแล้วเมื่อพระสงฆ์อยู่5รูปอยู่กันอย่างสามัคคีแล้ว5รูปให้แสวงหาผ้าพระกฐินได้ผ้ากฐินได้ก็เลยมีอนุญาตให้หาทําผ้ากฐินขึ้นมาอีกแต่ถ้าอยู่กัน 2-3 องค์ไม่ให้ทอดกฐินถือว่าทําไม่ได้กฐินนี้ต้องใช้พระถึง5องค์ตัดเย็บย้อมกันเสร็จภายในวันเดียวเรียกจุนกฐินอันนี้ถ้าพระมากน้อยมากกว่า5องค์ก็ทำได้แต่ถ้าน้อยกว่าก็ให้เป็นพระป่าไปก็มีความหมายทั้งหมดแต่ประเพณีทุกวันเนี่ยพระท่านไม่ได้เทศใช่ไหมโยมก็ไม่มีเรื่องอะไรจะไม่รู้ก็เลยเอ๊ะอะไรกันถวายก็เลยไม่เข้าใจแต่มีความหมายทั้งหมดเรื่องของพุทธศาสนาจึงเป็นประเพณีสืบเนื่องมานะแต่ปีนี้ฝนตกดีโยมปีนี้ทั่วไปเนี่ยทั่วประเทศไทยนะคนทำบุญเยอะโยมเขาบอกคนเข้าวัดเยอะทุกวันพระไปทุกวัดเลยคนไปตักบาตรทำบุญเข้าพรรษาเยอะคงจะย้อนยุคไปเมื่อสมัยก่อนมั้งโยมสมัยตมาเป็นเด็กๆในคนล้นศาลาวัดเลยทำบุญเนี่ยคนล้นศาลาวัดสนุกทำบุญสนุกใครๆก็อยากไปดูไปวัดกันสมัยก่อนมันไม่มีอะไรนะงานที่คนตื่นเต้นที่สุดคืองานเข้าพรรษาออกพรรษากฐินคนอยากไปดูคนที่วัดคนที่วัดนี่จะแต่งตัวสารพัดแต่งตัวจะมาสารพัดหน้าแล้วคนก็จะมาสารพัดที่ทำอาหารมาอวดกันกินหรือมาแบ่งกันกินดังนั้นการทำบุญเข้าพรรษาเนี่ยคนจึงมากันเยอะมันเป็นการสังคมที่ดีมากคนจะดีใจมากพอไปเจอกันจริงๆพี่น้องจากกันไปหลายวันก็มาเจอกันงานเข้าวัดนั่นเองเข้าพรรษานั่นเองแล้วก็มีห่ออะไรโยมขนมเทียนใช่ไหมขนมเทียนหรือเปล่านะขนมเทียนนะคนกรุงเทพทำขนมเทียนได้เป็นไปซื้อได้แต่บ้านนอกจะต้องโอ้เตรียมขนมเทียนเข้าพรรษาเทียนไส้มันก็ไส้ถั่วไส้หวานก็ไส้อะไรมะพร้าวทุกคนจะมีฝีมือในการทำขนมแล้วมาแบ่งกันกินทำต้องมีฝีมือเข้าภาษาต้องมีขนมเทียนแต่คนกรุงเทพทำไม่เป็นแล้วขนมเทียนแม่ค้าทำเป็นก็บ้านนอกเขายังทำกันอยู่ออกภาษาแล้วทำอะไรโยมทำข้าวต้มมัดทำข้าวต้มโยนตักบาตรเทวโลเขาอยู่โลหะสูตรก็ใช้ข้าวต้มมีหางโยนใส่บาตรพอคนเยอะโยมคนเยอะใส่เอื้อมมือใส่บาตรไม่ได้ก็ต้องทำข้าวต้มเนี่ยเป็นลูกตุ้มเนี่ยแล้วทำหางไอ้อะไรไอ้กาบมะพร้าวหรือใบอ้อยอ่ะยาวๆหน่อยแล้วก็โยนตุ๊บเข้าบาตรละคนเยอะมากขนาดนั้นโยมสมัยนี้ไม่ต้องโยนหรอกครับคนไม่มากอ่ะมันมีความหมายอย่างนั้นอ่ะคนมากันเยอะไม่มีคนอยู่บ้านหรอกคนอยู่บ้านคนเฝ้าบ้านคนเดียวอ่ะสมัยก่อนนะนอกนั้นไปวัดหมดนี่คือสังคมของชาวพุทธที่เจริญรุ่งเรืองมามากมาย
1: ความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ทุกอนุของกิจดังนั้นคนเราบางทีเรียนธรรมะเนี่ยก็เรียนแต่สุขเรียนแต่สงบก็จริงเราก็เริ่มต้นเราก็เรียนแต่สุขเรียนแต่สงบขอให้เข้าสมาธิได้วันหนึ่ง